0: วิโรจน์คุณอุมาคุณทูลทองคุณสมบัติคุณสุนิสาบอก Good morning คุณทิมมอรี่คุณทิมอยู่ไหนคะเนี่ยส่งมาทักทายนะคะคุณชัยนรงค์คุณอุศนีค่ะคุณไกรลาศและหลายๆท่านเลยนะคะคุณอุศนีบอกว่าลงนาม MOU ในเบื้องต้นเนี่ยเขาน่าจะไปคุยกันวันศุกร์นะคะแต่ว่าที่เล่ามาสักครู่เป็นเฟรมเวิร์กเป็นกรอบเป็นแนวทางซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยต้องดูอีกทีว่าจะจบได้ไหมนะคะเพราะว่าข้อตกลงมันต้องวินวินไงแต่ตอนนี้ดูเหมือนจะมีฝ่ายหนึ่งที่วินอยู่เป็นหลักและอีกฝ่ายหนึ่งที่เสียอยู่เยอะเป็นหลักก็ต้องรอติดตามกันค่ะ
1: ใช่แล้วเราก็เป็นข้อมูลที่เราได้นำมาจากทางฝั่งอเมริกาเขาพูดอย่างนี้นะแต่ฝั่งอิหร่านเนี่ยเขาจะว่ายังไงเรายังไม่รู้ต้องคือเป็นมหากาพย์ที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะเมื่อเช้าที่เล่าไปนี่เป็นข้อมูลฝั่งทางอิหร่านที่เขาบอกมาเป็นหลักเลยแต่ว่าก็มีสิ่งที่คนทรัมป์โพสต์ไงก็เลยต้องเอามาคานกันสองฝั่งว่าเป็นยังไงนะคะอ่ะมาติดตามข่าวสารกันเพิ่มเติมเมื่อสักครู่พี่ต้นจบไปที่เรื่อง
1: ของบิตคอยเรื่องการซื้อพวกดิจิทัลเคอร์เรนซีทั้งหลายเนี่ยครับย
0: ี่
1: ห้อนู้นยี่ห้อนี้ที่เกิดขึ้นในเวียดนามนะว่ามันมีการเพิ่มขึ้นคนก็ไปหากำลงกำไรกันมากขึ้นแล้วก็ถูกหลอกลวงกันมากขึ้นด้วย
0: ค่ะก็บางทีนอกจากเจอโอกาสในการลงทุนจะไปเจอมิดจี้มิดใจเนาะซึ่งโจรเนี่ยก็เปลี่ยนรูปแบบไปอยู่บนแพลตฟอร์มอยู่ตามอินเทอร์เน็ตกันมากขึ้นนะคะหลายๆท่านที่ใช้งานเนี่ยต้องระมัดระวังต้องให้ต่อมเอ๊ะมันทำงานบ่อยๆแอคทีเวตบ่อยๆนะคะมาเรื่องเทคโนโลยีอีกข่าวหนึ่งเพราะว่าเรื่องนี้ใหญ่มากนะคะเกี่ยวกับเรื่อง AI Anthropic ค่ะผู้ให้บริการ AI Claude นะคะซึ่งก็เป็นที่นิยมอย่างมากเลยในปัจจุบันแข่งกันกับ ChatGPT นะคะแล้วในช่วงหลังเนี่ยก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงในแง่ของการเป็น AI Agent นะคะที่ช่วยทำงานมีระบบ Co-work อะไรต่างๆนะคะล่าสุดเนี่ยทางรัฐบาลสหรัฐนะคะเขาได้มีการสั่งระงับค่ะให้การเข้าถึงโมเดล AI ของ Anthropic เนี่ยเขาระงับการใช้งานโดยบุคคลต่างชาตินะคะโดยทางรัฐบาลสหรัฐกังวลในเรื่องความมั่นคงค่ะ CNN รายงานเรื่องนี้เอาไว้นะคะว่า Anthropic suspendsAll access to Mythos model after U.S. government banned foreign national use นะคะคือรัฐบาลสหรัฐเนี่ยเขาประกาศแบนการเข้าใช้งานโดยบุคคลต่างชาติเพราะว่ากลัวว่าจะถูกเอามาใช้เรื่องความมั่นคงหรือเปล่านะคะคือจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าคุณพีทเฮดเซกเนาะรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมหรือที่บางทีสื่ออย่าง CNN Reuters เนี่ยชอบแซวว่าคุณพีทเฮดเซกเนี่ยชอบให้เรียกว่ารัฐมนตรีกระทรวงสงครามนะคือจริงๆเนี่ยตัวท่านเองก็แง้มๆบอกว่าชอบ Anthropic ชอบ Claude นะคะแล้วก็มีการอยากจะนำมาใช้ในรัฐบาลสหรัฐแหละแต่เหมือนตกลงกันไม่ได้ก็เลยเคืองๆแล้วก็มีการสู้กันเนี่ยฟาดฟันกันระหว่างทางคุณพีเทสเซกและกระทรวงรวมถึงกับ Anthropic เนี่ยนะคะขึ้นโรงขึ้นศาลกันไปนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยการประกาศมาเขาบอกว่าระงับการใช้งานโดยบุคคลต่างชาตินะคะโดยทาง Anthropic เนี่ยก็เลยประกาศระงับการเข้าถึงโมเดล AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ที่ทรงพลังที่สุดของบริษัททั้งหมดค่ะมันจะมีโมเดลชื่อ Mythos 5 Mythos 5นะคะแล้วก็ Fable 5ค่ะซึ่งคำสั่งนี้ของ Anthropic เนี่ยก็เป็นมาตรการควบคุม AI ที่ถือว่าเขาพยายามจะทำตามมาตรการการสั่งของรัฐบาลสหรัฐที่ถือว่าเข้มงวดที่สุดเลยต่อการสั่งออกมาต่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ขั้นสูงนะคะ Anthropic บอกว่ารัฐบาลสหรัฐเนี่ยไม่ได้ระบุรายละเอียดชัดเจนเกี่ยวกับ threat หรือว่าภัยคุกคามทางด้านความมั่นคงนะคะแต่ว่าทาง Anthropic เองก็เชื่อว่าสาเหตุมาจากการที่หน่วยงานรัฐได้ทราบถึงวิธีการ jailbreak การแหกคุกการเจาะข้ามระบบป้องกันความปลอดภัยภายในโมเดล Fable 5นะคะแล้วก็ Mythos 5ทาง Anthropic เนี่ยบอกว่า ช่องโหว่ตรงนี้เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่ามันมีแต่ว่ามันไม่ได้เยอะและเป็นภัยอะไรแล้วก็สามารถตรวจเจอพบได้จากโมเดล AI อื่นๆที่เปิดให้ใช้งานทั่วไปได้เช่นกันโดยไม่จำเป็นต้องใช้เทคนิคขั้นสูงอะไรในการ

0: เจลเบรกการแหวกออกมานะคะอย่างไรก็ตามนะคะโมเดลรุ่นล่าสุดเนี่ยเขาถูกออกแบบให้มีมาตรการป้องกันการนำไปใช้ภารกิจทางด้านไซเบอร์แอคแท็กหรือว่าการโจมตีทางไซเบอร์อย่างเข้มงวดอยู่แล้วจนกระทั่งมีผู้ใช้งานของ Anthropic เองเนี่ยก็ร้องเรียนว่าระบบ security เนี่ยมันเข้มงวดเกินไปด้วยซ้ำนะคะถึงแม้ว่าทาง Anthropic จะปฏิบัติตามคำสั่งรัฐบาลแต่เขาก็ไม่เห็นด้วยค่ะว่าถ้าหากการพบช่องโหว่เพียงเล็กน้อยเนี่ยเป็นเหตุผลให้ต้องเรียกคืนโมเดล AI ที่ทำให้ผู้ใช้บริการหลายร้อยล้านคนก็ได้รับผลกระทบไปด้วยเนี่ยมันก็อาจจะทำให้การพัฒนารวมถึงการเปิดตัว AI รุ่นใหม่ทั่วทั้งอุตสาหกรรมเนี่ยต้องชะงักงันไปนะคะผลกระทบของคำสั่งนี้โดยรัฐบาลสหรัฐเนี่ยส่งผลกระทบโดยตรงต่อ บุคลากรต่างชาติที่ทำงานอยู่กับ Anthropic เพราะว่าเขาก็จะไม่สามารถเข้าถึงหรือทำงานกับโมเดลเหล่านี้ได้ต่อไปพวก Digital Nomadนะหรือว่าใครที่เป็นเจ้าหน้าที่ต่างชาติเนี่ยก็ทำงานไม่ได้นะคะเบื้องหลังความกังวลของรัฐบาลสหรัฐค่ะก็คือความสามารถอันก้าวกระโดดของโมเดล Mythos นะคะซึ่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยบอกว่าสามารถค้นหาและใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ทางด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนนะคะความสามารถตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการผลักดันให้รัฐบาลของคุณโดนัลด์ทรัมป์ออกคำสั่งบริหารฉบับใหม่ทางด้าน AI ค่ะโดยกำหนดให้บริษัทเทคโนโลยีต้องแจ้งรัฐบาลล่วงหน้าก่อนเปิดใช้งานโมเดล AI ที่มีศักยภาพสูงแบบนี้กลัวอะไรหรือมันยุติธรรมหรือเปล่าสำหรับผู้ประกอบการ AI เพราะว่า Anthropic บอกว่ามันก็ไม่ใช่เขาคนเดียวนะที่มีเทคโนโลยี AI แล้วก็สามารถจะเจลเบรกเล็กๆน้อยๆออกมาได้ของคนอื่นก็เป็นเหมือนกันนะคะเรื่องนี้มาจาก CNN ค่ะ
1: โอ้ก็ส่งผลกระทบเพราะว่า AI นี่เป็นธุรกิจที่ในอเมริกาเนี่ยถือว่ากำลังเป็นดาวรุ่งเลยทีเดียวแล้วนักลงทุนก็จะไปลงทุนอะไรนี้เยอะนะครับถ
0: ้
1: าติดกันแบบนี
0: ้พี่ต้นขอเสริมสั้นๆนิดเดียวนะคะคือความพิเศษของ Fable 5และ Mythos 5เนี่ยคือความฉลาดและประสิทธิภาพค่ะเพราะว่าทั้ง2ตัวจริงๆแล้วเนี่ยใช้โมเดลหลักเดียวกันนะคะทำให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเขียนโค้ดและการrational นะการใช้เหตุผลอยู่ในระดับท็อปเหนือกว่ารุ่นก่อนๆแบบก้าวกระโดดนะคะคราวนี้ในปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่า Fable 5 มีตัวกรองความปลอดภัยขั้นกลางเพื่อควบคุมไม่ให้ AI ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดหรือสร้างเนื้อหาอันตรายนะคะแต่ว่า Mythos 5เนี่ยเป็นเวอร์ชันดิบที่ไม่มีตัวกรองความปลอดภัยเป็นตัว unfiltered จึงสามารถปลดล็อกศักยภาพสูงสุดแบบไร้ข้อจำกัดทำให้อาจจะมีความเสี่ยงสูงนะ Anthropic ก็เลยจำกัดสิทธิ์ให้ใช้งานได้เฉพาะองค์กรที่ผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดแล้วเท่านั้นที่จะใช้เวอร์ชันดิบๆเนี้ยได้แต่ว่าทางรัฐบาลสหรัฐเขากังวลนะคะ
1: ก็เราก็พวกเรายังไม่มีโอกาสใช้ใช่ไหมเนี่ย
0: ไม่ทอสไฟใช่ค่ะสำหรับองค์กรระดับองค์กรที่คัดกรองแล้วเท่านั้นนะคะ
1: ก็อาจจะมีผลกระทบกับเรื่องของการลงทุนด้วยนะครับทางด้าน AI ผมไปปิดท้ายกันที่ Democracy Perception Index 2026นะครับก็เป็นรายงานอันนี้ก็เป็นส่วนสุดท้ายหลักของรายงานอันนี้ซึ่งจัดทำขึ้นโดย Alliance of Democracy Foundation นะครับซึ่งก็เป็นองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนจากสหภาพยุโรปนะครับแล้วก็คนที่เป็นประธานอยู่ก็คืออดีตเลขาธิการนาโต้แล้วก็อดีตนายกรัฐมนตรีของเดนมาร์กนะครับเนื้อหาสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่านอกจากว่าที่เขาไปสำรวจกันดูแล้วว่าตอนนี้ทั่วโลกเนี่ยมองว่าอเมริกาเนี่ยเป็น biggest threat หรือว่าเป็นภัยคุกคามต่อโลกใบนี้อันดับหนึ่งเลยนะ แล้วก็อันดับสองก็คือรัสเซียอันดับสามเป็นอิสราเอลนะครับแล้วก็อันดับที่สี่ก็คือเกาหลีเหนือนะครับทีนี้เขาไปดูในเนื้อหาส่วนของประชาธิปไตยเนี่ยเขาบอกว่าคือคำว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเพียงแค่มีการเลือกตั้งหรือว่าดำรงหรือว่าห่วงใยแต่เฉพาะเรื่องของสิทธิส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับแต่ว่าประชาธิปไตยเนี่ยตามความคิดของคนทั่วโลกนะครับถึงแม้ว่าระบบการปกครองในประเทศนั้นจะไม่ได้เป็นแบบประชาธิปไตยก็ตามแต่เขาคิดว่าการเป็นประชาธิปไตยเนี่ยก็คือความสำคัญอยู่ที่รัฐบาลนี้จะต้องยกระดับคุณภาพชีวิตและดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนและสร้างสังคมที่เป็นธรรมและสงบสุขบอกนั่นจริงๆและนั่นคือเนื้อหาหลักของคำว่าประชาธิปไตยนะครับรายงานตรงนี้เนี่ยบอกว่า

0: ส่วนใหญ่ในหลายประเทศรวมทั้งจีนเห็นว่าประชาธิปไตยนี่เป็นสิ่งสำคัญแต่คำจำกัดความเนี่ยที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือรัฐทำงานเพื่อประชาชนนะทำงานเพื่อประชาชนเนี่ยอันนี้ไม่ได้พูดถึงเรื่องของสิทธิมนุษยชนเรื่องอะไรต่างๆตรงอื่นที่เรื่องของการเลือกตั้งซึ่งอันนี้จะเป็นอะไรที่คนในประเทศเราเนี่ยจะยึดอยู่ตรงนั้นเขาบอกรัฐจะต้องทำงานเพื่อประชาชนรองลงมาก็คือรัฐจะต้องสร้างสังคมที่เป็นธรรมและสันติส่วนความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยคือระบบที่คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลกลับได้รับการสนับสนุนน้อยกว่านะครับในระดับโลกทั่วไปเนี่ยการสำรวจนี้ยังชี้ให้เห็นว่าประเทศที่มีความเข้าใจเรื่องประชาธิปไตยต่างจากแบบเสรีนิยมแบบตะวันตกแล้วก็เป็นเหตุผลที่ทำให้บางสังคมมองว่าระบบของตนเองมีความเป็นประชาธิปไตยแม้จะไม่ได้อยู่หรือไม่ได้ใช้รูปแบบการเลือกตั้งแบบตะวันตกก็ตามนะครับประเด็นก็คือคนส่วนใหญ่ทั่วโลกให้คำนิยามกับประชาธิปไตยกว้างมากกว่าแค่การเลือกตั้งแล้วก็เรื่องของสิทธิมนุษยชนแต่ว่าความเป็นประชาธิปไตยอยู่ที่ความเป็นอยู่ของประชาชนและความเป็นธรรมทางสังคมนะครับเป็นองค์ประกอบสำคัญของประชาธิปไตยในสายตาของผู้คนหลายประเทศนะครับเรื่องของสหรัฐเนี่ยเขามองว่าปัจจุบันเนี่ยสหรัฐถึงแม้ว่าจะใช้รูปแบบของคำว่าประชาธิปไตยแต่ในความเป็นจริงแล้วตอนนี้สหรัฐกำลังกลายเป็นคณาธิปไตยคือผู้มีอำนาจทางการเมืองนี่ถูกครอบงำโดยกลุ่มคนมั่งคั่งบริษัทขนาดใหญ่และก็เครือข่ายผลประโยชน์นะครับโดยงานวิจัยนี้อ้างข้อมูลทางวิชาการและก็องค์กรต่างๆที่ติดตามการเมืองในสหรัฐเพื่อสนับสนุนข้อเสนอว่าเงินทุนและการล็อบบี้มีอิทธิพลอย่างสูงต่อทั้งการเลือกตั้งและการกำหนดนโยบายกล่าวคือผู้สมัครที่มีเงินสนับสนุนมากกว่ามักได้เปรียบในการเลือกตั้งแล้วก็เป็นผู้ชนะการเลือกตั้งขณะที่กลุ่มผลประโยชน์ก็ทุ่มเงินงบประมาณมหาศาลเพื่อผลักดันวาระของตนเองในกรุงวอชิงตันแล้วก็ทั่วประเทศเลยทีเดียว
1: เป็นเรื่องที่มีรายละเอียดนะคะแล้วก็ถ้ามีโอกาสเราจะพามาเจาะลึกมาขยายความในประเด็นนี้กันต่อเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราคุยกับดร.วิเลิศภูริวัฒน
2: ์ Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: สรุปพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์รายวันใน30นาทีไม่ตกทุกข่าวที่อยากรู้ต้องรู้และควรรู้ฟัง9ทันข่าวครบเข้มกระชับฟัง9ทันข่าว 7:30 ถึง 8:00 ทุกวันทาง Mcot News FM 100.5 และวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ช่วงสุดท้ายวันนี้ของรายการ Good Morning ASEAN นะคะเจาะลึกอาเซียนเราจะพาคุณผู้ฟังไปคุยกับดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเปิดมุมคิดประธาน AUA คนแรกของไทยนะคะอาจารย์พร้อมแล้วค่ะ
4: Good Morning ASEAN ช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์วิเลิศ
5: ครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอรุณสวัสดิ์ทุกท่านครับ
1: ค่ะอาจารย์คะผู้จัด Good Morning ASEAN นี่ก็ลูกศิษย์อาจารย์หลายคนเลยนะคะ
5: ครับผม
1: ค่ะขอบพระคุณนะคะที่ให้เกียรติเข้าสายกับเราในเช้านี้นะคะอาจารย์เพิ่งได้รับเลือกเป็นประธาน AUA คนแรกของไทยใช่ไหมคะและ AUA จริงๆแล้วเนี่ยชื่อย่อคืออะไรแล้วพันธกิจหลักๆขององค์กรคืออะไรคะ
5: ครับจริงๆแล้วก็คือมันเป็นย่อจากนะครับเป็นอาเซียนนะครับแล้วUniversity Alliance นะครับคือเป็นการรวมตัวของมหาวิทยาลัยต่าง นะครับซึ่งความพิเศษขององค์กรนี้นะครับนะปกติแล้วในทุกๆธุรกิจทุกๆองค์กรนี่ครับก็จะมักจะมีการรวมตัวของนะครับสถาบันต่างๆนะครับที่ทำงานธุรกิจคล้ายคลึงกันเนี่ยครับในระดับนานาชาติอยู่แล้วนะครับ

0: ึ่งการรวมตัวเนี่ยก็คือมีนะครับหลากหลายมหาลัยต่างๆนะครับก็มีองค์กรต่างเต็มไปหมดเลยนะครับนะแต่ความพิเศษของ AUA เนี่ยครับคือมีเมมเบอร์ทั้งหมดเพียงแค่15มหาวิทยาลัยซึ่งปกติถ้าเป็นที่อื่นก็จะรวมกันเป็นร้อยเป็นอะไรทั้งหลายนะครับนะอันนี้คือด้วยความพิเศษคือเป็นการรวมตัวกันของมหาวิทยาลัยนะครับ1ที่จาก1ประเทศเท่านั้นเองแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆเนี่ยครับคือคำว่า1ที่เนี่ยถ้าพูดภาษาง่ายๆก็คือเขาจะถ้าเกิดจะเป็นท็อปวันของแต่ละประเทศ
1: ก็คือจุฬาลงกรณ์เป็นตัวแทนหนึ่งเดียวของประเทศไทยที่เข้าไปอยู่ใน AUA นี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับก็คือว่าเดิมเนี่ยนะครับเขาก็ก่อตั้งมานานละถ้าจีนเนี่ยยกเว้นจีนจะมีมหาวิทยาลัยชิงหัวกับปักกิ่งถ้าเกิดสิงคโปร์ก็จะมี NUS ที่เดียวถ้าเกิดถ้าใครดูซีรีส์เกาหลีก็จะมีมหาลัยโซอยู่ที่เดียวนะครับแล้วก็โตเกียวเนี่ยครับที่ญี่ปุ่นก็มีอยู่โตเกียวที่เดียวมาเลย์ก็คืออยู่มาลายาซึ่งประเทศไทยเนี่ยก็มีจุฬานะครับแล้วก็มีมหาลัยนะครับทุกที่แต่ละประเทศนะครับแล้วก็ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อนะครับสร้างพันธกิจนะครับร่วมกันว่าจะมีการพัฒนานะครับองค์กรความรู้นะครับของมหาลัยระดับนานาชาติได้อย่างไรซึ่งนะครับการเลือกตั้งที่ผ่านมาที่คาซัคสถานนะครับก็มีการนะครับนำเสนอแล้วก็เลือกคนที่เป็นประธานของที่เป็นผู้นำขององค์กรนะครับที่ AUA เป็น ASEAN Unity Alliance เนี่ยครับแล้วก็ผมก็รับตำแหน่งนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราก็คือได้เป็นสมาชิกนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นโอกาสดีนะครับที่เราจะได้คุยนะครับในกลุ่มเล็กนะครับนะระดับท็อปนอชของแต่ละประเทศซึ่งจะได้มีโอกาสนะครับไปเชื่อมโยงกับมหาลัยเช่นเดือนหน้าเนี่ยครับที่อธิการบดีชิงหัวจะมาที่ประเทศไทยเราก็จะได้ถือโอกาสเรียนรู้นะครับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและที่สำคัญมากกว่านั้นนะครับพอเราได้ลีดเนี่ยปีหน้าเราก็จะจัดคอนเฟรนซ์นะครับนะแล้วก็เป็นการยกระดับนะครับประเทศไทยเนี่ยครับนะที่ขึ้นสู่ระดับนะระดับโลกระดับนานาชาติให้ได้ครับ
1: ครับอาจารย์ครับในหัวข้อการแสดงวิสัยทัศน์ของอาจารย์ที่ทำให้อาจารย์ได้รับเลือกเป็นประธานในครั้งนี้ Future University Governance Models เนี่ยมันมีอะไรที่โดนใจสมาชิกทั้งหมดจึงได้เลือกอาจารย์แบบเอกฉันท์เลยเนี่ยครับมันมีอะไรอยู่ในนั้นครับอาจารย์ครับ
0: คือประเด็นที่การนำเสนอนะครับในรอบสุดท้ายก็จะมีอยู่ University of Tokyo อยู่ด้วยนะครับนะก็กับทางของจุฬาเราเนี่ยนะครับเป็นนะครับเรื่องของจะเห็นว่าบทบาทของมหาวิทยาลัยนะครับปัจจุบันไม่ได้จำกัดเรื่องของการศึกษาดังนั้นวันนี้นะครับสิ่งที่นำเสนอคือการ redefine นะครับUniversityนะครับแล้วก็ความรับผิดชอบของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามหาวิทยาลัยเราเนี่ยครับเราจะเห็นว่าถูกดิสรัปจากAI แล้วมีหลายคนก็ปรามาสว่าบทบาทอะไรต้องน้อยลงนะครับนะเพราะว่าเด็กเนี่ยก็น้อยลงจะเป็นเอจิ้งโซซายตี้นะครับนะซึ่ง AI ก็มาแทนได้เรื่องของความรู้เพราะฉะนั้นการนำเสนอว่าการรวมตัวกันระดับโลกนะครับระดับมหาลัยนะครับระดับท็อปเนี่ยคนจะรวมตัวแล้วก็ที่เห็นว่าบทบาทอะไรไม่ได้จำกัดอยู่แค่การศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยนะครับแต่เป็นการเปิดกว้างนะครับถ้าภาษาการตลาดคือเราขยายตลาดนะครับใครบอกว่าบทบาทน้อยลงเราบอกไม่ใช่บทบาทเรามากขึ้นด้วยซ้ำนะครับอย่างเช่นที่จุฬาเนี่ยเราเปิดคณะใหม่นะครับเรียกว่าวิทยาลัยส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อประชาชนซึ่งคณะนี้นะครับไม่ได้สอนนะครับและปริญญาตรีนะครับคือมีคณะปกติละใครๆก็เข้ามาเรียนได้ดังนั้นความสำคัญของเราก็จะมากขึ้นนะครับไม่ใช่น้อยลงด้วยซ้ำนะครับนี่คือตัวอย่างของจุฬา XL ที่เปิดขึ้นซึ่งมหาลัยระดับโลกเนี่ยนะครับหลายๆที่ก็ไม่ได้เปิดมาตรงนี้นะครับแล้วก็เราก็ยังพูดเรื่องของมิติของการช่วยเหลือสังคม sustainability ด้วยนะครับนะว่าเราได้ทำอะไรบ้างอย่างเช่นตัวอย่างของการปิดสยามสแควร์นะครับให้เกษตรกรมาขายวันแรงงานนะครับเราก็บอกว่าเราให้นิสิตของกลุ่มคณะแพทย์นะครับสุขภาพเนี่ยไปตรวจแรงงานนั่นคือการเชื่อมโยงบทบาทอะไรที่ event greater คือใหญ่ขึ้นมีบทบาทมากขึ้นและเราเปลี่ยนจาก knowledge base นะครับมหาลัยต้องไม่สอนแค่ความรู้แต่ต้องเป็น mastery base คือเอาประสบการณ์เนี่ยครับเอามาใส่ในมหาวิทยาลัยนะอย่างท่านสมัยก่อนเราจบปุ๊บเราต้องไปทำงานแล้วก็ไปเรียนรู้ใหม่เราเอาบริษัทมาใส่ในบริษัทเอาบริษัทมาใส่ในมหาวิทยาลัยเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะนี่คือสิ่งที่ AI disrupt ไม่ได้นะครับเพราะมันคือเป็น experience base ซึ่งถ้า

0: เป็นมหาลัยรวมกันเราจะสร้างเครือข่ายแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเกิด international experience เพราะฉะนั้นเราเรียนเนี่ยเราจำไม่ได้ที่มีความรู้มันลืมหมดแต่ประสบการณ์ระดับนานาชาติพวกนี้จะเป็นหัวใจแห่งความสำเร็จแล้วก็ให้เด็กเนี่ยเกิดอินเทอร์แอคกันเราเรียนความรู้เราเรียนยังไงก็ได้ถูกไหมครับแต่ผู้ที่เรียนกับเราเนี่ยถ้าเป็นเด็กนะครับเลยระดับนานาชาตินะครับแล้วก็ได้มีประสบการณ์นะครับข้ามชาติตัวนั้นต่างหากคือ key success ในการทำให้มหาวิทยาลัยระดับโลกนะครับระดับประเทศเนี่ยนะสู่ความสำเร็จแล้วก็ก้าวไปสู่ขั้นหนึ่งครับ
1: ฟังอาจารย์แล้วโอ้โหตาลุกวาวนะคะดิฉันอาจารย์พูดหลายๆเรื่องที่มีความสำคัญต่อเรื่องการศึกษาในระดับโลกมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปิดกว้างเพื่อให้ประชาชนเนี่ยสามารถเป็น lifelong learner เรียนรู้ได้ตลอดชีวิตเน้นเรื่องการสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้นะคะซึ่งจะไม่มีผลกระทบกับการเติบโตการเข้ามา disrupt ของ AI แน่นอนอาจารย์คะอาจารย์มองว่าจะทำอย่างไรคะให้มหาวิทยาลัยในเอเชียเนี่ยสามารถแข่งขันในเวทีโลกได้มากขึ้นมีเวลาประมาณ 2-3 นาทีค่ะ
0: ครับอย่างสรุปเลยนะครับก็คืออย่างที่บอกเลยนะครับนะเราอย่าพูดแต่ถ้าเกิดเราอยากพูดแต่ปากนะครับเราต้องมีของมาของจริงๆอย่างเช่น lifelong learning เนี่ยเราก็จะพูดไปเราต้องมีคณะจริงๆต้องมีอะไรจริงๆและทั้งหมดเนี่ยครับตอนนี้การศึกษานะครับมาวิ่งทางตะวันออกมากกว่าตะวันตกด้วยซ้ำนะครับคำถามคือทำไมเราต้องเกิดจากการเรียนรู้คุยกันในกลุ่มมหาลัยท็อปเอเชียต้องส่งคนไปเรียนอเมริกาเรียนอังกฤษแล้วส่งคนเรียนในประเทศไทยก็ได้เราอาจารย์ไทยไปเรียนที่ชิงหัวก็ได้อาจารย์ไทยไปเรียนที่โซลอาจารย์โซลมาเรียนที่จุฬาก็ได้เพราะเราเชื่อว่าเด็กเรามีคุณภาพอาจารย์มีคุณภาพทั้งนั้นวันนี้เรารวมตัวกันเพื่อสร้างพลังนะครับแล้วก็ทำให้นะครับทำไมคนที่อังกฤษนะครับไม่ส่งอาจารย์มาเรียนที่ชิงหัวมาเรียนที่กรุงโซลบ้างถ้าเราคิดว่าเรามีคุณภาพมากพอนะคนที่เรียนอาจารย์ที่โคลัมเบียมาเรียนที่เราบ้างเพราะฉะนั้นเราต้องการเปลี่ยนนะครับนะว่าโลกวันนี้นะครับนะคุณภาพการศึกษาเราไม่ได้กว่าใครนั่นคือมิติใหม่ที่จะทำให้การผนึกกำลังของมหาลัยท็อปในเอเชียเนี่ยนะดึงดูดและจะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นนะครับเราไม่ใช่เป็นท่องเที่ยวอย่างเดียวท่องเที่ยวคนมาเที่ยวได้แสนสองแสนแต่คนมาเรียนเนี่ยเขาจ่ายเงินทีนึงเป็น10ล้านกว่าจะเรียนจบนะครับนั่นคือการสร้างเศรษฐกิจได้ด้วยครับ
1: ค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์มีจุดที่มองว่าเป็นความท้าทายแรกๆเลยที่อยากจะเข้าไปดูไหมคะหลังจากที่เข้ารับตำแหน่ง
0: ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราคือการผนึกกำลังกันนะครับการรวมกำลังกันซึ่งเราเชื่อว่าคุณภาพการศึกษาของเอเชียไม่ได้กว่าใครนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็เลยต้องทำออกมาเป็นรูปธรรมเป็นสถาบันเป็นคณะนะเรื่องไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งเราพูดกันเยอะแต่ว่าไม่มีสร้างออกมาเป็นคณะจุฬาเอ็กซ์แอลนะครับนะคือทำให้ไอ้แก่แปลว่าไซส์ใหญ่นะครับโตขึ้นแล้วก็ออกมาเป็นรูปธรรมเพราะว่าการทำอะไรเงี้ยครับต้องสร้าง impact ระยะยาวมากกว่าระยะสั้นนะครับแล้วก็ impact ไม่ใช่แค่ในประเทศต้อง impact ระดับเอเชียแล้วเรารวมกันเอเชียเพื่อสร้างผลกระทบต่อระดับโลกเพื่อให้เห็นว่านะครับการพัฒนาการศึกษาเนี่ยนะครับของในเอเชียเนี่ยเราไม่ได้กว่าใครและที่สำคัญเนี่ยนะครับเรามีเรื่องของการเรียนรู้มีประสบการณ์แล้วเราพูดเรื่อง sustainability นะครับมากกว่ามหาลัยด้านตะวันตกด้วยครับและเราจะสร้างให้การเรียนในการศึกษาในเอเชียเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับคือรายได้เข้าสู่ประเทศโดยการที่เรามีคุณภาพการศึกษาดึงดูดเข้าสู่ประเทศได้ด้วยครับไม่ได้เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายการศึกษาไม่ได้เป็น expense นะครับเป็น investment และถ้าลงทุนดีๆนะครับในประเทศเติบโตได้ด้วยครับ
1: ค่ะ
2: อาจารย์ครับจุฬา XL เนี่ยเปิดสอนแล้วใช่ไหมครับผู้คนสมัครได้ยังไงครับอาจารย์
0: เปิดแล้วนะครับตั้งแต่ประมาณช่วงปลายปีที่แล้วนะครับเข้าไปในเว็บไซต์มี QR code ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นจุฬามุกเรามีสอนคอร์สต่างๆเต็มไปหมดเลยครับแล้ววันนี้เราเพียงแค่เราอยากจะให้นะครับเกิดการเรียนรู้ทั้งประเทศอย่างปฐมนิเทศที่จะเกิดขึ้นที่จุฬาเนี่ยครับเราทำไว้เลยนิสิตนะครับเข้ามาเป็นปีหนึ่งเราให้คุณพ่อคุณแม่ลงทะเบียนด้วยเข้าวิทยาลัย XL นะครับทั้งครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ก็ได้เรียนพร้อมๆกับลูกๆเลยลูกได้ปริญญาแต่พ่อได้เซอร์ติฟิเคทไปเพราะฉะนั้นคนเรานะครับต้องไม่หยุดเรียนนะครับโลกเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะครับแล้วว่าโลกเนี่ยนะครับนะมีอะไรใหม่ๆตลอดเวลานะพวกเราอายุแก่ขึ้นนะครับแต่ว่าโลกเนี่ยมันอายุน้อยมันหนุ่มขึ้นทุกวันการศึกษามีอะไรใหม่ขึ้นทุกวันนั่นคือสาเหตุที่ต้องแสวงหาการเรียนรู้ใหม่ๆเข้าตลอดชีวิตนี่คือความหมายของมหาวิทยาลัยครับ
1: คมกริบกราบขอบพระคุณนะคะอาจารย์ที่ให้เกียรติกับเราในเช้านี้นะคะท่านดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ค่ะโอ้โหได้เรียนทั้งบุตรเนาะบุตรเป็นนิสิตคุณพ่อคุณแม่ก็มาเรียนด้วยเพราะว่ามีหลายอย่างที่

0: เราต้องเรียนรู้เติบโตต่อไปกับโลกใบนี้นะคะพี่ต้นและคุณผู้ฟังคะสั้นๆค่ะมีข่าวแจ้งคุณผู้ฟังนะคะตอนนี้เหลือ10ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับ The Legend's Tale 2แควร์อโยธยานะคะซึ่งเป็นทริปพิเศษที่เราจะพาคุณผู้ฟังไปย้อนรอยวีรกรรมสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางสำคัญนะคะตอนนี้10ที่นั่งสุดท้ายแล้วท่านใดที่สนใจติดต่อสำรองที่นั่งด่วนนะคะ0944803076และ0943966649ค่ะ
1: ครับแล้วเราทั้ง2คนก็ลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับสำหรับเช้าวันนี้พบกับ Good Morning Asia ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT New FM 100.5 กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้ตรงกับวันอังคารที่16มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะขอกันเริ่มกันที่เมื่อช่วงค่ำวานนี้นะคะ19นาฬิกาค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิรโรตมังกูลสิริวิบูลยราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ด้วยค่ะมีภาพข่าวและพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับเลยนะคะขอหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวกันก่อนเลยค่ะภาพข่าวค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลยราชกุมารทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังค่ะส่วนพาดหัวข่าวค่ะเสด็จพระพิธีธรรมพระองค์พาบำเพ็ญพระราชกุศลประสบนิกรทุกหมู่เหล่าถวายอาลัยรำลึกพระกรณียกิจต้นแบบทำดีสองล้นเกล้าเสด็จทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระ

0: ที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ขณะที่หน่วยงานภาครัฐและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมถวายความอาลัยเจ้าหญิงนักกฎหมายด้วยความโศกเศร้าเผยน้ำตาไหลทุกครั้งเมื่อนึกถึงพระกรณียกิจพร้อมน้อมนำพระองค์เป็นต้นแบบในการทำความดีค่ะส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีภาพข่าวและพาดหัวข่าวเช่นกันค่ะทูตานุทูตถวายอาลัยประสบนิกรทุกสารทิศน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณในหลวงและพระราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาคณะทูตานุทูตกงสุลคณะพระสหายประสบนิกรทุกภูมิภาคพร้อมใจลงนามแสดงความอาลัยวันที่2คณะครูและนักเรียนโรงเรียนหนองพระพิทยาจังหวัดพิษณุโลกพร้อมน้อมนำแบบอย่างแห่งพระจริยวัตรและพระกรณียกิจปรับใช้ในการบริหารสถานศึกษาประธานวุฒิสภานำสว.ยืนสงบนิ่งและแสดงความอาลัยก่อนประชุมค่ะ
1: ครับสำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณศาลาสหทัยสมาคมวันนี้วันสุดท้ายนะครับพร้อมกับแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและงดเข้าชมวัดพระแก้วจนถึงวันที่19มิถุนายนครับสำนักพระราชวังแจ้งเปิดให้ประชาชนเดินทางมาถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทริราเทพยวดีณศาลาสหทัยสมาคมพระบรมมหาราชวังในวันนี้16มิถุนายนตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นซึ่งถือเป็นวันสุดท้ายนอกจากนี้สำนักพระราชวังยังได้แจ้งงดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทรวมถึงงดการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือวัดพระแก้วระหว่างวันที่13ถึง19มิถุนายนนี้เนื่องด้วยมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณพระที่นั่งพิมานรัตยาขณะที่บรรยากาศการแสดงความอาลัยจากหน่วยงานต่างๆที่รัฐสภาในมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาได้เป็นประธานและแจ้งประกาศสำนักพระราชวังเรื่องการสิ้นพระชนม์ต่อที่ประชุมพร้อมนำสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในกรุณาที่คุณพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ขณะเดียวกันครับที่ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลกผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงพร้อมด้วยข้าราชการและผู้ต้องขังหญิงกว่า700คนได้ร่วมกันกล่าวแสดงความอาลัยเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณที่พระองค์ทรงมีต่อผู้ต้องขังและงานราชทัณฑ์ไทยมาโดยตลอดครับมีพาดหัวข่าวในประเด็นนี้ที่หนังสือพิมพ์มติชนนะครับในหลวงพระราชินีทรงบำเพ็ญกุศลคณะทูตคณะทูตถวายอาลัยเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาราชพิธีพระศพวันที่3ทั่วไทยถวายสักการะผู้ต้องขังหญิงเปิดใจสำนึกในพระกรุณาธิคุณครับ
0: เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสนะคะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะได้กล่าวมอบนโยบายกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดนะคะรวมไปถึงนายอำเภอและหัวหน้าส่วนราชการค่ะบอกว่าขอให้ทุกจังหวัดให้ความสำคัญกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพราะเป็นโครงการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนโดยตรงขอให้มีการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั้งในส่วนของการให้ข้อมูลความเข้าใจที่ถูกต้องในการเข้าสู่โครงการไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือแม้กระทั่งชาวบ้านที่ใช้สิทธิ์รวมถึงการให้การสนับสนุนในการดำเนินโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งในกรณีนี้ต้องครอบคลุมไปถึงไทยช่วยไทยพลัสถึง30ล้านคนสำหรับผู้ที่เข้าไม่ถึงไม่สามารถเข้าถึงโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้นะคะก็ไปออกรูปแบบการช่วยเหลือในรูปแบบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและขอให้หลีกเลี่ยงคำว่าบัตรคนจนเราต้องทำให้เขามีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และต้องทำให้เขาพ้นจากคำว่าคนจนภายใต้การบริหารจัดการของพวกเราอย่าบอกว่าทำไม่ได้เพราะสมัยก่อนพวกเราก็มีคนไข้อนาถาพวกเรายกระดับประ ันสุขภาพทั่วหน้าบัตร30บาทรักษาทุกโรคบัตรทองมีการรักษาพยาบาลด้านการสาธารณสุขให้กับประชาชนต่างๆอย่างครบถ้วนสม

0: บูรณ์คำว่าคนไข้อนาถาจึงไม่มีในกรณีนี้ดังนั้นขอให้เร่งสั่งการไปยังนายอำเภอปลัดอำเภอเพื่อที่จะตรวจสอบว่าถ้าเข้าไทยช่วยไทยพลัสไม่ได้ก็ขอให้ได้รับการช่วยเหลือในรูปแบบของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในจำนวนเงินใกล้เคียงกันเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ให้ใช้ในกรณี60-40เป็นต้นค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะสั่งทุกจังหวัดหนุนไทยช่วยไทยดันยอดขายพุ่งอนุทินสั่งทุกจังหวัดให้ความสำคัญไทยช่วยไทยพลัสพร้อมกำชับเลี่ยงเรียกบัตรคนจนชี้เงินกู้400,000 ล้านบาทดอกเบี้ยแค่ 1.2% ต่อปีไม่มีการออกนโยบายที่เป็นภาระประชาชนเพิ่มแน่เอกนิติชวนร้านค้าร่วมโครงการบอกคนละครึ่งดันยอดขายเพิ่ม 600% ผู้ประกอบการร้านอาหารร้องพักส้ม 60-40 ทำการค้าวูบวอนปรับเกณฑ์ยอดขายไม่เกิน100 ล้านเข้าร่วมได้เท็งซัดรัฐบาลทำงานหยาบค่ะส่วนหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะก็มีประเด็นนี้เช่นกันค่ะอนุทินโหมไทยช่วยไทยพลัสเปิดฟู้ดเดลิเวอรี่เดินเครื่อง76จังหวัดนายกลุยเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารสั่งเข้มผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดให้ความสำคัญไทยช่วยไทยพลัสลั่นนับจากนี้อย่าเรียกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นบัตรคนจนอีกต่อไปย้ำต้องทำให้มีศักดิ์ศรีแห่งความเป็นมนุษย์และให้พ้นจากคำว่าคนจนให้ได้ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลด้านร้านอาหารไซเอสโอดโครงการนี้เหลื่อมล้ำทำยอดขายตกฮวบวอนปรับเกณฑ์ช่วยให้เข้าโครงการ3เดือนที่เหลือด้วยเท้งขอรัฐบาลอย่าทำงานหยาบไม่คัดค้านค่ะและมีภาพของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารฟู้ดเดลิเวอรี่แพลตฟอร์มก่อนจะแวะทักทายน้องเกลแอบิเกลรังสีสิงห์พิพัฒน์ในฐานะ Friend of Grab และคุณแม่ชมพู่อารยาเอฮาเกตที่ไปร่วมงานที่ทำเนียบรัฐบาลค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงนะครับมีประเด็นโครงการ THAI Passport ให้ติดตามในช่วงหน้าครับ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: และด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
5: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
6: เหรอ
7: ใช้ยากไหมล่ะ
6: ใ
7: ช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: ดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
9: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: กลับเข้ามาช่วงที่2ของก้าวทันข่าวนะครับพักประชาชนเปิดหลักฐานครม.เงาแฉโครงการ THAI Passport สอดทุจริตล็อกสเปคและยังพบพิรุธฝ่ายเอกชนหลุดก่อนทำประชาพิจารณ์และก็เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีระงับโครงการและเลิกเกรงใจลูกนายครับเมื่อนายณัฐพงษ์ปันเรืองปัญญาวุฒิครับหัวหน้าพักประชาชนพร้อมด้วยทีมส.ส.จากพักประชาชนแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีเงาก็เปิดหลักฐานเชิงลึกกรณีข้อพิรุธของโครงการ THAI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE โดยนางสาวรักชนกศรีนอกได้เปิดหลักฐานสำคัญเป็น Metaverse นะครับหรือว่า Metadata ของเป็นไฟล์เอกสารของการเริ่มต้นโครงการก็พบว่าเอก

สารนี้ถูกสร้างโดยบริษัทเอกชนอักษรย่อตัว B นะครับตั้งแต่วันที่27ตุลาคมปี68แต่ทว่ากระทรวง DE เพิ่งจะมีการทำประชาวิจารณ์ในวันที่15ธันวาคมปี68และเปิดประมูลปลายเดือนธันวาคมทางพรรคประชาชนจึงชี้ว่าพฤติการดังกล่าวนั้นเข้าข่ายการทุจริตล็อกสเปคชัดเจนและเตรียมรวบรวมพยานหลักฐานยื่นต่อปปช.ก่อนช่วงวันที่1กรกฎาคมนี้ในขณะที่นายภาวุฒิพงศ์วิทยาภา

0: ประมาณก้อนนี้ไปลงทุนสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ของประเทศและพัฒนาทักษะให้กับผู้ประกอบการ SME ให้เกิดความคุ้มค่าดีกว่าครับด้านนายณัฐพงศ์หัวหน้าพรรคประชาชนก็ยื่นข้อเรียกร้อง3ข้อไปยังรัฐบาลคือให้ระงับโครงการนี้ทันทีปฏิรูปเงินนอกงบประมาณให้โปร่งใสและเปลี่ยนนโยบายจากการซื้อมาเป็นการสร้าง AI เองและก็ตั้งคำถามไปยังนายอนุทินนะครับว่าจะยอมลอยตัวเหนือปัญหาหรือจะยอมทำหูทวนลมไม่กล้าตรวจสอบเพราะเกรงใจรัฐมนตรีซึ่งเป็นลูกชายของคนที่นายกรัฐมนตรีต้องเกรงใจอยู่หรือไม่ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับตอบโต้ข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านทันทีบอกว่านโยบาย AI เป็นสิ่งที่จำเป็นที่ประเทศต้องเดินหน้าเพื่อไม่ให้ล้าหลังที่ผ่านมานะครับปลัดกระทรวงและรัฐมนตรีกระทรวงดีก็ได้ชี้แจงเหตุผลและขั้นตอนได้อย่างชัดเจนแล้วยืนยันว่ารัฐบาลดำเนินการด้วยความสุจริตตามระเบียบทุกประการและพร้อมรับการตรวจสอบนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำด้วยน้ำเสียงหนักแน่นนะครับว่ารัฐบาลไม่รู้จักกับคำว่ามีนอกมีในมีแต่ตั้งใจทำประโยชน์ให้กับประชาชนตนเองและคณะรัฐมนตรีทุกคนรังเกียจการกระทำทุกชนิดที่เกี่ยวกับการทุจริตและผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างหรือว่าการแต่งตั้งโยกย้ายหากพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นจริงระบบของกฎหมายจะทำให้โครงการนั้นล้มลงและผ่านไปไม่ได้เองยืนยันชีวิตส่วนตัวตนเองไม่ได้เปลี่ยนไปจึงไม่มีความจำเป็นต้องไปเกรงใจหรือว่าเกรงกลัวใครที่จะทำทุจริตให้กับรัฐในรัฐบาลชุดนี้นะครับก็มีเป็นภาพข่าวนะครับวันนี้มีภาพข่าวที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปสาธิตวิธีการชงชาชักระหว่างเป็นประธานกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ของผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารด้วยนะครับที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับแล้วก็มีพาดหัวข่าวเกี่ยวกับประเด็นนี้พอใจรัฐมนตรีปลัดดีอีแจงเดินหน้า THAI นายกชี้ต้องตามทันโลกปชน.พบพิรุธจ่อส่งปปช.นพดลฉลุยเลขากฤษฎีกานายกมอบนโยบายมหาดไทย 5+ เดือดปมเลื่อยขาผู้ว่าภูเก็ตถามรองคนไหนชื่อเล่นสัตว์ทะเลยันเดินหน้าโครงการ THAI ครับ
1: มีประเด็นที่นายกรัฐมนตรีนะคะได้ให้สัมภาษณ์ระหว่างการประชุมมอบนโยบายค่ะซึ่งช่วงหนึ่งก็พูดถึงการปราบอันธพาลในจังหวัดภูเก็ตบรรยากาศก็ค่อนข้างดุเดือดและมีการพาดพิงถึงรองผู้ว่าซีฟู้ดหรือว่ารองผู้ว่ากุ้งนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะนายอนุทินบอกว่าไม่ได้เดือดตนเองตอกย้ำให้มีการดำเนินการกับพวกอันธพาลอย่างเด็ดขาดและเข้มงวดเท่าที่ทราบตอนนี้ก็มีการดำเนินการไปถึงระดับหนึ่งแล้วแต่ยังไม่หมดมีการข่มขู่และมีการกลับคำให้การของพยานบางคนเนื่องจากเกรงกลัวอิทธิพลของอันธพาลตนเองได้ย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ส่วนกรณีมีการที่มีปัญหาระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนั้นไม่มีปัญหาปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ต้องดำเนินการในสิ่งที่สมควรจะให้ติดปัญหาอยู่กับตัวบุคคลไม่ได้ซึ่งข่าวที่บอกว่ารองผู้ว่าขู่จะย้ายผู้ว่าไม่มีอย่าไปให้ความเชื่อถืออย่าไปให้ค่าถ้ามีเหตุเช่นนี้จริงไม่ว่าจังหวัดใดก็ตามในประเทศไทยรองผู้ว่าคนไหนเที่ยวไปบอกประชาชนผู้มีอิทธิพลหรือใครก็แล้วแต่ใหญ่กว่าผู้ว่าไม่สนใจผู้ว่าจะย้ายผู้ว่าได้ถือว่าดูตลกเชิญยิ้มไปก็แล้วกันค่ะมีประเด็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะมท.สั่งเด้งฟ้าผ่ารองผู้ว่าซีฟู้ดไปอยู่นครศรีทสว.ถกไฟเขียวตั้ง9ตุลาการศาลปกครองนายกแจงปมร้อน THAI Passportลั่นรัฐบาลไม่รู้จักคำว่ามีนอกมีในประกาศเป็นศัตรูทุจริตทุกรูปแบบชี้ถ้าผิดกฎหมายระบบไม่ถูกต้องล้มไปเองด้านชัยชนกเผยนัดถกเจรจาคู่สัญญาย้ำไม่ชะลอเพราะทำทุกอย่างถูกต้องระบุแก้ TOR ไม่ได้แต่อาจแนบท้ายรัฐจ่ายเงินตามการใช้จริงลั่นพร้อมยกเลิกหากพบผิดกฎหมายส่วนไอซ์เดือดถามอนุทินไม่กล้าแตะลูกนายหรือสงสัย THAI Passport ทำไมเงียบกริบแต่เรื่องอื่นเบรกได้แซะชัยชนกควรยืดอกรับผิดชอบอย่าหลบหลังปลัดกระทรวงและเอกชน จ่อยื่นปปช.สอบขณะที่อนุทินซัดเดือดกลางวงมอบนโยบายกระทรวงมหาดไทยถามคนไหนจะปลดผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตหลังรองซีฟู้ดบอกจะย้ายผู้ว่าซัดต่อหน้าคน

0: พูดปัญญาอ่อนจะเอาอะไรไปปลดด้านรองผู้ว่ากุ้งโดนจี้เรียกตัวแจ้งผ่านคอนเฟอเรนซ์ขอส่งหนังสือชี้แจงแทนเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบย้ำใส่ใจคดีสะเทือนขวัญหลังเกิดเหตุที่เกาะพะงันชาวต่างชาติขับจักรยานยนต์ชนแพทย์ด้านวุฒิสภาไฟเขียวแต่งตั้ง9ตุลาการศาลปกครองสูงสุดส่วนพราดอนชี้ร่างแก้วรัฐธรรมนูญของพรรคประชาชนขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญเหตุให้เลือกตั้งสร.โดยตรงส่วนร่างเพื่อไทยหากไม่ขัด3จุดยืนภูมิใจไทยพร้อมหนุนค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวรวมเรื่องของการเมืองไปด้วยเลยค่ะ
1: ครับมีอีกหนึ่งประเด็นนะครับศาลอาญาอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวครับ10ตำรวจเอกนำทัพตชด.ปืนดุยิงวินจักรยานยนต์รับจ้างดับ2ศพศาลตีราคาประกัน 500,000 หลังพ่อหอบโฉนดคอนโดยื่นค้ำประกันครับความคืบหน้ากรณีที่พนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางได้ควบคุมตัว10ตำรวจเอกนำทัพภาควัฒนะสังกัดกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่21ผู้ต้องหาคดีใช้อาวุธปืนยิงคนขับรถจักรยานยนต์รับจ้างไปยื่นคำร้องฝากขังต่อศาลอาญาผลัดแรกมีกำหนด12วันซึ่งท้ายคำร้องทั้งพนักงานสอบสวนและภรรยาของผู้เสียชีวิตทั้ง2รายได้ร่วมกันยื่นคัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวเนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันและเกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนีแต่ว่าอย่างไรก็ดีครับบิดาของผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวโดยนำหลักทรัพย์เป็นคอนโดมิเนียมย่านมักกะสันราคาประเมิน1ล้านบาทมาแสดงต่อศาลล่าสุดศาลอาญาได้มีคำสั่งอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว10ตำรวจเอกนำทัพระหว่างการสอบสวนโดยสารพิเคราะห์แล้วนะครับเห็นว่าผู้ต้องหาเดินทางเข้ามามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ด้วยตนเองหลังเกิดเหตุประกอบกับมีอาชีพและมีที่พำนักเป็นหลักแหล่งแน่นอนจึงตีราคาประกันวงเงิน 500,000 บาทพร้อมกันนี้ครับศาลได้กำหนดเงื่อนไขประกันตัวอย่างเข้มงวดเช่นห้ามผู้ต้องหาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและให้แจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือว่าตม.รับทราบห้ามไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือก่อความเสียหายต่อการสอบสวนห้ามพกพาอาวุธปืนและที่สำคัญคือห้ามพบหรือว่าเข้าไปใกล้ชิดยุ่งเหยิงเกี่ยวกับภรรยาและก็ญาติของผู้เสียหายโดยเด็ดขาดสำหรับพฤติการในคดีนี้นะครับเหตุเกิดที่บริเวณวินจักรยานยนต์รับจ้างปากซอยประชาสงเคราะห์38จากการสืบสวนก็ทราบว่า10ตำรวจเอกนำทัพได้ไปดื่มสุรากับเพื่อนก่อนจะเดินทางไปสอบถามและต่อรองราคาค่าโดยสารจนเกิดปากเสียงกับกลุ่มวินจักรยานยนต์รับจ้างนะครับโดยผู้ต้องหาก็อ้างว่าถูกทำร้ายร่างกายก่อนจึงบันดาลโทสะใช้อาวุธปืนยิงกระหน่ำเป็นเหตุให้นายภูริศมังคิสารเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที5นัดและก็นายชรินทร์ขุนารักษ์ไปเสียชีวิตเพิ่มที่โรงพยาบาลอีก1รายในขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บอีก1รายก็คือนายเกียรติศักดิ์ศรีรัตน์ยังคงรักษาตัวอยู่ซึ่งแม้ในชั้นการจับกุมผู้ต้องหาจะรับสารภาพครับแต่ว่าในชั้นสอบสวนล่าสุด10ตำรวจเอกนำทัพยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหามีประเด็นพาดหัวข่าวนะครับในแนวหน้าตชด.เครียดหนักร้องไห้ขอโทษจำนองคอนโดขอยื่นประกันพนักงานสอบสวนสน.ห้วยขวางคุมตัวตชด.ปืนโหดฝากขังศาลอาญาคดียิงวินจักรยานยนต์รับจ้างดับ1เจ็บ2ด้านดับ2เจ็บ1นะครับด้านพ่อผู้ต้องหาเผยลูกเครียดจัดร่ำให้ตลอดครับ
0: ขอพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์สหรัฐกับอิหร่านค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัวและแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: เนี่ยซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองขวดนี้อร่อยเหลือเชื่อซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองชื่อนี้ปลายังยอมให้จะนึ่งทอดต้มผัดย่างจิ้มก็หอมอร่อยซีอิ๊วขาวสูตรหนึ่งร้านแม่ครัวฉลากทองแซ่บนิดอาหารอร่อยขึ้นเยอะ
4: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
5: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
4: หรอใช้ยากไหมล่ะ
5: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
5: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
1: กลับเข้ามาช่วงสุดท้ายของ9ทันข่าวนะครับสหรัฐอิหร่านก็ปิดดีลยุติสงครามจะลงนามกันวันที่19มิถุนายนนี้แล้วก็มีการเปิดช่อง

0: แคปฮอร์มุชในทันทีนะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐอเมริกาครับโพสต์ข้อความยืนยันว่าข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านได้บรรลุผลสำเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผู้นำจากนานาชาติทั้งสหราชอาณาจักรฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีกาตาร์และซาอุดิอาระเบียและก็ญี่ปุ่นนะครับต่างออกมาแสดงความยินดีเช่นเดียวกันกับนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติที่ร่วมแสดงความยินดีกับก้าวสำคัญสู่นโยบายสันติภาพในครั้งนี้แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับจนถึงขณะนี้ยังคงไม่มีปฏิกิริยาใดๆจากทางการอิสราเอลซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยระบุนะครับว่าอิสราเอลไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเจรจาสันติภาพในครั้งนี้ในขณะที่ประเทศไทยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อสถานการณ์ดังกล่าวว่าหากสงครามยุติลงจริงจะเป็นสัญญาณที่ดีต่อทั้งเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยที่จะเข้าสู่โหมดการฟื้นฟูคาดว่าราคาพลังงานในตลาดโลกก็จะเริ่มปรับตัวลดลงซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงวิกฤตเศรษฐกิจและส่งผลต่อตัวเลข GDP ของไทยดีขึ้นกว่าที่คาดการเอาไว้โดยที่กระทรวงการคลังเตรียมจะนำเสนอตัวเลขเศรษฐกิจกลับมาประเมินใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าครับลงนามสงบศึก19มิถุนายนนี้ยุติทุกแนวรบเปิดฮอร์มุช IRGC ประกาศชัยชนะนานาชาติ UN ร่วมยินดีลุ้นจบสงครามอย่างถาวรสหรัฐอิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพนำไปสู่การยุติสงครามแล้วนัดลงนามทางการวันศุกร์ที่19มิถุนายนที่สวิตเซอร์แลนด์และทันทีที่ลงนามเสร็จช่องแคบฮอร์มุชกลับมาเปิดให้สัญจรอีกครั้งส่วนประเด็นร้อนโครงการนิวเคลียร์อิหร่านจะนำมาหารือภายหลังโดย2ประเด็นที่มีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่เช้าวันที่15มิถุนายนนี้คือยุติสงครามทุกแนวรบรวมถึงในเลบานอนเลิกล้อมทะเลที่สหรัฐทำต่ออิหร่านครับ
1: มีผลฟุตบอลโลกนะคะคู่ล่าสุดนะคะจอมโหดไล่เจ้าสุดเดือดอุรุกวัยไม่ยอมแพ้ง่ายๆค่ะหลังได้ซิมิลาโนอาราโฮสวมบทฮีโร่ซัดกู้ชีพพาทีมไล่ตีเสมอซาอุดิอาระเบีย1-1แบ่งแต้มกันไปในเกมเปิดสนามฟุตบอลโลก2026ค่ะซึ่งเกมนี้นะคะก็เสมอกันไป1-1ส่วนคู่ก่อนหน้านี้นะคะก็เป็นเบลเยียมเสมออียิปต์1-1นะคะสำหรับประเด็นของฟุตบอลโลกนี้นะคะทางกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็ออกมาเตือนร้านอาหารร้านค้าและสถานประกอบการที่ต้องการเปิดถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ให้ลูกค้ารับชมก็ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ถือลิขสิทธิ์ในประเทศไทยก่อนหากนำสัญญาณไปเผยแพร่หรือว่าใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตก็อาจจะเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์มีโทษทั้งจำและปรับนะคะพร้อมกับเชิญชวนประชาชนรับชมผ่านช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายค่ะ
0: ครับรองแม่ทัพภาคที่4ผนึกกำลัง IWG ครับรับคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลเร่งเดินหน้าแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้สู่ความสันติสุขครับที่ค่ายเสนานรงค์จังหวัดสงขลาพลตรีชาคิดอุจรัตนะรองแม่ทัพภาคที่4ครับในฐานะรองผู้อำนวยการการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านำทีมคณะทำงานและกลุ่ม Integration Working Group หรือว่า IWG ครับต้อนรับคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลนำโดยพลเอกณัฐพงษ์เพลาแก้วที่ลงพื้นที่ประเดิมภารกิจชุดใหม่ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีการลงพื้นที่ครั้งนี้เน้นย้ำความสำคัญของการผนึกพลังบูรณาการอย่างเต็มรูปแบบโดยพลตรีชาคิดเร่งขับเคลื่อนกลไก IWG ให้เป็นสะพานเชื่อมทุกภาคส่วนทั้งในหน่วยงานด้านความมั่นคงส่วนราชการภาคประชาสังคมในพื้นที่4อำเภอของสงขลาเพื่อถอดรหัสปัญหาและรับมือกับเหตุการณ์ความรุนแรงด้วยแนวทางที่สอดประสานกันให้เป็นหนึ่งเดียวทางนี้พลเอกณัฐพงศ์ก็ระบุว่าการทำงานครั้งนี้ต้องการฟังเสียงสะท้อนจากผู้ปฏิบัติงานจริงโดยมีรองแม่ทัพภาคที่4เป็นแกนกลางในการประสานกลไกทุกภาคส่วนให้ทำงานได้ทันทีเพื่อแก้ไขปัญหาและดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของการทำงานแบบรวมพลังที่มุ่งหมายสร้างความเป็นปึกแผ่นและคืนความสันติสุขให้กับชายแดนจังหวัดภาคใต้ให้ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์ชาตินะครับข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าครับ
1: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับก้าวทันข่าวค่ะคุณภูเบศุนีและดิฉันสัตย์สิทธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือฟุตบอลโลกแข่งมาแล้ว5วันจับผู้ต้องหาแทงพนัน279คนพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าผลการปฏิบัติงานของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการลักลอบการเล่นพนันไทยผลฟุตบอลโลก2026ภายหลังเปิดปฏิบัติการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาโดยระบุว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้บูรณาการกำลังทุกหน่วยทั่วประเทศดำเนินมาตรการเชิงรุกตามแนวทาง3ตัดคือตัดเว็บตัดการเงินและตัดวงจรเครือข่ายพนันออนไลน์ผลการปฏิบัติงาน 6-14 มิถุนายนสามารถจับกุมคดีเกี่ยวกับการพนันออนไลน์และลักลอบเล่นทายผลฟุตบอลโลกรวมทั้งการพนันออนไลน์ประเภทอื่นทั่วประเทศรวม596คดีผู้ต้องหา629รายพร้อมปิดกั้นเว็บไซต์และ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนัน128รายการในจำนวนดังกล่าวเป็นการดำเนินคดีกับผู้จัดให้มีการเล่นพนันฟุตบอล64รายผู้ต้องหา80คนและผู้ลักลอบเล่นพนันฟุตบอลโลก279คนนอกจากนี้ยังจับกุมการพนันออนไลน์ประเภทอื่นอีก254คดีผู้ต้องหา270คนพบเงินหมุนเวียนในเครือข่ายพนันที่ตรวจสอบได้แล้วกว่า 2,150 ล้านบาทและอยู่ระหว่างติดตามตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการผู้สนับสนุนทางการเงินบัญชีม้าและผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงไพบูลย์มองสันติภาพสหรัฐอิหร่านหนุนเศรษฐกิจชูนิวโกรสตอรี่นายไพบูลย์ นลินทรางกูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้จำกัดและประธานสภาธุรกิจตลาดทุนไทยวิเคราะห์ว่าหากข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านมีผลบังคับใช้จริงจะส่งผลให้ราคาน้ำมันและราคาพลังงานปรับลดลงซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตลาดหุ้นในเอเชียที่เป็นผู้นำเข้าพลังงานภาวะดังกล่าวจะช่วยลดแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่มาจากราคาพลังงานและอาหารด้านนโยบายการเงินหลายประเทศเริ่มเผชิญข้อจำกัดในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมและบางประเทศเริ่มปรับดอกเบี้ยขึ้นจากแรงกดดันเงินเฟ้อแต่คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะยังคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมตลอดปีส่วนประเทศไทยคาดว่าคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.จะคงอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันที่24มิถุนายนนี้เช่นกันเนื่องจากเศรษฐกิจยังไม่อยู่ในภาวะต้องปรับขึ้นหรือลงในขณะนี้ทั้งนี้หัวใจหลักของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจคือการสร้าง New Growth Story โดยเปลี่ยนจากการซ่อมแซมของเดิมมาเป็นการสร้างสิ่งใหม่เช่นการลงทุนใน Data Center รองรับเทคโนโลยี AIรวมถึงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอาหารให้ทันสมัย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจัง

0: เลย
1: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: มาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
5: จริง
6: ว้าว
4: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
5: จริงจริงจริง
7: เปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุกรุ่นพิเศษสูตรเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ

0: ีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: คุณกำลังฟัง M-COT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
3: ้ Life Beyond Limits ขอชีวิตไม่ควรถูกจำกัดด้วยปัญหาสุขภาพครบกรอบ31ปีโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตชวนคุณดูแลสุขภาพกับมหกรรมสุขภาพ Be Healthy Fair แพ็กเกจตรวจสุขภาพราคาเริ่มต้น 1,700 บาทตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2026และลานกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตสอบถามรายละเอียดโทร17 19หรือ Facebook โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy
4: เปิดปฏิบัติการช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ถูกหลอกไปทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่ชายแดนกลุ่มขบวนการใช้วิธีโพสต์ประกาศรับสมัครงานผ่านโซเชียลมีเดียอ้างเป็นงานแอดมินหรือ IT มีเงินเดือนสูงหลายหมื่นบาทผู้เสียหายให้ข้อมูลตรงกันว่าถูกบังคับให้โทรศัพท์หรือแชทหลอกลวงประชาชนในหลายประเทศหากไม่สามารถทำยอดตามเป้าจะถูกทำร้ายร่างกายบางรายถูกทรมานอย่างหนัก
5: แบบอย่าเชื่อคนง่ายมันอันตรายมากเลยตอนนั้นโอ้โหหนูคิดว่าหนูจะไม่ได้กลับมาบ้านแล้วไม่อยากให้มันเกิดกับคนอื่นค่ะผู้หญิงนั้นเป็นเด็กนักศึกษาโดนหลอกไปหมดตัวเลยจะผูกคอตาย
4: ไม่อยากตกเป็นเหยื่อต้องรู้เท่าทันและป้องกันตัวเองให้ดีด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
6: ์ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: เริ่มต้นเช้าวันใหม่กับหลายประเด็นข่าวทั้งข่าวในภูเก็ตและข่าวใหญ่จากทั่วทิศพิเศษทุกวันศุกร์กับคอลัมน์โลกเล่าเรื่องพบกันทุกเช้าเวลา 8:00 นถึง 9:00 นวันจันทร์ถึงวันศุกร์กับรายการเช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนาและทีมข่าวอสมทภูเก็ตเสริมทัพด้วยคนข่าวจากสำนักข่าวไทยอสมทฟังพร้อมกันทางอสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz
8: เปิดเช้าวันใหม่กับข่าวสารรอบวันเกาะติดประเด็นร้อนๆในภูเก็ตทั้งข่าวชุมชนท่องเที่ยวเหตุการณ์บ้านเมืองและเรื่องเล่าเข้มข้นจากคนในพื้นที่เช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนาทุกเช้าวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นทาง M-COT ภูเก็ต 101.5 MHz

0: วัสดีคุณผู้ฟังนะฮะต้อนรับเข้าสู่รายการเช้าชวนคุยนะครับอสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz นะครับ
1: เช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนา
0: วันนี้ผมจินภัทรมาดูแลแทนดีเจแจงโรจนานะครับพรุ่งนี้น่าจะกลับมาจัดรายการได้ตามปกตินะฮะส่วนวันนี้ก็ฟังผมไปก่อนนะครับ8โมงจนถึง9โมงนะฮะชวนคุยนะครับหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจนะฮะซึ่งวันนี้อากาศภูเก็ตเราดีเลยนะครับแดดออกแต่เช้านะฮะร้อนนะครับแต่ก็อย่าเพิ่งไว้ใจนะเพราะว่าตกเย็นทีไรก็จะมีฝนทุกทีนะฮะอย่างเมื่อคืนนี่ก็แอบมีอยู่เหมือนกันนะแถวๆในเมืองนะฮะไม่แน่ใจว่าที่อื่นเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าเช้าวันนี้เนี่ยนะฮะหลายคนก็อาจจะกำลังขับรถนะฮะไปทำงานบางคนถึงที่ทำงานเรียบร้อยแล้วนะฮะตั้งแต่8โมงเช้าเข้างาน8โมงใช่ไหมบางคนก็เข้างาน9โมงแต่ว่าภูเก็ตเราเนี่ยการเข้างานค่อนข้างจะหลากหลายนะเพราะว่ามีการทำงานด้านบริการนะฮะตามโรงแรมนี่อาจจะกะเช้านี่ก็เช้าเลยนะฮะหรือไม่บางทีก็ตื่นสายๆหน่อยนะฮะเข้าอีกทีนึงก็ประมาณ10โมง11โมงก็มีเข้าช่วงบ่ายก็มีแต่ว่าเลิกดึกนะฮะสู้ๆนะฮะทุกคนเลยนะครับในเรื่องของการทำงานเช้าที่รถติดหรือเปล่านะฮะน่าจะติดเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับ8:13 นะฮะเช้าชวนคุยวันนี้เนี่ยมีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจแต่ว่าประเด็นหนึ่งที่เมื่อวานนี้นะฮะมีการพูดถึงกันถือว่าเป็นประเด็นร้อนแล้วก็สื่อโซเชียลเนี่ยนะฮะหลายคนน่าจะได้เสพข่าวนี้ไปบ้างแล้วนะฮะแล้วก็เมื่อเช้าเนี่ยรายการข่าวเช้าทุกรายการเลยก็พูดถึงเรื่องนี้นะฮะเราเองก็จะมาสรุปให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะฮะใครที่ตามไม่ทันเรื่องของรองผู้ว่าซีฟู้ดนะฮะที่หลายคนบอกว่าโอ้โหมันเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศจริงๆนะฮะก็สรุปให้ได้ฟังกันแล้วกันนะฮะสั้นๆนะครับก่อนหน้านี้มีข่าวลือสะพัดจังหวัดภูเก็ตว่ามีรองคนหนึ่งนะฮะที่มีสามารถเขาเรียกว่าใช้พลังในการเบ่งย้ายผู้ว่าได้หลายคนน่าจะได้ยินกระแสข่าวนี้มาบ้างใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยระหว่างการประชุมมอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทยนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะฮะแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะฮะก็ได้อ่านคอมเมนต์จาก

พสต์โซเชียลนี่แหละแล้วก็มีช่วงหนึ่งของการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์นะฮะท่านอนุทินนะฮะก็ได้ให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตของเรานี่แหละนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรนะฮะรายงานสถานการณ์ในพื้นที่นะฮะแล้วท่านก็ถามขึ้นมาว่าไหนใครจะปลดท่านหลายคนน่าจะได้เห็นข่าวในโซเชียลมีเดียบ้างแล้วนะฮะท่านผู้ว่าก็บอกว่ามีท่านนายกย้ายผมได้คนเดียวครับนะฮะแล้วก็ถามหารองผู้ว่าซีฟู้ดนะฮะในที่ประชุมเลยคนไหนที่มีชื่อเล่นเป็นสัตว์ทะเลทำนองนั้นนะฮะซึ่งทางปลัดเองก็ยอมรับนะฮะว่าคือรองผู้ว่ากุ้งใช่ไหมครับซึ่งภูเก็ตเนี่ยมีรองที่ชื่อกุ้ง2คนด้วยกันนะฮะก็คือท่านธีรพงษ์ช่วยชูแล้วก็นายอดุลชูทองนะฮะซึ่งทั้งคู่ก็ได้แสดงตัวแล้วขอส่งหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงภายหลังตามที่หลายคนได้เห็นในโซเชียลนะฮะแล้วก็ปรากฏว่าเกิดประเด็นขึ้นมานะฮะที่ท่านนายกเองก็บอกว่าข่าวนี้มันไม่มีน้ำหนักนะฮะแล้วก็ไร้สาระพร้อมก็ตอบกลับด้วยถ้อยคำที่ค่อนข้างจะรุนแรงนิดนึงนะฮะว่าคนที่พูดก็ปัญญาอ่อนเต็มทนทำนองนั้นนะฮะแล้วก็เปรียบเทียบว่าเหมือนตลกเชิญยิ้มเพราะว่ารองผู้ว่าเนี่ยจะมีอำนาจในการปลดหรือว่าย้ายผู้ว่าได้ยังไงนะฮะเพราะว่าตัวเองก็เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยนั่งหัวโดอยู่นี่นะฮะโอ้หลายคนได้เห็นในพาดหัวแล้วก็ได้เห็นในโค้ดที่สื่อโซเชียลเนี่ยเขาเอามาแชร์ให้เราได้เห็นกันนะครับแล้วก็มาถึงบทสรุปของเรื่องนะฮะล่าสุดเนี่ยมหาดไทยก็ออกคำสั่งนะฮะเมื่อวานเลยออกคำสั่งนี้ช่วงเย็นๆนะฮะย้ายสลับข้าราชการระดับรองผู้ว่าราชการจังหวัด5รายด้วยกันเป็นการตัดปัญหาไม่ให้การทำงานในพื้นที่ติดขัดนะฮะแล้วก็มีผลทันทีก็คือวันนี้เลยครับ16มิถุนายนนะฮะนายธีรพงษ์ช่วยชูนะครับรองกุ้งนะฮะก็ย้ายจากรองผู้ว่าภูเก็ตไปเป็นรองผู้ว่านครศรีธรรมราชนะครับนายดุลชูทองนะฮะนี่ก็เป็นรองกุ้งอีกคนหนึ่งนะฮะย้ายจากรองผู้ว่าภูเก็ตไปเป็นรองผู้ว่าสงขลานะฮะส่วนคนที่จะมาภูเก็ตแทนเนี่ยนะฮะคนแรกคือร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญสินนะฮะอันนี้ย้ายมาจากรองผู้ว่าสมุทรสาครมาแทนที่ภูเก็ตนะครับอีกท่านหนึ่งคือนายรอมฎอนฮาเยียแวร์นะครับย้ายจากรองผู้ว่าสงขลาเนี่ยมาแทนที่ภูเก็ตนะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งเป็นนางวจิราพรอมาตยกุลอันนี้ย้ายจากรองผู้ว่านครศรีธรรมราชไปเป็นรองผู้ว่าสมุทรสาครนั่นคือการโยกย้าย5ตำแหน่งที่ประกาศออกมาเมื่อวานช่วงเย็นแบบด่วนมากเลยนะฮะทีนี้ข้าราชการทั้ง5รายเนี่ยนะฮะก็จะต้องเดินทางไปรับตำแหน่งแล้วก็เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะฮะก็มีการจับตากันนะครับว่าการโยกย้ายครั้งนี้จะมีการเชื่อมโยงกับประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นในการประชุมเมื่อวานนี้หรือเปล่าซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากกระทรวงมหาดไทยในเรื่องนี้นะฮะส่วนจังหวัดภูเก็ตของเรานะครับก็มีรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่นะครับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการนะฮะก็อย่างที่หนังสือแจ้งมาเลยก็คือวันนี้นะครับโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงมีผลตั้งแต่วันนี้เลยนะครับคนแรกนะฮะร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญสินนะฮะท่านเป็นอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครก็ย้ายมารับตำแหน่งรองผู้ว่าภูเก็ตนะฮะโดยเป็นที่รู้จักในแวดวงมหาดไทยนะครับในฐานะท่านเป็นผู้บริหารสายงานความมั่นคงนะฮะแล้วก็ยังได้รับมอบหมายในให้รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านความมั่นคงระดับ10ของกระทรวงมหาดไทยอีกด้วยหลายฝ่ายก็จับตาบทบาทของท่านโดยเฉพาะการดูแลปัญหาด้านความมั่นคงแล้วก็การจัดระเบียบสังคมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับนี่คือท่านแรกก็ยินดีต้อนรับนะฮะร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญสินนะฮะก็มาเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตท่านแรกครับท่านที่2นะฮะก็คือนายรอมฎอนฮาเยียอาแวร์ครับท่านนี้ก็ย้ายมาจากรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาถือว่าเป็นข้าราชการมากประสบการณ์นะฮะคุณผู้ฟังผ่านงานสำคัญมาหลายพื้นที่เลยนะครับทั้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ส่วนกลางของกรมการปกครองนะครับนายรอมฎอนนะฮะเคยดำรงตำแหน่งปลัดอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีนะครับเป็นเลขานุการเลขาธิการสอบตสอบตสอบตจ่าจังหวัดนราธิวาสนะฮะนายอำเภอมันนังจังหวัดสตูลครับนายอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมไปถึงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของกรมการปกครองนะอย่างเช่นผู้อำนวยการสำนักกิจการความมั่นคงภายในและผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่นะครับด้านการศึกษาเนี่ยท่านจบรัฐศาสตร์บัณฑิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้วก็ศึกษาด้านการจัดการความขัดแย้งระดับปริญญาโทนะฮะจาก National University of Singapore ประเทศสิงคโปร์ด้วยก็ถือว่าเป็นการ

0: เสริมทัพนะฮะทีมบริหารจังหวัดภูเก็ตนะฮะด้วยบุคลากรมากประสบการณ์ทั้ง2ท่านนะฮะก็มีการคาดหวังนะครับเพราะว่าการแก้ไขปัญหาของภูเก็ตเราตอนนี้อย่างที่หลายคนทราบดีนะฮะเรื่องของการบุกรุกนะฮะพื้นที่นะฮะสาธารณะนะครับเรื่องของผู้มีอิทธิพลต่างๆนะครับก็ร่วมแสดงความยินดีและขอต้อนรับทั้ง2ท่านเลยนะฮะร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชันศิลป์แล้วก็นายรอมฎอนฮายีอาแวร์สู่จังหวัดภูเก็ตอย่างเป็นทางการก็เป็นรองผู้ว่าราชการท่านใหม่ของภูเก็ตนะครับอันนี้ก็สรุปแบบคร่าวๆนะครับให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันแต่ผมเชื่อว่าหลายคนเองก็น่าจะได้ติดตามข่าวสารนี้อยู่แล้วนะครับในโซเชียลมีเดียแล้วก็ในหน้าเพจของอสมทภูเก็ตของเราด้วยนะครับ
1: เช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนา
0: วันนี้แทนดีเจแจงนะฮะพูดถึงเรื่องของประเด็นร้อนๆแล้วเนี่ยภูเก็ตเราประเด็นร้อนนี่เมื่อวานแล้วก็เมื่อวานซื่อเนี่ยนะฮะเกิดขึ้นหลายข่าวมากนะอีกข่าวหนึ่งก็คงจะเป็นเรื่องของผู้มีอิทธิพลนะฮะที่มีการไปเรียกเก็บค่าคุ้มครองซอยแสนสบายนะครับทีนี้ก็มีกระแสข่าวเกิดขึ้นปรากฏว่าเมื่อวันที่14นะฮะเมื่อวานซื่อนะครับก็มีนักธุรกิจท่านหนึ่งนะฮะออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเลยนะครับนายวีรศักดิ์นิมิตตะการนนท์นะฮะท่านอายุ71ปีแล้วนะฮะเป็นนักธุรกิจในพื้นที่ภูเก็ตและกรุงเทพก็ออกแถลงข่าวเมื่อวันที่14มิถุนายนก็ชี้แจงกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้มีอิทธิพลแล้วก็เรียกเก็บค่าคุ้มครองในพื้นที่ซอยแสนสบายที่หาดป่าตองนะฮะหลังจากที่มีกลุ่มผู้ร้องเรียนเนี่ยเขาไปยื่นหนังสือต่อท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่5มิถุนายนที่ผ่านมาขอให้ตรวจสอบแล้วก็กวาดล้างกลุ่มอิทธิพลในพื้นที่นะครับนายวิทยาศักดิ์นะฮะได้ออกมาพูดกับสื่อมวลชนนะครับยืนยันว่าไม่เคยมีพฤติกรรมเป็นมาเฟียหรือว่าผู้มีอิทธิพลแล้วก็ไม่เคยเรียกเก็บค่าคุ้มครองจากผู้ประกอบการในซอยแสนสบายแล้วก็ยังระบุอีกนะฮะบอกว่าสามารถสอบถามผู้ประกอบการในพื้นที่ได้โดยตรงตนไม่ได้มีความใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่รัฐและใช้ชีวิตตามปกติโดยไม่มีผู้ติดตามหรือว่าการคุ้มกันนะครับแล้วก็ในวันแถลงข่าวเนี่ยก็ยังชี้แจงอีกนะฮะว่าที่มาของข้อพิพาทเนี่ยนะฮะน่าจะเริ่มต้นจากการซื้อที่ดินบริเวณปากซอยแสนสบายเมื่อปี2560ครับก่อนจะเกิดข้อพิพาทเกี่ยวกับทางภาระจำยอมนะฮะก็เลยนำไปสู่การฟ้องร้องทางแพ่งระหว่างคู่กรณีซึ่งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์เนี่ยมีคำพิพากษาให้ฝ่ายคู่กรณีเนี่ยชดใช้ค่าเสียหายจำนวนมากและคดีก็ได้ถึงที่สุดแล้วนะครับนายวิทยาศักดิ์ยังออกมาพูดอีกนะว่าปัจจุบันเนี่ยคู่กรณีก็ยังไม่ได้รับชำระค่าเสียหายตามคำพิพากษาของศาลซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 140-150 ล้านบาทขณะเดียวกันก็ยังมีการยื่นหนังสือเรียกร้องค่าเสียหายและแจ้งความกล่าวหาตนในหลายข้อหาไม่ว่าจะเป็นบุกรุกขู่กันโชคทรัพย์อ้างยี่นะฮะหน่วงเหนี่ยวกักขังและความผิดตามพรบการทวงหนี้ด้วยซึ่งเจ้าตัวมองว่าการร้องเรียนที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการวางแผนล่วงหน้าทำนองนั้นนะฮะโดยชี้ให้เห็นว่ามีการแจ้งความกับตำรวจตั้งแต่เดือนมีนาคมก่อนจะยื่นร้องเรียนต่อสำนักนายกรัฐมนตรีในเดือนมิถุนายนพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหลังเข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนแล้วเนี่ยยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆต่อเขาเลยนะครับนายวิทยาศักดิ์ยังเปิดเผยอีกนะฮะบอกว่าเขาเนี่ยนะครับมีข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการเก็บเงินในพื้นที่ซอยแสนสบายรวมไปถึงเส้นทางการส่งต่อเงินด้วยแต่จะนำเสนอข้อมูลนี้ในกระบวนการพิจารณาของศาลเท่านั้นและก็ท้ายมีการตรวจสอบทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทครั้งนี้ไม่เว้นแม้แต่ตัวเขาเองและก็ทีมทนายความนะครับในช่วงท้ายเนี่ยนะฮะนายวิรศักดิ์ก็ยังบอกว่าแม้จะเป็นคนกรุงเทพแต่ว่าได้ใช้ชีวิตแล้วก็ทำธุรกิจในภูเก็ตมานานกว่า20ปีแล้วก็ย้ายทะเบียนมาอยู่ภูเก็ตแล้วนะครับจึงไม่ต้องการให้ภาพลักษณ์ของจังหวัดเสียหายจากการถูกมองว่าเป็นพื้นที่ที่มีมาเฟียและก็ย้ำว่าหากมีข้อพิพาทเนี่ยควรต่อสู้กันตามกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ไม่ควรนำภาพลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตเนี่ยมาเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งส่วนบุคคลนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นายวิทยาศักดิ์นะฮะได้แถลงนะฮะต่อสื่อมวลชนนะครับเดี๋ยวยังไงก็คงจะต้องรอฟังความอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นร้อนๆนะฮะที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตของเรานั่นเองนะครับยังไม่หมดเท่านี้นะฮะคุณผู้ฟังยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของความเคลื่อนไหวที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้เบรกหน้านะฮะเราจะมาพูดคุยถึงเรื่องนี้กันนะฮะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่หลายคนให้ความสนใจนะฮะเรื่องของการโอ้ตอนนี้ทางตำรวจภูเก็ตเราเองก็ทำงานหนักมากนะฮะ

0: เรื่องของขโมยขโจรต่างๆที่เกิดขึ้นเยอะมากในแต่ละวันนะฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งจะมาสรุปให้ได้ฟังกันในช่วงเช้าชวนคุยนะครับซึ่งวันนี้ผมดูแลแทนดีเจแจงโรจนานะครับ
1: เช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนา
0: เบรกฟังเพลงสักแป๊บหนึ่งนะฮะเรื่องร้อนๆในภูเก็ตเราเยอะเหลือเกินช่วงนี้

ตลาดนัดกลางคืนที่ดีที่สุดในภูเก็ตตลาดท้ายรถนาคาภูเก็ตวีคเอนด์ไนท์มาร์เก็ตพร้อมโซนใหม่นาคาสตรีทฟู้ดเซ็นเตอร์ศูนย์รวมสตรีทฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้รวมร้านเด็ดกว่า200ร้านค้าทุกเสาร์อาทิตย์4โมงเย็นถึง5ทุ่มช็อปเพลินกับโซนเสื้อผ้าของฝากเครื่องประดับรองเท้ามือ1มือ2พร้อมโซนสัตว์น่ารักสัตว์แปลกสุดฮิตและวันจันทร์ถึงศุกร์อิ่มครบที่นาคาฟู้ดเซ็นเตอร์ตรงข้ามซูเปอร์ชิปนาคาเที่ยวกินช็อปครบจบที่เดียวที่ตลาดท้ายรถนาคาแล้วมาเช็คอินกันนะครับ

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่อง

0: 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008

0: MCAT Radio
1: เริ่มต้นเช้าวันใหม่กับหลายประเด็นข่าวทั้งข่าวในภูเก็ตและข่าวใหญ่จากทั่วทีพิเศษทุกวันศุกร์กับคอลัมน์โลกเล่าเรื่องพบกันทุกเช้าเวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.วันจันทร์ถึงวันศุกร์กับรายการเช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนาและทีมข่าวอสมทภูเก็ตเสริมทัพด้วยคนข่าวจากสำนักข่าวไทยอสมทฟังพร้อมกันทางอสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz
2: 8:32 น.นะครับเช้าชวนคุยครับวันนี้ผมจินภัทรดูแลแทนดีเจแจงนะฮะเดี๋ยวเราจะมาคุยประเด็นร้อนๆกันต่อนะตอนนี้พักฟังเพลงสักเพลงหนึ่ง

ดูเหมือนว่าอันนี้จะทำดนตรีใหม่นะฮะเวอร์ชันนี้เราวันฉันรักเธอครับพี่ออสคิริบูนั่นเองนะฮะ8:36 นกับช่วงเวลาของเช้าชวนคุยนะครับก่อนที่เราจะไปคุยกันต่อนะฮะกับหลากหลายข่าวสารเนี่ยนะฮะช่วงนี้ต้องขอบคุณผู้สนับสนุนเราก่อนนะครับนั่นก็คือโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตครับตอนนี้เขาฉลองครบรอบ31 ปีภายใต้แนวคิด Life Beyond Limits นะฮะเพราะว่าการมีชีวิตที่ดีไม่ได้หมายถึงเพียงการมีอายุที่ยืนยาวนะฮะแต่ว่าคือการมีสุขภาพที่แข็งแรงมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่ในแบบที่คุณต้องการนะครับใครที่พลาดช่วง Early Bird นี่ไม่ต้องเสียดายเลยนะเพราะว่าตอนนี้โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเขายังคงจัดมหากรรมสุขภาพครบรอบ31 ปีกับช่วง Be Healthy Fair นะฮะตั้งแต่20 พฤษภาคมมาแล้วจนถึง30 มิถุนายนนี้นะครับกับชุดตรวจสุขภาพราคาเริ่มต้น 1,900 บาทพร้อมโปรแกรมสุขภาพที่มีให้เลือกมากมายเลยนะฮะสำหรับหลากหลายช่วงวัยแล้วก็ไลฟ์สไตล์นะครับไม่ว่าจะเป็นชุดตรวจสุขภาพหลักโปรแกรมให้วิตามินแก่ร่างกายโปรแกรมตรวจระดับฮอร์โมนวิตามินเกลือแร่และสารต้านอนุมูลอิสระในร่างกายโปรแกรมตรวจรหัสพันธุกรรมเฉพาะบุคคลโปรแกรมสุขภาพสตรีและรักษาผู้มีบุตรยากเวชศาสตร์การกีฬาและการผ่าตัด2 กล้องในข้อนะฮะวัคซีนราคาพิเศษโปรแกรมฟื้นฟูสุขภาพและกายภาพบำบัดรวมไปถึงแพ็กเกจคลอดเหมาจ่ายและบริการสุขภาพอื่นๆภายใต้การดูแลของทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญนะโดยคุณผู้ฟังสามารถใช้สิทธิ์ได้จนถึง31 สิงหาคมนี้นะฮะเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้จากการใส่ใจตัวเองตั้งแต่วันนี้นะครับวันนี้ผมมีอยู่ชุดนึงน่าสนใจมากชื่อว่าชุดครบเครื่องนะฮะชุดนี้เป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพแบบละเอียดเลยนะฮะหลายคนเลือกเป็นจุดเริ่มต้นของการดูแลสุขภาพเชิงลึกครับเพราะว่าชุดครบเครื่องเนี่ยจะครอบคลุมทั้งการตรวจสุขภาพพื้นฐานการคัดกรองโรคสำคัญและการประเมินความเสี่ยงของโรคในอนาคตก็จะเหมาะกับวัยทำงานนะฮะผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคเรื้อรังหรือว่าผู้ที่อยากเช็คสุขภาพแบบครบจบในโปรแกรมเดียวเลยภายในโปรแกรมมีอะไรบ้างครอบคลุมการตรวจหัวใจหลอดเลือดตับไตไทรอยด์และระบบเผาผลาญพร้อมคัดกรองความเสี่ยงโรคยอดฮิตนะฮะอย่างพวกเบาหวานไขมันในเลือดสูงโรคตับไขมันพอกตับและโรคหัวใจครับโดยใช้เครื่องมือตรวจเฉพาะทางอย่างเช่นไฟโบสแกนนะครับตรวจพังผืดและไขมันสะสมในตับตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงหรือว่าการวิ่งสายพานรวมไปถึงตรวจสุขภาพดวงตาอย่างละเอียดเลยนะฮะโดยจักษุแพทย์สำหรับผู้ชายเนี่ยจะครอบคลุมการตรวจสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก PSA แล้วก็ฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนเทสนะฮะส่วนผู้หญิงเนี่ยจะตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยดิจิทัลแมมโมแกรมและอัลตราซาวพร้อมตรวจมะเร็งปากมดลูกนะฮะอันนี้จะช่วยค้นหาความผิดปกติได้ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นปกติเนี่ยราคา 44,573 บาทแต่ราคา31ปีโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตเนี่ย 23,900 บาทแพ็คนี้ทั้งเซตเลยนะฮะตั้งแต่วันนี้จนถึง30มิถุนายนแล้วก็ใช้สิทธิ์ได้จนถึง31สิงหาคมนี้นะครับคุณผู้ฟังสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บูธส่งเสริมการขายนะฮะจนถึงวันที่30มิถุนายนนี้ที่ลานกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะซึ่งเปิดให้บริการทุกวัน 8:00 น.ถึง 4:00 น.หรือว่าเข้าไปดูที่ Facebook โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะฮะ Be Healthy Be Happy หรือจะเป็น LINE Official ก็ได้@ภูเก็ตHospital นะครับแล้วก็โทร17

0: 19ก็ได้ครับตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ8นาฬิกากับ39นาทีนะฮะคุณผู้ฟัง
1: เช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนาม
0: าติดตามความเคลื่อนไหวที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตกันหน่อยดีกว่านะฮะล่าสุดเนี่ยทางสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดภูเก็ตนะฮะนำโดยนายสุวัฒน์ สวรรค์ครับผู้อำนวยการสำนักงานปปช.จังหวัดภูเก็ตพร้อมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตเนี่ยเขาไปลงพื้นที่ติดตามแล้วก็เฝ้าระวังเชิงรุกนะฮะเพราะว่ามีข้อร้องเรียนอย่างที่หลายคนทราบดีเกี่ยวกับบุกรุกพื้นที่บริเวณหาดฟรีดอมที่ตำบลกะรนนะครับการลงพื้นที่ครั้งนี้เนี่ยไม่ได้ไปหน่วยงานเดียวนะฮะไปพร้อมกับหน่วยงานศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตนะฮะก็มีนายสัมพันธ์มีสิทธิ์ท่านผอ.นะฮะไปด้วยนะครับแล้วก็หัวหน้าป่านันทนาการหาดฟรีดอมนะฮะไปตรวจสอบแนวเขตพื้นที่ปัญหาเส้นทางลงหาดไปดูหมดเลยนะฮะไปดูจุดที่อาจมีการก่อสร้างรุกล้ำพื้นที่สาธารณะนะครับทีนี้ทางป่าธนาการหาดฟรีดอมเองเนี่ยเขามีการเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดนะฮะตรงทางเข้าหาดเพิ่มเจ้าหน้าที่เข้าไปภายในพื้นที่ก็เพิ่มเข้าไปนะฮะเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการบุกรุกเพิ่มเติมอย่างใกล้ชิดเลยนะครับด้านสำนักงานปปช.จังหวัดภูเก็ตเนี่ยเขาก็ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงานตามกฎหมายอย่างโปร่งใสแล้วกำชับให้ทุกหน่วยงานเนี่ยปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดเลยแล้วก็ติดตามความคืบหน้าของเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องนะฮะตอนนี้ในพื้นที่เนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เต็มพื้นที่ประจำจุดต่างๆนะฮะซึ่งหาดฟรีดอมนี่ต้องยอมรับว่าเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของจังหวัดภูเก็ตคือติดระดับโลกนะฮะเพราะนั้นการดูแลรักษาพื้นที่สาธารณะและทรัพยากรธรรมชาติก็เป็นประเด็นหนึ่งที่หลายฝ่ายกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดนะครับนอกเหนือจากเรื่องของหาดฟรีดอมแล้วเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเมื่อวานเองเนี่ยภูเก็ตเราก็มีการประชุมด่วนเลยเนื่องจากว่าหลายคนทราบดีว่ามีนอมินีเกิดขึ้นนะฮะหลายบริษัทมีโครงสร้างผู้ถือหุ้นเข้าข่ายนอมินีครับทางจังหวัดก็เลยประชุมด่วนเลยนะฮะท่านนายอำเภอเมืองภูเก็ตเนี่ยมอบหมายให้กับนายทิติชัยเสียมเหล็กนะฮะปลัดอำเภอเมืองภูเก็ตเนี่ยไปเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับเพราะว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าวหรือว่านอมินีนะฮะเขาประชุมกันเมื่อวานเนี่ยที่ห้องประชุมหอทะเบียนที่ดินสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตนะฮะก็มีนายณภัทรเอมอ่อนครับผู้ตรวจนะฮะเป็นผู้ตรวจราชการกรมการปกครองรักษาการแทนปลัดจังหวัดภูเก็ตปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุมเมื่อวานนี้ที่ประชุมเนี่ยเขาก็มีการรายงานจากสำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตแล้วก็สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตสาขาถลางด้วยบอกว่าได้ดำเนินการคัดกรองข้อมูลนิติบุคคลต่างด้าวที่ถือครองที่ดินในพื้นที่แล้วก็พบว่าบริษัทบางแห่งครับมีโครงสร้างการถือหุ้นเข้าขายต้องสงสัยโดยมีสัดส่วนการถือหุ้นของชาวต่างชาติเกินร้อยละ49ของทุนจดทะเบียนหรือมีจำนวนผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติมากกว่าผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยนั่นเองเพราะฉะนั้นมันเข้าข่ายเป็นนิติบุคคลต่างด้าวที่หลีกเลี่ยงข้อกฎหมายในการได้มาซึ่งที่ดินครับพอได้รับรายงานตรงนี้ปุ๊บเนี่ยฮะก็เลยประชุมแล้วก็เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาจังหวัดภูเก็ตก็เลยมีการสั่งการให้อำเภอเมืองภูเก็ตเนี่ยประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะฮะไปบูรณาการตรวจสอบข้อมูลแล้วก็เฝ้าระวังการถือครองที่ดินในลักษณะโนมินีอย่างใกล้ชิดเลยนะครับเพื่อป้องกันผลกระทบต่อความมั่นคงแล้วก็เศรษฐกิจของจังหวัดนะฮะซึ่งข้อมูลนี้เขามีการเผยแพร่ทางเพจที่ทำการปกครองอำเภอเมืองภูเก็ตก็รายงานความคืบหน้าในเรื่องนี้พอประชุมเสร็จนะฮะเดินหน้าตรวจสอบโนมินีที่ดินเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยคงจะต้องรอดูผลกันอีกทีนึงนะครับว่าทั้งทางกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ในพื้นที่ซึ่งเขาสัมผัสใกล้ชิดเนี่ยนะฮะกับบรรดาพวกโรงแรมหรือว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะฮะจะเป็นเรื่องของที่ดินอะไรก็ตามเนี่ยเขารู้เรื่องนี้ดีแล้วก็รู้เส้นทางนะฮะรู้จักคนดีเดี๋ยวหลังจากที่ลงพื้นที่ไปแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างไรต่อนะครับก็คงจะมีรายงานเรื่องนี้ให้กับคุณผู้ฟังทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เลยหยิบเอาเหตุการณ์นี้มาอัปเดตให้ได้ฟังกันเห็นไหมว่าภูเก็ตเราโอ้โหประเด็นร้อนมั้งเบรกแรกแล้วนะครับสองข่าวนะฮะแล้วก็มาที่สองข่าวนี้นะฮะหาดฟรีดอมกับนอมินีถือครองที่ดินอีกนะครับก็เป็นเรื่องที่น่าจับตานะผมว่าประชาชนเองก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะฮะในการที่จะส่งข้อมูลข่าวสารไปให้กับทางภาครัฐนะฮะเพราะบางทีเจ้าหน้าที่เองก็อาจจะมีจำนวนไม่เยอะมากนะฮะอาจจะมีข้อมูลมาบ้างแต่ว่าเชิง

กเองเนี่ยนะก็ต้องใช้เวลาตรวจสอบแต่ถ้าเกิดว่าประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยส่งข้อมูลนั้นเข้ามานะผมว่าก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งนะที่จะทำให้งานต่างๆเหล่านี้บรรลุผลได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับ8 นาฬิกากับ 45 นาทีเช้าชวนคุยนะครับ

ังไว้ในผืนดินนะฮะฝังเรื่องไม่ดีเรื่องแบบว่าโอ้ฟังแล้วก็แบบหดหู่หลายๆเรื่องเนี่ยให้มันหมดไปจากเกาะเราเนาะแต่ละวันนี่โอ้โหข่าวสารร้อนๆเยอะเหลือเกินฝังไว้ในผืนดินในเวอร์ชั่นของพี่อู๋ธนาธรนะต้นฉบับนี่ก็บิลลี่โอแกนใช่ไหมครับวันก่อนนี่เหมือนพี่อู๋ก็มาภูเก็ตนะฮะมางานที่โบสถ์คริสต์งานหนึ่งนะฮะก็แอบเอ๊ะพี่อู๋จะร้องเพลงหัวใจกระดาษหรือเปล่าไม่ร้องนะฮะร้องเพลงเกี่ยวกับศาสนานะฮะก็ยังคงเสียงดีพลังเสียงยังดีอยู่เลยนะครับ8:49 นนะฮะเช้าชวนคุยนะฮะอยู่กับผมจินภัทรแทนดีเจแจงโรจนาวันนี้นะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ดีเจแจงก็มาจัดรายการตามปกตินะครับมาที่เรื่องของตำรวจภูเก็ตกันบ้างดีกว่านะฮะตามรวบผู้ต้องหาลักรถจักรยานยนต์ได้1รายครั้งนี้เป็นชาวกัมพูชานะฮะมาก่อเหตุในหลายพื้นที่ของจังหวัดเลยนะครับเมื่อช่วงเย็นเมื่อวานนี้นี่เองนะฮะเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสภ.เมืองภูเก็ตนะครับภายใต้การอำนวยการของพันตำรวจเอกชาตรีชูแก้วครับร่วมกับการสภ.เมืองภูเก็ตก็นำกำลังเข้าจับกลุ่มนายมองอีนะฮะอายุ45ปีครับสัญชาติกัมพูชาพร้อมรถจักรยานยนต์ของกลางนะฮะจับได้ที่บริเวณริมถนนแม่หลวนนะฮะเนี่ยถนนเส้นเดียวกับอสมทภูเก็ตเราเลยนะฮะตำบลตลาดเหนืออำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตนะฮะคดีนี้สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่8มิถุนายนเนี่ยมีผู้เสียหายเนี่ยเขาไปแจ้งความนะครับว่ารถจักรยานยนต์ที่จอดไว้ภายในปั๊มน้ำมันบางจากตรงหน้าวัดโคสิตนะฮะถูกคนร้ายขโมยไป

0: โดยขณะเกิดเหตุเนี่ยเจ้าของรถเขาเสียบกุญแจคาไว้นะฮะหลังจากรับแจ้งความเนี่ยชุดสืบสวนก็เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็ไปรวบรวมพยานหลักฐานจนทราบเบาะแสของผู้ก่อเหตุนะฮะกระทั่งพบตัวผู้ต้องสงสัยเนี่ยกำลังขี่มอเตอร์ไซค์คันที่ถูกขโมยมานั่นแหละนะฮะอยู่บนถนนแม่หลวนนะฮะก็เลยเข้าไปตรวจสอบและควบคุมตัวไว้ได้นะครับจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยนะฮะนายมองอีรับสารภาพนะครับว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงนะครับแล้วก็พีคไปกว่านั้นก็คือว่าไม่ได้ก่อเหตุคันนี้คันเดียวนะฮะยังรับอีกว่าเคยลักรถจักรยานยนต์ในพื้นที่สภ.เมืองภูเก็ต1คันก็คือคันที่เป็นข่าวที่เล่าไปนะฮะสภ.กระโดนอีก2คันสภ.ป่าตองอีก2คันรวมทั้งหมดแล้ว5คันนะโอ้ตระเวนลักรถใน3พื้นที่เลยนะครับซึ่งผู้ต้องหาก็ยังไม่ยอมให้การนะฮะว่านำรถที่ขโมยไปเนี่ยไปส่งต่อหรือว่าจำหน่ายให้ใครเพราะว่าลักไปตั้งกี่คันอ่ะ5คันนะฮะแต่ว่าขับอยู่คันเดียวใช่ไหมครับแล้วที่เหลือเนี่ยเอาไปส่งต่อให้ใครอันนี้ยังไม่ยอมรับนะฮะเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาลักทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะแล้วก็เป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองภูเก็ตดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะฮะเหตุการณ์นี้ก็เจ้าหน้าที่เขาฝากเตือนประชาชนนะครับให้เพิ่มความระมัดระวังในการจอดรถโดยเฉพาะไม่ควรเสียบกุญแจคาไว้กับรถนะฮะป้องกันการตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพนะฮะผมเห็นบ่อยอยู่เหมือนกันนะคือเสียบคาไว้เพราะอะไรครับอ๋อเดินไปแป๊บเดียวนะฮะไปเอาของแป๊บเดียวเดี๋ยวก็กลับมาแล้วนะฮะแต่ว่ามิจฉาชีพเนี่ยมันจ้องอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับเผลอเมื่อไหร่ปุ๊บนี่ขโมยเลยนะฮะอันเนี้ยเคสนี้ก็เกิดขึ้นเรียบร้อยนะครับอ่ะมาที่ข่าวตำรวจอีกสักข่าวนึงนะฮะอันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สาคูนะครับเขาร่วมกับศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตนะฮะอันนี้เมื่อวานสื่อนะฮะเมื่อวันที่11มิถุนายนนะครับปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดด้วยได้ไปจับกลุ่มหญิงชาวแอฟริกาใต้อายุสักประมาณ32ปีของกลางนี้เป็นเฮโรอีนนะฮะน้ำหนักรวมประมาณ16กิโลกรัมเพราะว่าลักลอบซ่อนอยู่ในถุงอาหารสัตว์ภายในกระเป๋าเดินทางตอนที่อยู่ในท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตเลยนะฮะการจับกุมเกิดขึ้นเมื่อตอน6โมงเย็นนะครับวันที่11มิถุนายนนะครับบริเวณจุดส่งกระเป๋าสัมภาระชั้น3นะฮะอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศท่าอากาศยานภูเก็ตนะครับจากการตรวจค้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ไปเจอยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งก็คือเฮโรอีนนะฮะซ่อนอยู่ภายในถุงอาหารแมวแล้วก็อาหารสุนัขหลายยี่ห้อเลยนะครับก็บรรจุในถุงซิปล็อกนะฮะพันด้วยเทปสีดำแล้วก็บางส่วนห่อด้วยกระดาษฟอยล์เพื่ออำพรางการตรวจสอบก็ปรากฏว่าไปตรวจยึดมานะฮะพบเฮโรอีนรวม7รายการน้ำหนักรวมสิ่งห่อหุ้มแล้วเนี่ยประมาณ 16,000 กรัมหรือว่า16กิโลกรัมนะฮะพร้อมโทรศัพท์มือถือ1เครื่องนะฮะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งดำเนินคดีตามกฎหมายตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผลเพื่อติดตามเครือข่ายแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพติดในครั้งนี้ด้วยเพราะว่าคงไม่ทำคนเดียวแน่ๆนะครับเดี๋ยวผลเป็นยังไงบ้างนะฮะมีข่าวก็จะมารายงานให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเช้าชวนคุยนะครับ
1: เช้าชวนคุยโดยดีเจแจงโรจนา
0: พรุ่งนี้ดีเจแจงมาจัดรายการตามปกตินะฮะวันนี้ผมเฉพาะกิจนะครับเดี๋ยวไปฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นนะฮะชั่วโมงหน้านี่ก็ฟังเพลงลูกทุ่งกันนะฮะดีเจแจงน่าจะบันทึกเสียงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเพลงเพราะแต่ก็ยังคงขอเพลงได้นะหลังไมค์ครับ0762340098นะเดี๋ยววิชางเขาก็เปิดให้นะฮะผมกลับมาอีกรอบนึงบ่าย2วันนี้นะฮะอสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz นะครับช่วงนี้ลาไปก่อนนะเดี๋ยวเจอกันบ่าย2ครับ

0: Radio 101.5
1: คุณกำลังฟัง MCOT Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
2: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: M-Cot News. ขณะนี้เวลา 9:00 น.คุณกำลังฟัง M-Cot Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัฐบาลดันเซมิคอนดักเตอร์สู่เครื่องยนต์เศรษฐกิจใหม่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อวางรากฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคตสร้างงานคุณภาพเพิ่มรายได้ประชาชนยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันในประเทศระยะยาวโดยล่าสุดนายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติเพื่อเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนรถแมพอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไทยตั้งเป้าดึงดูดการลงทุนมากกว่า 2.5 ล้านล้านบาทและพัฒนาบุคลากรทักษะสูงกว่า 230,000 คนภายในปี2593โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติไม่ใช่เพียงการเพิ่มคณะกรรมการขึ้นมาอีกชุดหนึ่งแต่เป็นการสร้างกลไกกลางที่เป็นเจ้าภาพชัดเจนสามารถบูรณาการทำงานภาครัฐเอกชนสถาบันการศึกษาและนักลงทุนต่างชาติให้เดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเห็นว่าเซมิคอนดักเตอร์เป็นหัวใจสำคัญของเศรษฐกิจยุคใหม่เพราะเป็นชิ้นส่วนที่อยู่เบื้องหลังเทคโนโลยีสำคัญที่ประชาชนใช้ในชีวิตประจำวันการสร้างรากฐานอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ในไทยจึงไม่ใช่เพียงการดึงโรงงานเข้ามาลงทุนแต่เป็นการสร้างโอกาสให้คนไทยมีงานมีรายได้สูงขึ้นมีทักษะที่เป็นที่ต้องการของโลกและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้ประเทศในระยะยาวสกัดต้นทางปราบเครือข่ายยาบ้า2เดือนยึดยาบ้ากว่า272ล้านเม็ดอายัดทรัพย์ทะลุหมื่นล้านนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในช่วงกว่า2เดือนที่ผ่านมารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดเชิงรุกอย่างเข้มข้นทั่วประเทศสามารถสกัดกั้นยาเสพติดเป็นจำนวนมากโดยสามารถทลายเครือข่ายค้ายารายสำคัญเกินเป้าหมายและตัดวงจรทางการเงินขบวนการค้ายาเสพติดได้อย่างเป็นรูปธรรมสะท้อนผลสำเร็จการสกัดต้นทางปราบเครือข่ายตัดต้นทุนยาที่มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องครบวงจรโดยสำนักงานปปส.สามารถจับกุมคดียาเสพติดรวม 59,609 คดีผู้ต้องหา 61,685 คนยึดของกลางยาบ้ากว่า272ล้านเม็ดไอซ์ 17,729 กิโลกรัมเฮโรอีนอีกกว่า276กิโลกรัมเคตามีน 2,639 กิโลกรัมพร้อมขยายผลเครือข่ายรายสำคัญได้ถึง64เครือข่ายจากเป้าหมาย18เครือข่ายยึดอายัดทรัพย์สินได้รวม 1,215 ล้านบาทหรือร้อยละ 102.15 ของเป้าหมายสะท้อนผลสำเร็จการทำลายฐานทุนและศักยภาพของเครือข่ายค้ายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมบอร์ดอุทยานยืนยันปรับแนวเขตทับลานไม่กระทบมรดกโลกนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชพร้อมผู้แทนหน่วยงานที่ร่วมเป็นกรรมการร่วมกันแถลงผลการประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเกี่ยวกับแนวทางแก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนในอุทยานแห่งชาติทับลานซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า50ปีโดยที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติมีมติเห็นควรให้เสนอทบทวนมติครม.เมื่อวันที่14มีนาคม2566เพื่อจัดระเบียบและจำแนกพื้นที่ให้มีความชัดเจนมากขึ้นโดยยึดหลักข้อเท็จจริงกฎหมายและข้อมูลเชิงประจักษ์พร้อมยืนยันว่าการปรับแนวเขตครั้งนี้ไม่ใช่การเพิกถอนอุทยานแห่งชาติทับลานทั้งหมดตามที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในสื่อสังคมออนไลน์และจะไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะมรดกโลกของกลุ่มป่าดงพญาเย็นเขาใหญ่เนื่องจากรัฐบาลกำหนดพื้นที่กันชนเพื่อรองรับผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรอบแล้วขณะเดียวกันกรมอุทยานแห่งชาติได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินการต่อคณะกรรมการมรดกโลกอย่างต่อเนื่อง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้าน

0: านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คุณผู้ฟังครับตำรวจไซเบอร์ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายค้ามนุษย์เด็กหลังพบการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันแชทเป็นช่องทางล่อลวงเยาวชนหญิงด้วยข้อเสนองานออนไลน์รายได้ดีคนร้ายสร้างโปรไฟล์ปลอมชักชวนรีวิวสินค้างานเอนเตอร์เทนหรือถ่ายแบบก่อนนัดพบและบังคับให้ค้าประเวณีพบผู้เสียหายหลายรายมีอายุต่ำกว่า18ปีอย่าหลงเชื่องานออนไลน์รายได้ดีไม่มีอยู่จริงอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์โดยไม่รู้ตัวหยุดถ่ายหยุดเก็บหยุดแชร์ตัดตอนสื่ออนาจารต้นตอการหาผลประโยชน์ทางเพศบนโลกออนไลน์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
6: ์น้ำเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อชีวิตของพวกเราทุกคนแต่ถึงอย่างนั้นในทุกวันนี้น้ำสะอาดกลับยังคงถูกใช้ไปอย่างสิ้นเปลืองโดยที่เราไม่รู้ตัวแค่เพียงช่วยกันปิดน้ำให้สนิทใช้น้ำเท่าที่จำเป็นเท่านี้ก็ช่วยประหยัดได้มากกว่าที่เราคิดแล้วเริ่มต้นง่ายๆจากตัวเราเพื่อให้น้ำสะอาดยังคงอยู่กับเราตลอดไปเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Rio Go Green
7: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

กลับมาเจอกันในชั่วโมงที่2นะคะคุณผู้ฟังหลังจากที่พักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันไปเรียบร้อยนะคะวันนี้ชั่วโมงเช้าเจอกับดีเจจินภัทรนะคะแจงติดภารกิจนะคะส่วนช่วงนี้ก็กลับมาเช่นเคยค่ะอีก1ชั่วโมงเปลี่ยนบรรยากาศจากฟังข่าวฟังเนื้อเพลงเพราะๆกันเหมือนเดิมทั้ง2ช่วงเลยนะคะลูกทุ่งเอ็มคอสตายแล้วก็เพลงรักจากเพศัตนะคะคุณผู้ฟังอยากจะฟังเนื้อเพลงอะไร0762340098ได้เลยนะคะดูแลกันเริ่มต้นทำงานนะคะวันที่2ของสัปดาห์วันนี้ก็ขอให้หลายคนโชคดีมีชัยช่วงบ่ายๆนะคะเช้าๆก็อาจจะวุ่นวายบ่ายๆก็อาจจะตื่นเต้นนะคะพอเย็นๆเนี่ยก็ขอให้แบบเฉลิมฉลองกันก็แล้วกันนะคะอ่ะฟังเงินเพลงกันนะคะคุณผู้ฟังลูกทุ่งเพราะๆในช่วงนี้แต่ว่ายังคงขออนุญาตนะคะเป็นเงินเพลงช้าๆที่จะเปิดให้ฟังกันอยู่กับคุณผู้ฟังจนถึง10โมงค่ะ

ส่งเงินเพลงลูกทุ่งเพราะๆฝากกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังมาดูกิจกรรมห่วงของฟุตบอลโลกนะคะช่วงนี้ก็มีฟุตบอลเตะกันอยู่หลายคนก็อาจจะได้ติดตามแล้วก็ชมกันนะคะทางอสมทค่ะมีการจัดกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะชวนคุณผู้ชมร่วมภารกิจเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเกาะติดกระแสลูกหนังโลก2026ลุ้นของรางวัลรวมกว่า2ล้าน6แสนบาทนะคะเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ค่ะแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อยลงทะเบียนแล้วก็ล็อกอินเข้าไปที่หน้าแพ็กเกจนะคะซื้อแพ็กเกจ mcot super fan เพื่อที่จะรับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรดค่ะโดยแพ็กเกจ starter ก็เริ่มต้นเพียง20บาทเท่านั้นได้รับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรด10สิทธิ์ค่ะแต่ว่าถ้าอยากจะเชียร์ทีมโปรดให้ตลอดทัวร์นาเมนต์ก็จัดเต็มนะคะเป็นแบบแพ็กเกจสูงสุดก็คือแพ็กเกจ Mcot Super Fan Diamond เลยนะคะก็จะได้รับถึง300สิทธิ์เมื่อท่านได้รับสิทธิ์แล้วก็ร่วมสนุกแล้วก็เชียร์ทีมโปรดกับเราได้เลยร่วมเชียร์ได้ตั้งแต่การแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มค่ะนะคะเลือกเชียร์ทีมโปรดแต่ละแมตช์ได้เลยแล้วก็เชียร์ทีมโปรดให้ผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายหรือใครที่มั่นใจมากกว่านั้นก็เชียร์ทีมรักให้คว้าแชมป์โลกเลยก็ได้นะคะทุกสิทธิ์ที่ร่วมเชียร์ทีมโปรดกับเราก็มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลด้วยนะคะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะคะ1รางวัลค่ะแล้วก็รถยนต์รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC35 รางวัลตัวเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์สนะคะไปกลับภายในประเทศ23รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งค่ะแล้วก็มีGo Gift Voucher นะคะจาก Super Risk ค่ะอีก5รางวัลรวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้นกว่า 2.6 ล้านบาทนอกจากนี้ก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับ Super Fan ที่สะสมคะแนนได้มากที่สุด100อันดับแรกก็ยังมีของรางวัลพิเศษมอบให้นะคะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้ค่ะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ได้เลยนะคะอันนี้ฝากกันสำหรับแฟนฟุตบอลโลกนะคะเชียร์ไปด้วยแล้วก็ได้ลุ้นรางวัลกันไปด้วยกับอสมทนะคะฝากประชาสัมพันธ์กันค่ะเดี๋ยวเราจะปิดเพลงในเบรกแรกกันนะคะแล้วก็พักแป๊บหนึ่งค่ะช่วงหน้าเพลงรักจากเพศสัตว์เดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ำลังฟัง MCOT Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: เคยไหมเปิดไฟไว้ทั้งห้องแต่ตัวเราอยู่อีกห้องไฟฟ้าไม่ใช่ของที่ใช้กันได้ฟรีๆยิ่งเปิดทิ้งไว้ค่าไฟก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเงียบๆลองเปลี่ยนนิสัยง่ายๆเช่นออกจากห้องปิดไฟทันที

ลงรักจากเพศสัตว์โดยดีเจแจงโรจนาเอาละค่ะหลังจากพักเบรกกันแล้วนะคะต่อเนื่องกันเลยกับช่วงของเพลงรักจากเพศสัตว์ค่ะ 9:35 โดยประมาณจนถึง 10:00 นยังมีงานเพลงลูกทุ่งเพราะๆฝากกันอีกครึ่งชั่วโมงเลยนะคะอสมทภูเก็ต FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะที่สำคัญนะคะมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์ดีๆแป้งเย็นเพศสัตว์ค่ะคุณผู้ฟังแป้งเย็นที่มีความเย็นสดชื่นนะคะแล้วก็ที่สำคัญมากที่สุดเลยก็คือมีความหอมที่เป็นเอก

0: อกลักษณ์ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนจริงๆใครที่เคยใช้รู้เลยนะคะสำหรับกลิ่นหอมของแป้งเย็นเภสัชแล้วก็ต้องบอกว่าหอมกันทั้ง3กลิ่นเลยนะคะชอบกลิ่นไหนสูตรไหนก็คือสามารถที่จะใช้กันได้เลยค่ะ
1: ถามจริงที่รักทำไมชอบยั่ว
2: ยั่วโมโหเหรอ
1: ยั่วยวนใจตั้งหากเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
2: ้ไม่รู้ไม่ฉี
1: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
3: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเภสัชชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านซอสคาเมร่าหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
1: ทำไมถึงหอมขนาดนี
3: ้แป้งเย็นเภสัชกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

สาวอยากจะรู้กันไหมว่าอะไรที่หนุ่มๆเขาลงแล้วเราได้นะคะแบบไม่ต้องไปลงทุนทำสวยให้เปลืองตังก็คือความหอมเย้ายวนยั่วใจของแป้งเย็นเภสัชเนี่ยแหละค่ะกลิ่นหอมเกินห้ามใจนะเพราะว่าแป้งเย็นเภสัชไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นอย่างเดียวแต่ว่าความหอมถือว่าเป็นเอกลักษณ์จริงๆไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วยนะคะมี3กลิ่นให้เลือกลองกันได้เลยทั้ง3กลิ่นติดใจแน่นอนค่ะแป้งเย็นเภสัชสีชมพูมาดามจะหอมแบบเย้ายวนเร้าใจส่วนฟ้าคาเมราหอมแบบเร้นลับหน้าค้นหาแต่ถ้าเขียวปรินเซสเขาจะหอมออกแนวเซ็กซี่ขยี้ใจนะคะคุณผู้ฟังไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะความหอมนี่แหละทำให้คุณสาวๆนะยิ่งสวยยิ่งเซ็กซี่แล้วก็มีเสน่ห์ยั่วยวนมากขึ้นไปอีกนะคะแป้งเย็นเภสัชเขามีกลิ่นหอมที่มีความพิเศษหอมแบบเกินห้ามใจนะก็เป็นความหอมระดับตัวแม่เลยนะคะก็ต้องแป้งเย็นเภสัชเท่านั้นอยากจะมีตัวหอมๆใช้ได้เลยหอมตั้งแต่เช้ายันเย็นแน่นอนค่ะทุกกลิ่นทาให้ลองกันชมพูมาดามหอมเย้ายวนฟ้าคาเมราหอมเรนลับแล้วก็เขียวปรินเซสก็จะออกแนวเซ็กซี่ค่ะ

เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปหอมติดกายหอมติดใจเผยผิวใสมีออร่ายิ่งอาบยิ่งเพลินสีเขียวไรซ์มิลหอมละมุนกลิ่นนมข้าวสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นกลิ่นฟรุตตี้สบู่เภสัชหอมไกลไปถึงข้างบ้าน

รีบหามาลองรับรองติดใจแน่นอนนะคะหอมกันทั้งสองกลิ่นนะสีเขียวไรมิลค์เขาจะหอมแบบละมุนละมุนกลิ่นนมข้าวส่วนสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่หอมสดชื่นเป็นกลิ่นฟรุตตี้ค่ะคุณผู้ฟังอากาศร้อนหลายคนอาบน้ำบ่อยก็อาจจะกลัวว่าผิวจะแห้งหรือเปล่าแต่ถ้าใช้สบู่เพสัชนะคะอาบบ่อยแค่ไหนสบายใจได้ผิวนุ่มชุ่มชื้นไม่แห้งตึงแน่นอนนอกจากจะอาบแล้วผิวหอมสดชื่นแล้วเนี่ยสบู่เพสัชเขาก็ยังช่วยทำให้ผิวเนี่ยดูกระจ่างใสขึ้นอีกด้วยนะคะต้องยกให้เภสัชนะเรื่องของกลิ่นหอมนะคะเรียกว่าใช้แล้วคือหอมแบบติดตัวหอมนานหอมไกลไปถึงข้างบ้านนะคะคนที่เคยใช้ก็บอกว่าหอมติดผิวมากแล้วผิวก็ดูใสขึ้นด้วยเป็นสาวตัวหอมผิวใสใครๆก็อยากจะอยู่ใกล้นะเลือกใช้กันได้เลยหอมคนละแบบทั้ง2กลิ่นสำหรับสบู่เภสัชไวท์เทนนิ่งโซปค่ะสีเขียวไรมิลค์มีความหอมแบบนวลๆละมุนละมุนออกเป็นกลิ่นแบบน้ำนมข้าวค่ะคุณผู้ฟังส่วนสีม่วงมิกซ์เบอร์รี่เขาจะหอมใสๆเป็นกลิ่นผลไม้นะคะไม่เชื่อต้องพิสูจน์กันนะคะอันนี้อยากให้ลองจริงๆนะเพราะสบู่เขาหอมจริงแล้วก็เนื้อดีจริงด้วยทั้ง2กลิ่นคือเลือกใช้ได้เลยนะคะสำหรับสบู่เภสัชค่ะ

0: จริงๆที่รักทำไมชอบยั่ว
1: ยั่วโมโหหรอ
0: ยั่วยวนใจทั้งหาดเนี่ยหอมมากทำเป็นไม่รู
1: ้ไม่รู้ไม่ฉี
0: ่แบบนี้ต้องทำโทษนี่แน
2: ่เสน่ห์ความหอมที่ยากจะอดใจแป้งเย็นเพสัตชมพูมาดามหอมเย้ายวนเกินต้านฟ้าคามิราหอมเร้นลับน่าค้นหาเขียวพรินเซสหอมเซ็กซี่ขยี้ใจยั่วทุกกลิ่น
0: ทำไมถึงหอมขนาดนี้
2: แป้งเย็นเพสัตกลิ่นหอมเกินห้ามใจ

แล้วค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายนะคะเงินเพลงลูกทุ่งพร้อมๆต่อเนื่องกันมานะคะก็อย่าลืมค่ะสำหรับแป้งเย็นเพศาสตร์ฝากเอาไว้ด้วยเลยนะคะคุณผู้ฟังแป้งเย็นที่มีกลิ่นหอมเย้ายวนยั่วใจความหอมเกินห้า

ใจนะคะซึ่งแป้งเย็นเภสัชก็ไม่ใช่แค่เย็นสดชื่นอย่างเดียวค่ะมีความหอมที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วยนะคะแล้วก็มีให้เลือกกันถึง3กลิ่นเลยหอมกันทั้งนั้นเลยนะคะหอมกันคนละแบบนะคะคุณผู้ฟังแป้งเย็นมาดามสีชมพูนะคะกลิ่นมาดามหอมเย้ายวนร้าวใจนะคะส่วนสีฟ้าคาเมราค่ะหอมแบบเร้นลับน่าค้นหาเขียวปรินเซสเขาก็จะหอมออกแนวแบบเซ็กซี่ขยี้ใจนะคะรับรองได้นะคะใครที่ใช้แป้งหอมนะคนใกล้ตัวก็ติดหนึบนะคะไม่ยอมห่างไปไหนแน่นอนไม่เชื่อก็ต้องเชื่อค่ะว่าความหอมนี่แหละทำให้สาวๆนะคะยิ่งมีเสน่ห์ยั่วยวนมากขึ้นไปอีกนะเมื่อใช้แป้งเย็นเภสัชนะคะคุณผู้ฟังหลายคนที่ใช้ก็บอกว่ามันหอมจริงๆหอมเกินห้ามใจนะอยากจะมีตัวหอมๆนะคะเรียกว่าใช้แล้วคือหอมตั้งแต่เช้ายันเย็นเป็นความหอมระดับตัวแม่ก็ต้องแป้งเย็นเภสัชเท่านั้นเลยทาให้ลองกันนะคะลองดูค่ะใครที่ยังไม่เคยใช้รับรองติดใจแน่นอนนะคะสีชมพูมาดามนะคะหอมแบบเย้ายวนร้าวใจฟ้าคาเมราหอมแบบเร้นลับแล้วก็เขียวปรินเซสนะคะหอมออกแนวแบบเซ็กซี่นะเอาล่ะก็มาเจอกันทุกวันนะคะวันนี้หมดเวลาละนะคะจันจนถึงวันศุกร์ 9:35 จนถึง 10:00 เวลาดีๆนะคะที่นี่เลยอสมทภูเก็ตค่ะเดี๋ยวปิดท้ายกับงานเพลงอีกสักหนึ่งงานเพลงแล้วก็พักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยชั่วโมงหน้าส่งต่อดีเจชายกันเช่นเคยนะคะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันได้ใหม่ไปแล้วนะคะสำหรับเช้านี้สวัสดีค่ะ

0: กำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: You are listening to MCOT Radio Network MCOT News
2: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
3: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือคณะรัฐมนตรีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้จัดสถานที่ในพระบรมมหาราชวังเพื่อให้ประชาชนไปถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็น

0: วันที่2และที่ศาลาสหไทยสมาคมมีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปลงนามถวายความอาลัยสมุดหลวงด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณอาทิกรมอุตุนิยมวิทยาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยการไฟฟ้านครหลวงกระทรวงพาณิชย์ธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงพลังงานบริษัท TOA Paint ประเทศไทยจำกัดมหาชนสภาสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการบริษัท TOA Paint ประเทศไทยจำกัดมหาชนสมาคมสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลบริษัท BEC World จำกัดมหาชนในนามสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3บริษัท Toyota Motor ประเทศไทยจำกัดทั้งนี้หลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันเวลา 9:00 น.ถึง 21:00 น.เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปสภาพัฒน์รอประเมินเศรษฐกิจหลังสหรัฐอิหร่านลงนามสันติภาพนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกล่าวถึงการประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจหลังจากสหรัฐอิหร่านลงนามสันติภาพว่าคงจะดีขึ้นแต่คิดว่าสถานการณ์ยังไม่แน่นอนขอดูให้มีความชัดเจนซึ่งตนต้องขอดูให้เกิดความชัดเจนก่อนเมื่อถามว่าจะทำให้ GDP ของไทยปรับตัวสูงขึ้นหรือไม่นายดนุชากล่าวว่าสถานการณ์การปรับตัวของ GDP มีหลายปัจจัยซึ่งอาจมีเรื่องเงินเฟ้อเข้ามาด้วยดังนั้นจึงขอประเมินสถานการณ์ก่อนเพราะต้องรอดูความชัดเจนเนื่องจากที่ผ่านมาแม้ว่าจะบอกว่าจะมีการยุติสงครามแต่ก็กลับไปกลับมาดังนั้นจึงขอเวลาประเมินสถานการณ์อีกครั้งเครื่องบิน B-52 ของสหรัฐตกเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 Stratofortress ของสหรัฐซึ่งเป็นกองทัพอากาศประสบอุบัติเหตุตกและเกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงบนทางวิ่งของฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดส์บริเวณทะเลทรายโมฮาเวทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียหลังจากขึ้นบินในพื้นที่เพื่อทดสอบระบบเรดาร์ส่งผลให้ลูกเรือบนเครื่องบินซึ่งมีทหารพลเรือนและพนักงานบริษัทโบอิ้งเสียชีวิตทั้งหมดรวม8คนเจ้าหน้าที่กล่าวว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบสวนหาสาเหตุภาพถ่ายทางอากาศเผยให้เห็นร่องรอยความเสียหายของทางวิ่งและฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์ดต้องประกาศระงับปฏิบัติการบินทั้งหมดเป็นการชั่วคราว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมท

0: มหาชนขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
1: ้ขี่อยู่ดีๆก็ล้มซะงั้นหรือบางทีก็มีคู่กรณีอุ้ยปวดหัว
2: บางครั้งอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นแบบไม่ทันตั้งตัวจะล้มเองหรือมีคู่กรณีเจ็บจากรถไม่ต้องสำรองจ่ายใช้สิทธิ์พรบ.เข้ารักษาได้ทันทีค่ารักษาสูงสุด 30,000 บาทที่ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉินโรงพยาบาลดีบุกโทร1719 everywhere with you ตลอด24ชั่วโมง
3: หากคุณตกเป็นเหยื่อผู้เสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ขอให้ตั้งสติและจำ6วิธีรับมือเบื้องต้นไว้ให้ดี 1. ห้ามบล็อกหรือลบข้อมูลการติดต่อกับคนร้ายเพราะทุกข้อความคือหลักฐานสำคัญ 2. เก็บข้อมูลให้ครบทั้ง ID URL และชื่อบัญชี 3. บันทึกบทสนทนาทั้งภาพหน้าจอและวิดีโออัดหน้าจอ 4. หยุดตอบโต้กับคนร้ายทันที 5. หากอายุต่ำกว่า18ปีรีบแจ้งผู้ปกครองและ 6. รีบแจ้งหน่วยงานที่ดูแลโดยตรงเช่นไทยแขกตำรวจไซเบอร์บชสอทกองปราบปรามการค้ามนุษย์หรือองค์กรที่คุณไว้ใจด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
4: ์ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: 101.5 Mcard Radio
1: เอาละครับเริ่มต้นสวัสดีคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับในช่วงสายๆของวันนะฮะ FM 101.5 อสมทภูเก็ตกับผมดีเจชายนะครับดูแลคุณเรื่อยไปจนถึงเที่ยงนะครับเพลงเพราะที่หยิบมาให้คุณได้ฟังกันด้วยแล้วก็รวมไปถึงคุณได้ฟังช่วยกันเพิ่มเติมเพลงได้นะครับ0762340098นะครับในช่วงเวลาการฟังเพลงนะครับช่วงนี้หยิบเพลงเก่าๆมาเล่นให้ฟังนะครับหรือว่าใครที่อยากจะเพิ่มเติมเพลงนะครับเพลงไหนที่อาจจะรู้สึกว่าโอ้เพลงนี้นานมากเลยนะครับไม่ได้ฟังนะครับก็ช่วยกันเพิ่มเติมได้เหมือนเดิมนะครับงานจากทีชัยเดชนะครับชื่อเพลงขวัญเอ้ยนะครับยังจำเพลงนี้ได้ไหมเพราะนะเพลงนี้เดี๋ยวไปฟังกันครับ

ินจากโซอัปเตอร์ซิกนะครับก้อนหินละเมอแล้วก็รวมไปถึงขวัญเอ่ยเงินจากทีชยเดชนะครับสองเพลงเพราะหยิบให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับในช่วงเวลาของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตนะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องของกระทรวงพม.เนี่ยเขาจัดทำโมบายแอปพลิเคชัน Protect You นะครับเพื่อที่จะเป็นช่องทางในการช่วยเหลือและก็คุ้มครองผู้ที่จะตกเข้าสู่กระบวนการค้ามนุษย์นะครับซึ่งการใช้งานในส่วนของแอปพลิเคชันนะครับก็จะเป็นการแจ้งเบาะแสสถานการณ์การค้ามนุษย์และก็ขอรับความช่วยเหลือซึ่งสามารถระบุพิกัดตำแหน่งจาก Google Map นะครับโดยข้อมูลของผู้แจ้งเหตุจะถูกเก็บเป็นความลับข้อต่อมาก็คือแสดงข้อมูลแบบแจ้งสิทธิ์ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์7ภาษาได้แก่ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาเมียนมาภาษาลาวภาษากัมพูชาภาษาเวียดนามแล้วก็ภาษาจีนด้วยนะครับอีกข้อนึงเป็นเป็นช่องทางการประสานขอสนับสนุนล่ามแปลภาษาสำหรับการช่วยเหลือผู้คุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ต่อมาก็คือข้อ4นะครับเข้าชมผลิตภัณฑ์ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์โดยสามารถดูรายการสินค้าได้ผ่านแอปทางแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็หากสนใจสินค้าชิ้นใดเนี่ยสามารถโทรติดต่อแจ้งไปยังสถานคุ้มครองเพื่อสั่งซื้อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏในแอปพลิเคชันนะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android Protect You นะครับดาวน์โหลดติดตัวไว้อุ่นใจทุกสถานการณ์หากคุณผู้ฟังพบเห็นเบาะแสหรือว่าขอความช่วยเหลือนะครับแจ้งได้ที่สายด่วนพม1300ตลอด24ชั่วโมงหรือสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตหมายเลขโทรศัพท์07621272607621276ด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับ

0: FM Cut Radio 101.5
1: หากใครยังไม่ได้แวะบอกเลยห้ามพลาดตลาดนัดกลางคืนที่ดีที่สุดในภูเก็ตตลาดท้ายรถนาคาภูเก็ตวีคเอนด์ไนท์มาร์เก็ตพร้อมโซนใหม่นาคาสตรีทฟู้ดเซ็นเตอร์ศูนย์รวมสตรีทฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้รวมร้านเด็ดกว่า200ร้านค้าทุกเสาร์อาทิตย์4โมงเย็นถึง5ทุ่มช็อปเพลินกับโซนเสื้อผ้าของฝากเครื่องประดับรองเท้ามือหนึ่งมือสองพร้อมโซนสัตว์น่ารักสัตว์แปลกสุดฮิตและวันจันทร์ถึงศุกร์อิ่มครบที่นาคาฟู้ดเซ็นเตอร์ตรงข้ามซูเปอร์ชิปนาคาเที่ยวกินช็อปครบจบที่เดียวที่ตลาดท้ายรถแล้วมาเช็คอินกันนะครับ

0: 10มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ร้านนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแม่เนีย
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: วันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
4: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหา

ลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในครึ่งชั่วโมงต่อไปนะครับงานจากพอสนี่คือข้อความแล้วก็ใครงานจากพี่บอยโกศิยพงศ์นะครับก็หยิบมาให้คุณได้ฟังนะครับรวมถึงเงียบๆคนเดียวงานจากพี่เบิร์ดธงชัยด้วยนะคุณได้ฟังครับในช่วงเวลาของสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงแล้วก็แมลงหน้าฝนแบบนี้ยุงก็จะชุมเป็นพิเศษนะครับใครที่โดนกัดก็อาจจะมีความเสี่ยงเป็นโรคของโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียเป็นต้นซึ่งถ้าเกิดลูกหลานเราหรือว่าพ่อแม่เราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้นะครับรวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเรื่องของเงินแล้วก็เวลาซึ่งวันนี้จะดีกว่าไหมถ้าเกิดเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงแล้วก็แมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักนะครับสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงนะครับจะเป็นตัวดึงความสนใจที่จะให้ยุงลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปแล้วก็ไม่สามารถบินกลับออกมาได้เพราะว่าตัวของตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญก็คือไม่มีกลิ่นไม่มีควันนะครับปลอดภัยต่อคนในบ้านแล้วก็1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็จะช่วยปกป้องคนในทางครอบครัวนะครับใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าเกิดคุณผู้ฟังโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกก็รับเพิ่มกับหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทแล้วก็เครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมดนะครับ 3,370 บาทแต่ว่าคุณผู้ฟังไม่ต้องจ่ายราคานี้นะครับให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำว่า990บาทเท่านั้นก็โทรเลยนะครับที่026660008 026660008นะครับสินค้ารับประกัน1ปีแล้วก็เครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกรอบนึงที่026660008ของแค่ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็โทรสั่งซื้อกันได้ครับ

งานจากมัสกีเทียนี่คือของขวัญ นะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงเวลาของปืนฉีดน้ำไร้สายอัลตราโพไซดอน90บาร์ครับฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดแถมยังต้องลากสายไฟให้วุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมครับอ่ะวันนี้แนะนำคุณผู้ฟังในส่วนของอัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงด้วยพลังดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลแล้วก็เข้าถึงทุกซอกทุกมุมล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือว่าทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบนะครับแล้วก็วันนี้พิเศษสุดเลยนะครับมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวแล้วก็หมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งมีโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดลดน้ำต้นไม้แล้วก็โหมดโฟมสำหรับล้างรถโดยเฉพาะเลยนะฮะแล้วก็รวมไปถึงตัวเครื่องนี่ออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาทนทานใช้งานแบบไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จแล้วก็ยังมีสายดูดน้ำที่ใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองแล้วก็อุปกรณ์ครบชุดเลยนะครับอ่ะวันนี้ยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบด้วยในชุดเนี่ยประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าเกิดโทรวันนี้รับเพิ่มเป็นกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทรวมมูลค่าทั้งหมดเนี่ย 3,870 บาทแต่วันนี้เราให้คุณผู้ฟังจ่ายเพียง999บาทเท่านั้น999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มแล้วถ้าเกิดเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมแล้วก็รีบโทรเลยนะครับที่026660008ย้ำอีกครั้งนะครับ026660008โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงแล้วก็มีจำนวนจำกัดด้วยนะอัลตราโพไซดอน90บาร์แรงจบครบในเครื่องเดียวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็โทรสั่งซื้อกันได้สักครู่ฟังข่าวต้นชั่วโมงกันด้วยครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อในชั่วโมงต่อไปครับ

0: Bangkok News ขณะนี้เวลา 11:00 น.
1: ไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกโยนถามปลัดมหาไทยหลังมีคำสั่งย้ายรองผู้ว่าภูเก็ตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกรัฐมนตรีสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยเข้าหารือก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ที่ตึกไทยคู่ฟ้าโดยผู้สื่อข่าวรายงานว่าการเข้าหารือเช้าวันนี้เป็นการหารือภายในซึ่งมีการขอความร่วมมือให้คณะผู้ติดตามของรัฐมนตรีแต่ละคนออกมาจากตึกไทยคู่ฟ้าให้รออยู่ด้านนอกท่ามกลางกระแสข่าวมีรัฐมนตรีหลายคนถูกตำหนิเรื่องการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ตหลังจากเมื่อวานนี้ในวงประชุมมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงมหาดไทยนายกรัฐมนตรีได้ตำหนิการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลจนเป็นเหตุให้มีคำสั่งโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้5คนผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามนายกรัฐมนตรีถึงการโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายกรัฐมนตรีตอบเพียงสั้นๆว่าให้ไปถามปลัดกระทรวงมหาดไทยขณะที่ผู้สื่อข่าวจึงพยายามสอบถามถึงประเด็นดังกล่าวกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่กลับปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ก่อนเดินตามคณะนายกรัฐมนตรีขึ้นประชุมคณะรัฐมนตรีทันทีประธานกกต.แจ้งคดีหัวสว.ยันสอบตามกรอบกฎหมายไม่มีดึงเชง

0: นายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งให้สัมภาษณ์ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมของกกต.ถึงความคืบหน้าคดีหัวสว.ที่นักวิชาการวิจารณ์ว่าสุดท้ายจะเอาผิดได้แค่20คนจาก229คนว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาพร้อมปฏิเสธข้อมูลดังกล่าวโดยยืนยันว่ากกต.พิจารณาไม่อืดไม่ล่าช้าเป็นไปตามกรอบกฎหมายกำหนดและย้ำว่าประชุมกันทุกวันจันทร์ก่อนจะเดินเข้าลิฟต์ทันทีจากนั้นนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.พยายามจะปฏิเสธจะตอบคำถามถึงเหตุการณ์วันเลือกสว26มิถุนายน2567ที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิฝ่ายค้านนำคลิปมาเปิดปรากฏว่ามีกกต.เดินเก็บโพยและเตือนผู้สมัครว่าทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวในวันเลือกสว.กกต.และศาลได้วินิจฉัยหมดแล้วเมื่อถามว่าโพยที่เดินเก็บในวันนั้นตอนนี้ยังเก็บอยู่หรือไม่และวันนั้นมีการเรียกประชุมทันทีหรือไม่นายแสวงไม่ได้ตอบคำถามได้แต่ยิ้มและบอกว่ามีประชุม10โมงเมียนมาเปิดด่านเมวดีหลังปิดนานกว่า9เดือนเป็นปัจจัยบวกต่อการค้าชายแดนไทยเมียนมานางอาราดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่าเมียนมากลับมาเปิดด่านเมวดีซึ่งอยู่ตรงข้ามด่านสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2อำเภอแม่สอดจังหวัดตากในวันที่28พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังปิดด่านไปตั้งแต่วันที่18สิงหาคม2568นับเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อการค้าชายแดนทั้ง2ประเทศเนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นประตูการค้าสำคัญที่เชื่อมโยงการขนส่งสินค้าเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจหลักของเมียนมาการเปิดด่านดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยสามารถส่งออกสินค้าได้สะดวกทั้งสินค้าอุปโภคบริโภควัสดุก่อสร้างเครื่องใช้ไฟฟ้ายานยนต์และอุปกรณ์รวมถึงสินค้าอุตสาหกรรมที่ยังมีความต้องการในตลาดเมียนมาพร้อมช่วยเพิ่มความคล่องตัวในด้านโลจิสติกและลดต้นทุนการขนส่งเมื่อเทียบกับช่วงที่มีการปิดด่านอย่างไรก็ตามแม้ข้อจำกัดด้านการขนส่งจะเริ่มคลี่คลายแต่การนำเข้าสินค้าของเมียนมายังคงอยู่ในระบบการขออนุญาตหรือ import license ซึ่งเชื่อมโยงกับรายได้จากการส่งออกและการบริหารเงินตราต่างประเทศโดยผู้นำเข้าจะต้องมีวงเงินจากรายได้ส่งออกหรือได้รับการจับคู่กับผู้ที่มีวงเงินเพียงพอจึงจะสามารถใช้ประกอบการพิจารณาเพื่ออนุมัตินำเข้าสินค้าได้ส่งผลให้กระบวนการอนุมัติใช้เวลานานขึ้นและสินค้าบางประเภทต้องได้รับการอนุมัติเป็นรายกรณี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกัน

0: ไทยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
1: ้เสียงนกร้องที่ก้องกังวานและรอยเท้าสัตว์ป่าที่ย่ำบนดินเลนนี่คือสัญญาณชีวิตที่กำลังเลือนหายไปจากป่าไม้ของไทยเมื่อบ้านของสัตว์ป่ากำลังถูกทำลายลมหายใจจบลงด้วยการล่าสมดุลของธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงเราทุกคนย่อมพังทลายลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สัตว์ป่าไม่ใช่ของสะสมหรืออาหารมื้อพิเศษแต่คือเพื่อนร่วมโลกที่ต้องการเพียงบ้านที่ปลอดภัยเพื่อสืบต่อเผ่าพันธุ์หยุดสนับสนุนการค้าสัตว์ป่าและช่วยกันรักษาพื้นป่าให้คงอยู่เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ด้วยกัน
1: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในครึ่งชั่วโมงต่อไปด้วยนะครับ11โมงเช้ากับอีก22นาทีโดยประมาณนะฮะฟังเพลงกับเราที่นี่ FM 101.5 อสมทภูเก็ตกับผมดีเจชายนะครับงานจากต้าอูงานจากเป๊กผลิตโชคนุนิวแล้วก็นนทนนท์นะครับหยิบมาให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับในช่วงนี้ในช่วงเวลาของเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2500วัตต์หลายคนเจอปัญหาแบบนี้นะครับไฟหน้าบ้านไม่พอแสงสว่างไม่พอมืดไปนะครับมองไม่เห็นเสี่ยงทั้งเรื่องของขโมยแล้วก็อุบัติเหตุหรือว่าบางจุดเนี่ยอยากจะติดไฟเพิ่มแต่ว่าต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเรื่องของเงินแล้วก็เวลาแถมค่าไฟยังเพิ่มขึ้นในทุกๆเดือนด้วยนะครับปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะครับด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2500วัตต์ด้วยกำลังไฟสูงถึง2500วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมกับแบตเตอรี่ที่ให้มาเรียกได้ว่าจุมากๆ 50,000 มิลลิแอมป์นะครับชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้ได้ต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงนะครับติดตั้งง่ายก็มีสายยาว5เมตรพร้อมกับอุปกรณ์ให้ครบเลยวันนี้นะครับในส่วนของ Mega Spotlight Solar Cell เนี่ยปรับมุมได้นะครับกันน้ำระดับ IP 67ไม่ว่าฟ้าฝนตกแดดออกก็ไม่มีวันเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทนะสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะครับตอนนี้รับเลยเป็นเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ยังไม่พอแถมฟรีอีก1พร้อมกับโคมไฟ LED 2อันแล้วก็แว่นกันแดดคละแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทนะครับก็โทรเลยที่021143990 021143990นะฮะมีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะครับสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็โทรสั่งซื้อกันได้ครับ

0: นายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02114 3990ค่าจัดส่ง

0: ันจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
2: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เ

3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

านจากสีโพดำนะครับนี่คือดอกกระเจียวบานยังไม่จบเหรอน้องแก้มโอเคอันนี้จบแน่นอนนะครับจบแบบ 100% นะครับตอนนี้มาจากแว่นใหญ่กอดความทรงจำนะครับ2เพลงหยิบมาให้คุณได้ฟังกันด้วยนะครับในครึ่งชั่วโมงสุดท้ายก่อนจะไปทานมื้อเที่ยงกันนะช่วงเวลาของดินเน่าครับวันนี้ใครที่ปลูกอะไร

ใบก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้ว่าจะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่ช่วยอะไรเลยใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าครับคุณผู้ฟังสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์จะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มนะครับให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์แล้วก็เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งนึงนะตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมกับวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดก็จะช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานเนี่ยง่ายมากนะครับแค่คุณผู้ฟังใช้ดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5 ถึง 7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษวันนี้ดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้คุณผู้ฟังในราคาเพียง699บาทนะครับ699บาทใครที่สนใจนี่โทรสั่งซื้อเลยที่021143990 021143990มีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียนะสนใจก็สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็โทรสั่งซื้อกันได้

0: 101.5 Mcut Radio
1: เอาละครับจากในส่วนของดินเน่านะครับเราไปกันที่มุ้งกันดีกว่านะครับมุ้งครอบกันยุงนะครับหลายคนที่อาจจะมีปัญหานะครับเรื่องของหน้าฝนแบบนี้นะครับหน้าร้อนนี่ก็จะมีแมลงต่างๆมากมายนะครับส่วนหน้าฝนก็จะมียุงนะครับที่บอกเลยว่าเป็นอะไรที่บอกว่าหลายคนก็แอบกังวล นะครับยุงนี่เป็นพาหะนำโรคเรื่องของโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียเป็นต้นนะครับหรือจะเป็นโรคเท้าช้างแล้วก็จะมีโรคอื่นๆอีกมากมายที่ตามมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้ป้องกันเบื้องต้นนะครับเวลาคุณผู้ฟังนอนหลับเนี่ยกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตนะครับมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านนะครับกันยุงแล้วก็แมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายนะครับพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่มีร้อนไม่อับชื้นนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างเนี่ยผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสนะครับแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันแบบยาวๆนะครับใช้กันแบบยาวๆเลยนะครับก็สามารถที่จะครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บได้น้ำหนักเบานะครับแล้วก็รวมไปถึงจะไปที่ไหนเนี่ยพกพาได้เลยสะดวกมากๆนะครับพกพาไปนอนได้นะครับอ่ะโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นนะครับแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทนะครับสนใจก็สั่งซื้อที่02-114-3990 02-114-3990มีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100บาทนะครับสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยนะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็โทรสั่งซื้อกันได้ครับ

ครับหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวสักครู่ส่งคุณผู้ฟังไปทานมื้อเที่ยงกันดีกว่านะครับแล้วก็ฟังสรุปข่าวพักเที่ยงนะฮะช่วงบ่ายดีเจแจงโรจนามาดูแลคุณนะครับอสมทเพื่อชุมชนแล้วก็บ่าย2ดีเจจินภัทรมาดูแลคุณต่อนะครับอ่ะส่งท้ายไปแล้วนะครับทานมื้อเที่ยงกันให้อิ่มอร่อยนะสวัสดีครับเจอกันพรุ่งนี้10 โมงเช้าครับ

0: ุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: ขณะนี้เวลา 12:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย
2: ร่วมกับชาวบ้านไม่สลด3ผู้ต้องหาร่วมฆ่าพ่อค้ากัญชาอำพรางยัดกล่องอยู่ในห้องขังยังหัวเราะได้ตำรวจเค้นสอบเพิ่มก่อนคุมตัวทำแผนเครื่องบินทิ้งระเบิดกองทัพอากาศสหรัฐตกไฟลุกท่วมเสียชีวิตยกลำทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
3: ้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะพบกันข่าวภาคเที่ยงนะคะ 12:00 น.ค่ะอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือดิฉันศศิธรกุวังคดีหลกค่ะร่วมกันดำเนินรายการนะคะความเคลื่อนไหวข่าวต่างๆจากทางทีมข่าวสำนักข่าวไทยค่ะรายงานไปยังท่านที่รับฟังอยู่ทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศค่ะและเราออกอากาศจาก FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครนะคะวันนี้คุณเยมินแหวนเครือกับดิฉันศศิธรกุวังคดีหลกก็จะนำข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆมารายงานกันนะคะวันนี้เริ่มกันที่บรรยากาศของประชาชนที่เข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาค่ะโดยคณะรัฐมนตรีคณะบุคคลและประชาชนได้เดินทางไปถวายสักการะลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปที่ศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังค่ะโดยวันนี้หลายหน่วยงานนะคะก็ได้เดินทางไปอาทิกรมอุตุนิยมวิทยาโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกระทรวงพาณิชย์ธนาคารแห่งประเทศไทยกระทรวงพลังงานนอกจากนี้สำนักพระราชวังยังได้จัดสถานที่ลงนามแสดงความอาลัยภายในเต็นท์สนามหญ้าด้านข้างตึกศาลาลูกขุนในทั้งนี้หลังจากการ

0: การพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายนเป็นต้นไปขณะที่บรรยากาศของประชาชนที่ด้านหน้าทางเข้าบริเวณสนามหลวงมีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามายังจุดคัดกรองอย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมอาหารน้ำดื่มพระราชทานไว้คอยบริการประชาชนที่เดินทางมาแล้วก็วันนี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ลงนามแสดงความอาลัยถวายเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทำให้มีประชาชนจากจังหวัดต่างๆทยอยเดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้กกต.ก็ร่วมถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งพร้อมนายอนันต์สุวรรณรัตน์นายณรงค์รักร้อยนายจิรุธวิสารจิตกรรมการการเลือกตั้งและนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.พร้อมผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเข้าร่วมพิธีถวายความอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาภายในพิธีประธานกรรมการการเลือกตั้งได้นำผู้เข้าร่วมพิธีถวายความเคารพพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและยืนสงบนิ่งถวายความอาลัยเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและความอาลัยอย่างสุดซึ้งการจัดพิธีครั้งนี้เป็นการถวายความอาลัยและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของผู้บริหารพนักงานลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักของชาติค่ะ
0: ที่ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะตุ๊กตาชาววังฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
1: หนึ่งพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีของผู้บริหารพนักงานลูกจ้างของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นสถาบันหลักของชาติค่ะ
0: ที่ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนะคะตุ๊กตาชาววังฝีพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาหนึ่งเดียวในโลกค่ะซึ่งชาวบางเสด็จภาคภูมิใจได้นำมาตั้งไว้บนอาคารทรงไทยเพื่อเป็นการระลึกถึงพระองค์หลังจากเมื่อวันที่18พฤศจิกายนปี2550ได้เสด็จเป็นการส่วนพระองค์มายังศูนย์ตุ๊กตาชาววังตำบลบางเสด็จอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองแล้วก็ทรงหัดปั้นตุ๊กตาชาววังร่วมกับชาวบ้านมีอาจารย์รุจีวิจิตรานุรักษ์วัย72ปีคอยถวายการแนะนำในการปั้นอย่างใกล้ชิดค่ะจนสำเร็จออกมาเป็นผลงานตุ๊กตาชาววังจากฝีพระหัตถ์ซึ่งอาจารย์รุจีเล่าให้ฟังว่าเมื่อครั้งเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เมื่อวันที่18พฤศจิกายน2550ส่งปั้นตุ๊กตาชาววังไว้ให้เป็นที่ระลึกกับชาวบ้านบางเสด็จซึ่งตนก็คอยถวายคำแนะนำซึ่งเมื่อปั้นเสร็จก็ส่งพระราชทานไว้ให้หลังจากเสด็จมาอีกนะคะกับพระองค์โสมนะคะครั้งนั้นทางพระองค์โสมก็ได้ตรัสถามว่าปั้นเป็นรูปอะไรซึ่งทางพระองค์พาตอบว่าเป็นรูปคนไหว้ค่ะซึ่งพวกเรานะคะชาวศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จก็ได้เก็บไว้เป็นที่ระลึกถึงพระองค์เป็นตุ๊กตาชาววังฝีพระหัตถ์หนึ่งเดียวในโลกนะคะทุกครั้งที่มองดูโดยเฉพาะผลงานฝีพระหัตถ์ของพระองค์พาก็รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เพราะไม่เพียงแต่เป็นการทรงปั้นดินให้เป็นงานศิลปะแต่ว่าทรงปั้นชีวิตใหม่ให้กับชาวบ้านบางเสด็จมีรายได้ส่งลูกหลานเรียนหนังสือจนจบนะคะเมื่อทราบข่าวว่าพระองค์สิ้นพระชนม์ทุกคนก็เสียใจเป็นอย่างมาก

0: จะน้อมนำทุกพระกรณียกิจของทุกพระองค์มาถือปฏิบัติสืบไปค่ะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลก็มีการเรียกรัฐมนตรีในสัดส่วนพรรคภูมิใจไทยเข้าหารือก่อนการประชุมครม.ที่ตึกไทยคู่ฟ้านะคะตามรายงานของผู้สื่อข่าวบอกว่ามีรัฐมนตรีหลายคนถูกตำหนิเรื่องการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะที่จังหวัดภูเก็ตค่ะหลังจากเมื่อวานในวงประชุมมอบนโยบายของกระทรวงมหาดไทยทางนายกรัฐมนตรีตำหนิเรื่องการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลแล้วก็มีคำสั่งยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ภาคใต้5คนตามมาซึ่งสื่อมวลชนพยายามจะสอบถามถึงประเด็นนี้นายอนุทินตอบเพียงสั้นๆว่าให้ไปถามปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะขณะที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยที่เดินตามหลังมาปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ค่ะ
1: ค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีเพจใน Facebook ที่ระบุถึงที่ดินป่าไม้แถวเทศบาลเชิงทะเลกว่า50ไร่ถูกทีมงานรองผู้ว่าราชการภูเก็ตนะคะบุกรุกเมื่อวานนี้ก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการภูเก็ตโมเดลซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับตามไทม์ไลน์หาดต่างๆที่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบบางหาดมีศาลตัดสินจนถึงที่สุดแล้วอย่างเช่นหาดนุ้ยมีการตัดสินไปแล้วเมื่อปี 61-62 แต่พบนะคะว่ามีการกลับเข้ามายึดที่ดินอีกจึงต้องนำหมายไปติดซึ่งจะมีการกำหนดระยะเวลา45วันแล้วก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ทางหน่วยงานตรงนี้บอกว่าจะต้องยอมให้อุทธรณ์แต่เมื่อครบกำหนดแล้วก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายหากมีการรื้อครั้งนี้ก็จะไม่เหมือนเดิมอีกแล้วจะมีการนำชุดป่าไม้ชุดอุทยานชุดฉลามขาวชุดพยัคฆ์ไพรร่วมกันเป็นชุดเฉพาะกิจอยู่ที่นั่นเลยให้ประชาชนและชาวประมงได้ใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นประชาชนที่มาหาปลาแต่ว่ากลับมีมาเฟียค่ะเอาปืนไปยิงชาวบ้านยิงเรือตรงนี้นายสุชาติบอกไม่ถูกต้องเราจะต้องเอาคืนให้กับประชาชนไม่ใช่ว่าชาวบ้านประชาชนลงหาดไปแล้วไปเก็บเงินเขา300บาทแบบนี้เป็นจิ๊กโก้เกินไปนะคะนอกจากนี้เพจดังกล่าวยังระบุว่าเป็นการแย่งชามข้าวกันนะคะกรณีปมเมื่อวานนี้ค่ะที่มีการพูดถึงรองผู้ว่าซีฟู้ดนะคะเกี่ยวกับกรณีรองผู้ว่าภูเก็ตที่ตอนนี้ถูกย้ายไปแล้วนะคะซึ่งประเด็นนี้นายสุชาติบอกว่าตนไม่ได้โทษใครแต่ถ้าหากว่ามีใครทำผิดไม่ไว้หน้าอยู่แล้วเพราะนายกรัฐมนตรีได้สั่งตนอย่างเด็ดขาดว่าไม่ให้สนใจว่าเป็นใครไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือว่าจะเป็นกรมกระทรวงของตนเองไม่ไว้หน้านะคะก็มีการยกตัวอย่างอุทยานแห่งชาติสิรินาถภูเก็ตเป็นอุทยานที่มีโรงแรมหลายแห่งศาลก็มีการบังคับคดีถึงที่สุดแล้วตอนนี้ค่ะกำลังทำตัวเลขโฉนดให้กับอธิบดีกรมที่ดินเพื่อให้เพิกถอนโฉนดที่ออกมาไม่ถูกต้องนะคะก็จะมีการดำเนินการให้ถูกต้องค่ะทั้งหมดทั้งมวลทั้งเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลเรื่องของความขัดแย้งภายในหน่วยงานตรงนี้จะต้องมาดูแลให้มันถูกต้องค่ะ
0: ขอพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลใน

0: งหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นที

0: นุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
1: ยังอยู่ที่การประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะแล้วก็มีรายงานจากผู้สื่อข่าวเข้ามาเดี๋ยวนี้เลยนะคะบอกว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยค่ะและแต่งตั้งนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทนนะคะการยกย้ายครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีความขัดแย้งของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในจังหวัด

0: ภูเก็ตและมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต2รายที่มีปัญหาไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอื่นเมื่อช่วงเย็นวานนี้ค่ะขณะที่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้ชี้แจงกรณีที่มีข่าวว่าตนปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเรื่องคำสั่งยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดพื้นที่ภาคใต้5คนสืบเนื่องจากการแก้ปัญหาผู้มีอิทธิพลในแต่ละพื้นที่ค่ะยืนยันว่าไม่ได้ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์ข่าวที่ออกไปน่าจะคลาดเคลื่อนและไม่ถูกต้องตนเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยและช่วงเวลาดังกล่าวถึงเวลาการประชุมครม.แล้วนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็เดินขึ้นห้องประชุมไปแล้วด้วยก็ต้องขออนุญาตขึ้นไปร่วมการประชุมก่อนอย่างไรก็ตามการยกย้ายดังกล่าวก็เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ของทางราชการค่ะ
1: ค่ะนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะพูดถึงการประเมินความชัดเจนเรื่องเศรษฐกิจหลังสหรัฐและอิหร่านลงนามสันติภาพซึ่งขณะนี้ยังเร็วเกินไปที่จะฟันธงว่า GDP ของไทยนั้นปรับตัวสูงขึ้นหรือไม่เนื่องจากยังต้องดูอีกหลายปัจจัยขณะที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุถึงความจำเป็นที่ต้องเลื่อนหารือกับรัฐมนตรีเกษตรมาเลเซียเพื่อปลดล็อกการดังนั้นการนำเข้านะคะกุ้งไทย5สายพันธุ์จากที่วันพรุ่งนี้นะคะจะมีการหารือแต่ว่าทางมาเลเซียมีภารกิจค่ะทางนี้ก็บอกว่าถ้าหากมีความพร้อมก็จะมีการประสานกลับมาอีกครั้งสำหรับวาระสำคัญการประชุมครม.วันนี้นะคะก็มีกระทรวงพลังงานที่จะเสนอร่างสัญญาแบ่งปันผลผลิตและความตกลงที่เกี่ยวข้องพื้นที่พัฒนาร่วมไทยมาเลเซียกระทรวงต่างประเทศเสนอการหารือกับรัสเซียเป็นแผนหารือฉบับที่6นะคะระหว่างปี69ถึง73รวมทั้งขอความเห็นชอบเอกสารผลลัพธ์การประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษและจะมีการเสนอ2ผู้เชี่ยวชาญนะคะเป็นการเสนอชื่อเข้าร่วมกันตั้งคณะกรรมการประนอมตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสหลังการประชุมช่วงบ่ายนายกจะเดินทางไปร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยเตรียมใช้เวทีนี้ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความร่วมมือด้านต่างๆค่ะ
0: วันนี้นายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะพูดถึงความเชื่อมั่นของภาคอุตสาหกรรมไทยช่วงครึ่งปี2569นี้ว่าจะสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องแม้สถานการณ์ตะวันออกกลางจะยังเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อเศรษฐกิจโลกคาดว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม MPI และดัชนีมวลรวมภาคอุตสาหกรรม Industrial GDP ในช่วงครึ่งหลังของปีจะขยายตัวร้อยละ 1.5 ถึงร้อยละ 2ขณะที่ทั้งปีคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยร้อยละ1ถึงร้อยละ2เนื่องจากแรงสนับสนุนจากการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่การบริโภคภายในประเทศและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาครัฐโดยเฉพาะมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศไทยช่วยไทยพลัสที่มีระยะเวลาดำเนินการระหว่าง1มิถุนายนถึง30กันยายนนี้จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายและการบริโภคภายในประเทศทำให้ความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสินค้าอาหารและเครื่องดื่มและสินค้าเกษตรแปรรูปมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องส่งผลให้ภาคการผลิตมีกำลังผลิตสูงขึ้นเกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจช่วยพยุงการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมในช่วงครึ่งปีหลังได้อย่างมีนัยสำคัญรวมถึงความต้องการสินค้าอาหารในตลาดโลกที่ยังอยู่ในระดับสูงนะคะก็บอกว่าวิกฤตพลังงานครั้งนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่เร่งให้ภาคการผลิตไทยปรับตัวสู่เทคโนโลยีที่ทันสมัยและพลังงานสะอาดเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตในช่วงครึ่งปีหลังก็คือยานยนต์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงเทคโนโลยีดิจิทัล Data Center ที่ได้รับอานิสงส์จากการเติบโตของ AI ทั่วโลกค่ะแล้วก็ยังเป็นอุตสาหกรรมเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนและอุตสาหกรรมเหล็กที่มีศักยภาพเติบโตจากกระแสเศรษฐกิจสีเขียวด้วยนะคะซึ่งทางรัฐบาลก็จะมีมาตรการมาสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดแล้วก็ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในระยะยาวค่ะเราพักกันอีกสักครู่นึงค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่

0: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: มาดูผลบวกจากข่าวดีเรื่องของการดิวสันติภาพนะคะระหว่างสหรัฐแล้วก็อิหร่านนะคะส่งผลทำให้หุ้นไทยบวกต่อค่ะนายธนพงษ์เจริญวัฒนกิจนักกลยุทธ์นักการลงทุนบล.หยวนต้าบอกว่าภาพรวมตลาดหุ้นไทยดีขึ้นตั้งแต่เมื่อวานกลุ่มท่องเที่ยวโรงแรมสายการบินฟื้นตัวดีแนวโน้มตลาดหุ้นไทยวันนี้ยังบวกต่อคาดว่าแกว่งไซด์เวย์ในกรอบบวกลบ10จุดหลังจากนี้ยังมีอีกหลายประเด็นที่ต้องจับตานะคะไม่ว่าจะเป็นการประชุมเฟดในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกของเควินวอชประธานเฟดคนใหม่ซึ่งถูกจับตานะคะจะมีความเป็นเอกภาพมากน้อยแค่ไหนตรงนี้คนก็จับตาไปเนื่องจากถูกเลือกมาโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็การประเมินทิศทางราคาน้ำมันหลังจากนี้นะคะยังมองว่าเป็นไซด์เวย์ทูไซด์เวย์ดาวแต่หากวันศุกร์นี้จะมีการดีลสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็อาจจะส่งผลราคาน้ำมันดิบกลับขึ้นมาอีกในระยะถัดไปทิศทางราคาน้ำมันเป็นขาลงสงครามคงไม่ได้กลับมาที่จะทำให้น้ำมันตึงตัวมากด้านราคาทองคำในประเทศเมื่อช่วงเช้าร่วงลง300บาทตามราคาโกลด์สปอตจากการที่นักลงทุนเทขายเพื่อปรับฐานประกอบกับเงินบาทแข็งค่าอย่างไรก็ตามนะคะราคาโกลด์สปอตดีตัวขึ้นก็ทำให้ราคาทองไทยเคลื่อนไหวดีขึ้นค่ะ
2: ค่ะมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือกรณีของคดีหัวเลือกสว.ค่ะวันนี้นายณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกรรมการการเลือกตั้งก็ถูกถามนะคะความคืบหน้าคดีหัวเลือกสว.ที่นักวิชาการออกมาวิจารณ์ว่าสุดท้ายจะเอาผิดได้แค่20คนจาก229คนค่ะโดยประธานกกต.บอกว่าอยู่ระหว่างการพิจารณาค่ะขอปฏิเสธข้อมูลดังกล่าวยืนยันว่าการพิจารณานั้นไม่อึดอัดไม่ล่าช้าเป็นไปตามกรอบกฎหมายกำหนดย้ำว่าประชุมทุกวันจันทร์นะคะตอบเสร็จก็ได้ขึ้นลิฟต์ไปทันทีจากนั้นนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ก็ปฏิเสธที่จะตอบคำถามเหตุการณ์วันเลือกสว26มิถุนายน2567ที่นายภริศวัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านนำคลิปมาเปิดแล้วก็ปรากฏว่ามีกกต.เหมือนกับเดินเก็บโพยและเตือนผู้สมัครโดยทางนายแสวงบอกว่าทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวในวันเลือกสว.กกต.และศาลได้วินิจฉัยหมดแล้วค่ะผู้สื่อข่าวถามว่าโพยที่เดินเก็บในวันนั้นยังเก็บไว้หรือไม่และมีการเรียกประชุมทันทีหรือไม่ซึ่งนายแสวงก็ไม่ได้ตอบคำถามนี้นะคะโดยบอกว่ามีประชุมเวลา 10:00 น.ค่ะวันนี้ก็มีกิจกรรมของทางกกต.ที่จัดขึ้นนะคะก็เลยมีโอกาสได้พบทั้งประธานแล้วก็ทางเลขากกต.ค่ะขอพักกันสักครู่ค่ะข่าวภาค

ตำรวจสอบสวนกลางรวบช่างนัดซ้อโอสองผัวเมียเปิดเพจรับสร้างบ้านทิพย์นะคะมีการตุ๋นเหยื่อหลอกโอนเงินแล้วทิ้งงานนายณัฐนันท์หรือช่างนัดและนางสาวทิตาภาหรือซ้อโอถูกจับกลุ่มได้ที่บริเวณองค์การตลาดซอยสวนผักเขตตลิ่งชันกรุงเทพหลังกลุ่มผู้เสียหายจำนวนมากรวมตัวเข้าร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนกองปราบว่าถูกผู้ต้องหาทั้งสองค่ะซึ่งเป็นสามีภรรยากันหลอกลวงรับเหมาก่อสร้างต่อเติมบ้านมีพฤติการกระทำความผิดที่เป็นรูปแบบเดียวกันสร้างโปรไฟล์หรูดึงดูดด้วยของถูกนะคะช่างนัดเนี่ยมีการเปิดเพจ Facebook สาธารณะหลายเพจโพสต์ภาพผลงานสร้างบ้านแอบอ้างว่าเป็นของตนเองและยังโฆษณาว่ารับเหมาในราคาถูกมีประสบการณ์สูงไม่ทิ้งงานทำให้ประชาชนทั่วไปหลงเชื่อแล้วก็มีหน้าม้าออกมาช่วยเชียร์นะคะมีการเขียนเชียร์เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อทักไปสอบถามนัดหมายประเมินราคาซ้อโอผู้ต้องหาที่2ทำหน้าที่พูดจาโน้มน้าวหวานล้อมให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญของสามีแล้วก็นำโฟโต้บุ๊กนะคะภาพการก่อสร้างที่จัดฉากขึ้นมาโชว์เพื่อเร่งรัดให้ผู้เสียหายเซ็นสัญญาจากนั้นจัดฉากเริ่มงานก่อนเชิดเงินหนีเมื่อเหยื่อหลงเชื่อเอินเงินเข้าบัญชีค่าจ้างงวดแรกค่าวัสดุก่อสร้างผู้ต้องหาก็จะนำคนงาน 2-3 คนเข้าไปทุบรื้อหรือว่าลงเสาเข็มเพียงเล็กน้อยเพื่อตบตาให้เห็นว่ามีการเริ่มงานแล้วก็จะขอเบิกเงินงวดต่อไปจากนั้นก็จะเริ่มทิ้งงานแล้วค่ะบ่ายเบี่ยงไม่เข้าไซต์งานอ้างสารพัดปัญหาเหตุผลนะคะขั้นสุดท้ายนะคะมีการฟ้องปิดปากเหยื่อเมื่อมีผู้เสียหายรู้ตัวว่าถูกหลอกแล้วก็

0: นำเรื่องราวไปโพสต์เตือนภัยในกลุ่ม Facebook ช่างรับเหมาผู้ต้องหาทั้งสองกลับนำข้อความดังกล่าวไปฟ้องร้องคดีอาญาในข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาหวังใช้เป็นช่องทางกฎหมายปิดปากและประวิงเวลาไม่ให้ถูกดำเนินคดีเบื้องต้นผู้ต้องหาใช้สิทธิ์ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาทางกองบังคับการปราบปรามก็จึงฝากเตือนประชาชนค่ะที่กำลังมองหาช่างรับเหมาก่อสร้างหรือว่าต่อเติมบ้านอย่าหลงเชื่อแล้วก็ควรจะตรวจสอบประวัติให้ชัดเจนนะคะการจ่ายเงินค่างวดก็จ่ายตามความคืบหน้าของหน้างาน
1: มาดูความคืบหน้าคดีฆ่ายัดกล่องย่านดอนเมืองนะคะล่าสุดตำรวจสน.ดอนเมืองจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับคือนายสุภกรอายุ27ปีมือแทงและนายกฤตนัทอายุ24ปีรวมทั้งนายชยพลอายุ27ปีในคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและร่วมกันซ่อนเร้นอำพรางศพหลังจากที่ใช้มีดแทงนายชยสิทธิ์พ่อค้ากัญชาเสียชีวิตแล้วอำพรางศพด้วยการยัดใส่กล่องพลาสติกค่ะเช้าวันนี้ที่สน.ดอนเมืองนะคะทีมข่าวก็สังเกตพบว่าผู้ต้องหาทั้ง3คนนะคะก็ไม่มีอาการสลดยิ้มแย้มหัวเราะเริงร่าจากการสอบปากคำนายสุภกรมือแทงให้การว่าทำทุกอย่างคนเดียวทั้งฆ่าและซ่อนเร้นอำพรางศพโดยไม่มีใครให้การช่วยเหลือนายกฤตนัทให้การเช่นเดิมค่ะว่าไม่ได้ขโมยนาฬิกาของผู้เสียชีวิตไปแล้วก็นายชยพลให้การปฏิเสธในชั้นจับกลุ่มซึ่งพนักงานสอบสวนจะเร่งสอบปากคำให้แล้วเสร็จในวันนี้โดยเฉพาะประเด็นเรื่องทรัพย์สินและที่มาของอาวุธมีดว่าจงใจเอามาเพื่อก่อเหตุหรือไม่ขณะที่พนักงานสอบสวนยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การของผู้ต้องหามีรายงานว่าวันนี้พนักงานสอบสวนจะคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง3คนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพโดยคำนึงถึงความสมัครใจและความปลอดภัยของผู้ต้องหาเป็นหลักค่ะจากการตรวจสอบประวัติพบว่านายสุภกรเคยถูกดำเนินคดีลักทรัพย์ในสถานที่ราชการในพื้นที่สน.ดอนเมืองเมื่อปี2564ค่ะขณะนั้นผู้ต้องหาเป็นทหารเกณฑ์อยู่ในกองทัพอากาศส่วนนายกฤตนัทมีประวัติหนีการเกณฑ์ทหารนายชยพลไม่มีประวัติอาชญากรรมค่ะโดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่14มิถุนายนผู้เสียชีวิตได้มาแจ้งความว่านายกฤตนัทนะมาแจ้งความนายกฤตนัทว่าถูกขโมยนาฬิกาไปค่ะซึ่งคดีก็เริ่มจากตอน4ทุ่มวันที่14มิถุนายนมีการรับแจ้งเหตุนะคะว่ามีการทะเลาะวิวาทในบ้านหลังดังกล่าวค่ะพอตำรวจนำกำลังไปตรวจสอบไม่พบเหตุแต่ว่าตอนตีห้าวันที่15มิถุนายนญาติคนตายมาที่สน.ดอนเมืองแจ้งว่าไม่สามารถติดต่อนายชัยสิทธิ์น้องชายได้หลังจากมีพลเมืองดีแจ้งว่าได้ยินเสียงทะเลาะกันเสียงดังออกมาจากบ้านน้องเจ้าหน้าที่จึงกลับมาอีกครั้งไม่พบสิ่งผิดปกติหรือคนอยู่ในบ้านแต่ผู้แจ้งยืนยันว่ามีการทะเลาะกันจริงเจ้าหน้าที่จึงเดินตรวจรอบบ้านพบหยดเลือดที่ชั้นหนึ่งและพบว่าห้องนอนชั้น2เปิดแอร์ทิ้งไว้แต่ห้องถูกล็อกจากด้านในจึงช่วยกันพังประตูเข้าไปไม่พบสิ่งผิดปกติค่ะก็ช่วยกันค้นหาจนพบว่าเศษดินสร้อยคอตกอยู่ที่หน้าดินในกระบะนะคะคุ้ยหน้าดินพบกล่องพลาสติกสีฟ้าเปิดออกดูพบศพนายชยสิทธิ์ที่ถูกหมกอยู่ภายในนั้นนะคะก็มีบาดแผลตามร่างกายจากการสืบสวนก็ทราบว่าผู้ตายนั้นเป็นพ่อค้ากัญชาดัดแปลงชั้นบนของบ้านทำเป็นพื้นที่ปลูกกัญชาขายค่ะและหลังจากนั้นไม่นานตำรวจก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง3คนค่ะ
0: ค่ะมาที่ข่าวต่างประเทศนะคะมีอุบัติเหตุเครื่องบินทิ้งระเบิดของกองทัพอากาศสหรัฐประสบอุบัติเหตุตกไฟลุกท่วมลูกเรือและผู้ปฏิบัติงานบนเครื่องเสียชีวิตยกลำค่ะเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ B-52 Star Fortress B-52 นะคะของกองทัพอากาศสหรัฐพร้อมนักบินและบุคลากรประจำเครื่องรวม8นายเพิ่งจะบินขึ้นจากฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์สในทะเลทรายโมฮาเวทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียในช่วงก่อนเที่ยงวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อปฏิบัติภารกิจทดสอบบินตามปกติก่อนที่จะตกลงสู่พื้นดินอย่างรวดเร็วและระเบิดเป็นเพลิงลุกไหม้ที่บริเวณใกล้กับรันเวย์ภายในฐานทัพส่งผลให้เจ้าหน้าที่ประจำเครื่องทั้ง8นายเสียชีวิตยกลำประกอบด้วยบุคลากรทางทหารพนักงานรับเหมาของรัฐบาลบริษัทโบอิ้งยืนยันว่ามีพนักงานของบริษัท2คนอยู่บนเครื่องบินด้วยปกติแล้วเครื่องบิน B-52 จะใช้ลูกเรือปฏิบัติการเพียง5คนแต่เนื่องจากเป็นเที่ยวบินทดสอบจึงมีเจ้าหน้าที่เทคนิคขึ้นไปด้วยค่ะหลังอุบัติเหตุกองทัพอากาศสหรัฐสั่งระงับการบินและปิดน่านฟ้าชั่วคราวภายในฐานทัพอากาศเอ็ดเวิร์สพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บหลักฐานและตรวจสอบความเสียหายรวมถึงตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แน่ชัดซึ่งคาดว่าอาจจะต้องใช้เวลาดำเนินการนานหลายเดือนขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางการบินตั้งข้อสังเกตจากลักษณะการตกอย่างรวดเร็วหลังจากบินขึ้นไปคาดว่าอาจเกิดจากปัญหาการ

0: ควบคุมเครื่องยนต์ขัดข้องหรือระบบอุปกรณ์ตัวใหม่ที่กำลังทดสอบขัดข้องเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นอุบัติเหตุเครื่องบินทิ้งระเบิด B-52 ตกครั้งร้ายแรงที่สุดในรอบหลาย10ปีและเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เหตุการณ์เครื่องบิน B-52 ตกที่เกาะกวมในปี2016ซึ่งครั้งนั้นลูกเรือรอดชีวิตทั้งหมดค่ะ
1: ค่ะมาที่ผลการแข่งขันฟุตบอลโลกกันบ้างนะคะฟุตบอลโลก2026ค่ะก็มีหลายคู่ทีเดียวนะคะที่แอตแลนตาสเตเดียมค่ะเป็นนัดแรกของกลุ่ม H สเปนแชมป์โลกปี2010นะคะลงสนามพบกับเคปเวิร์ดจากทวีปแอฟริกาค่ะซึ่งมาเล่นฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรกนะคะสเปนก็บุกตลอดทั้งเกมเลยค่ะมีโอกาสยิง19ครั้งครองบอลถึง 74% แต่ก็ยิงไม่ผ่านมือของผู้รักษาประตูของคังเคปเวิร์ดนะคะคือโจซิม่าโบซินยาค่ะก็ทำไปถึง7เซฟนะคะแล้วก็คว้ารางวัล Man of the Match ในนัดนี้แล้วก็จบเสมอกันไป0ประตูต่อ0ค่ะโดยกุนซือของกระทิงดุนะคะบอกว่าก็ยอมรับนะคะทีมไม่สามารถคว้าผลการแข่งขันตามที่ต้องการได้รู้สึกผิดหวังนะคะก็รู้สึกอย่างนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเกมนี้จะเป็นงานยากเพราะว่าคู่แข่งลงไปตั้งรับลึกมีระเบียบวินัยแล้วก็มีสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งจนสร้างปัญหาให้กับสเปนตลอดทั้งเกมค่ะด้านวอซินยาผู้รักษาประตูจอมเก๋าวัย40ปีของทีมชาติเคปเวิร์ดก็เปิดเผยด้วยความปลื้มว่าการได้ลงแข่งกับสเปนซึ่งเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดของโลกและคว้าผลการแข่งขันที่ยอดเยี่ยมมาได้นะคะก็คือเสมอกันไป0ประตูต่อ0เป็นช่วงเวลาที่สร้างความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ยอมรับด้วยว่าเขาเนี่ยร้องไห้ออกมาด้วยนะคะคิดถึงปู่ย่าตายายที่เลี้ยงดูเขามาตั้งแต่เด็กปัจจุบันเสียชีวิตไปแล้วแล้วก็เสียดายที่มารดาไม่สามารถเดินทางมาชมการแข่งขันได้เพราะว่าไม่สามารถดำเนินการเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็ขั้นตอนการขอวีซ่าได้ทันค่ะอีกคู่ในกลุ่ม H นัดแรกนะคะที่ไมอามี่สเตเดียมซาอุดิอาระเบียพบกับอุรุกวัยค่ะซึ่งจบเกมนะคะก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1แต้มค่ะกลุ่ม G นัดแรกที่ซีแอตเทิลสเตเดียมเบลเยียมพบอียิปต์ค่ะซึ่งในการแข่งขันเกมนี้นะคะก็เสมอกันไป1ประตูต่อ1เช่นกันค่ะทางเควิดเดอบรอยจอมทัพทีมชาติเบลเยียมยืนยันว่า1คะแนนจากเกมเสมออียิปต์ก็ถือเป็นผลการแข่งขันที่ยุติธรรมนะคะไม่ได้มองว่าผลเสมอนัดนี้เป็นการเสีย2คะแนนหรือเป็นเพียงการได้มา1คะแนนเพราะว่าดูรูปเกมทั้งหมดแล้วก็ถือว่าเขาก็เหมาะสมแล้วนะคะอียิปต์ทำได้ดีกว่าเล็กน้อยในครึ่งแรกนะคะส่วนทางเบลเยียมก็สามารถแก้สถานการณ์ได้ดีในครึ่งหลังกลุ่ม G อีกคู่ที่ลอสแองเจลิสสเตเดียมอิหร่านพบนิวซีแลนด์นะคะนิวซีแลนด์ขึ้นนำไป1ประตูต่อ0แต่ว่าอิหร่านก็มาตีเสมอได้1ประตูต่อ1จากนั้นคนเดิมค่ะเอลิจาจัสนะคะก็ยิงขึ้นนำไปอีกนะคะให้กับนิวซีแลนด์เป็น2ต่อ1แต่สุดท้ายอิหร่านตีเสมอได้ในนาทีที่64จบกันไปที่2ประตูต่อ2ค่ะสวัสดีค่ะ
2: เมใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: Mcot Radio Network เสนอรายการปักใต้บ้านเราโดยอสมทสุร

0: รายการปักใต้บ้านเรานำข่าวสารทั่วภาคใต้ที่เรารวมมาเล่าในสไตล์เป็นกันเองพบกับดีเจอสมทสายใต้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์12:30 น.ถึง13:00 น.ท่านสามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟังปักใต้บ้านเรา
1: ปักใต้บ้านเรา
0: ปักใต้บ้านเรา
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการปักใต้บ้านเราค่ะวันนี้พบกันกับวันอังคารที่16มิถุนายนนะคะ2569ค่ะยังคงอยู่กับเราสองคนนะคะจากทีมงานสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีดีเจกระเพาค่ะ
2: ดีเจสายหมอค่ะ
1: ค่ะวันนี้วันที่16วันรวยนะคะน้องหมอก
2: วันรวยใช่ค่ะ
1: พี่กระเพาก็แอบซื้อไว้บ้างแล้วเหมือนกันนะคะ
2: ทุกงวด
1: ท
2: ุ
1: กงวดนะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ลุ้นทุกงวดนะคะรู้ว่าไม่ค่อยมีโชคด้านนี้แต่ก็ลุ้นทุกงวดนะคะเผื่อจะโชคดีกับเขาบ้างวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะได้มีโชคมีลาบกันทุกคนแต่มื้อเที่ยงนี้กินลาบก่อน
2: กินลาบจะกินได้ก่อน
1: ใช่ค่ะก็ขอให้ FC นะคะแฟนรายการของอสมททั่วภาคใต้เลยรวยๆเฮงๆนะคะมีโชครับทรัพย์กันเนาะไม่ว่าจะเป็นรางวัลเลขท้าย2ตัวนะคะ3ตัวหน้า3ตัวหลังไม่ว่าจะถูกรางวัลเล็กน้อยใหญ่นะคะก็ถือว่าเป็นคนโชคดีนะคนถูกหวยเนี่ย
2: ค่ะ
1: ไม่ได้ถูกกันง่ายๆเลยนะ
2: ใช่
1: ซื้อทุกเลขก็ขอให้ออกทุกเลขที่ซื้อเลยนะคะวันนี้ค่ะกลับมากับข่าวสารเยอะแยะมากมายในพื้นที่ภาคใต้ของเรานะคะทักทายไปถึงคุณผู้ฟังค่ะที่ติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้ด้วยแล้วก็รับชมผ่านทางเพจ Facebook ของอสมทสุราษฎร์ธานีแล้วก็อสมทที่ท่านรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะคะรายการดีๆแบบนี้ค่ะผลิตโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะน้องหมอกทักทาย FC ที่น่ารักของเราสักนิดนึงค่ะ
2: ทักทายพี่เดือนดุษฎีด้วยนะคะพี่เดือนคนสวยทักทายมาจากคลองสวนค่ะสวัสดีพี่เตด้วยนะคะอยู่บ้านนาเดิมทักทายเข้ามาในช่วงเที่ยงแบบนี้เหมือนกันค่ะ
1: พอพูดถึงบ้านนาเดิมพี่กะเพรานึกขึ้นได้เหมือนจะมีข่าวแวบๆเมื่อวานนี้ไหมคะน้องเตขาเหตุเกิดที่ร้านคาราโอเกะน้องหมอ
2: ใช่
1: ได้ดูข่าวไหม
2: ดูค่ะชื
1: ่
2: อยิ้มหวานคาราโอเกะ
1: ยิ้มหวานคาราโอเกะแหมชื่อคาราโอเกะยิ้มหวานคาราโอเกะน้องเตเคยไปหรือเปล่าแล้วเป็นเหตุการณ์ที่แบบเกิดเหตุการณ์ทะเลาะกันใช่ไหมคะยิงกัน
2: ทะเลาะวิวาทใช่
1: ยิงกันใช่ไหม
2: ยิงกัน
1: เสียชีวิตไหม
2: เสียชีวิตค่ะ
1: จริงหรอเสียชีวิตที่เกิดเหตุเลยเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะพี่กะเพราเห็นข่าวแว๊บๆแหละว่าเหตุเกิดร้านคาราโอเกะที่อำเภอบ้านนาเดิมสุราษฎร์แต่ก็ไม่ได้ตามข่าวละเอียดมันเป็นเรื่องอะไรอ่ะพอทราบไหมคะ
2: หึงหวง
1: หึงหวงอีกแล้ว
2: ใช่หึงหวงอีกแล้วค่ะ
1: อ๋อมันเป็นยังไงเอ่ยเหมือนกับผู้หญิงไปร้องเพลงอย่างนั้นหรอ
2: ไม่ใช่ผู้หญิงอ่ะเป็นเจ้าของคาราโอเกะ
1: อ๋อเป็นเจ้าของร้าน
2: แล้วก็เหมือนแบบ
1: มีลูกค้ามาผัวพัน
2: ใช่ค่ะอาจจะแบบเลิกรากันไม่ขาดแล้วก็แอบไปมีอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เกิดปมหึงหวงกันขึ้นมาอารมณ์ร้อนไปหน่อยก็ใช้นั่นแหละค่ะปืนยิงเสียชีวิต
1: แล้วสรุปว่าฝั่งไหนเสียชีวิต
2: ฝั่งที่เป็นกิ๊ก
1: อ๋อผู้ชายที่มาติดพันใหม่
2: ใช
1: ่ค่ะเสียชีวิตโอเคขอแสดงความเสียใจนะคะกับเหตุการณ์นี้เนาะ
2: หึงหวงนี่น่ากลัวนะ
1: ใช่
2: บางคน
1: บางคนเนี่ยหึงชนิดที่แบบว่าที่เขาบอกกันนะคะว่าหมาแมวเดินผ่านยังไม่ได้เลยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: อันนั้นคือแบบเคสหนักมากนะคะหนักมากอยู่แบบนั้นก็อยู่ไม่ได้นะพี่ก็เพราะว่ามันอึดอัด
2: ค่ะ
1: นะคะผู้หญิงเขาก็อึดอัดอะมันต้องมีความพอดีนะคะต้องมีความพอดีอ่ะแล้วก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะในส่วนของอำเภอบ้านนาเดิมที่สุราษฎร์ธานีค่ะวันนี้ข่าวสารมาเริ่มกันที่สุราษฎร์ธานีของเรานะคะเช่นเคยค่ะสุราษฎร์ธานีค่ะโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญและมอบเข็มตราพระราชลัญจกร นะคะประจำปีการศึกษา2569ค่ะซึ่งก็กำหนดจัดงานสำคัญนะคะในวันนี้ค่ะซึ่งก็จะเป็นงานที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆปีนะคะน้องหมอ
2: ค่ะ
1: ก็เนื่องจากที่ได้มีการเปิดภาคการศึกษาใหม่นะคะของน้องๆระดับชั้นปีที่1นะคะ
2: ค
1: ่ะที่กำลังจะเข้าศึกษาในปีการศึกษานี้นะคะทางมหาวิทยาลัยก็จัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ทุกๆปีค่ะกิจกรรมมีขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วค่ะนั่นก็คือการตักบาตรข้าว

0: ศาสตร์อาหารแห้งของนักเรียนชั้นปีที่1นะคะที่บริเวณหน้าหอพุทธโสธรค่ะและมีพิธีเจิมมงคลแก่ผู้นำนักศึกษาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัฒนารัตนพรหมอธิบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนะคะอธิการบดีค่ะซึ่งเป็นประธานในพิธีนะคะเจิมมงคลแก่ผู้นำนักศึกษาณอาคารสำนักงานอธิการบดีหลังจากนั้นค่ะมีพิธีเคลื่อนขบวนอัญเชิญตราพระราชลัญจกรนะคะตั้งขบวนณสนามกีฬากลางและเริ่มเคลื่อนขบวนนำนักศึกษาเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมกันณบริเวณถนนหน้าคารุศาสตร์ค่ะสำหรับพิธีมอบเข็มตราพระราชลัญจกรนะคะของนักศึกษาเข้ารับมอบเข็มจากคณาจารย์ค่ะนักศึกษาก็มีการนำกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณตนนะคะซึ่งเข็มเนี่ยเป็นเข็มที่เป็นสัญลักษณ์นะคะของราชภัฏค่ะที่ต้องติดหน้าอกเสื้อน้องหมอกเหมือนกับมหาวิทยาลัยทุกที่นะคะเขาก็จะมีเข็มที่เป็นตราสัญลักษณ์นะคะของแต่ละมหาวิทยาลัยส่วนของราชภัฏค่ะก็จะเป็นเข็มตราพระราชลัญจกรนะคะซึ่งนักศึกษาที่เข้าเรียนใหม่ในชั้นปีที่1ก็จะต้องทำพิธีรับมอบนั่นเองค่ะและในช่วงค่ำวันนี้นะคะจะมีพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรนะคะจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ค่ะณสนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะนี่ก็คือกิจกรรมที่จัดขึ้นในราชภัฏสุราษฎร์ธานีในวันนี้นะคะก็ถือว่าราชภัฏเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยของของแผ่นดินเนาะ
1: ค่ะ
0: ที่เปิดโอกาสนะคะให้กับน้องๆเยาวชนเนี่ยได้มีโอกาสศึกษาใกล้บ้านแล้วก็ราชภัฏสุราษฎร์ธานีเนี่ยน้องหมอกวันก่อนที่เราไปอบรม AI กันเนาะ
1: ค
0: ่ะการเรียนการสอนของเขาอุปกรณ์ต่างๆคือเพียบพร้อมมากๆเลยนะคะในการรองรับนักศึกษาเนี่ยจากทั่วประเทศเลยนะคะปีนี้เท่าที่ฟังฝ่ายสื่อสารองค์กรนะโดยพี่พึ่งแจ้งว่าราชภัฏสุราษฎร์ธานีเนี่ยปีนี้มีนักศึกษาที่มาเรียนเนี่ยเยอะมากๆนะคะแล้วก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ถือว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยตอนนี
1: ้
0: นะคะที่เป็นเป้าหมายของน้องๆที่อยากจะมาเรียนนะคะในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนั่นเองค่ะนะก็ขอต้อนรับนะคะน้องๆเฟรชชี่เนาะ
1: เฟรชชี่
0: เฟรชชี่ใช่เดี๋ยวก็จะมีการรับน้องปี1กันนะคะทุกๆมหาวิทยาลัยเลยค่ะอ่ะนี่ก็คือข่าวสารที่หยิบมาฝากกันในช่วงแรกค่ะ
2: ภาคใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาเล่าสไตล์เป็นกันเองกับดีเจออซ่อมาทอสายตาย
3: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุออซ่อมาทอที่ทานรับฟังภาคใต้บ้านเรา
0: ค่ะวันนี้มีข่าวสารจากหลายพื้นที่เลยนะคะไปต่อกันที่น้องหมอกเลยดีกว่าค่ะ
1: เดี๋ยวพาคุณผู้ฟังทุกคนลงไปใต้สุดเลยที่จังหวัดยะลานะคะวันนี้มีข่าวจากจังหวัดยะลามาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยค่ะเมื่อวันนี้วันที่15มิถุนายน2569นะคะณห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติค่ะอาคารเฉลิมพระเกียรติศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดยะลานายจรัสบำรุงเสน่ห์นะคะผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมพบปะพูดคุยให้กำลังใจและส่งผู้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งชมรมผู้สูงอายุจังหวัดยะลาค่ะโดยมีการเดินทางไปศึกษาดูงานภายในพื้นที่อำเภอเพทาจังหวัดสงขลาเทศบาลนครสงขลาโดยมีคณะกรรมการสมาคมผู้สูงอายุสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเครือข่ายสาขาสมาคมผู้สูงอายุจังหวัดยะลาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน50คนด้วยกันค่ะนายจรัสนะคะได้กล่าวว่าผู้สูงอายุเนี่ยถือเป็นกำลังสำคัญของสังคมที่เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์และภูมิปัญญาการส่งเสริมให้ชมรมผู้สูงอายุมีความแข็งแกร่งนะคะมีความเข้มแข็งมากขึ้นจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุสร้างพื้นที่แห่งการเรียนรู้การมีส่วนร่วมและการดูแลซึ่งกันและกันในชุมชนค่ะ พร้อมทั้งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนสำหรับโครงการนี้นะคะเป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งชมรมผู้สูงอายุจังหวัดยะลาจัดขึ้นระหว่างวันที่15ถึงวันที่16มิถุนายน2569ค่ะมีวัตถุ

0: สงค์หลักๆเลยนะคะเพื่อส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากองค์กรต้นแบบที่ประสบความสำเร็จด้านการพัฒนานะคะเป็นการพัฒนาของผู้สูงอายุด้วยกันตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีสัมพันธ์อันดีและสร้างแรงบันดาลใจในการนำองค์กรนะคะนำองค์ความรู้ต่างๆเนี่ยได้รับเนี่ยไปประยุกต์ใช้แล้วก็พัฒนาชมรมและชุมชนของตัวเองด้วยค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะผู้เข้าร่วมโครงการได้เดินทางไปศึกษาดูงานชมรมผู้สูงอายุต้นแบบเข้มแข็งได้แก่ชมรมผู้สูงอายุเกาะสะบ้าอำเภอเพทาจังหวัดสงขลาและชมรมผู้สูงอายุ56เทศบาลนครสงขลาเพื่อเรียนรู้แนวทางในการบริหารจัดการการจัดกิจกรรมและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างเป็นรูปธรรมค่ะภายหลังนะคะก็มีการศึกษาดูงานแล้วก็มีการประชุมระดมความคิดสรุปบทเรียนและรวบรวมข้อเสนอแนะที่สามารถนำมาปรับใช้ในพื้นที่เพื่อพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของชมรมผู้สูงอายุจังหวัดยะลาให้มีความเข้มแข็งสามารถตอบสนองความต้องการของผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนำไปสู่การส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจและการเรียนรู้ตลอดชีวิตของผู้สูงอายุด้วยค่ะ
1: ค่ะพอพูดถึงผู้สูงอายุเนี่ยต้องยอมรับจริงๆว่าไทยเราตอนนี้เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มรูปแบบแล้วนะคะเราก็เมื่อวานนี้เรามีโอกาสนั่งคุยกันค่ะว่าเราอยากจะกิจกรรมนะคะเกี่ยวกับผู้สูงอายุเหมือนกัน
0: ค
1: ่ะ อยากจะคืนความสุขให้กับผู้สูงอายุนะคะมาดูกันที่จังหวัดสงขลากันบ้างค่ะคุณผู้ฟังค่ะจังหวัดสงขลาค่ะฉลองเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโกท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะคะนำทีมเปิดงานรากเหง้าเล่ารถค่ะมัสยิดบ้านบนโชว์อัตลักษณ์วัฒนธรรมอาหารมุสลิมสู่สากล นะคะโอ้โหน่าสนใจมากๆเดี๋ยวไปติดตามข่าวนี้จากพี่ดีเจแจ็คลักษณ์ไหนอสมทจังหวัดสงขลากันค่ะ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการฉลองเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโกเปิดงานรากเหง้าเล่ารถมัสยิดบ้านบนโชว์อัตลักษณ์วัฒนธรรมอาหารมุสลิมสู่สากลนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายรอมฎอนฮาญีอาแวร์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดและร่วมพบปะพี่น้องประชาชนในงานนิทรรศการอาหารครั้งใหญ่ภายใต้ชื่อรากเหง้าเล่ารสสำรวจต้นขั้วเครื่องเทศสู่สำรับอาหารมุสลิมบ้านบนณตลาดชุมชนมัสยิดบ้านบนถนนพัทลุงอำเภอเมืองสงขลาโดยมีนายกเทศมนตรีนครสงขลาวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งการจัดงานในครั้งนี้มัสยิดอุศาสนะอิสลามหรือมัสยิดบ้านบนได้จับมือร่วมกันกับกลุ่มนักสร้างสรรค์ย่านบ้านบนเมืองเก่าสงขลาบริษัทเชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิตจำกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและภาคีเครือข่ายสำคัญเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสสำคัญที่จังหวัดสงขลาได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกให้เป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ด้านวิทยาการอาหารอีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่เอกลักษณ์อันโดดเด่นของวัฒนธรรมอาหารมุสลิมในย่านเมืองเก่าสงขลาโดยมุ่งเน้นการสืบค้นที่มาของวัตถุดิบต้นกำเนิดและสร้างประสบการณ์ร่วมผ่านสำรับอาหารเพื่อที่จะให้ผู้เข้าชมได้เห็นคุณค่าความเชื่อมโยงที่ลึกซึ้งระหว่างผู้ผลิตวัตถุดิบและวิถีชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์ของชาวบ้านบ้านบนบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคักมีการจัดแสดงนิทรรศการโต๊ะอาหารการรวบรวมเมนูเด่นทั้งของคาวของหวานและเครื่องดื่มสูตรโบราณของชุมชนบ้านบนพร้อมเปิดวงสนทนาเสวนาแลกเปลี่ยนเรื่องราววัฒนธรรมอาหารเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้สู่สาธารณะซึ่งได้รับความสนใจจากแขกผู้มีเกียรติและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมชิมอาหารรสเลิศและสัมผัสเสน่ห์วิถีชุมชนเมืองเก่าสงขลาอย่างเป็นกันเองลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
3: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
4: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟัง
3: ปักใต้บ้านเรา
1: เอ๊มี FC ทักทายมาบอกว่าไม่เห็นน้องหมอกหลายวันเลยคิดถึงแล้วอ่ะน้องหมอกก็อยู่
0: จัดรายการทุกวันอาจจะไม่ได้เปิดกล้องหรือเปล่า
1: น่าจะไม่ได้เปิดกล้องนะช่วงนี้เก็บเนื้อเก็บตัว

0: จะจัดรายการทุกวัน
1: นี่ไงตีเดือนทักมาว่าไม่เห็นหนองมอกเลยหลายวันคิดถึงวะพี่ติ๊กน้ำส้มนี่แหละนะคะพี่ติ๊กน้ำส้มเห็นบอกว่าเดี๋ยวตอนบ่ายนี้จะเข้ามาในเมืองนะจ๊ะขับขี่ปลอดภัยนะจ๊ะพี่ติ๊กจ๋าคนสวยจากกาญจนดิษฐ์ค่ะขอบคุณนะ

0: ฝากประชาสัมพันธ์เป็นกรณีพิเศษก็ยินดีมากๆเลยนะคะสามารถส่งข่าวมาได้เช่นเดียวกันนะสภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะจังหวัดไหนส่งข่าวมาได้สุราษฎร์เราร้อน 2-3 วันแล้วน้องหมอก
1: ใช่ค่ะ
0: ร้อนมากเขาไก่ล้างตัว
1: เขาร้อนแล้วร้อนเลย
0: ร้อนจริงๆนะคะร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนจริงๆเหมือนไก่ย่างถูกเผาเลย อากาศร้อนมากๆเลยค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็คนเนี่ยเป็นหวัดไม่สบายกันได้ง่ายมากๆเราสองคนก็อาการ
1: มีอาการเหมือนก
0: ัน อาการไม่ค่อยเข้าท่านะคะระคายเคืองค
1: อ
0: รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังมากันที่ชุมพรสักหน่อยค่ะชุมพรเนี่ยช่วงนี้พอพูดถึงเรื่องของชุมพรเนี่ยนึกถึงอะไรคะพูดนึกถึงชุมพรละ
1: ทุเรียน
0: แสดงว่ารู้จริงนะคะ ช่วงนี้ชุมพรทุเรียนเยอะมากนะคะผลไม้เริ่มออกเยอะมากสุราษฎร์ก็เยอะมากนะคะน้องหมอ
1: ก
0: ทุเรียนทุกสายพันธุ์เลยตอนนี้ออกมาขายกันเยอะมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยที่ชุมพรก็จะมีการจัดงานวันทุเรียนด้วยนะคะ ของเยอะแยะมากมายเลยเนี่ยล้งก็เยอะเนาะลงทุเรียนที่ชุมพรเยอะมากๆเลยแต่ข่าวต่อไปที่จะมานำเสนอเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับทุเรียนนะคะ พอพูดถึงทุเรียนแล้วน้ำลายไหล จังหวัดชุมพรค่ะเมื่อวานนี้นะคะ15มิถุนายนค่ะ2569นายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมติดตามดูแลนักเรียนทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารนะคะรุ่นที่16ถึง17ค่ะไตรมาสที่3ประจำปี2569นะคะที่โรงเรียนเมืองหลังสวนค่ะวิทยาลัยการอาชีพหลังสวนนะโรงเรียนทุ่งตะโกวิทยาโรงเรียนสวีวิทยารวมทั้งสิ้น4รายค่ะซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะคณะกรรมการก็ได้ติดตามผลด้านการเรียนความประพฤติแล้วก็การใช้จ่ายเงินทุนพระราชทานพร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคต่างๆเพื่อวางแนวทางช่วยเหลือเหล่านักเรียนทุนให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมซึ่งโอกาสนี้ค่ะทางด้านเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรก็ได้มีการมอบถุงยางชีพให้แก่นักเรียนทุนพระราชทานทุกคนด้วยเพื่อเป็นการสร้างขวัญบรรเทาภาระค่าครองชีพแล้วก็เป็นกำลังใจในการมุ่งมั่นศึกษาเล่าเรียนในระดับที่สูงต่อไปค่ะในส่วนของการดำเนินงานครั้งนี้นะคะก็เป็นไปตามระเบียบของมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานที่กำหนดให้ทุกภาคส่วนเนี่ยร่วมดูแลนักเรียนทุนอย่างใกล้ชิดโดยสถานศึกษาก็ได้มีการจัดให้มีครูที่ปรึกษาดูแลอย่างเป็นระบบค่ะเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนะคะได้ปฏิบัติตน3หลักเกณฑ์3ด้านหลักนะคะซึ่งประกอบไปด้วยระเบียบวินัยความรับผิดชอบต่อหน้าที่แล้วก็มีจิตอาสาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมและจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ด้านการเรียนก็ต้องมุ่งมั่นศึกษาต่อระดับปริญญาตรีนะคะโดยระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก็ต้องรักษาผลคะแนนให้ไม่ต่ำกว่า 3.00 ค่ะส่วนด้านการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทานนะคะก็ต้องใช้จ่ายอย่างมีวินัยแล้วก็รู้คุณค่าพร้อมจัดทำรายงานผลการเรียนความประพฤตินะคะส่งในทุกภาคเรียนด้วยค่ะแล้วก็ในส่วนของทางมูลนิธิเองนะคะก็ยังมีแนวโน้มค่ะมีแนวทางในการต่อยอดเพื่อที่จะสร้างความมั่นคงในอนาคตให้กับนักเรียนทุนนะคะผ่านทุนเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนะคะด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทเนี่ยทั้งในแล้วก็ต่างประเทศอีกปีละ10ทุนด้วยซึ่งก็เริ่มมาตั้งแต่ปี2564แล้วนะคะโดยเมื่อสอบผ่านก็จะได้รับการบรรจุเข้ารับราชการพลเรือนเป็นเวลา2ปีก่อนที่จะเดินทางไปศึกษาต่อแล้วก็กลับมาปฏิบัติราชการคืนถิ่นในภูมิภาคของตัวเองต่อไปนะคะก็ถือโอกาสนี้ขอแสดงความยินดีนะคะกับน้องๆในจังหวัดชุมพรค่ะที่ได้รับทุนการศึกษาเป็นโอกาสที่ดีทางการศึกษาในครั้งนี้นะคะก็ขอให้น้องๆเนี่ยได้หยิบใช้โอกาสในครั้งนี้นะคะเพื่อต่อยอดอนาคตของตัวเองในวันข้างหน้านะคะอย่างดีที่สุดค่ะ
2: ไปไหน
3: ไปตาย
2: ไปมาไปไหนนะ
3: ไปปักใต้บ้านเรา
4: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
2: เล่สวยน้ำตกภูเขา

0: มากันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชกันต่อเลยนะคะคุณผู้ฟังที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเช่นเดียวกันเลยเราพูดถึงชุมพรเมื่อกี้นี้เป็นทุเรียนนะคะพี่กระเพรา
1: ใช่ค่ะที่นครมีอะไรเอ่ย
0: ที่นครก็มีทุเรียนเหมือนกันนะคะ
1: อ๋อทุเรียนเหมือนกัน
0: ใช่
1: ปลูกเป็นวงกว้างมากๆเลยนะ
0: ใช่
1: แล้วปีนี้ทุเรียนออกเยอะมาก
0: ค่ะที่จังหวัดนครนะคะก็มีการเชิญร่วมงานนะคะเป็นการเปิดฤดูกาลเก็บเกี่ยวทุเรียนนครศรีธรรมราช2569ค่ะพร้อมกับประชาสัมพันธ์ทุเรียนต้นน้ำตาปีอำเภอพิบูลค่ะสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็คุณภาพผลผลิตสู่ตลาดนั่นเองนะคะนายสมชายลีลาน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครค่ะเปิดเผยว่าจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมจัดงานเปิดฤดูกาลเก็บเกี่ยวทุเรียนนครศรีธรรมราชและประชาสัมพันธ์ทุเรียนต้นน้ำตาปีอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะในวันศุกร์ที่19มิถุนายน2569เวลา 12:00 น.ณสวนทุเรียนนายภูชิตศรีพัฒน์กลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนตำบลกระทูลอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเพื่อประชาสัมพันธ์การเริ่มต้นฤดูการเก็บเกี่ยวทุเรียนคุณภาพของจังหวัดและสร้างการรับรู้แก่เกษตรกรผู้ประกอบการผู้บริโภคและส่งเสริมภาพลักษณ์แหล่งผลิตทุเรียนคุณภาพของภาคใต้ค่ะซึ่งการจัดงานครั้งนี้นะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์การเริ่มต้นฤดูการเก็บเกี่ยวทุเรียนของจังหวัดนครศรีธรรมราชสร้างความเชื่อมั่นด้านคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตแก่ผู้บริโภคค่ะตลอดจนรณรงค์ให้เกษตรกรตัดทุเรียนแก่ตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อป้องกันปัญหาทุเรียนอ่อนออกสู่ตลาดค่ะอันจะส่งผลดีนะคะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีสร้างความน่าเชื่อถือของทุเรียนนครศรีธรรมราชในระยะยาวอีกด้วยและนอกจากนี้ค่ะยังมีการประชาสัมพันธ์ทุเรียนต้นน้ำตาปีซึ่งเป็นผลผลิตสำคัญของอำเภอพิปูนเลยค่ะให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะพร้อมกับยกระดับมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ทั้งนี้จังหวัดนครศรีธรรมราชได้เชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและส่งเสริมผลผลิตทุเรียนคุณภาพของจังหวัดนครศรีธรรมราชให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศต่อไปค่ะ
1: ค่ะโอ้โหเห็นทุเรียนแล้วแบบอยากกิน
0: ใช่แล้วลูกสวยมากๆ
1: ใช่
0: อำเภอพิปูนเคยไปเที่ยวไหมคะ
1: ค่ะพี่กระเพาไม่เคยไป
0: ยังไม่เคยไป
1: ใช่ไม่เคยไป
0: ชายบอกเคยไปแล้ว
1: ค่ะ
0: นะคะสวยนอกจากทุเรียนอร่อยแล้ววิว
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติดีใช่ค่ะ
1: ที่นครเนี่ยแบบเป็นแหล่งธรรมชาติเลยนะธรรมชาติแบบเหมือนกับที่ไหนนะลานสกาเหรอคะ
0: ลานสกา
1: แหล่งที่อากาศดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: น่าไปมากพี่กระเพาก็ไม่เคยไปนะ
0: ต้องไปเที่ยวนะคะ
1: เคยไปที่อำเภอช้างกลางรู้สึกตอนนั้นไปงานแต่งงานนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยอีกหนึ่งงานค่ะอีกหนึ่งงานอันนี้พาไปเที่ยวเหมือนกันไปเที่ยวเกาะพังงานกันบ้างย้อนกลับมาที่สุราษฎร์ธานีที่เกาะพังงานเนี่ยมีงานดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นนะปลายเดือนมิถุนายนนี้ค่ะน้องหมอกน่าไปมากน้องหมอกน่าจะไปมากอ่ะเป็นงานแสงสีเสียง
0: น่าจะไป
1: น่าไป คืออยากให้ทุกคนได้มีโอกาสไปเที่ยวนะคะ เผื่อใครแบบมีแพลนอยู่ในหัวแล้วว่าอยากไปเที่ยวเกาะพังงานในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์อะไรอย่างนี้เนาะยังไงก็พยายามแบบหาวันไปให้ตรงกับช่วงวันที่26ถึง28นะ
0: ค่ะ
1: 26ไปวันศุกร์เสาร์อาทิตย์แต่ถ้าใครอยู่กรุงเทพไม่ต้องก็ได้นะคะเพราะกรุงเทพจะมีเลือกตั้งผู้ว่าวันอาทิตย์ที่28งั้นเชิญชวนพี่น้องชาวใต้ก่อนแล้วกันนะคะไปเที่ยวงานนี้กันงานนี้ค่ะใช้ชื่อว่ามหัศจรรย์ดนตรีแสงสีหมู่เกาะทะเลใต้นะคะมหัศจรรย์แห่งท้องทะเลใต้ค่ะจะเริ่มขึ้นในวันที่26ถึง28มิถุนายน3วันเต็มๆนะบริเวณลานอเนกประสงค์ท้องศาลาอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะมีกิจกรรมแสงสีเสียงความงดงามของหมู่เกาะทะเลใต้เยอะแยะมากมายนะคะที่จะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ไปสัมผัสในเรื่องของการท่องเที่ยววัฒนธรรมความบันเทิงในรูปแบบที่ไม่ควรพลาดเลยค่ะมีการแสดงดนตรีสุดพิเศษนะคะตื่นตาตื่นใจกับการแสดงแสงสีสุดอลังการสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งหมู่เกาะทะเลใต้เช็คอินถ่ายภาพสวยๆนะคะแล้วก็มีกิจกรรมอื่นๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะนะงานนี้ก็ฝากมาเชิญชวนนะคะโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นแม่งานในการจัดงานครั้งนี้นะคะอย่างที่บอกไปว่าถ้ามีแผนจะไปเที่ยวพอดีก็ให้เลือกวันไปให้ตรงกับงานนี้เนา
0: ะ
1: จะได้แบบมีโอกาสไปเที่ยวทำกิจกรรมสนุกๆกันแล้วก็ได้ดูคอนเสิร์ตฟรีด้วยค่ะ20 16ถึง28มิถุนายนค่ะ
0: ค่ะ
2: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
3: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟัง
2: ปักใต้บ้านเรา
1: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะกับรายการปักใต้บ้านเราค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะอย่างที่บอกไปนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังมีข่าวสารที่สำคัญในพื้นที่แล้วก็คิดว่าเป็นประโยชน์ อยากจะให้พี่น้องชาวใต้เนี่ยได้รับทราบก็สามารถฝากข่าวประชาสัมพันธ์มาได้เลยนะคะทุกๆช่องทางที่ท่านรับฟังอสมทเครือข่ายทั่วภาคใต้ค่ะหรือสนใจลงโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะผ่านทางสื่อวิทยุอสมทไม่ว่าจะเป็นสุราษฎร์ธานีหรือว่าจังหวัดอื่นๆทั่วภาคใต้ที่ท่านรับฟังอยู่ตอนนี้สามารถนะคะแจ้งได้เลยนะคะเพราะว่าเรามีการโฆษณาประชาสัมพันธ์เนี่ยหลายรูปแบบนะคะน้องหมอท
0: ั้
1: งในส่วนของวิทยุนะคะรูปแบบของประชาสัมพันธ์หรือว่าจะเป็นโพสต์ลงหน้าเพจ Facebook ของแต่ละสถานีซึ่งก็มีผู้ติดตามเยอะแยะมากมายหรือจะเป็นช่องทาง TikTok นะคะก็สามารถติดต่อได้ค่ะให้กับทีมงานอสมทแต่ละพื้นที่ได้วางแผนสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้กับท่านได้เลยนะคะติดต่อได้เลยค่ะพี่สมชัยสวัสดีค่ะเวลาของเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรับชมรายการค่ะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่นะคะกับรายการปักใต้บ้านเราวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
4: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
5: M-Call News. ขณะนี้เวลา 13:00 น.
6: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองอนุทินเผยเตรียมหารือทวิภาคีไทยรัสเซียเพิ่มออเดอร์การลงทุนในไทย18มิถุนายนนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมครม.ว่าในการประชุมวันนี้มีวาระเกี่ยวกับแผนการเจรจาในการเดินทางไปประชุมอาเซียนรัสเซียซึ่งจะมีการพูดคุยทางด้านการเกษตรอุตสาหกรรมการลงทุนเราก็ซื้อสินค้าของเขามากมายและต้องการให้เพิ่มออเดอร์การจัดซื้อจากไทยให้มากขึ้นซึ่งเป็นโอกาสที่ดีโดยวันที่18มิถุนายนในช่วงเย็นจะมีการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียที่เมืองคาซานเพื่อจะนำประเด็นทั้งหลายไปหารือรวมถึงเรื่องพลังงานด้วยเพราะรัสเซียเป็นหนึ่งในแหล่งผลิตพลังงานหลายประเภทสินค้าที่ทางรัสเซียสนใจจะซื้อจากไทยน่าจะมีทั้งสินค้าเกษตรอาหารอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมส่วนเรื่องการลงทุนต่างๆประธานหอการค้าของรัสเซียก็เคยมาพบแล้วรวมถึงเรื่องการท่องเที่ยวด้วยส่วนสินค้าที่ไทยสนใจจะนำเข้าจากรัสเซียนั้นจะเน้นไปที่พลังงานหรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้ไทยมีการหาแหล่งพลังงานจากหลายๆแหล่งครม.สลับเก้าอี้ผู้ว่าแซมเบ้นั่งรองปลัดมหาดไทยขยับโชตินรินทร์นั่งผู้ว่าภูเก็ตผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยและแต่งตั้งนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทนทันทีการโยกย้ายครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากมีความขัดแย้งของผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยในจังหวัดภูเก็ตและมีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต2รายที่มีปัญหาไปดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอื่นเมื่อช่วงเย็นของวันที่15มิถุนายนด้านอันสิทธิ์แจงไม่ได้หนีสื่อปมข่าวสะพัดปฏิเสธสัมภาษณ์สื่อย้ายด่วน5รองผู้ว่าใต้ปมล้างบางผู้มีอิทธิพลนายอันสิทธิ์สัมภัทธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงกรณีที่มีข่าวตนเองปฏิเสธการให้สัมภาษณ์สื่อปมคำสั่งโยกย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้5คนสืบเนื่องจากการแก้ไขปัญหาผู้มีอิทธิพลในแต่ละพื้นที่โ โดยยืนยันว่าไม่ได้ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์แต่อย่างใดข่าวที่ออกไปน่าจะคลาดเคลื่อนและไม่ถูกต้องทั้งนี้ตนเป็นหนึ่งในผู้เข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีในฐานะปลัดกระทรวงมหาดไทยและในช่วงเวลาดังกล่าวถึงเวลาการประชุมครม.ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้เดินขึ้นห้องประชุมแล้วด้วยจึงต้องขออนุญาตขึ้นไปร่วมประชุมก่อนอย่างไรก็ตามการยกย้ายดังกล่าวเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ของทางราชการสุชาติแจ้งคืนพื้นที่ทับลานให้สปกเฉพาะที่ชาวบ้านอยู่มาก่อนนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติประชุมเมื่อวานนี้และมีมติเพิกถอนพื้นที่ทับซ้อนแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน 155,865 ไร่ว่าเดิมมีมติครม.เมื่อเดือนมีนาคม2566ให้ใช้เส้นพิสูจน์สิทธิ์ที่ประกาศเมื่อปี2543ซึ่งให้กลุ่มอุทยานแห่งชาติกันพื้นที่ไว้ประมาณ 260,000 ไร่แบ่งออกเป็น5กลุ่มได้แก่กลุ่มที่1พื้นที่ 55,000 ไร่เป็นกลุ่มที่ประกาศเป็นสปก.เมื่อปี2521กลุ่มนี้ต้องคืนพื้นที่ให้เขาตามกฎหมายกลุ่มที่2คือหมู่บ้านในตำบลไทยสามัคคีที่จัดตั้งปี2520ให้เป็นหมู่บ้านพัฒนาความมั่นคงซึ่งมีภาพถ่ายทางอากาศชัดเจนว่าอยู่มาก่อนการประกาศเขตอุทยานปี2524รัฐบาลได้มีมติครม.ให้พวกถอนเขตอุทยานออกนอกพื้นที่ที่ประกาศทับซ้อนโดยใช้แนวเขตสปก.ปี2521กำหนดเขตกลุ่มที่3เป็นหมู่บ้านเกี่ยวกับความมั่นคงประมาณ 80,000 กว่าไร่มีส่วนที่เป็นมติครม.เมื่อปี2535มติครม.ก็ปฏิบัติตามกฎหมายแต่กลุ่มที่4พื้นที่กว่า 100,000 ไร่ยังไม่ให้คืนเพราะต้องพิสูจน์สิทธิ์ก่อนเพราะอยู่นอกเขตสปก.และเขตที่ดินของป่าไม้จึงระงับไว้ก่อนและพิสูจน์ให้ได้ว่าใครอยู่ตั้งแต่ปี2540ก็ต้องพิสูจน์เป็นรายๆประมาณ 5,200 รายส่วนกลุ่มที่5มอบให้ราชพัสดุเพราะเป็นพื้นที่เขตของหน่วยงานทหารในพื้นที่ซ้อมรบประมาณ 6,000 กว่าไร่มีรั้วรอบขอบชิดต้องยกให้ราชพัสดุให้ทหารเช่านายสุชาติกล่าวว่าแม้ตัดเนื้อที่อุทยานออกไป 100,000 กว่าไร่แต่ก็สามารถเอาพื้นที่กลับคืนมาได้ 80,000 ถึง 90,000 ไร
7: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
8: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
8: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
12: ือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
13: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
14: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

พอเพื่อชุมชนเพื่อสังคมคนภูเก็ตเข้มแข็งการศึกษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเรารวมมาไว้ที่นี่13นาฬิกาถึง14นาฬิกาเวลาแห่งสังคมข่าวสารร่วมสะท้อนเสียงของคนภูเก็ตได้ที่076 234 09

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาเจอกันรายงานตัวช่วงบ่ายๆนะคะ 13:00 น.กับอีก 12:00 น.ค่ะเข้าสู่ช่วงของรายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะหลังจากรับฟังสรุปข่าวภาคเที่ยงนะคะจากทางสำนักข่าวไทยแล้วก็ปักใต้บ้านเราสัปดาห์เนื้อสมทสุราษฎร์ธานีเป็นแม่ข่ายติดตามข่าวสารภาคใต้กันได้เช่นกันนะคะจากนั้นช่วงบ่ายก็เหมือนเดิมนะคะกลับมานะเจอกันทางอสมทภูเก็ต FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะวันนี้บ่ายของวันอังคารที่16มิถุนายน2569นะคะคุณผู้ฟังโอ้โหวันนี้ก็จังหวัดภูเก็ตก็ต้องบอกว่าเดือดกันมาตั้งแต่เมื่อวานนะคะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายนะตำแหน่งข้าราชการระดับสูงจริงๆตั้งแต่ซักก่อนหน้านี้แล้วนะคะตอนนั้นก็จะมีทั้งในส่วนของปลัดจังหวัดป้องกันจังหวัดนะคะในอำเภอ3อำเภอค่ะก็เป็นปมนะคะเรื่องของสวยสถานบันเทิงอันนี้คือตามที่เป็นข่าวนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบุกรุกที่ดินสาธารณะต่างๆนะคะก็ยังไม่ได้ฟันธงว่าผิดหรือไม่ผิดอย่างไรนะคะเพราะว่าก่อนหน้านั้นก็มีการย้ายไปเพื่อที่จะตรวจสอบในเรื่องของข้อเท็จจริงนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ก็มีการประชุมนายกอนุทินก็เดือดกลางที่ประชุมเหมือนกันแล้วนำมาซึ่งการโยกย้ายคำสั่งเมื่อวานนี้รองผู้ว่าภูเก็ต2ท่านนะคะแล้วก็ล่าสุดเลยวันนี้ก็มีการประชุมครม.กันก็ปรากฏว่ามีการโยกนะตำแหน่งของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเช่นกันค่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาดูรายละเอียดเรื่องนี้กันก็ค่อยๆแบบลำดับเหตุการณ์กันก่อนนะคะหลายคนอาจจะเป็นอะไรนะจังหวัดภูเก็ตเราเนี่ยมีการโยกย้ายกันเกือบจะยกแผงเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวไล่เรียงตามประเด็นข่าวสารกันแล้วก็วันนี้ทุกวันอังคารค่ะช่วงที่2ก็จะเป็นช่วงของ MCOTเตือนภัยไซเบอร์นะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้ก็เตือนกันทั้งในเรื่องของการค้ามนุษย์ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของภัยไซเบอร์เนี่ยก็เตือนกันอยู่ตลอดเพราะว่าก็ยังคงมีมิจฉาชีพที่แฝงตัวมาในรูปแบบต่างๆมากมายเหมือนเดิมบางทีพอเราเผลอๆนะหรือว่าใครที่เผลอเนี่ยจะตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะผ่านรูปแบบออนไลน์นะคะสารพัดสารเพที่ขยันนะหามาแบบหลอกนะให้กับคนที่แบบตกเป็นเหยื่อต่างๆนี่นะคะคุณผู้ฟังอ่ะก็เดี๋ยวติดตามได้พร้อมกับงานเพลงเพราะๆช่วงบ่ายวันนี้ภูเก็ตอากาศค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะมีแดดอาจจะมีแบบเมฆบ้างอะไรบ้างแต่ว่าอากาศข้างนอกค่อนข้างร้อนจัดเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังที่อยู่ด้านนอกก็ระมัดระวังกันด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้ไข้หวัดเป็นกันเยอะเลยเหมือนกันอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของอากาศนั่นเองนะคะเดี๋ยวพักฟังเพลงใจร่มๆกันค่ะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวร้อนๆของจังหวัดภูเก็ตกันค่ะ

0: อสมทเพื่อชุมชนเพื่อสังคมคนภูเก็ตเข้มแข็งการศึกษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเรารวมมาไว้ที่นี่ 13:00 น.ถึง 14:00 น.เวลาแห่งสังคมข่าวสารรวมสะท้อนเสียงของคนภูเก็ตได้ที่076-234-098หรือเพจอสมทภูเก็ต
1: 13นาฬิกากับอีก20นาทีนะคะคุณผู้ฟังอสมทเพื่อชุมชนนะคะวันนี้จากการกับดีเจต่างโรจนะนะคะวันจันทร์อังคารพุธค่ะก็เจอกันนะคะส่วนพฤหัสกับศุกร์อ่ะก็จะเป็นนาทีของดีเจชายนั่นเองนะคะมาติดตามข่าวสารกันค่ะคุณผู้ฟังอ่ะเรื่องของประเด็นร้อนๆ นะคะของจังหวัดภูเก็ตเราตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะที่มีการโยกย้ายตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะ2ท่านค่ะเราก็จริงๆที่มาของคำสั่งเมื่อวานนี้ก็คือ15มิถุนายนทางกระทรวงมหาดไทยในมีการออกคำสั่งย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทบริหารระดับต้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดในจำนวน5รายตามคำสั่งที่2573/2569ลงวันที่15มิถุนายนโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่16มิถุนายน2569เป็นต้นไปก็คือมีผลตั้งแต่วันนี้นะคะให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งในวันเดียวกันค่ะซึ่งคำสั่งเมื่อวานเนี่ยก็ประกอบด้วยนางวจิราพรอมตยกุลรองผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ไปดำรงตำแหน่งรองผู้ราชการจังหวัดสมุทรสาครนายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตไปดำรงตำแหน่งรองผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญศิลป์รองผู้ราชการจังหวัดสมุทรสาครมาดำรงตำแหน่งรองผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตค่ะนายอดุลชูทองรองผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตก็ไปดำรงตำแหน่งรองผู้ราชการจังหวัดสงขลานายรอมดอนหะยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็ถือว่าเป็นคำสั่งแบบสายฟ้าแลบระลอกใหญ่นะคะที่เกิดขึ้นค่ะก็ทั้งหมดก็จะต้องเดินทางไปรายงานตัวแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่นะคะที่จังหวัดปลายทางทันทีก็คือคำสั่งออกเมื่อวานก็ต้องเดินทางไปรายงานตัววันนี้นะคะ16มิถุนายนค่ะซึ่งคำสั่งของเมื่อวานเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นการโยกย้ายเร่งด่วนนะเกิดขึ้นก็คือตามกระแสข่าวลือแล้วก็ประเด็นร้อนๆ นะคะจริงๆประเด็นในพื้นที่เนี่ยก็มีมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะที่มีทางสื่อโซเชียลนะต่างๆนะก็พูดถึง เรื่องของรองซีฟู้ดนะคะหรือว่ารองกุ้งเนี่ยล่ะค่ะนะคะว่าไปเกี่ยวข้องนะคะไปมีเอี่ยวนะคะกับเรื่องของการบุกรุกพื้นที่หรือว่าอะไรต่างๆนะคะแต่ว่าก็เป็นเพียงข่าวนะคะยังไม่ได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงใดๆนะคะคุณผู้ฟังแต่ว่ามันก็เป็นประเด็นเมื่อวานเนี่ยมีการประชุมของกระทรวงมหาดไทยโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็หยิบยกข้อครหาในสื่อสังคมออนไลน์เกี่ยวกับรองซีฟู้ดเนี่ยแหละค่ะขึ้นมาแล้วก็มีการถามหานะคะว่ารองซีฟู้ดเนี่ยคือใครแบบไหนอย่างไรนะคะคุณผู้ฟังซึ่งก็นำมา เรื่องของเนี่ยการยกย้ายนะคะตามคำสั่งดังกล่าวนะคะซึ่งพอดูในเรื่องของประวัติเนี่ยค่ะนะคะข่าวของทางLine Today เขาก็ลงเอาไว้นะคะคือประวัติของนายธีรพงษ์ช่วยชูหรือว่ารองผู้ว่าหรือหลายคนก็เรียกรองกุ้งเนี่ยแหละค่ะท่านก็เป็นขุนพลนักปกครองนะคะเป็นชาวนครศรีธรรมราชนะคะก็มีฝีมือผลงานเชิงรุกที่โดดเด่นในภาคใต้นะคะมาโดยตลอดเช่นกันก็ดำรงตำแหน่งมาตั้งแต่เป็นนายอำเภอนะเกาะสมุยก็มีทั้งเรื่องการกวาดล้างเครื่องมือประมงผิดกฎหมายนะที่อำเภอปากพนังการจัดระเบียบนะพื้นที่ของกระทู้ต่างๆนะคะก็มาเรื่อยๆตามลำดับค่ะจนได้เลื่อนขึ้นเป็นรองผู้ราชการจังหวัดภูเก็ตช่วงปลายปี2568ก็ถือว่าอาจจะถูกสปอตไลท์ทางสังคมจับจ้องเช่นกันนะคะแล้วก็มีประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะด้านนายกองเอกอดุลชูทองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสิงห์มหาดไทยเหมือนกันที่มีผลงานนะคะการันตีความสามารถนะโชคส่วนในพื้นที่ของภาคใต้ตอนล่างแล้วก็ฝั่งอันดามันเหมือนกันก็เติบโตมาจากสายงานในอำเภอมาหลายพื้นที่แล้วก็ เคยเป็นนายอำเภอแหวนเพชรด้วยนะคะการทำงานก็ทุ่มเทบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะนี่ก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นค่ะแต่ทางนี้ทางนั้นนะคะก็มีการโยกย้ายสลับตำแหน่งกันเมื่อวานนี้แล้วก็มีผลวันนี้ส่วนในเรื่องของข้อมูลนะคะข้อคอรหาหรือว่าอะไรต่างๆโดยเฉพาะที่ปรากฏบนสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆจริงก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายด้วยนะคะที่เกิดขึ้นค่ะซึ่งก็ต้องดูนะคะว่าจะมีการนะคะตั้งเรื่องกรรมการสอบสวนนะข้อเท็จจริงหรือไม่อย่างไรแล้วก็เท็จจริงจริงๆที่ปรากฏขึ้นเนี่ยนอกจากเป็นกระแสข่าวเป็นข่าวในหน้าสื่อสังคมออนไลน์เพียงอย่างเดียวนี่นะคะก็ต้องรอดูกันค่ะว่าการตรวจสอบนะคะหรือว่าข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยคือมันเป็นแบบไหนอย่างไรนะเราก็จะต้องให้ความแบบเป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายที่มีชื่อเนี่ยปรากฏอยู่ในสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็ที่จะต้องถูกโยกย้ายกันในรอบนี้นะคะคุณผู้ฟังเมื่อวานนี้อ่ะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ว่าร้อนแล้วนะคะล่าสุดวันนี้ก็มีการประชุมครม.ค่ะครม.ก็มีมติเห็นชอบนะคะโยกย้ายสลับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเช่นกันค่ะโดยครม.ก็มีมติเห็นชอบแต่งตั้งนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเนี่ยก็ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็แต่งตั้งนายโชตินรินทร์เกิดสมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทนก็คือสลับตำแหน่งกันนะคะคุณผู้ฟังซึ่งจริงๆท่านผู้ว่านิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรก่อนที่ท่านจะมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยท่านก็ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการปกครองค่ะส่วนนายโชตินรินทร์เกิดสมก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานะก่อนที่จะเข้าไปดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะแต่ว่ารอบนี้ก็คือสลับกันก็คือท่านผู้ว่าภูเก็ตอะไปเป็นรองปลัดกระทรวงนะคะท่านรองปลัดกระทรวงก็มาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะก็น่าจะเชื่อมโยงคือเป็นปมร้อนๆ นะตามกันมานะคะคุณผู้ฟังตั้งแต่ในช่วงของ1เดือนนะก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาที่มีการโยกย้ายกันไปแล้วไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งปลัดจังหวัดภูเก็ตป้องกันจังหวัดนะคะนายอำเภอ3อำเภอท่านรอง2คนท่านผู้ว่า1ท่านก็เรียกว่าเกือบจะยกแผงเลยทีเดียวสำหรับข้าราชการระดับสูงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะคุณผู้ฟังก็อย่างที่บอกค่ะว่าก็คงจะต้องรอดูนะคะเรื่องของข้อเท็จจริงนะคะต่างๆที่เกิดขึ้นบางครั้งเราดูก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลข่าวสารกระแสข่าวต่างๆนะที่เกิดขึ้นนะก็เป็นสถานการณ์ของจังหวัดภูเก็ตนะคะล่าสุดค่ะ 13 นาฬิกากับอีก 27 นาทีเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังช่วงหน้ามาติดตามเรื่องของเอ็มคอร์ดเตือนภัยไซเบอร์กันนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนค่ะ

0: กำลังฟัง MCOT Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
1: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมก.รับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนีย
2: เปิดปฏิบัติการช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ถูกหลอกไปทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่ชายแดนกลุ่มขบวนการใช้วิธีโพสต์ประกาศรับสมัครงานผ่านโซเชียลมีเดียอ้างเป็นงานแอดมินหรือไอทีมีเงินเดือนสูงหลายหมื่นบาทผู้เสียหายให้ข้อมูลตรงกันว่าถูกบังคับให้โทรศัพท์หรือแชทหลอกลวงประชาชนในหลายประเทศหากไม่สามารถทำยอดตามเป้าจะถูกทำร้ายร่างกายบางรายถูกทรมานอย่างหนัก
3: แบบอย่าเชื่อคนง่ายมันอันตรายมากเลยตอนนั้นโอ้โหหนูคิดว่าหนูจะไม่ได้กลับมาบ้านแล้วไม่อยากให้มันเกิดกับคนอื่นค่ะผู้หญิงนั้นเป็นเด็กนักศึกษาโดนหลอกไปหมดตัวเลยจะผูกคอตาย
2: ไม่อยากตกเป็นเหยื่อต้องรู้เท่าทันและป้องกันตัวเองให้ดีด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
4: ์สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้

0: อสมทเพื่อชุมชนเพื่อสังคมคนภูเก็ตเข้มแข็งการศึกษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเรารวมมาไว้ที่นี่ 13:00 น.ถึง 14:00 น.เวลาแห่งสังคมข่าวสารรวมสะท้อนเสียงของคนภูเก็ตได้ที่076-234-098หรือเพจอสมทภูเก็ต
1: 13นาฬิกากับอีก37นาทีนะคะคุณผู้ฟังอสมทเพื่อชุมชนนะคะทุกวันอังคารค่ะเราก็จะมีข้อมูลดีๆนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภัยไซเบอร์มาฝากกันนะคะก็จะได้คอยย้ำคอยเตือนกันนะไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทางออนไลน์หรือแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่างๆก็มักที่จะหามุกต่างๆมาหลอกล่อเรากันอยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะณปัจจุบันนี้เป็นยุค AI ที่บางทีก็ไม่รู้เหมือนกันว่าภาพเสียงคนมันจริงหรือมันไม่จริงนะคะสร้างมาจาก AI เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันก็ทำให้เราเนี่ยจะต้องระมัดระวังเนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยนะคะวันนี้มีข้อมูลดีๆจากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยภัยไซเบอร์ค่ะเขาก็มีข้อมูลอยู่ในโลกออนไลน์บอกว่าข้อมูล10อย่างนี้ห้ามส่งเข้า AI เนี่ยจริงหรือไม่นะคะอ่ะเดี๋ยวไปฟังกันว่าเราจะใช้ชีวิตของเรายังไงในยุค AI เพื่อที่จะระมัดระวังไม่ให้เกิดภัยขึ้นนะคะกับช่วงของ MCOT เตือนภัยไซเบอร์ค่ะ
2: รู้เท่าทันภัยหลากหลายใกล้ตัวแก๊งคอลเซ็นเตอร์สแกมเมอร์หลอกให้รักกลโกงออนไลน์ทุกรูปแบบ MCOT เตือนภัยไซเบอร์ร่วมสร้างภูมิต้านภัยไปกับอสมท
3: บนโซเชียลมีการแชร์เตือนว่าข้อมูล10อย่างที่ห้ามส่งเข้า AI ถ้าไม่อยากเสียตัวตนไปทั้งชีวิตเช่นบัตรประชาชนข้อมูลบัญชีธนาคารเลขบัญชีรูปฝ่ามือใบหน้าม่านตาและเสียงชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับรองเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เขาแชร์ข้อมูล10อย่างห้ามส่งเข้า AI ถ้าไม่อยากเสียตัวตนนี่จริงไหมครับ
4: จริงครับเพราะว่าในเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยจะถูก AI นำไปประมวลผลมีความเสี่ยงสำหรับเจ้าของข้อมูลที่อาจจะมีวิชาชีพไปใช้ในทางที่ไม่ชอบครับ
3: ทำไมเราถึงไม่ควรส่งข้อมูลส่วนตัวให้ AI ครับ
4: กลไกของ AI ไม่ได้นำเอาข้อมูลของเราออกไปในส่วนที่ AI จะใช้คือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลประมวลผลสิ่งที่มันจะกลับมาจาก AI เนี่ยมันเป็นลักษณะของข้อมูลที่บ่งชี้วัดตัวเรามิจฉาชีพอาจจะเอาข้อมูลที่บ่งชี้วัดตัวไปใช้ในทางที่ไม่ชอบได
3: ้ข้อมูล10อย่างที่ห้ามส่งเข้า AI ข้อแรกไม่ควรส่งข้อมูลบัตรประชาชนพาสปอร์ตข้อมูลครบทั้งชื่อเลขที่อยู่เพราะมันคือกุญแจตัวตนจริงไหมครับ
4: จริงครับ AI เนี่ยเมื่อมันผลแล้วมันอาจจะย้อนกลับมาเป็นตัวเราได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าส่วนที่สำคัญเนี่ยเคยมีข่าว AI บางเจ้าข้อมูลหลุดแล้วถูกนำไปขายเป็นดาร์กเว็บก็มี
3: ข้อที่2ไม่ควรส่งสลิปเงินเดือนหรือรายได้เสี่ยงโดนหลอกแบบสแกมทาร์เก็ตได้
4: จริงครับจริงตัว AI มันอาจจะไม่ได้ทำร้ายเราโดยตรงแต่ว่าถ้าเกิด AI เหล่านี้ถูกแฮกหรือมีคนขโมย account เราสแกมเมอร์หรือก็สามารถเอาข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการหลอกลวงเราอีกทีนึง
3: ข้อที่3ไม่ควรส่งข้อมูลบัญชีธนาคารอาจถูกคนร้ายนำมาใช้ฉ้อโกง
4: จริงครับเราไม่ควรเอาข้อมูลเหล่านี้ใส่เข้าไป
3: ข้อที่4ไม่ควรส่งรหัสผ่าน OTP ให้ AI เพราะเหมือนเป็นการเปิดบ้านให้โจรจริงเหรอครับ
4: อันนี้จริงอย่างแน่นอนเราเอากุญแจความลับส่วนตัวทั้งหมดใส่เข้าไปถ้าว่าเรามีความเสี่ยงมากนะ
3: ข้อที่5ไม่ควรส่งข้อมูลลูกค้าเพราะผิด PDPA
4: อันนี้ไม่ควรทำอย่างยิ่งมันทำให้มีความเสี่ยงทางกฎหมายแล้วก็อาจจะมีความเสี่ยงต่อลูกค้าที่เป็นเจ้าของข้อมูลด้วยครับ
3: รองเลขาธิการสคส.อธิบายเรื่องกฎหมาย PDPA
4: ในฐานะที่เราเอาข้อมูลคนอื่นเข้ามาเนี่ยในกฎหมาย PDPA เนี่ยให้เราแสดงความเคารพต่อตัวเจ้าของข้อมูลดังนั้นการที่เราจะเอาข้อมูลเข้าไปทำอะไรเราต้องบอกกล่าวหรือมีการยินยอมอย่างแท้จริงแต่ปรากฏว่าเราเอาข้อมูลอาจจะเพื่อความสะดวกของตัวเองเอาไปใช้เราทำให้เขาเกิดความเสี่ยงแบบนี้ก็เท่ากับผิดกฎหมาย PDPA ครับ
3: ข้อที่6ไม่ควรส่งเอกสารหรือสัญญาหรือเอกสารสำคัญให้ AIเพราะหากหลุดเท่ากับเสียเปรียบคู่แข่ง
4: คำตอบคือไม่ควรครับเนี่ยก็มีความเสี่ยงสูงนะครับซึ่งอาจจะสร้างความเสียหายกับคู่ค้าได้แล้วก็เสี่ยงต่อการเรื่องของผิดกฎหมายอื่นๆด้วย
3: ข้อที่7ไม่ควรส่งโค้ดภายในบริษัทให้ AI
4: เป็นจริงครับเรื่องนี้เคยมีเหตุการณ์นี้เป็นบริษัทที่ทำเรื่องของมือถือและเครื่องไฟฟ้าขนาดใหญ่ทุกคนรู้จักกันดีการที่เอาตัวโค้ดเข้าไปก็เท่ากับว่าเอาความลับของบริษัทซึ่งเป็นแกนในการทำงานใส่เข้าไปนะเพื่อใส่เข้าไปแล้วก็มีความเสี่ยงที่คนอื่นจะไปใช้งาน
3: ข้อที่8ไม่ควรส่งรูปฝ่ามือลายนิ้วมือเป็นไบโอเมตริก เปลี่ยนไม่ได้ตลอดชีวิต
4: อันนี้จริงอย่างมากข้อมูลละเอียดอ่อนนะฮะอย่างเช่นม่านตาลายนิ้วมือจริงมันเป็นอะไรที่เปลี่ยนไม่ได้มีความเสี่ยงนะครับซึ่งอนาคตเนี่ยถ้ามีเทคโนโลยีรองรับเนี่ยก็สามารถที่จะเอาข้อมูลเหล่านี้ไปสร้างตัวตนเราได้อีก
3: ข้อที่9ไม่ควรส่งใบหน้าม่านตาและเสียงอาจจะถูกใช้ปลอมตัวตนในอนาคต
4: จริงครับทุกอย่างที่เป็นตัวตนเราที่มันเปลี่ยนไม่ได้อาจจะถูกนำไปประกอบแล้วกลายเป็นตัวตนเราในอนาคตนะ
3: และข้อที่10ไม่ควรส่งข้อมูลที่บอกว่าเป็นคุณรูปบ้านป้ายทะเบียนโลเคชั่น
4: จริงครับเมื่อมิจฉาชีพเห็นเนี่ยเขาอาจจะใช้ในการหลอกลวงหรือในการทำร้ายเราได้ที่หลังครับ
3: แล้วจริงๆเราควรใช้ AI กันไหมครับเนี่ย
4: ในโลกปัจจุบันต้องยอมรับว่า AI มีประโยชน์มากควรใช้แต่ว่าสิ่งที่สำคัญณตอนนี้ก็คือข้อมูลส่วนตัวซึ่งเราให้ข้อมูล AI มากก็เท่ากับว่าเรามีความเสี่ยงในอนาคตมากแต่ตัว AI บางตัวสามารถที่จะทำเป็นลักษณะของแชทชั่วคราวได้ซึ่งไม่ได้มีการเก็บข้อมูลหรือมีการตั้งค่าทำให้การส่งข้อมูลไปเนี่ยไม่อยู่ในกระบวนการเทรนนิ่งก็ทำได้เหมือนกัน
3: ดังนั้นหลักสำคัญจึงต้องจัดการความเสี่ยง
4: ถ้าเรายอมรับความเสี่ยงได้ประมาณนึงเราอาจจะเลือกใช้ในส่วนที่เรารับได้สมมติว่าเราบอกว่าเราอยากดูดวงและเรายอมรับได้ว่าลายนิ้วมือที่จะหลุดไปเนี่ยเรายินดีที่จะให้ใครก็ตามดูหลายคนอาจจะมีการเล่นแอปเปลี่ยนแปลงภาพภาพต้นฉบับที่เราส่งให้เขาเนี่ยเขาสามารถเอาไปทำอะไรก็ได้ถ้าเกิดเรายอมรับได้เราก็อาจจะเลือกใช้งานได้อยากให้เราพิจารณาความเสี่ยงตัวเองว่าเรารับได้แค่ไหนนะครับแต่ทางที่ดีเราไม่ควรให้ข้อมูลส่วนบุคคลเลยนะครับ
3: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์ข้อมูล10อย่างห้ามส่งเข้า AI ถ้าไม่อยากเสียตัวตนนี่เป็นยังไงครับ
4: แชร์ต่อได้แต่เพิ่มเติมในส่วนที่บอกว่าให้พิจารณาในเรื่องของความเสี่ยงเฉพาะบุคคลแต่ทางที่ดีไม่แนะนำให้นำข้อมูลส่วนบุคคลส่งไป AI เลยครับ
3: จัดการข้อมูลป้องกันความเสี่ยงช่วยปกป้องตัวตนและทรัพย์สินของเราได้นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร
2: ์รู้เท่าทันภัยหลากหลายใกล้ตัวแก๊ง call center สแกมเมอร์หลอกให้รักกลโกงออนไลน์ทุกรูปแบบMCOT เตือนภัยไซเบอร์ร่วมสร้างภูมิต้านภัยไปกับอสมท
1: ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากๆนะคะจากศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทเราก็จะคอยตรวจสอบประเด็นต่างๆในโลกออนไลน์แล้วก็นำมาบอกกันด้วยนะคะว่าเชื่อได้เชื่อไม่ได้จริงไม่จริงยังไงนะคะแต่ว่าก็พอเมื่อสักครู่ก็นั่งฟังอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้ในเรื่องของAI นะคะเช่นเรื่องของการแบบทำภาพบางเรื่องของการใส่ข้อมูลเขียนข่าวทำนู่นทำนี่ทำนั่นนะคะคุณผู้ฟังบางทีเราก็ลืมนึกไปเหมือนกันว่าข้อมูลส่วนตัวนะแต่ว่าข้อมูลส่วนตัวส่วนมากก็ไม่ได้แบบส่งไปหลายคนก็อาจจะใช้ AI ผ่านรูปแบบของหลายแอปพลิเคชันอะไรเงี้ยค่ะนะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะใส่ข้อมูล อะไรไปนะก็อาจจะต้องใช้คือเขาเรียกว่าเท่าที่เราจะให้ได้นะคะก็แล้วกันนะคะบางอย่างเนี่ยเราก็มาทำเองอะไรเองแบบบ้างนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นก็ยังคงจะต้องระมัดระวังนะทั้งออนไลน์ออนไลน์ก็ยังแบบหนึ่งต้องระวังกันอยู่ AI ก็มาอีกแล้วนะคะเราก็จะอยู่กับ AI ยังไงบ้างเนี่ยต้องติดตามกันก็แล้วกันแล้วก็เดี๋ยวจะมีข้อมูลดีๆก็จะนำมาฝากกันในช่วงของ MCOT เตือนภัยไซเบอร์ค่ะเดี๋ยวพักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้ามาพูดคุยกันเป็นช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: อสมทเพื่อชุมชนเพื่อสังคมคนภูเก็ตเข้มแข็งการศึกษาสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมท่องเที่ยวเรารวมมาไว้ที่นี่ 13:00 น.ถึง 14:00 น.เวลาแห่งสังคมข่าวสารรวมสะท้อนเสียงของคนภูเก็ตได้ที่076-234-098หรือเพจอสมทภูเก็ต
1: 13นาฬิกากับอีก50นาทีนะคะคุณผู้ฟังอะมาช่วงสุดท้ายของอสมทเพื่อชุมชนกันแล้วนะคะดูกันที่เรื่องของการรณรงค์ป้องกันแล้วก็ปราบปรามการค้ามนุษย์กันนะคะพูดถึงกระทรวงพม.นะคะเขามีการจัดทำเป็นโมบายแอปพลิเคชัน Protect อยู่นะคะคุณผู้ฟังซึ่งแอปนี้ก็จะมีประโยชน์มากๆนะคะที่จะช่วยเป็นช่องทางในการช่วยเหลือแล้วก็คุ้มครองผู้ที่อาจจะตกเข้าสู่กระบวนการของการค้ามนุษย์ได้นะคะซึ่งการใช้งานของแอปพลิเคชัน Protect อยู่ Protect ก็คือปกป้องนี่นะคะก็จะมีทั้งในเรื่องของการสามารถแจ้งเบาะแสสถานการณ์การค้ามนุษย์และขอรับความช่วยเหลือซึ่งก็สามารถจะระบุพิกัดตำแหน่งจาก Google Map โดยข้อมูลของผู้แจ้งเหตุก็จะถูกเก็บเป็นความลับค่ะรวมถึงมีการแสดงข้อมูลแบบแจ้งสิทธิผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ถึง7ภาษาทั้งภาษาไทยอังกฤษเมียนมาลาวกัมพูชาเวียดนามแล้วก็จีนรวมถึงเป็นช่องทางการประสานงานขอสนับสนุนล่ามแปลภาษาสำหรับการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์เข้าชมผลิตภัณฑ์ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ได้ซึ่งสามารถดูรายการสินค้าได้ผ่านทางแอปพลิเคชันนะคะซึ่งอันนี้ก็คือเหมือนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ค่ะที่อยู่ในสถานคุ้มครองเนี่ยก็จะมีการฝึกในเรื่องของอาชีพต่างๆด้วยนะคะโดยสามารถจะดาวน์โหลดเอาไว้ในเครื่องได้เลยทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android Protect You นะคะดาวน์โหลดติดตัวไว้อุ่นใจทุกสถานการณ์นะคะพบเห็นเบาะแสหรือท่านอาจจะอยู่ในความเสี่ยงก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะสามารถแจ้งเข้าไปได้ผ่านแอปพลิเคชันที่ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะได้จัดทำไว้หรือหากว่าพบเห็นเบาะแสขอความช่วยเหลือถ้าเป็นสายด่วนของพม.ก็1300สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงหรือถ้าเป็นในส่วนของพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก็แจ้งได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ตนะคะ076212726ก็ได้เช่นกันค่ะด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะคุณผู้ฟังมีหลายๆช่องทางเนาะก็เรียกว่าจดจำนะเอาไว้เผื่อพบเห็นหรือต้องการขอความช่วยเหลือต่างๆก็แจ้งไปได้นะคะเอาละวันนี้หมดเวลารอบบ่ายนะคะเดี๋ยวก็พักฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยกันได้ค่ะคุณผู้ฟังก็วันนี้หมดนาทีรอบบ่ายนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็เจอกันเหมือนเดิมในช่วงเช้าๆ2ชั่วโมงแล้วก็ช่วงบ่ายด้วยนะคะไปแล้วสำหรับบ่ายนี้นะคะสวัสดีค่ะ

0: 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: M-Corp Radio Network M-Corp News
2: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาคุณกำลังฟัง M-Corp Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
3: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอนุทินรับใช้ผู้ว่าภูเก็ตเพราะปัญหาพื้นที่ต้องเอาคนทำงานร่วมกันได้ไปแก้ปัญหาในอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตว่าสืบเนื่องมาจากปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้เสนอมาให้ถามรายละเอียดจากปลัดแต่มีทั้งในเรื่องของประสิทธิภาพและการย้ายมาเป็นรองปลัดกระทรวงเพราะมีอาวุโสและมีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งส่วนจะเกี่ยวกับความขัดแย้งในพื้นที่ด้วยหรือไม่ในอนุทินระบุว่าบางครั้งก็มีการปรับนโยบายของรัฐบาลเพราะภูเก็ตมีหลายเรื่องผู้สื่อข่าวเห็นว่าได้ลงไปดำเนินการเอง 2-3 วันยังไม่ดีขึ้นพอมีเหตุอะไรขึ้นมาก็มีการแชร์กันคนทำงานกันไม่ได้ดังนั้นจึงเอาผู้ที่ไม่มีความขัดแย้งกันและทำงานร่วมกันได้ไปทำหน้าที่แทนเพราะภูเก็ตเป็นเมืองเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประเทศมหาศาลแต่ขณะเดียวกันก็ต้องไม่ยอมให้เกิดประเด็นเรื่องของการบุกยึดที่ดินชายหาดรวมถึงไล่ชาวบ้านไม่ให้เข้าไปในพื้นที่หาดสาธารณะใช้มาเฟียข่มขู่ต่างๆไปจนถึงการแอบอ้างกันแล้วจะให้รอรับฟังรายงานว่าขอเวลาอีก9เดือนเพื่อสอบสวนตั้งกรรมการสอบข้อที่จริงก่อนมอบนโยบายทางปลัดไปว่าช่วงนี้มีปัญหาเยอะมากเร่งแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดส่วนการวางกรอบไปว่าจะต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงภายใน 1-2 เดือนนี้เลยหรือไม่นายกรัฐมนตรียอมรับว่านี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งด้านปลัดมหาศาลยืนยันไม่มีความขัดแย้งส่วนตัวปมย้ายผู้ว่าภูเก็ตนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการโยกย้ายนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตว่าตามที่ทุกคนทราบดีว่าที่ผ่านมามีข่าวเกี่ยวกับจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้ปัญหาคลี่คลายลงจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ของทางราชการคนที่ถูกย้ายไปก็ไม่ได้เห็นไม่ใช่ใครที่ไหนส่วนคนที่มาใหม่ก็จะมาช่วยแก้ปัญหาสางปัญหาตามที่นโยบายของรัฐบาลกำหนดไว้ในเรื่องของการปราบปรามผู้มีอิทธิพลและปัญหาอื่นๆในพื้นที่ให้มีความเรียบร้อยเมื่อถามว่ามีความขัดแย้งส่วนตัวหรือไม่นายอันสิทธิ์ยืนยันว่าไม่มีความขัดแย้งส่วนตัวแต่เป็นการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สถานการณ์ในภูเก็ตเดินหน้าต่อไปได้สิ่งที่มีปัญหาอยู่ต้องคลี่คลายโดยเร็วที่สุดซึ่งที่ผ่านมาผู้ว่าก็รู้ปัญหาแต่ปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขเต็มที่และมีการร้องว่าทีมงานที่ทำงานไม่เข้าขากันจึงเปลี่ยนทีมใหม่เพื่อการแก้ปัญหาลุล่วงส่วนสาเหตุที่มีการสั่งย้ายรวดเร็วนั้นเป็นเพราะกลัวจะโดนสอบไปด้วยหรือไม่นายอันสิทธิ์กล่าวว่าไม่ได้มีความกังวลใจว่าจะโดนสอบไปด้วยแต่มองสถานการณ์เป็นสำคัญเมื่อนายกรัฐมนตรีสั่งการมาจึงต้องหาวิธีการที่จะทำให้ปัญหาคลี่คลายให้เร็วที่สุดตนเห็นโพสต์ Facebook ทุกวันว่าเดี๋ยวรองผู้ว่าคนนั้นมีปัญหากับคนนี้จะทำอย่างไรถ้ายังทะเลาะกันอยู่เรื่อยๆก็แก้ปัญหาอื่นๆไม่ได้สุภจีปลื้มไทยช่วยไทยพลัส 60-40 กระแสดีชี้ช่วยลดค่าครองชีพหนุนร้านค้า SME คึกคักยังไม่ฟันธงเพิ่มวงเงินขอรอประเมินผลก่อนนางสุภจีสุธรรมพันดองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงผลตอบรับโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ว่าหลังเริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่เดือนเมษายนพบว่าการใช้จ่ายของประชาชนดีขึ้นช่วยบรรเทาค่าครองชีพโดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นขณะเดียวกันเริ่มมีผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมเครือข่ายมากขึ้นซึ่งถือว่าเป็นไปตามเป้าหมายทั้งการลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มรายได้ให้ประชาชนเมื่อถามถึงกระแสตอบรับที่ดีจะมีการพิจารณาเพิ่มวงเงินโครงการหรือไม่นางสุภจีระบุว่าต้องรอการประเมินผลและหารือกับนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก่อนพร้อมย้ำว่าหากประชาชนได้รับประโยชน์ก็ถือเป็นเรื่องน่ายินดีส่วนผลตอบรับในช่วง16วันที่ผ่านมาพบว่าทั้งประชาชนและร้านค้ามีการตอบรับในทางที่ดีร้านค้าหลายแห่งมีความคึกคักแต่รายละเอียดเพิ่มเติมต้องรอการรวบรวมข้อมูลเพื่อนำมาประเมินผลโครงการอย่างรอบด้าน สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยและ GDP นางสุภจีระบุว่าปัจจุบันตัวเลขไตรมาสแรกอยู่ที่ 2.8% แต่ยังต้องติดตามและทบทวนสถานการณ์เพิ่มเติมโดยประเมินกรอบไว้ที่ 1.5-2% พร้อมมองว่าหากสถานการณ์ระหว่างสหรัฐและอิหร่านคลี่คลายจะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจโลกรวมถึงไทยทางด้านการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุสราคาพลังงานและต้นทุนสินค้าซึ่งจะช่วยหนุนการส่งออกและการค้าให้ดีขึ้น
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
6: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
7: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
6: หรอใช้ยากไหมล่ะ
7: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
6: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
7: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
6: อืมดีจังโอเคเลย
8: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
9: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 นถึง 5:00 นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: สนับสนุนโดย
10: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
13: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
12: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
14: M-Con Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
15: พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ชื่อเพลงพื้นที่รอข้ามไม่ได้ฟังเพลงนี้นานแล้วนะหลังจากที่เพลงนี้หลุดชาร์ตไปงานจากไฮธันวานั่นเองนะครับบ่าย 2:11 นาทีครับอสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz นะฮะผมจินภัทรมาแล้วเปิดเพลงเพราะให้ฟังนะครับ

0: ช่วงนี้นี่เพลงจากซีรีส์ค่อนข้างจะมาแรงหลายเรื่องหลายเพลงเลยนะฮะซีรีส์ U The Fate Begins นะฮะสกายกับน้องนานิกับเพลงสิ่งสำคัญและก่อนหน้านั้นเติมเธอของคริสพีรวัตรนั่นเองนะครับช่วงนี้สนับสนุนโดย Toyota ครับ
1: Hilux กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทย
0: ยืนหนึ่งคู่คนไทยนะฮะแน่นอนครับการจะยืนขึ้นไปบนที่หนึ่งคู่คนไทยแบบนี้เนี่ยนะฮะมาจากส่วนหนึ่งของลูกค้านะครับที่ให้ความสนับสนุนนะฮะให้ความเชื่อมั่นนะฮะซึ่งทาง Toyota ก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะฮะสำหรับความเชื่อมั่นที่ทำให้ไฮลักซ์ของเราเนี่ยเป็นกระบะอันดับหนึ่งในใจคนไทยเสมอมาครับวันนี้ก็เลยตอบแทนความไว้วางใจด้วยโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนยืนหนึ่งคู่คนไทยสำหรับลูกค้า Toyota ซื้อไฮลักซ์วันนี้รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% ครับหรือว่าดาวเริ่มต้น0บาทก็ได้ครับพร้อมฟรีประกันภัยชั้น1ทุกรุ่นนอกจากนี้นะยังห่วงใยและพร้อมดูแลลูกค้าไฮลักซ์ทุกคนเลยนะฮะด้วยการรับสิทธิ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีนะครับบริการเช็คสภาพรถฟรี33รายการพร้อมรับของที่ระลึก Hilux Legend แล้วก็สิทธิพิเศษมากมายเพื่อให้คุณมั่นใจในทุกการเดินทางคุ้มขนาดนี้ไม่ต้องรอแล้วนะฮะรีบมาเป็นเจ้าของ Hilux ได้เลยที่โชว์รูม Toyota ทั่วประเทศกับโปรพิเศษ Hilux กระบะมหาชนยืน1คู่คนไทยนะครับ
1: ลูกค้า Toyota ซื้อ Hilux รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวเริ่มต้น0บาท
0: มาฟังเพลงใหม่ของตินดีกว่าครับชื่อเพลงก็คงมีสักวันหนึ่ง

ฝนไม่ตกก็จริงแต่ว่าเปิดกลิ่นฝนแล้วเพราะมากนะครับฟังได้ทุกฤดูนะฮะฝนตกไม่ตกนี่เพลงนี้เพราะอยู่แล้วโครงสร้างเพลงแข็งแรงนะฮะแล้วก็เสียงของเติ้ล First One เนี่ยดีงามมากนะครับแล้วก็ล่าสุดเพลงนี้ก็ติดชาร์ต New Entry สูงสุดในอันดับที่17วันนี้แฟนคลับเติ้ลกับ First One เข้ามาทักทายเต็มไปหมดเลยอ่ะยินดีต้อนรับสู่คลื่นอสมทภูเก็ตนะฮะก็ขอให้คะแนนปังๆเหมือนกับสัปดาห์ที่ผ่านมาผลักดันให้เพลงนี้เข้ามาอยู่ในชาร์ตของเราในตำแหน่ง New Entry ได้สูงสุดนะฮะก็รักษาคะแนนแบบนี้ไปเรื่อยๆตลอดทั้งสัปดาห์นะแล้วก็ลุ้นกันทุกวันจันทร์ที่นี่อสมทภูเก็ตด้วยนะครับเดี๋ยวจะบอกคุณผู้ฟังนิดนึงว่าวันนี้ผมดูแลแค่1ชั่วโมงนี้นะฮะเดี๋ยวช่วงบ่าย3จนถึง5โมงเย็นนะครับฝากเสียงเอาไว้นะฮะเดี๋ยวหลัง5โมงเนี่ยจะแวบกลับมาจัดรายการอีกทีหนึ่งติดภารกิจในช่วง2ชั่วโมงนั้นจริงๆนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งในครึ่งชั่วโมงหน้าเรามาติดตาม This is Number 1กันนะฮะเพลงฮิตอันดับ1จากชาร์ตเพลงระดับโลกครับ

0: มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02114-3990

0: 101.5 Mcut Radio
1: บ่าย2กับ31นาทีนะฮะทุกวันอังคารก็จะเป็น This is Number 1เพลงฮิตอันดับ1จากชาร์ตเพลงระดับโลกนะฮะก่อนจะไปบิลบอร์ดกับ UK เนี่ยนะครับแน่นอนครับชาร์ตของเราที่รายงานไปเมื่อวานนี้ Mcut Top 20 Hit ครั้งที่840ปรากฏว่าเป็นแชมป์ใหม่แล้วนะฮะแล้วก็รออยู่พักหนึ่งนะฮะประมาณเกือบจะ2เดือนนะวีคที่7นะครับในที่สุดเพลงนี้ก็ขึ้นมาอยู่อันดับที่1ได้สำเร็จนะฮะเป็น This is Number 1นะครับก่อนจะไปฟังอันดับ1ไปท็อปทวนท็อป5กันก่อนนะครับ
2: Mcut Radio Top Chart Top Chart Number 5
3: กี่พบกี่อยากจะพบเธอใจของฉันมันตอบเป็นคำเธอ
2: Number

number 3. Number 2.

0: This is number one. MCUT Radio Top Chart. Top
1: Chart. แล้ววันนี้ในช่วง This is number one เพลงนี้จะได้คะแนน Airplay คูณ2ไปด้วยครับนั่นก็คือเพลงปลดของต้าอูนั่นเองนะฮะ
0: This is number one.

0: โอ้เพลงนี้เพราะจริงนะถึงแม้ว่าซีรีส์จะจบไปแล้วก็ตามปลดจากต้าอูนะฮะตอนนี้บรรดาแฟนคลับก็ส่งคะแนนให้เพลงนี้เพลงเดียวเลยนะครับส่วนเพลงช้าๆซึ่งเป็นเพลงเร็วเนี่ยยังเปิดไม่ได้นะฮะอ่ะไม่เป็นไรนะครับก็ถล่มไปที่เพลงนี้ก่อนนะครับก็จะได้อยู่อันดับที่1นานๆแต่ก็ต้องลุ้นต่อนะเพราะว่าเพลงอันดับ2กับอันดับ3เนี่ยเขาก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะคะแนนนี่แบบว่าสูสีกันมากๆเลยนะครับบ่าย2กับ37นาทีนะฮะคุณผู้ฟังครับเราไปกันที่บิลบอร์ดกับ UK สัปดาห์นี้มติเป็นเอกฉันท์นะฮะเปิดตัวขึ้นอันดับ1นะฮะในสัปดาห์แรกเลยนะครับนั่นก็คือเพลงจากหนังตูน Toy Story ภาค5นะฮะซึ่งตัวหนังเนี่ยถ้าจะเข้าฉายอย่างเป็นทางการก็จะเป็นวันพฤหัสบดีนี้วันที่28มิถุนายนแต่ว่าหนังเนี่ยจะเข้าฉายก่อนนะฮะวันพรุ่งนี้ครับวันที่17นะฮะประมาณ1ทุ่มนะฮะจะเป็นรอบค่ำเป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ปักหมุดจะดู Toy Story ภาค5ก่อนใครก็พรุ่งนี้นะรอบ1ทุ่มเลิกงานปุ๊บก็ไปดูกันได้เลยเพราะว่าหลายคนบอกว่าตามมาแล้ว4ภาคไว้นั้นภาค5ก็ต้องดูนะฮะภาค5เนี่ยจะว่าตัวร้ายก็ไม่เชิงนะ เป็นศัตรูของเล่นยุคนี้เลยก็คือเจ้าแท็บเล็ตนะตอนนี้เด็กเนี่ยติดหน้าจอมือถือติดหน้าจอแท็บเล็ตมากนะฮะซึ่งมันสะท้อนให้เห็นในยุคปัจจุบันเลยในหนังการ์ตูนเรื่อง Toy Story 5หลายคนได้ดูตัวอย่างแล้วใช่ไหมฮะเด็กติดอย่าว่าแต่เด็กเลยนะผู้ใหญ่ก็ติดมือถือเหมือนกันนะฮะเออนะฮะแล้วบรรดาพวกของเล่นต่างๆนี่ทำไงอ่ะก็ต้องไปดูกันในหนังเรื่องนี้แล้วก็ Taylor Swift เองก็ร้องเพลงประกอบหนังเรื่องนี้เอาไว้นะครับปรากฏว่านะฮะพร้อมใจขึ้นอันดับ1ทั้ง Billboard แล้วก็ UK Chart นะฮะซึ่งตอนนี้กลายเป็นเพลงอันดับ1เพลงที่15ของ Taylor Swift ไปเรียบร้อยนะฮะก็แซงหน้า Rihanna ซึ่งก่อนหน้านี้ Rihanna ครองสถิติอยู่ที่14เพลงมาเป็น10ปีแล้วนะยังไม่มีใครล้มได้สุดท้าย Taylor Swift เนี่ยนะฮะก็มาล้ม Rihanna ได้แล้วนะครับเป็นเพลงที่15นะฮะแต่ก็ยังตาม Mariah Carey อยู่นะ Mariah Carey เนี่ยอันดับ1 19เพลงนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าจะทะลุไปถึงอันดับที่1ให้ได้เลยอันดับ1ตลอดกาลอันนี้คือ The Beatles นะฮะ20เพลงนะฮะแต่โอกาสก็ยังมีอยู่นะเพราะว่า Taylor เนี่ยยังปล่อยงานออกมาเรื่อยๆแล้วก็การันตีว่าแทบจะทุกเพลงของเธอเนี่ยขึ้นอันดับ1หมดเลยนะครับนั่นคือทางฝั่งอเมริกาส่วนที่อังกฤษเองเนี่ยนะฮะเธอก็คว้าอันดับที่1นะครับก็ถือว่าเป็นอันดับที่1ต่อจากเพลงอะไรนะOpolite ต่อจากเพลง The Fate of Ophelia ใช่มั้ยฮะแล้วก็มีอันดับ17เพลงนะครับก็เป็นสถิติอันหนึ่งทางฝั่งอังกฤษด้วยนะครับไปฟัง This is number 1ทั้ง Billboard แล้วก็ UK ในสัปดาห์ล่าสุดกันนะครับ
1: This is number 1
0: ออกแนวคันทรีด้วยนะฮะ I knew it I knew you ครับ

Taylor Swift นะฮะ This is number 1ชาร์ตเพลงระดับโลกนะครับอ่ะก็ต้องลุ้นดูนะครับเพราะว่าขึ้นอันดับ1เรียบร้อยแล้วแต่ว่าจะยืนระยะอันดับ1ได้นานแค่ไหนตามกันต่อในสัปดาห์หน้านะครับช่วงนี้โดย Shop Mania นะฮะพาคุณผู้ฟังไปช้อปปิ้งกันหน่อยดีกว่านะฮะใครที่ปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดใส่ปุ๋ยก็แล้วไม่ช่วยเลยแต่ว่าปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่านะซึ่งเป็นสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ครับช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งหนึ่งนะฮะถือว่าเป็นตัวช่วยส

สำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดอันนี้จะไปช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารในพืชเนี่ยดูดซึมได้ทันทีครับการใช้งานก็ง่ายมากนะฮะดินเน่า1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรนะฮะคุณผู้ฟังผสมน้ํา 200 ถึง 500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่นะฮะตอนนี้โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้ให้คุณผู้ฟังราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรได้เลย02-114-3990 02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

พลงนี้ก็เป็นอีกเพลงนึงที่อยู่ในชาร์ตมายาวนานถึง19วีคล่าสุดนี้ยังขยับกลับเข้าสู่ท็อป10ได้อีกนะฮะนนท์นนท์กับบิลกิ้นขอโทษได้ไหมต่อเนื่องมาจากนิวซีซั่นฤดูใหม่ของน้องนุ่นนิวที่ยังคงอยู่ในท็อป5ด้วยนะฮะใกล้จะบ่าย3นะฮะเดี๋ยวจะส่ง2เพลงสุดท้ายแล้วก็ไปฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกานะฮะชั่วโมงหน้านะฮะจนถึงสักประมาณ5โมงเศษๆเนี่ยนะครับขออนุญาตเป็นเทปเสียงก่อนนะฮะแล้วก็ฟังเพลงได้เรื่อยๆเลยนะครับเพลงเพราะยังมีต่อเนื่องนะคุณผู้ฟังยังหลังไมค์เข้ามาขอกับพี่ช่างได้นะฮะ0762340098นะครับ

0: กำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: ขณะนี้เวลา 15 นาฬิกา
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองว่าสุดท้ายเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสายรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณศาลาสาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องโดยที่ทางเข้าจุดคัดกรองสนามหลวงมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกจัดลำดับแถวซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ศาลาสาไทยสมาคมทำให้มีประชาชนทยอยเดินทางเข้ามาจำนวนมากประชาชนกลุ่มหนึ่งเป็นจิตอาสามูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยบอกเล่าภาพความทรงจำเมื่อครั้งเป็นจิตอาสาแพ็คถุงยังชีพซึ่งในวันนั้นพระองค์ท่านได้เสด็จมาทรงงานด้วยซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมชุดโต๊ะและเก้าอี้สำหรับพระองค์ท่านในการจัดถุงยังชีพแต่เมื่อพระองค์ท่านเสด็จถึงบอกว่าให้นำโต๊ะและเก้าอี้ออกจากนั้นพระองค์ท่านก็ประทับลงร่วมกับประชาชนทันทีหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสำนักพระราชวังจะมีการเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาในเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังได้ทุกวันในเวลา 9:00 นถึง 21:00 นเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่27มิถุนายน2569เป็นต้นไปนายกยนต์ถามชัยชนกเรื่องแผนสำรองหากโครงการ TSAI Passport เดินหน้าไม่ได้นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิเสธตอบคำถามหลังจากสื่อมวลชนพยายามสอบถามถึงความคืบหน้าโครงการไทย AI Passport ว่าท้ายที่สุดแล้วหากไม่สามารถเดินหน้าได้จะมีแผนสำรองหรือไม่โดยนายกรัฐมนตรีตอบเพียงสั้นๆว่าให้ไปสอบถามนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแม่รับศพลูกชายถูกฆ่าอำพรางศพส่งกลับนครศรีเมื่อเวลา 14:00 นที่ผ่านมาบรรดาของนายชัยสิทธิ์อายุ65ปีผู้เสียชีวิตในคดีฆาตกรรมอำพรางยัดศพใส่ลังพลาสติกเดินทางมายังแผนกนิติเวชศาสตร์โรงพยาบาลภูมิพลเพื่อติดต่อขอรับร่างลูกชายกลับไปประกอบพิธีกรรมทางศาสนาณวัดมหิสรารามอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นบ้านเกิดโดยมารดาของผู้เสียชีวิตเปิดเผยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นรุนแรงกับลูกชายมากเกินไปส่วนปมขัดแย้งไม่ได้ติดใจในมูลเหตุจูงใจเชื่อว่าเป็นเรื่องของการขโมยนาฬิกาและขอปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจในการดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนทรัพย์สินในบ้านที่ถูกขโมยไปในขณะนี้ได้รับคืนมาบางส่วนแล้วทางนี้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครอบครัวได้นิมนต์พระสงฆ์ไปทำพิธีอัญเชิญดวงวิญญาณของลูกชายณบ้านที่เกิดเหตุส่วนกระแสข่าวเรื่องการทำพิธีสะกดวิญญาณของผู้ก่อเหตุนั้นตนไม่ทราบเนื่องจากไม่มีความรู้เรื่องนี้แต่เชื่อว่าหลังจากทำพิธีเชิญดวงวิญญาณแล้วดวงจิตของลูกชายจะกลับสู่บ้านเกิดอย่างสงบภายหลังเสร็จสิ้นการติดต่อประสานงานมารดาของผู้เสียชีวิตได้เดินทางกลับทันทีโดยได้มอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยเป็นผู้ดำเนินการเคลื่อนย้ายและนำร่างของลูกชายกลับสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชพร้อมให้เหตุผลว่าที่ไม่สามารถเดินทางร่วมไปพร้อมกับร่างของลูกชายได้เนื่องจากยังทำใจไม่ได้ที่ต้องทนเห็นร่างอันไร้วิญญาณของลูกชายตลอดการเดินทางอันยาวนาน
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพ กำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
7: ้รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
8: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

มาฟังเพลงกันต่อนะฮะอสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz กับผมจินภัทรนะครับชั่วโมงนี้ฝากเสียงเอาไว้นะติดภารกิจนะฮะเดี๋ยวเสร็จภารกิจแล้วเนี่ยจะมาจัดรายการตามปกติเลยนะครับส่วนตอนนี้ใครอยากจะเพิ่มเติมเพลงก็เหมือนเดิมเลยนะ076-234-098แล้วก็อินบ็อกซ์มาทางเพจ MCOT Radio ภูเก็ตได้เลยพี่ช่างใจดีเปิดเพลงให้แน่นอนนะครับคุณผู้ฟังครับก่อนอื่นเนี่ยเรามาแสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาอาวุโสของจังหวัดภูเก็ตดีกว่าโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะฮะเพราะว่าเขาไปแข่งขันนะครับกีฬาอาวุโสแห่งชาติครั้งที่8ตาปีเกมนะฮะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีผลสรุปออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับภูเก็ตเราเนี่ยคว้าไปทั้งหมด49เหรียญนะฮะซึ่งแบ่งออกเป็น22เหรียญทอง14เหรียญเงินแล้วก็13เหรียญทองแดงปรากฏว่าทีมผู้อาวุโสของเราเนี่ยนะฮะรั้งอันดับ3ในภาคใต้แล้วก็อันดับ7ของประเทศไทยเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะฮะที่ทำให้ทัพนักกีฬาอาวุโสของเราเนี่ยได้ใช้เวลานะครับในการล่ารางวัลนะครับและในที่สุดก็ประสบความสำเร็จก็แสดงความยินดีกับทัพนักกีฬาอาวุโสภูเก็ตที่โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเลยสำหรับตาปีเกม2569นะครับ

0: MCAT Radio 101.5
1: คุณผู้ฟังครับช่วงนี้มาฟังข่าวดีสักข่าวหนึ่งดีกว่านะฮะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเขาลงพื้นที่หาดลายันซึ่งหาดลายันเนี่ยถือว่าเป็นหาดที่สวยมากๆอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดภูเก็ตครับเขาอยากจะพัฒนาบริเวณนั้นให้เป็นสวนสาธารณะก็เลยไปพูดคุยกับภาคเอกชนนะครับอยากจะไปให้ภาคเอกชนเนี่ยสนับสนุนงบประมาณแล้วก็แนวคิดในการพัฒนาพื้นที่นั้นให้เป็นสวนสาธารณะของประชาชนนั่นเองนะฮะซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆนะครับก็ปรากฏว่าเท่าที่ไปคุยมาเนี่ยนะฮะภาคเอกชนเขาก็เสนอแนวคิดจัดทำสวนสาธารณะในรูปแบบ Public Park นะครับภายใต้แนวคิดโคราดรีมบีชนะฮะก็ประกอบไปด้วยพื้นที่พักผ่อนลานกิจกรรมที่จอดรถแล้วก็ห้องน้ำสาธารณะที่สำคัญนะไม่มีการก่อสร้างอาคารถาวร นะฮะซึ่งทางบริษัทเอกชนเนี่ยเขาบอกว่าเขาพร้อมนะที่จะสนับสนุนงบประมาณแล้วก็ดูแลบำรุงรักษาพื้นที่หลังจากที่มีการพัฒนาเรียบร้อยนะครับก็น่าสนใจนะฮะเห็นบอกว่าน่าจะเป็นการช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวริมทะเลให้กับประชาชนให้กับจังหวัดภูเก็ตของเราด้วยนะฮะแล้วก็สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชายหาดนะครับทีนี้เนี่ยเห็นบอกว่ากระบวนการทางกฎหมายเนี่ยคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนขณะที่การปรับปรุงภูมิทัศน์เบื้องต้นตอนนี้สามารถเริ่มดำเนินการได้ทันทีนะครับเดี๋ยวมีข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนนี้เดี๋ยวจะนำมาให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันอีกนะฮะเราจะได้เห็นสวนสาธารณะที่ชายหาดลายันนะฮะในพื้นที่172ไร่นะฮะหน้าตาเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับจังหวัดภูเก็ตแน่นอนก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่เอามาฝากข่าวนึงนะครับ

0: ำลังฟัง MCOT Radio 101.5 อสมทภูเก็ต
1: หากใครยังไม่ได้แวะบอกเลยห้ามพลาดตลาดนัดกลางคืนที่ดีที่สุดในภูเก็ตตลาดท้ายรถนาคาภูเก็ตวีคเอนด์ไนท์มาร์เก็ตพร้อมโซนใหม่นาคาสตรีทฟู้ดเซ็นเตอร์ศูนย์รวมสตรีทฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้รวมร้านเด็ดกว่า200ร้านค้าทุกเสาร์อาทิตย์4โมงเย็นถึง5ทุ่มช็อปเพลินกับโซนเสื้อผ้าของฝากเครื่องประดับรองเท้ามือ1มือ2พร้อมโซนสัตว์น่ารักสัตว์แปลกสุดฮิตและวันจันทร์ถึงศุกร์อิ่มครบที่นาคาฟู้ดเซ็นเตอร์ตรงข้ามซูเปอร์ชิปนาคาเที่ยวกินช็อปครบจบที่เดียวที่ตลาดท้ายรถนาคาแล้วมาเช็คอินกันนะครับ

0: มิถุนายนถึง18สิงหาคมที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
2: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
1: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
2: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
3: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
4: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
5: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008

0: Radio 101.5
1: คุณผู้ฟังครับช่วงนี้สนับสนุนโดย Shop Mania ครับวันนี้ขอนำเสนอมุ้งครอบกันยุงแบบพับนะฮะกันยุงกันแมลงนะซึ่งนอกเหนือจากจะสร้างความรำคาญแล้วเนี่ยยังมาพร้อมโรคอีกด้วยนะครับโรคไข้เลือดออกโรคไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างแล้วก็โรคร้ายอีกเยอะเลยนะครับป้องกันได้เบื้องต้นนะฮะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานก็ง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์นะฮะ ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักก็เบาพกพาไปนอนที่ไหนสะดวกเลยนะฮะโปรโมชั่นพิเศษครับซื้อมุ้งครอบกันยุงแบบพับ1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง790บาท790ได้ไป2ชิ้นเลยนะฮะสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

0: MCAT Radio 101.5
1: ยังฟังเพลงด้วยกันนะฮะอสมทภูเก็ต FM 101.5 MHz นะฮะถึงแม้ว่าชั่วโมงนี้จะฝากเสียงเอาไว้แต่ว่าเพลงเพราะยังมีพร้อมเสิร์ฟนะครับให้คุณผู้ฟังได้ฟังอย่างต่อเนื่องเลยก็หลังไมค์มาคุยกันได้พี่ช่างพร้อมรับสายนะฮะ076-234-098แล้วก็อินบ็อกซ์มาทางเพจ MCAT Radio ภูเก็ตนะครับตลอดเดือนนี้นะฮะอาจจะยังไม่มีเกมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกนะครับแต่ว่าคะแนน request นะฮะที่คุณผู้ฟังจะเพิ่มคะแนนให้กับเพลงที่คุณเชียร์อยู่เนี่ยยังคงส่งมาได้เหมือนเดิมเลยทุกช่วงดีเจนะครับก็อยากลุ้นเพลงไหนผลักดันเพลงไหนก็ขอนเข้ามาเยอะๆได้เลยนะครับเราก็จะมีการรายงานชาร์ตให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามกันทุกวันจันทร์ที่นี่อสมทภูเก็ตก็ติดตามกัน

0: ุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: You're listening to MCOT Radio Network MCOT News
2: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา
3: ทำงานต่อนายดุรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเดินทางมาเรียนงานกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยถึงสถานการณ์เกี่ยวกับการปราบปรามผู้มีอิทธิพลในจังหวัดภูเก็ตพร้อมเปิดใจภายหลังครม.มีมติโยกย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทยว่ารับทราบเรื่องที่ถูกย้ายไปเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วซึ่งตนขอไปพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีก่อนตนเคารพการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีเสมอส่วนการถูกโยกย้ายออกจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตจะทำให้เสียกำลังใจในการทำงานหรือไม่นายนิรัตยืนยันว่าไม่เสียกำลังใจและเคารพการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีเมื่อถามว่าคำสั่งย้ายดังกล่าวเกิดจากการทำงานร่วมกันในพื้นที่ใช่หรือไม่นายนิรัตกล่าวว่าตนไม่ได้มีปัญหากับใครเป็นคนที่ลงไปแก้ปัญหาความขัดแย้งในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เป็นพวกของใครคนใดคนหนึ่งถ้าจะเชื่อตนก็มีคนปรับตัวส่วนคนที่ไม่เชื่อตนก็ไม่ปรับตัวและเมื่อตนควบคุมไม่ได้รักษาสถานการณ์ไม่ได้ต้องถูกกระทรวงมหาดไทยพิจารณาหรือถูกย้ายอย่างไรก็เคารพการตัดสินใจของปลัดกระทรวงมหาดไทยและนายกรัฐมนตรีนายนิรัตยืนยันไม่ได้ท้อใจและเดินหน้าทำงานต่อไปซึ่งตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดและรักษาความถูกต้องทำได้เท่าไหร่ก็อยู่ที่ผู้บังคับบัญชาประเมินถ้าบางเรื่องทำไม่สำเร็จก็ต้องยอมรับส่วนที่มีคนมองว่าถูกย้ายมาเป็นผู้ว่าภูเก็ตเหมือนการถูกรับน้องจากสถานการณ์ในครั้งนี้นายนิรัตถามกลับว่าผมนี่หรือน้องผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ระดับ40ปีที่9อาวุโสที่สุดในประเทศไทยผมไม่ใช่น้องของใครแล้วนายกสั่งทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมรับมือซูเปอร์เอลนีโญนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงภายหลังการประชุมครม.ว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์ซูเปอร์เอลนีโญโดยที่ผ่านมาได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมและกำหนดมาตรการรับผลกระทบไว้แล้วทั้งเรื่องน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมสิ่งแวดล้อมและความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับความเป็นอยู่ของประชาชนและความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศพร้อมให้หน่วยงานที่รับผิดชอบนำแผนปฏิบัติการและมาตรการที่ได้ดำเนินการรวมถึงความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมมารายงานต่อที่ประชุมครม.ในสัปดาห์หน้านอกจากนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความห่วงใยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและพายุฤดูร้อนจนส่งผลให้เกิดต้นไม้และกิ่งไม้หักโค่นในหลายพื้นที่โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยกรุงเทพมหานครองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงตัดแต่งต้นไม้ตรวจสอบป้ายโฆษณาสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภคต่างๆที่อาจจะได้รับผลกระทบพร้อมจัดทำมาตรการป้องกันและแผนเผชิญเหตุให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลารัฐบาลเดินหน้ากรอบหารือไทยและเซียฉบับใหม่5ปียกระดับความร่วมมือทวิภาคีภูมิภาคและพหุภาคีอย่างต่อเนื่องนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าครม.พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการต่างประเทศแห่งสหพันธรัฐรัสเซียฉบับที่6พุทธศักราช2569ถึง2573เพื่อเป็นกรอบการหารือและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่าง2ประเทศอย่างต่อเนื่องในระยะ5ปีแผนการหารือฉบับนี้เป็นกลไกต่อเนื่องจากแผนฉบับที่ผ่านมาโดยกำหนดหารือทั้งในระดับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศและระดับกลมของกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองฝ่ายครอบคลุมประเด็นสำคัญได้แก่ความร่วมมือทวิภาคีความร่วมมือภูมิภาคและพหุภาคีในเอเชียแปซิฟิกการประสานงานในกรอบสหประชาชาติกิจการเกี่ยวกับยุโรปการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ในยุคดิจิทัลการต่อต้านข้อมูลเท็จและข่าวปลอมความร่วมมือด้านกฎหมายระหว่างประเทศและประเด็นอื่นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันทางนี้กระทรวงการต่างประเทศอยู่ระหว่างประสานกับฝ่ายรัสเซียเพื่อจัดประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยรัสเซียครั้งที่9ณกรุงมอสโกในช่วงเดือนสิงหาคม2569และหากทั้งสองฝ่ายเห็นชอบจะมีการลงนามแผนการหารือฉบับดังกล่าวในโอกาสเดียวกัน
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
11: คุณผู้ฟังครับตำรวจไซเบอร์ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายค้ามนุษย์เด็กหลังพบการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันแชทเป็นช่องทางล่อลวงเยาวชนหญิงด้วยข้อเสนองานออนไลน์รายได้ดีคนร้ายสร้างโปรไฟล์ปลอมชักชวนรีวิวสินค้างานเอนเตอร์เทนหรือถ่ายแบบก่อนนัดพบและบังคับให้ค้าประเวณีพบผู้เสียหายหลายรายมีอายุต่ำกว่า18ปีอย่าหลงเชื่องานออนไลน์รายได้ดีไม่มีอยู่จริงอาจตกเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์โดยไม่รู้ตัวหยุดถ่ายหยุดเก็บหยุดแชร์ตัดตอนสื่ออนาจารต้นตอการหาผลประโยชน์ทางเพศบนโลกออนไลน์ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
12: ์รู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้ว

ระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: Radio 101.5
1: คุณผู้ฟังครับช่วงนี้ผมมีงานวิ่งงานหนึ่งน่าสนใจมาฝากด้วยนะครับอบจ.ภูเก็ตท่าวิ่งนะฮะใครสนใจวิ่งนะครับเป็นกิจกรรม3อำเภอ3ออบจ.ภูเก็ตท่าวิ่งครั้งที่2ครับงานจะมีขึ้นวันเสาร์ที่27มิถุนายนนี้ที่อ่างเก็บน้ำบางเหนียวดำอำเภอถลางนะฮะซึ่งบรรยากาศดีมากๆนะฮะคุณผู้ฟังมาท้าทายตัวเองได้เลยนะครับไปวิ่งแล้วยังได้สุขภาพด้วยนะฮะที่สำคัญนะครับการวิ่งเนี่ยนะฮะระยะทาง6กิโลเมตรนะครับอันนี้เหมาะกับทุกเพศทุกวัยผมว่ามันก็ไม่เยอะไปนะฮะแล้วก็ไม่น้อยเกินไปกำลังดีเลยครับจะวิ่งมือใหม่หรือว่าสายวิ่งตัวจริงได้เลยนะฮะที่สำคัญไปมากกว่านั้นคือขีดเส้นใต้ครับสมัครฟรีนะฮะฟรีอาหารฟรีเสื้อด้วยนะฮะแต่คุณผู้ฟังต้องไปสมัครนะครับจำนวนจำกัดนะฮะสมัครแบบออฟไลน์ก็คือไปได้ที่ห้างโรบินสันไลฟ์สไตล์ถลางนะฮะวันนี้ครับ16แล้วก็17มิถุนายน2วันนี้เท่านั้นนะฮะเปิดลงทะเบียนตั้งแต่เที่ยงเป็นต้นไปรับสมัครวันละ 1,000 คนนะฮะสงวนสิทธิ์ครับสมัคร1คนต่อ1สิทธิ์เท่านั้นส่วนใครไม่สะดวกแบบออฟไลน์สามารถสมัครแบบออนไลน์ได้จะเริ่มเปิดวันที่19มิถุนายนเปิดระบบเวลา10โมงเช้าแต่ว่ารับจำนวน 1,000 คนเท่านั้นนะฮะหรือว่าจนกว่าจะครบจำนวนนะครับก็ลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเพจของอบจ.ภูเก็ตได้เลยอีกหนึ่งงานวิ่งที่น่าสนใจมากๆนะครับ

0: MCAT Radio 101.5
1: คุณผู้ฟังครับช่วงนี้สนับสนุนโดยช็อปมาเนียนะครับวันนี้แนะนำสำหรับคนที่กำลังเจอปัญหาไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยเสียงทั้งอุบัติเหตุนะครับหรือว่าบางจุดเนี่ยอยากติดไฟเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟวุ่นวายเสียเงินเสียเวลาด้วยใช่ไหมฮะแถมค่าไฟก็ขึ้นทุกเดือนครับแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปนะฮะด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500วัตต์ครับด้วยกำลังไฟสูงถึง2,500วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงนะฮะครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED จะเป็นแบบประหยัดพลังงานครับแต่ให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีเลยนะฮะมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาจุมากๆ 50,000 มิลลิแอมป์ครับชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งเนี่ยใช้ได้นานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งก็ง่ายมีสายยาว5เมตรพร้อมอุปกรณ์ให้ครบเลยนะฮะปรับมุมได้ครับกันน้ำระดับ IP67 ไม่ว่าจะฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นครับเครื่องเนี่ยใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์2,500วัตต์ตอนนี้รับไปเลยนะฮะเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอนะแถมฟรีอีก1ครับพร้อมโคมไฟ LED 2อันแล้วก็แว่นกันแดดคละแบบ1อันทั้งหมดนี้ราคาเพียง 1,290 บาทใครสนใจโทรได้เลยนะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ

0: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่อง

0: 1,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008

คุณฟังครับช่วงนี้หน้าฝนใช่ไหมฮะยุงก็จะชุมเป็นพิเศษเลยแล้วก็ใครที่โดนกัดเนี่ยก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าลูกหลานเราหรือว่าพ่อแม่เราเนี่ยโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้ได้รวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินเวลาเพราะฉะนั้นจะดีกว่าไหมถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงครับจะช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กนะฮะแสงไฟนีออนสีม่วงจะดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปไม่สามารถบินกลับออกมาได้ด้วยเพราะว่าตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นล็อกไว้เลยนะฮะที่สำคัญคือไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้าน1เครื่องเนี่ยสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรคือตั้งกลางบ้านช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวเลยนะครับใครฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยเรามีโปรโมชั่นพิเศษเลยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปเลยครับพร้อมไฟ LED 1ชิ้นปกติเครื่องละ1,990โทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มนะฮะหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้น690รับเพิ่มเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่อง690รวมสินค้าทั้งหมด 3,370ไม่ต้องจ่ายครับให้จ่ายเพียง990ย้ำนะ990เท่านั้นโทรเลยครับ02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ให้เลยนะฮะย้ำอีกทีหนึ่ง02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นนะฮะ

0: MCUT Radio 101.5
1: คุณผู้ฟังครับวันนี้ผมมีอีกหนึ่งสินค้าที่จะมาแนะนำนะฮะนั่นก็คืออัลตร้าโพไซดอน90บาร์นะครับเป็นนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชันแรงจริงครับเพราะว่าพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุมนะฮะจะล้างรถล้างพื้นล้างกำแพง

แบบไร้สาย 100% เลยนะฮะมาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จนะฮะแล้วก็ยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือว่าแหล่งน้ำธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดแล้วก็ยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบด้วยในชุดเนี่ยนะฮะจะประกอบไปด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 แบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990ถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มนะฮะกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890มูลค่ารวมทั้งหมดเนี่ย 3,870 แต่ว่าให้คุณผู้ฟังจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแล้วก็รับประกันยาวนาน2ปีเต็มถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมเลยนะฮะโทรได้เลย02-666-0008ย้ำอีกครั้งนะ02-666-0008ตัวนี้แรงจริงคุ้มจริงแต่มีจำนวนจำกัดนะอัลตร้าโพไซดอน90บาร์แรงจบครบในเครื่องเดียวครับ

0: ำลังฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร076-234-098
1: MCOT News ขณะนี้เวลา 17:00 น.คุณกำลังฟัง MCOT Radio FM 101.5 อสมทภูเก็ตจากนี้ไปอสมทเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอนุทินลงนามสั่งทรงยศอรัญญกานนท์พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาจังหวัดราชบุรีเหตุฝ่าฝืนกฎหมายไม่ยอมหยุดปฏิบัติหน้าที่หลังถูกปปช.ชี้มูลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามคำสั่งให้นายทรงยศอรัญญกานนท์พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีหลังผลการสอบสวนพบว่าฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายโดยไม่ยอมหยุดปฏิบัติหน้าที่ภายหลังถูกปปช.ชี้มูลความผิดทางอาญาและยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค7ทันทีคำสั่งกระทรวงมหาดไทยลงวันที่29พฤษภาคมระบุว่าผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีดังกล่าวภายหลังปรากฏสอบข้อเท็จจริงว่านายทรงยศถูกปปช.ชี้มูลความผิดและถูกยื่นฟ้องต่อศาลซึ่งตามกฎหมายต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่จากการตรวจสอบพบว่ายังคงลงนามในหนังสือราชการหลายฉบับรวมทั้งปรากฏข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาภายหลังศาลประทับรับฟ้องคดีแล้วขณะเดียวกันสำนักงานกกต.ประจำจังหวัดราชบุรีได้มีหนังสือด่วนที่สุดแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองท่าผาดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาครั้งใหม่ต่อไปโสพลเดือนหน้าสภาสีเขียวเปลี่ยนขยะเป็นปุ๋ยอินทรีย์สร้างต้นแบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมคุ้มค่ายั่งยืนนายโสพลสาวรำประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายยกระดับรัฐสภาไทยให้เป็นสภาสีเขียวโดยสั่งการสำนักอาคารสถานที่ของรัฐสภาดำเนินมาตรการคัดแยกขยะอย่างจริงจังพร้อมทำลายเศษหญ้าวัสดุเหลือใช้และผักตบชวาจำนวนมากที่ลอยมากับแม่น้ำในช่วงฤดูฝนเข้ามาสู่กระบวนการแปรรูปผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อ นำมาบำรุงรักษาต้นไม้และดูแลภูมิทัศน์โดยรอบอาคารรัฐสภาให้มีความร่มรื่นสวยงามทางนี้นายโสพลได้นำร่องจัดโครงการหลักสูตรการทำปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดเพื่อสร้างงานและฝึกอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดจากค่ายบำบัดชุมชนล้อมรักจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้แนวคิดรวมพลังรักศรัทธาแก้ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการซึ่งขับเคลื่อนร่วมกันระหว่างมูลนิธิอานัทพลสารำลูกเติ้งและสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อนำความรู้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้อย่างยั่งยืนและเป็นการลดค่าใช้จ่ายให้ประชาชนในยุคที่ปุ๋ยมีราคาแพงและเป็นการกำจัดขยะใบไม้ลดการเผาไม่ให้เกิดฝุ่น PM 2.5 ซึ่งโครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จมาแล้วจึงนำมาใช้ที่รัฐสภานำตัวมือแทงฆ่าอำพรางศพทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านเกิดเหตุพนักงานสอบสวนสน.ดอนเมืองได้นำตัวนายสุภกรมือแทงพ่อค้าขายกัญชาเสียชีวิตในหมู่บ้านย่านดอนเมืองทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่บ้านหลังเกิดเหตุโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสน.ดอนเมืองกว่า20นายดูแลความเรียบร้อยและไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปติดตามทำแผนภายในหมู่บ้านโดยจุดแรกบริเวณกลางบ้านชั้นที่1นายสุภกรระบุว่าเป็นจุดที่ใช้มีดแทงผู้ตายล้มลงก่อนจะลากร่างไปบริเวณครัวด้านหลังนำศพผู้เสียชีวิตใส่กล่องและลากกล่องดังกล่าวเพียงลำพังคนเดียวขึ้นบันไดไปที่ชั้น2จากนั้นยกกล่องขึ้นไปวางบนกระบะดินก่อนจะใช้ดินกลบและใช้อ่างอาบน้ำเด็กปิดทับอีกชั้น1ก่อนจะหลบหนีออกจากบ้านไปเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการทำแผนไม่ถึง20นาทีระหว่างที่รถควบคุมผู้ต้องหาออกจากหมู่บ้านกลุ่มเพื่อนของผู้ตายได้เดินปลีกเข้าไปตะโกนด่าทอผู้ต้องหาที่อยู่บนรถควบคุมอย่างไรก็ตามการทำแผนในครั้งนี้ไม่ได้นำตัวนายกฤตธนัทและนายชยพลมาร่วมทำแผนด้วยเนื่องจากขอใช้สิทธิ์ที่จะไม่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพซึ่งพนักงานสอบสวนจะควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้ง3คนไปขออำนาจศาลอาญาฝากขังผัดแรกช่วงเช้าวันพรุ่งนี้โดยพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญ
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
4: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
5: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณกำลังฟัง Mcot Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตโดยศูนย์บริหารวิทยุอสมทภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
9: ้ Life Beyond Limits ขอชีวิตไม่ควรถูกจำกัดด้วยปัญหาสุขภาพครบรอบ31ปีโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตชวนคุณดูแลสุขภาพกับมหกรรมสุขภาพ Be Healthy Fair แพ็กเกจตรวจสุขภาพราคาเริ่มต้น 1,700 บาทตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมถึง30มิถุนายน2026ณลานกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตสอบถามรายละเอียดโทร17 19หรือ Facebook โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Be Healthy Be Happy
10: หากคุณตกเป็นเหยื่อผู้เสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ขอให้ตั้งสติและจำ6วิธีรับมือเบื้องต้นไว้ให้ดี 1. ห้ามบล็อกหรือลบข้อมูลการติดต่อกับคนร้ายเพราะทุกข้อความคือหลักฐานสำคัญ 2. เก็บข้อมูลให้ครบทั้ง ID URL และชื่อบัญชี 3. บันทึกบทสนทนาทั้งภาพหน้าจอและวิดีโออัดหน้าจอ 4. หยุดตอบโต้กับคนร้ายทันที 5. หากอายุต่ำกว่า18ปีรีบแจ้งผู้ปกครองและ 6. รีบแจ้งหน่วยงานที่ดูแลโดยตรงเช่นไทยแขกตำรวจไซเบอร์บช.สอท.กองปราบปรามการค้ามนุษย์หรือองค์กรที่คุณไว้ใจด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
11: ์ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

ก็เคยสัญญาครับในเวอร์ชั่นของพี่ปุ๊อัญชลีจงคดีกิจนะฮะแอบตื่นเต้นนะเนี่ยเพราะว่าจะได้ดูคอนเสิร์ตของพี่ป้อมพี่โต้นะฮะเป็นครั้งสุดท้ายในช่วงเดือนกันยายนนะฮะก็ไม่แน่ใจว่าแขกรับเชิญพิเศษเนี่ยจะมีใครมาบ้างจะมีพี่ปุ๊มาไหมนะฮะหรือว่าจะมีศิลปินคนไหนๆบ้างนะอันนี้ก็แอบลุ้นอยู่เหมือนกันนะครับก็เคยสัญญาเวอร์ชันนี้ดีงามนะครับแล้วก็เริ่มต้นด้วยเพลงพลังรักนะฮะเป็นเวอร์ชันอันปลั๊กของหินเหล็กไฟนั่นเองนะครับ 17:00 นนะฮะอสมทภูเก็ตกับผมจินภัทรชั่วโมงสุดท้ายครับมาแล้วนะหลังจากที่ฝากเสียงเอาไว้เมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วนะครับเมื่อครู่นี้ก็ไปงานสำคัญงานหนึ่งนะฮะเรื่องของการเซ็น MOU ระหว่างประเทศไทยของเราจังหวัดภูเก็ตของเรานะฮะกับประเทศโปแลนด์นะครับเนื่องจากว่าที่โปแลนด์หรือว่าโซนยุโรปเขาเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเราไปเช็คดูดีๆเนี่ยนะฮะเรื่องของระบบขนส่งมวลชนของเขาดีงามมากดีจริงๆนะฮะมีป้ายอัจฉริยะใช่ไหมฮะเวลาจะเรียกรถนะครับก็จะรู้เลยว่าเดี๋ยวรถเนี่ยนะฮะจะมาถึงกี่โมงนะฮะและเมื่อโดยสารรถไปเนี่ยสักกี่นาทีจะถึงนะฮะคือการจราจรของเขาเนี่ยไม่เป็นอุปสรรคเลยนะฮะสามารถคำนวณเวลาได้แบบเป๊ะมากๆนะฮะพอไปถึงแล้วปุ๊บเนี่ยนะฮะจะเรียกรถอย่างไรซึ่งเป็นระบบที่เป็นระบบอัจฉริยะภูเก็ตเราเองก็ถือว่าเป็นสมาร์ทซิตี้นะฮะเป็นภูเก็ตเมืองอัจฉริยะนะครับทางด้านขนส่งนะฮะระบบมวลชนนะครับซึ่งเราก็พยายามที่จะพัฒนานะฮะโอ้ทั้งอบจก็ดีทั้งดีป้าก็ดีใช่ไหมฮะสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนะฮะเขาก็ร่วมกันทำนะฮะมาได้พักหนึ่งแล้วล่ะนะแต่ว่าทีเนี้ยการที่จะมาลงทุนในเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันจะต้องใช้เงินนะครับซึ่งมันก็เยอะอยู่เหมือนกันนะจะมีป้ายอัจฉริยะจะมีการบอกเวลาแบบเรียลไทม์เนี่ยนะฮะมันก็ต้องใช้เงินดังนั้นเลยนะฮะก็เลยต้องผนึกกำลังกับบริษัทซีเดียจากประเทศโปแลนด์นะครับเขาก็ได้งบมาก้อนหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะมาลงทุนในจังหวัดภูเก็ตนี่แหละให้เราเนี่ยนะฮะจะได้เป็นเมืองอัจฉริยะอย่างแท้จริงสักทีหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องของระบบขนส่งนะฮะก็เซ็น MOU ไปเรียบร้อยเมื่อสักครู่นี้นะฮะส่วนรายละเอียดหลังจากเซ็น MOU ไปแล้วเนี่ยจะมีการพัฒนาด้านไหนอย่างไรบ้างนะฮะก็คงจะมีรายละเอียดตามมาอันนี้ก็เอามาเล่าให้ฟังคร่าวๆก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตหลังจากที่ภูเก็ตเราเนี่ยโอ้โหร้อนแรงกันมาตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้ววันนี้อีกใช่ไหมฮะในวงสนทนาที่มีการแถลงข่าววันนี้เขามีการพูดคุยถึงเรื่องของทั้งผู้ว่ารองผู้ว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็น talk of the town นะฮะแต่ว่าเราก็ต้องหยุดโฟกัสกับเรื่องอื่นๆบ้างนะครับเพราะว่ายังมีเรื่องดีๆในภูเก็ตเนี่ยเกิดขึ้นเยอะอย่างเช่นวันนี้นะฮะก็เอามาฝากกันนะครับ2เพลงได้นะชั่วโมงสุดท้ายครับ076 234 098แล้วก็อินบ็อกซ์ได้ทางเพจ MCOT Radio Phuket นะครับ

พี่เบิร์ดนะฮะกับเพลงฝากไว้นั่นเองนะครับคุณผู้ฟังครับช่วงนี้ก็เป็นมหากรรมฟุตบอลโลก2026นะฮะมีกิจกรรมที่ทางบมจ.อสมท.นะฮะอยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ร่วมภารกิจกันนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันครับเป็นการเกาะติดกับกระแสลูกหนัง2026นะฮะลุ้นของรางวัลมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทโอ้น่าสนใจมากไม่ยากเลยครับแค่คุณผู้ฟังเข้าไปที่เว็บไซต์cheer.mcord.net นะฮะแล้วก็ไปสมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อยลงทะเบียนล็อกอินเข้าไปที่หน้าแพ็กเกจนะฮะแล้วคุณผู้ฟังก็ซื้อแพ็กเกจ Mcord Super Fan เพื่อรับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรดนะฮะแพ็กเกจเนี่ยเริ่มต้นเพียง20บาทเท่านั้นเองนะฮะแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรด10สิทธิ์ด้วยกันแต่ถ้าอยากจะเชียร์ทีมโปรดแบบตลอดทัวร์นาเมนต์เลยแบบจัดเต็มเนี่ยแนะนำแพ็กเกจสูงสุดนะฮะก็คือแพ็กเกจ Mcord Super Fan Diamond นะครับจะได้รับถึง300สิทธิ์ด้วยกันพอได้รับสิทธิ์มาแล้วนะจะ10สิทธิ์นะฮะหรือว่า300สิทธิ์เนี่ยพอได้รับสิทธิ์มาแล้วเนี่ยก็ร่วมสนุกกันเชียร์ทีมโปรดได้เลยนะฮะร่วมเชียร์กันได้ตั้งแต่การแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มนะฮะเลือกเชียร์ทีมโปรดในแต่ละแมตช์หรือว่าจะเชียร์ทีมโปรดให้ผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายหรือที่ใครแบบมั่นใจเลยฟันธงว่าเยอรมันเอ้ยไม่ใช่เชียร์ทีมรักให้คว้าแชมป์โลกเลยก็ได้นะครับจะเยอรมันจะอังกฤษนะฮะอ่ะเชียร์เลยนะฮะใส่ไปเลยนะฮะทุกสิทธิ์ที่ร่วมเชียร์ทีมโปรดเนี่ยนะฮะมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลใหญ่นะครับรถตู้ไฟฟ้าเอกประสงค์ Farizon EV MPV Super Van 1รางวัลโอ้วันนี้น่าสนใจมากนะฮะแล้วก็ยังมีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC35รางวัลนะครับมีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์นะฮะไปกลับภายในประเทศ23รางวัลนะฮะรางวัลละ2ที่นั่งแล้วก็โกกิฟต์วอลเชอร์จากซูเปอร์ริชอีก5รางวัลนะฮะรวมของรางวัลทั้งหมดเนี่ย 2.6 ล้านบาทนอกจากนี้ครับยังมีภารกิจพิเศษสำหรับซูเปอร์แฟนที่สะสมคะแนนได้มากที่สุด100อันดับแรกเนี่ยยังมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยคุณผู้ฟังเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ cheer.mcord.net ได้เลยนะฮะก็เริ่มแล้ววันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งกิจกรรมบอลโลกนะฮะมาร่วมสนุกกันได้กับทางบมจ.อสมท.นะครับ

0: ที่ดีที่สุดในภูเก็ตตลาดท้ายรถนาคาภูเก็ตวีคเอนด์ไนท์มาร์เก็ตพร้อมโซนใหม่นาคาสตรีทฟู้ดเซ็นเตอร์ศูนย์รวมสตรีทฟู้ดที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้รวมร้านเด็ดกว่า200ร้านค้าทุกเสาร์อาทิตย์4โมงเย็นถึง5ทุ่มช็อปเพลินกับโซนเสื้อผ้าของฝากเครื่องประดับรองเท้ามือ1มือ2พร้อมโซนสัตว์น่ารักสัตว์แปลกสุดฮิตและวันจันทร์ถึงศุกร์อิ่มครบที่นาคาฟู้ดเซ็นเตอร์ตรงข้ามซูเปอร์ชิปนาคาเที่ยวกินช็อปครบจบที่เดียวที่ตลาดท้ายรถนาคาแล้วมาเช็คอินกันนะครับ
1: ร้อนนี้ใครไม่มีพัดลมคาชิวะถือว่าเอานะคะพัดลมอุตสาหกรรมคุณภาพดีที่มาพร้อมประสิทธิภาพการทำงานดีเยี่ยมกระจายแรงลมได้เต็มพลังตอบสนองทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวแข็งแรงทนทานเหมาะกับการใช้งานทั้งภายนอกและภายในปรับระดับสูงต่ำได้หน้ากว้าง18นิ้วลมเย็นเย็นมาตรฐานมอกรับประกันมอเตอร์3ปีเพียง990บาทโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า200บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแม่
2: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
3: ้โอ้ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
2: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
4: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
5: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
2: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เคร

1,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

ขอมาตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับบัวช้ำน้ำขุ่นครับของวงฟลายไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันนะฮะ5 โมงเย็นกับ36 นาทีครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแล้วมีเพลงไหนยังไม่ได้ฟังบ้างวันนี้ส่งมานะ076-234-098ครับเพื่อนเดินทางในช่วงนี้หลายคนน่าจะเลิกงานบางคนอยู่บนท้องถนนกำลังขับรถกลับบ้านนะ

ดีใจที่ไม่มีเธอครับงานจากบัสนั่นเองนะฮะตอนเนื่องมาจากจำไว้ของอิงวรันธรด้วย5 โมงเย็นกับ 45 นาทีคุณผู้ฟังครับเมื่อสักวันที่14ใช่ไหมวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะจังหวัดภูเก็ตก็มีการแจ้งมาโดยเฉพาะเพจ Phuket Lifeguard Service นะฮะที่บอกว่าไปเจอแมงกระพุนหมวกเรือรบโปรตุเกสใช่ไหมครับที่หาดในหาดหาดกะตะแล้วก็หาดกะตะน้อยนะฮะเป็น3หาดที่สวยมากๆของภูเก็ตนะครับล่าสุดวันนี้เองเนี่ยก็มีอีกที่นึงนะฮะแต่ว่าเป็นที่กระบี่นะครับที่เกาะปอดักนะฮะซึ่งทางเจ้าหน้าที่เองเนี่ยเขาก็ปักธงแดงห้ามลงเล่นน้ำบริเวณชายหาดหน้าเขามาตังหมิงเป็นการชั่วคราวเนื่องจากว่าไปเจอแมงกระพุนไฟหมวกโปรตุเกสในพื้นที่นะฮะรู้สึกตอนนี้กระจายไปทั่วแล้วนะฮะภูเก็ตนะครับพังงากระบี่นะแต่ตอนนี้ที่เจอเนี่ยคือที่กระบี่แล้วก็ที่ภูเก็ต3หาดที่แจ้งไปนะเพื่อความปลอดภัยเนี่ยสังเกตธงแดงนะฮะเจ้าหน้าที่เขาจะบอกเลยนะครับงดลงเล่นน้ำนะฮะแล้วก็ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเลยนะครับเพราะว่าไอ้เจ้าแมงกระพุนตัวนี้มันถ้าเกิดว่าโดนพิษเนี่ยมันจะปวดแสบปวดร้อนเป็นผื่นบวมขึ้นมาเลยนะฮะแล้วก็อาการแพ้แบบรุนแรงมากนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไปเจอมันโดนคลื่นซัดมาเกยตื้นบนชายหาดเนี่ยเชื่อไหมว่ามันยังสามารถปล่อยพิษทำอันตรายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมองเห็นแล้วเป็นสีออกฟ้าๆม่วงๆแล้วรู้สึกว่าเออมันหยุ่นๆสวยๆไปแตะมันเนี่ยไม่ได้เลยนะต้องแจ้งไลฟ์การ์ดทันทีเลยนะครับตอนนี้ก็กระจายทั้งในภูเก็ตแล้วก็ที่กระบี่ด้วยนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์กันสำหรับใครที่จะไปเที่ยวทะเลในช่วงนี้สังเกตดีๆด้วยนะครับ

นี่จะเล่นน้ำเล่นทะเลลงทะเลก็ดูดีๆ ด้วยอ่ะหมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งไปครบธงชาติ18นาฬิกาแล้วก็ฟังสรุปข่าวจากสำนักข่าวไทยกันนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันเวลาเดิมเลยนะบ่าย2ถึง6โมงเย็นนะครับตอนเย็นแบบนี้ขับรถกลับบ้านดีๆนะฮะปิดท้ายได้ไฟเขียวนะฮะน้องแบมครับแบมกับยิ้งวนันทรครับไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ

0: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: คิดต่างเห็นต่างอย่างมีเหตุผล
3: คิดต่างเห็นต่างโดยไม่ใช้อารมณ
2: ์คิดต่างเห็นต่างบนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ
3: ไม่เกินสิทธิเสรีภาพที่มีและไม่ล้ำสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กรักประเทศไทย
5: ด้วยความสามัคคี
6: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับพบกับคุณอัญชลีพรผมไพศาลใน2มุมข่าวนะครับคุณอัญครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะไพศาลครับ
7: ครับ
8: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ
7: พบกันช่วงเย็นนะครับวันอังคารที่16มิถุนายนวันนี้ใครถูกลอตเตอรี่บ้างก็แสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะวันนี้วันลอตเตอรี่ออกเมื่อเช้านี้เรานึกว่า
8: ผู้ว่าจะรอดใช่ไหมคะ
7: เรานึกว่าแค่จบแค่รองผู้ว่า2คนนะ
8: ค่ะ
7: รองผู้ว่าซีฟู้ดโอ้โหของจริงของจริงคือประชุมครม.นะเด้งผู้ว่าเซมเบ้ก็ต้องเรียกว่าเด้งเข้ากรุนะ
8: เพราะว่ารองปลัดนี่ไม่มีอิทธิพลอะไรเลยหรอคะไม่มีความหมายเลยหรอคะรองปลัดนะคะ
7: ก็40เท่ากันนะครับแต่ถามว่าใครอยากมานั่งมันไม่มีใครอยากนั่ง
8: เป็นผู้ว่าดีกว่าเป็นรองปลัดนะ
7: โอ้โหการบังคับบัญชางานการอะไรต่างๆกันเยอะรองนี่เขาเรียกว่าลอยเขาเรียกว่าตำแหน่งลอยก็แล้วแต่ว่าปลัดเขาจะมอบหมายหรือว่ารัฐมนตรีเขาจะมอบหมาย
8: ใช่ไหมแล้วแกอายุเพิ่ง54เองเอามาแขวนแบบนี้แล้วอนาคตจะเป็นยังไงคะ
7: ก็ต้องรอจังหวะไปเพราะวันนี้ก็รีบมาแล้วก็เห็นว่ารีบโผล่เขากอดนายกเลยนายกก็บอกว่าอยู่ข้างๆพี่ก่อนก็ยังอายุยังน้อยยังมีโอกาสนะครับให้เรื่องราวอะไรต่างๆมันคือมันก็ต้องได้ก็สรุปว่าไอ้ที่รองเขาขู่นะมันเรื่องจริง
8: เขาบอกว่ายังไงนะคะ
7: เขาบอกว่าเขาจะย้ายผู้ว่าแล้วนายกก็ทำเป็นโกรธว่าอะไรนะตลกอะไรต่างๆไปดูตลกเชิญยิ้มนะเป็นรองจะย้าย
8: ผู้ว่าปัญญาอ่อน
7: ปัญญาอ่อนใช่ครับปัญญาอ่อนแต่แปลมาก็เด้งจริงๆย้ายจริงๆแล้วย้ายเข้ากลุ่มด้วยในขณะที่รองสองคนเนี่ยก็คือย้ายจากจังหวัดเกรด A เมืองเศรษฐกิจก็ไปอยู่จังหวัดเกรด A เมืองเศรษฐกิจทั้งสองท่าน
8: ย้ายไปอยู่สงขลา
7: ท่านหนึ่งย้ายไปอยู่สงขลาท่านหนึ่งย้ายไปอยู่นครศรีธรรมราชก็ถือว่าเป็นจังหวัดไม่ขี้เหร่ครับชื่อชั้นก็โอเคเลยจะก้าวต่อไปขึ้นไปเป็นผู้ว่าอะไรต่างๆก็ยังสะดวกโยธินอยู่เพราะว่ามาจากจังหวัดที่ถือว่ามั่งคั่งไปอยู่จังหวัดที่ถือว่าเป็นจังหวัดใหญ่ของภาคใต้ทั้งสองจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาอะไรเงี้ยนะ
8: ค่ะ
7: อันนี้คือย้ายไม่ใช่ย้ายแบบเป็นการลงโทษอะไรหรือว่าเป็นการย้ายแบบสั่งสอนหรืออะไรต่างๆนะดูจากคำพูดนายกคล้ายๆกับว่าน่าจะต้องมีอะไรที่ นายกต้องย้ายสั่งสอนซะหน่อยแต่ว่าถ้าอย่างนี้ไม่ใช่อันนี้ย้ายกันแบบแก้ปัญหาแบบให้พ้นจากข้อครหาไป
8: ข้อครหาว่าเราผู้ว่าย้ายผู้ว่าได้หรือว่าเราข้อครหา
7: ไม่ยอมรับผู้ว่าไม่ยอมรับผู้ว่าแล้วก็ในท้ายที่สุดแล้วผู้ว่าก็เห็นเปิดใจกับนักข่าวบอกว่าผมก็น่าจะผิดตรงที่ว่าผมไปพูดกับเขาตรงๆเรื่องว่าไม่ให้ไปรับเงินรับทองรู้สึกผู้ว่าจะเปิดใจว่าอย่างนั้นนะทำให้ก็เพศภัยก็มาถึงตัว
8: เพราะว่าพูดอย่างนี้มันก็ไม่ดีกับ
7: ก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใคร
8: แต่คนก็คิดได้อ
7: ่
8: ะ
7: ก็แล้วแต่คนคิดไม่ได้เอ่ยชื่อใครก็ต้องการให้คนคิดอยู่นั่นแหละไม่คิดก็ไม่พูดหรอกแต่ว่าก็ไม่ได้เอ่ยชื่อใครไงก็แล้วแต่คนจะไปพูดไปนึกว่าเป็นใครก็ท่านผู้ว่าท่านอดีตผู้ว่าภูเก็ตท่านก็บอกผมไม่ได้เอ่ยชื่อใคร
8: แต่คนจะพูดเลยนะว่ารองผู้ว่าเป็นคนของใครอะค่ะ
7: ก็มันเปิดศึกกันจนเปิดหน้าชกกันแล้วล่ะ
8: แล้วพูดอย่างนี้มันก็เท่ากับคนเป็นคนของใครอะไรอย่างเงี้ยมันก็คนก็คิดได้ไปหมดเลยสิคะ
7: ก็ถ้ามาถึงขั้นนี้อย่างที่ผมเรียนไงก็คือจะเป็นคนของใครจริงไหมไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่ว่าเขาเป็นสายแข็งไหมสายแข็งแน่นอนเพราะว่าเด้งเขาเนี่ยเด้งจากภูเก็ตคนหนึ่งไปอยู่นครศรีธรรมราชอีกคนหนึ่งไปอยู่สงขลาก็ไม่ได้ขี้เหร่อะไรแต่ตัวผู้ว่าเนี่ยเสียงท่านนายกฟังคล้ายๆกับว่า
8: ปลอบใจ
7: ไม่มีใครช่วยผู้ว่าอะไรต่างๆเป็นรองแล้วจะมาย้ายผู้ว่าได้ไงคล้ายๆพูดปกป้องนะโดนเด้งแล้วเข้ากลุ่มด้วยไม่ใช่ว่าย้ายจากภูเก็ตแล้วไปเป็นผู้ว่าโคราชไปเป็นผู้ว่าอุดรหรือไปกลับไปเป็นผู้ว่าเชียงใหม่อะไรเงี้ยนะย้ายไปเป็นรองปลัดเลย
8: แล้วก็
7: สลับเอารองปลัดมานั่งภูเก
8: ็
7: ต
8: แล้วถ้าคนดูข่าวเมื่อวานแล้วเขาไม่ดูข่าววันนี้เขาก็ตกเขาจะเข้าใจผิดเลยสิฮะเขาต้องดูข่าว2วันติดกันใช่ไหมฮะ
7: คือผมก็เห็นมีบางสำนักข่าวเขาก็โอเคนะมองในมุมที่ผมเองก็มองสอดคล้องกับเขาอย่างนั้นนะก็คือว่างานนี้นายกก็คล้ายๆกับก็เล่นแล้วก็
8: เล่นลิเกเหรอฮะ
7: จะบอกว่าเล่นลิเก
8: หน้าตาลีลาก็ได้หัดสลี
7: คือเป็นลีลาของนายกเอาเนี่ยเป็นลีลาของนายกเขาแล้วก็ท้ายที่สุดแล้วก็ลงเอยอย่างที่เขาคาดการณ์กันนะผู้ว่าก็ต้องเด้งไปนะไม่เด้งจากรองก็หมายถึงว่าเด้งแล้วรองอยู่อันนี้น่าเกลียดมากมันก็จะชัดตามที่มันมีการพูดกันว่ารองเขาขู่เอาไว้ว่าเขาจะเด้งผู้ว่านายกก็จะทำให้รู้สึกมัน
8: แบบไปด้วยกันเอาทีมใหม่มาอะไรอย่างเงี้ยอ
7: ธิบายบอกว่าแล้วก็ขัดแย้งกันทำงานด้วยกันไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนทั้งทีมโอเคก็ถามว่าใช่ไม่ใช่เพราะว่าย้ายทั้งหมด3คนเลยทั้งหัวของจังหวัดแล้วก็รองอีก2คนปลัดก็ไปก่อนแล้วนะ
8: เอาปลัดไปแต่ตอนน
7: ี้ไปแต่ชุดแรกเลยนายอำเภอ3คนเนี่ยก็ไปก่อนนายอำเภอไปปลัดไปรองผู้ว่า2คนไปแล้วก็ผู้ว่าไปอันนี้ถ้าโอ้โหยกกันทั้งกระบี่เลยเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าผมว่าสาระสำคัญเนี่ยที่มันจะดูว่าไอ้เรื่องเนี้ยมันมีการลูบหน้าปัดจมูกกันไหมหรือว่าย้ายเพื่อล้างบางจริงๆเนี่ยมันดูว่าแต่ละคนย้ายไปอยู่ที่ไหนผมว่าตรงนี้สาระสำคัญ
8: คือผู้ว่าย้ายไปเข้ากลุ่มแต่คนที่เป็นรองย้ายไปได้ดีหมดเลย
7: มันก็บ่งบอกเลยว่าผู้ว่าเนี่ยคงไม่มีพวกในขณะที่สองรองเนี่ยก็มีพวกอยู
8: ่พี่สารมีบางคนบอกดิฉันว่ามันยังไม่จบค่ะถ้าสักพักหนึ่งอ่ะเขาย้ายกลับมาอันนั้นน่ะเจ๋งกว่า
7: หมายถึงตัวผู้ว่าร
8: องค่ะ
7: อ๋อรอง
8: กลับมารวมทีมที่ผู้เก็บ
7: รองที่เขาย้ายกลับมาอีกรอบหนึ่งใช่ไหม
8: เพราะว่ามันจะไม่ได้แปลกนะคะเพราะคุณอนุทินเนี่ยแกก็จะย้ายทุก2เดือนอะไรก็ได้อยู่แล้วค่ะมันไม่จำเป็นต้องเป็นฤดูกาลเพราะที่เขาผ่านมาเขาก็ย้าย2เดือนแล้วก็ย้ายเลยก็ไป
7: คุณโชตินารินทร์ก็เป็นคนที่มีก็ถือว่าเป็นคนที่มี ความเปราะบางอยู่นะ
8: คนไหนอะคะชวดนรินทร์
7: รองปลัดที่ย้ายสลับกับผู้ว่าเซมเบ
8: ้อ๋อที่มาเป็นผู้ว่าแทนนะคะ
7: เป็นผู้ว่าแทนคนนี้คือใครรู้ไหมฮะ
8: ไม่ทราบเลยค่ะ
7: คนนี้ก็คือคนที่ตอนที่น้ำท่วมเชียงรายครับแม่สายฮะแล้วคุณอนุทินก็เป็นรัฐมนตรีมหาดไทยคุณเศรษฐาหรือคุณแพทองธารเป็นนายกอะไรเนี่ยเขาไปตรวจแล้วผู้ว่าไม่อยู่ผู้ว่าอ้างว่ามาประชุมกับท่านปลัดปลัดยังเป็นปลัดคนเก่านะก่อนคุณอัน
8: ที่เขียนจดบ่งจดหมายอะไรตอนนั้นน่ะหรอคะ
7: แล้วก็คุณอนุทินก็กริ้วบอกว่าผมมาตรวจงานแล้วผู้ว่าไม่อยู่ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็เห็นว่าปลัดก็ให้ทำหนังสือชี้จงชี้แจงก็ชี้แจงอะไรมาก็เป็นจังหวะพอดีเปลี่ยนตัวปลัดเรื่องอะไรยังไงเนี่ยมาเป็นคุณอันสิกนะแล้วก็ผู้ว่าเนี่ยยังไม่ถึงคิวโยกย้ายแต่ว่ากำลังจะเกษียณในเดือนกันยายนละใกล้จะเกษียณละปรากฏว่าปลัดคุณอันสิกเนี่ยพอเข้ารับตำแหน่งปั๊บสั่งย้ายผู้ว่าเชียงใหม่ซึ่งกำลังจะเกษียณย้ายเข้ามาเขาจะเข้าใจว่าเป็นผู้ตรวจหรืออะไรเงี้ยหรือว่าเป็นรองปลัดอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็เอาคุณโชตินรินทร์เนี่ยซึ่งเป็นรองปลัดไปนั่งเป็นรักษาการผู้ว่าเชียงรายคุณโชตินรินทร์คนเนี้ยไปนั่งเป็นรักษาการผู้ว่าเชียงรายแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนั่งรักษาการได้ประมาณสักเดือนเศษๆเนี่ยได้รับการแต่งตั้งไปเป็นผู้ว่าในการจังหวัดสงขลา
8: ที่ทำให้สงขลาภายในเดือน2เดือนมีผู้ว่า3คนนะคะแล้วก็น้ำท่วมอ่ะ
7: คุณโชตินรินทร์คุณโชตินรินทร์เนี่ยพอวันที่จะต้องไปรับตำแหน่งเนี่ยป้ายขึ้นเต็มเลย 3-4 อำเภอสงขลาไม่ต้อนรับนายโชตินรินทร์อยู่ชุมพรยังเอาชุมพรไม่รอดอะไรเงี้ยนะบ้านอยู่สุราษฎร์คนสุราษฎร์ก็ไม่เอาขึ้นป้ายด่าเต็มทั้งเมืองเลยเขาบอกเป็นฝีมือนักการเมืองท้องถิ่น
8: คุณโชตินรินทร์แกสายไหนอ่ะ
7: ก็ไม่รู้ตอนนั้นนายกรัฐมนตรีมหาดไทยก็คุณ
8: อนุทิน
7: คุณอนุทินนี่แหละแล้วคุณอันสิทธิ์ขึ้นมาเป็นปลัดอาจจะสายใครอะไรไงไม่รู้ว่าก
8: ็แต่ว่า
7: ปลัด
8: แต่ว่าก็ดีๆอะไรดีๆก็ได้ในช่วงนั้น
7: ก็คือพูดง่ายๆว่ามาจากผู้ว่าชุมพรไปเป็นรองปลัดแล้วก็
8: ไปอยู่เชียงราย
7: ขึ้นไปรักษาการเชียงรายยังไม่ได้ขึ้นที่เชียงรายได้ลงมาสงขลาเพราะเขาเป็นคนปากพนังแล้วบ้านเขาเนี่ยเห็นว่าบ้านเขาอยู่ที่สุราษฎร์เป็นคนปากพนังก็จริงแต่ว่ามาพื้นเพเนี่ยมาตั้งครอบครัวที่สุราษฎร์ก็จะบอกว่าคนสุราษฎร์ก็อยู่สุราษฎร์คนสุราษฎร์ก็ไม่เอาเขาถึงได้สโลแกนที่สงขลาเขาต้อนรับแล้วประวัติที่ลือลั่นอีกอย่างนึงของคุณโชตินรินทร์เนี่ยตอนที่เป็นผู้ว่าสงขลาเนี่ยคือว่ามีหนังสือจู่ๆมันมีหนังสือเกษียณสั่งการให้นายอำเภอเนี่ยจัดเจ้าหน้าที่หมุนเวียนมาให้การต้อนรับที่สนามบินจัดอาหารการกินน้ำดื่มเนี่ยมาดูแลคุณเดชอิฐขาวทองและคณะซึ่งจะลงพื้นที่ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย
8: ์แต่เขาปฏิเสธนี่ฮะ
7: ต่อมาเมื่อเป็นข่าวปั๊บคุณชวนนลินก็บอกว่าไม่ใช่เอกสารตรง ไม่รู้แต่ลายเซ็นไม่เหมือนยังไงไม่ทราบไม่รู้ใครปลอมได้เหมือน แต่ประกาศปฏิเสธแต่ที่เขาคือฮากันมากเนี่ยคือเรื่องนี้แล้วระหว่างนั้นก็เรียกว่าโอ้โหก็มันก็มีปัญหาภายในกับนักการเมืองอะไรต่างๆวุ่นวายไปหมดจนท้ายที่สุดแล้วเนี่ยต้องย้ายเข้าไปเป็นรองปลัด
8: ค่ะ
7: แล้วก็มีย้ายคนใหม่ย้ายอะไรอย่างเงี้ยที่เขาบอกว่านั้นในปีนั้นอ่ะย้าย3คน
8: จากจนน้ำท่วมอ่ะ
7: จากคุณโชตินรินทร์มาจนกระทั่งน้ำท่วมนะผู้ว่าสงขลาเจอไป3คน
8: เดี๋ยวก่อนจะสิ้นปีเนี่ยผู้ว่าภูเก็ตดีไม่ดีจะ3คนเหมือนกัน
7: จริงๆจริงๆแล้วคุณโชตินรินทร์เนี่ยเขาต้องอยู่ยาวแต่ว่าเขาอยู่ได้ไม่นานอยู่เห็นว่าอยู่ไม่ถึงปี
8: ค่ะ
7: ก็ต้องเด้งไปอันนี้คือประวัติคุณโชตินรินทร์ที่ไปอยู่สงขลาเขาจะมาภูเก็ตครับ
8: แสดงว่ามีความก้าวหน้าเรียนรู้ละเมื่อกี้ที่ถามว่าสายไหนได้คำตอบแล้ว
7: คือผมเองก็นึกหน้าคุณโชตินรินทร์ไม่ออกแต่คราวนี้เผอิญว่ามันมีพอแกผมเห็นรูปแกในไอ้ข่าวที่เขาบอกมาคือคนเนี้ยนะผมก็นั่งคุ้นๆว่าเอ๊ะคนที่เดินตามคุณอันสิทธิ์และคุณอันสิทธิ์เดินตามคุณอนุทินเนี่ยมันลำดับมันเรียงกันอย่างนี้จริงๆนะก็คือคุณอนุทินปั๊บคุณอันสิทธิ์เดินตามคนที่เดินตามคุณอันสิทธิ์เนี่ยคือคุณโชตินรินทร์เดินตามมาที่ทำเนียบรัฐบาลเดินตามอยู่ที่กระทรวง
8: เป็นเงาเลย
7: ลงพื้นที่ไปก็จะประกบติดกับคุณอันสิทธิ์แล้วคุณอันสิทธิ์ก็ประกบกับคุณอนุทินไปเวลาเข้าเฟรมเนี่ยคุณอันสิทธิ์ก็จะเข้าเฟรมคุณโชตินรินทร์ก็จะไม่เข้าแต่ถ้าสื่อถามสัมภาษณ์คุณอันสิทธิ์ปลัดคุณโชตินรินทร์ก็จะยืนอยู่กลาง
8: แกก็จะเป็นแบ็คกราวด์ให้
7: เพราะว่าแกเป็นรองปลัดเที่ยวนี้ก็เอาละผู้ใหญ่ก็ส่งไปแก้ปัญหาที่ภูเก็ตซึ่งมันกำลังบานปลายกันไปใหญ่โตนะ
8: มันก็ยังไม่ได้จบนะ
7: แล้วมันก็ขุดคุยอะไรกันอุตลุดไปหมด
8: มันไม่มีอะไรแน่นอนหรอกค่ะที่เรียนได้ยินมาเกิดเขาย้ายกลับขึ้นมาผู้ว่ามารองผู้ว่ามาแท็กทีมเหมือนเดิมเพราะล่าสุดเนี่ยวันนี้มีคำสั่งตั้งแต่เมื่อวานนะคะ15มิถุนายนมีรายงานข่าวจากจังหวัดภูเก็ตว่ากรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยโดยคุณนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองได้มีคำสั่งให้นางสาววิไลรักเรืองผลนายอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งเดิมในจังหวัดภูเก็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็นายอำเภอเมืองภูเก็ตคุณศิวัตรระวังกุลก็มีกำหนดกลับมารับตำแหน่งเดิมในวันที่16มิถุนายนนี้เช่นเดียวกัน
7: 16ก็คือวันนี้ฮะ
8: ส่วนคุณรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตอัครพลสุทธิจิตสุทธิรักนะฮะแล้วก็คุณจิตอะไรเนี่ยสุภาพนายอำเภอกระทู้และดนัยสุขสกุลป้องกันจังหวัดยังไม่มีคำสั่งดังกล่าวโดยข้าราชการจังหวัดภูเก็ตทั้ง5คนไปช่วยราชการที่กรมการปกครองเป็นไปตามคำสั่งเมื่อ20พฤษภาก็ไปไม่25พฤษภาแล้วก็จนถึงเนี่ยค่ะไปไม่ถึงเดือนแล้วก็กลับมาละค่ะหลังจากที่ผู้ประกอบการที่หาดป่าตองชุมนุมกันเมื่อค่ำวันที่13พฤษภาคมเพื่อแสดงจุดยืนการเรียกรับผลประโยชน์สวยและยืนยันเรียกร้องให้มีการแก้ปัญหาใบอนุญาตเขาก็ย้ายหมดเลยข้าราชการทั้งในอำเภอ5คนตอนนี้กลับมาเกือบหมดแล้วค่ะ
7: น่าจะกลับมา3แล้วแต่ปลัดจังหวัดเนี่ยคงไม่ได้กลับมาเพราะว่าเป็นตัวตั้งตัวตีขุดคุยท่านอธิบดีกรมการปกครองอยู
8: ่คนไหนอะคะคนนี้เหรอคะอ๋อ
7: ปลัดที่ปลัดจังหวัด
8: เน
7: ี่
8: ยเป็นอธิบดีคนปัจจุบันเนี่ยหรออ
7: ธิบดีคนปัจจุบันเนี่ยที่บอกช่วยน้ำเงินด้วยนะไงที่เขาแฉไลน์หลุดเอาไลน์มาแฉ
8: ทำไมเดี๋ยวนี้ข้าราชการเขากล้าสู้กับแบบรองผู้ว่าก็กล้างัดกับผู้ว่าปลัดจังหวัดก็กล้างัดกับรองอธิบดี
7: เขาคงรู้เขาคงรู้วงในแล้วว่าเขาไม่ได้กลับมาแน่เขา
8: ใส่ร้ายหรือว่าเขายังไง
7: เขาเด้งแล้วก็เด้งไกลเลย
8: เขาใส่ร้ายหรือว่าเขายังไง
7: เขาคงต้องนัดกับใครในพื้นที่อยู่แล้วก็เขาก็รู้ว่าถ้าผู้ใหญ
8: ่
7: ย้ายเขาอย่างนี้ก็แสดงว่าผู้ใหญ่ก็ต้องเทคอีกฝ่ายหนึ่งผู้ใหญ่ก็ต้องแบ็คอีกฝ่ายหนึ่งแล้วก็เขาคงไม่มีโอกาสที่จะ
8: ก้าวหน้า
7: ไปไหนได้แล
8: ้
7: ว
8: มันจึง
7: เขาก็เลยต้องหันมาแบบถ้าเป็นงูก็เรียกว่าฉกเลยกัดเลย
8: เข้าใจแล้วโอ้ข้าราชการก็แนวน
7: ี้เอาคลิปครับอะไรต่างๆไอ้ลายเลยอะไรต่างๆที่มีการสนทนากลุ่มอะไรกันอยู
8: ่
7: แต่ว่าตัวอธิบดีกรมการปกครองก็บอกว่าโอ้ยผมมีอุปกรณ์ที่เข้าถึงลายพวกนี้ทั้ง4เครื่องไม่รู้ใครไปพิมพ์เพิ่ม
8: เอาโทรศัพท์ผมไป
7: ผมไม่รู้เรื่องไอ้ส่วนตัวเนี่ยผมไม่รู้เรื่องเลยที่ไปพิมพ์ไปบอกอะไรช่วยน้ำเงินด้วยอะไรไม่เกี่ยวกับผมท่านก็ปฏิเสธว่าง
8: ั้นมันก็อยู่ที่ปลัดกับรัฐมนตรีเขาว่ายังไงถูกไหมคะเพราะคนจะเซ็นย้ายหรือสอบสวนอยู่ที่สองท่านถ้าสองท่านเขาก็รู้สึกว่าก็ไม่ได้มีสาระอะไรก็ไม่มีปัญหาค่ะ
7: สำคัญก็คือตรงนั้น
8: ให้ปลัดจังหวัด ไปหาอะไรมาอีกก็ได้
7: ถ้า
8: เก
7: ิ
8: ดว่าถ้าเกิดปลัดกระทรวงเขาหรือว่าทิมดีเขาหรือว่าผู้ว่าหรือว่าท่านรัฐมนตรีเขาไม่ได้อะไรก็ไม่มีอะไรใช่ไหมคะ
7: ครับ
8: ค่ะ
7: แล้วก็ช่วยน้ำเงินด้วยก็ช่วยไม่สำเร็จด้วยนะถ้าช่วยสำเร็จก็โอเคก็ก่อนจะ
8: นี่หมายถึงว่าเขาไปดูมวยที่เวทีมวยราชดำเนินแล้วหรือว่ามันมีปัญหาเนี่ยฮะ
7: ไม่รู้หมายถึงว่าเป็นพวกนักอนุรักษ์บริปลาน้ำเงินตอนหลังมันถูกบริโภคไปผัดจูจีปลาน้ำเง
8: ิน
7: ช่วยน้ำเงินด้วยก็หมายถึงว่าช่วยเซฟชีวิตปลาน้ำเงินอยากได้เอามาบริโภคเยอะนะ
8: หรือว่าแกเป็นเซียนมวยอยู่เวทีลุมพินีอะไรอย่างเงี้ยให้ช่วยสั
7: ช่วยน้ำ
8: ให้ช่วยฝังสีน้ำเงิน
7: ช่วยวางยาแดงหน่อยวางยาเบื่อแดงหน่อยเดี๋ยวพักกันก่อนครับสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
0: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
10: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
0: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางพักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
7: สิบแปดนาฬิกา23นาทีนะครับคุยกันต่อครับ
8: ขอเบรกอารมณ์การเมืองของท่านผู้ฟังหน่อยนะคะพี่นิสารคะถ้ามีคนหนึ่งชื่อตีปอยเช่และโดนตำรวจจับเนี่ยพี่นิสารคิดว่าเขาจะต้องโดนคดีอะไรอะคะตีปอยเช่
7: ขับรถเร็ว
8: หรือไม่ก็แบบว่าทะเลาะกันแย่งนักร้องสาวในผับอะไรอย่างเงี้ย
7: อย่างเงี้ยมี
8: ขับปอยเช่ไปแบบอะไรเงี้ยมันควรจะอย่างนั้นใช่ไหมคะมันควรจะใช้ชีวิตอะไรที่มันดูหรูๆแล้วก็มีเรื่องอะไรที่มันดูมีระดับหน่
7: อ
8: ยก็ปรากฏว่าโดนตำรวจจับค่ะเพราะตะเวนขับรถขโมยสายไฟ
7: ตะเวนขับรถขโมยไอ้ทองแดงเนี่ยนะสายไฟนี่คือเอาทองแดง
8: ระดับดีกว่านั้นระดับดีกว่านั้นขโมยแบบยกม้วนในห้างเลยค่ะอ๋อ
7: ไม่ใช่ไปตัดสายไฟอะไรเงี้ยนะหมายถึงว่ายกเป็นโอ้
8: แต่มันก็ไม่ควรไหมคะฉายาตีปอเช่เนี่ยมันควรจะมีคดีอะไรที่มันดูเก๋กว่านี้หน่อยไม่ใช่เป็นหัวหน้าแก๊งขโมยสายไฟอะค่ะ
7: แล้วมันเกี่ยวฉายาแกนี่มันเกี่ยวกับว่าแกเป็นเจ้าของมีครอบครอง
8: ขับปอเช่ขับปอเช
7: ่ขับปอเช่ของจริงด้วย
8: ขับปอเช่ของจริงน่าจะไม่ใช่น่าจะไม่ใช่รถเดโมนะน่าจะเป็นของจริงค่ะน่าไม่ใช่รถปลอมขับปอเช่สีขาวเป็นสปอร์ตค่ะเป็นหัวหน้าแก๊งขโมยสายไฟตระเวนขับรถหรูส่งซิกให้ลูกน้องช่วยกันยกเขาวันนี้ตำรวจไปจับอยู่ในสน.หัวหมากตีเนี่ยอายุ39อีกคนหนึ่งชื่อเดี่ยวอายุ49ศาลอาญาออกหมายจับเมื่อวันที่9มิถุนายนข้อหาร่วมกันลักทรัพย์ในเวลากลางคืนพากันไป2คนขับรถไปเพราะว่าเมื่อวันที่9พฤษภามีคนมาแจ้งความว่าไอ้กลุ่มเนี้ยเข้าไปขโมยสายไฟยาวประมาณ200เมตร1ม้วนส่วนอีกม้วนหนึ่ง
7: เราเรื่องอยู่นะ200เมตรนะ
8: ค่ะส่วนอีกม้วนหนึ่งยาวประมาณ160เมตร1ม้วน ส่วนอีกม้วนหนึ่งยาว210เมตรอีก1ม้วนสายไฟรวมเป็นประมาณ 3-400 เมตรเนี่ยนะเขาเก็บไว้ที่ชั้น4ห้างดังแห่งหนึ่งย่านรามคำแหงปรากฏว่าพอสายไฟมันหายไปทั้ง 3-400 เมตร3ม้วนตำรวจก็ไปลงไปแกะกล้องวงจรปิดก็พบว่ามีรถกระบะไฮลักซ์สีขาวรู้ทะเบียนหมดเลยขับเข้ามาในห้างเนี้ยแล้วขึ้นไปที่ชั้น4ก่อนที่จะขนสายไฟขึ้นรถแล้วก็ขับหนีออกไปเมื่อตอนตีห้าครึ่งวันที่9ที่ผ่านมาทีนี้ชุดสอบสวนสน.หัวหมากเนี่ยนะคะก็ไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็พบว่ากลุ่มคนร้ายตำรวจนี่เก่งนะถ้าเขาจะเอาจริงอะที่ในศาล
7: ก
8: ็ไล่กล้องวงจรปิดจากหัวหมากไปถึงสระบุรีไอ้กลุ่มนี้นะขับรถไปที่สระบุรีแล้วก็ชลบุรีขับอ้อมวนมันก็รู้ได้นะว่าตำรวจเนี่ยกำลังแกะรอยอยู่วนหลายรอบหลอกตำรวจแต่ปรากฏว่าตำรวจเจ๋งจริงค่ะไล่กล้องจนไปเจอว่าสุดท้ายไปที่ร้านขายของเก่าแถวกิ่งแก้วสุทธิ์ปราการไปสระบุรีไปชลบุรีวนมันอยู่นั่นแหละสุดท้ายกลับมาสุทธิ์ปราการตำรวจไปเรียกเจ้าของร้านมาสอบสวนพบว่าไอ้พวกนี้ที่ขโมยไป400เมตร3ม้วนเนี่ยได้เงินสดๆจากร้านไป 970,000 บาท
7: เฉพาะไอ้ที่เอาไปขายเนี่ยเหรอ
8: ใช่ค่ะ
7: เป็นแสนๆเลย
8: ใช่ค่ะ
7: โอ้โหมันสายไฟอะไรยังไงสายน่าจะเป็นสายที่มี
8: คือถ้าดิฉันอ่านไปมันก็คงจะเสียเวลาเปล่าอาจจะยกอย่างให้แล้วกันนะไอ้ม้วนแรกที่200เมตรเนี่ย PDIEC01THW240 1240 มม. 2พูดไปก็ไม่รู้เรื่องจินตนาการไม่ออกอยู่ดีแหละนี่มันอะไรอะนะคะเอาเป็นว่าไอ้
7: มูลค่าดูแล้วมูลค่ามันสูงแล้วโอเค
8: พี่ไพศาลลองคิดดูนะคะขนาดเอาไปขายไอ้ร้านพวกเนี้ยซึ่งถือว่ารับของโจรเนี่ยยังจ่ายเกือบล้านนะ 970,000
7: ก็แสดงว่าราคาคือขายอย่างเงี้ยมันราคามันถูก
8: ไอ้นี่คือรับของโจรเนี่ยฮะ
7: เอาผมตีซะว่าอย่างน้อยต้องมีประมาณครึ่งนึงแสดงว่าราคาจริงๆมัน
8: ต้อง2ล้าน
7: อีกเท่าตัว2ล้าน
8: ต้อง2ล้านถ้าร้านรับซื้อของโจรเนี่ยยอมซื้อไป 900,000 ให้เงินสดๆ 970,000
7: ก็ถือว่าเป็นการโจรกรรมที่มีมูลค่าอยู่พอสมควร
8: ค่ะ
7: ไม่ใช่เล็กๆน้อย
8: ๆค่ะทีนี้ตำรวจก็เลยไปค้นก็เลยทราบประวัติพวกนี้มีประวัติลักทรัพย์ที่สน.อุดมสุขแล้วก็สืบสวนพบว่ากลุ่มของตีเนี่ยมี3คนนะคะมีตีมีเดียวแล้วก็ในเก่งก็เลยออกหมายจับแล้วก็ไปจับได้ที่ลานจอดรถแฟลตแห่งหนึ่งซอยสุวินทวงศ์ก่อนจะพาไปบ้านพักของในตีที่ลาดกระบังแล้วก็ซุ่มจนเห็นในตีขับรถปอร์เช่สีขาวเข้ามาจอดที่ร้านสะดวกซื้อแถวๆนั้นก็เลยไปจับแล้วก็ไปตรวจคนที่บ้านพบปืนพบเครื่องกระสุนโอ้ยปืนนี่มัน 3-4 กระบอกแล้วเนี่ยค่ะพี
7: ่
8: เพียบเลยอ่ะเต็มเลยนะคะเดี๋ยวนับให้ก็ได้กี่กระบอกปืนยาว1ปืนสั้น2ค่ะถ่ายรูปร่วมกันแบบดูภูมิใจมากพฤติการก็คือกลุ่มนี้ในปีจะเป็นขับรถปอร์เช่ตระเวนหาสถานที่เมื่อเจอเป้าหมายจะมีการโทรนัดเวลาสถานที่เพื่อมาเจอกันและไปก่อเหตุหลังจากก่อเหตุเสร็จจะขับรถไปจากที่เกิดเหตุโดยจะวนไปตามชลบุรีสระบุรีและอ้อมมายังสมุทรปราการกิ่งแก้วโดยใช้เวลาหลายวันค่ะก่อนจะเข้ามาขายสายไฟที่ย่านกิ่งแก้วเพื่อหลอกตบตาตำรวจให้ตามไม่เจอโดยรถที่ใช้ก่อเหตุเป็นปิกอัพมือสองสวมแผ่นป้ายทะเบียนปลอมสลับกันไปมาแล้วก็จะนำรถก่อเหตุไปขายพอมีเป้าหมายใหม่ก็จะซื้อรถมือสองมาขับแล้วก็สลับแผ่นป้ายทำแบบนี้เป็นประจำที่ก่อเหตุโดยเงินที่ได้แบ่งเป็นสองเท่าค่ะก็แบ่งๆกันไปอ๋อฉายานี้ดิฉันก็ว่าสื่อของตั้งให้เมื่อกี้นี้ค่ะเพราะจริงๆแล้วชื่อตีแล้วครับปอร์เช่
7: ครับปอร์เช่
8: แต่มันก็เรียนถามจริงเหรออย่างเราที่เราจะรู้ไหมว่าห้างไหนมีสายไฟมูลค่าสองสามล้าน
7: ใช่มันต้องมีอะไรที่เข้าถึงข้อมูลแล้วก็สำคัญว่ารู้แหล่งแล้วเนี่ยมันต้องเข้าไปเอาได้ด้วยนะมันต้องรู้เส้นทางด้วยว่าจะทำยังไงมันจะเป็นการโจรกรรมหรือว่ามันจะใช้วิธีอะไรยังไงก็คือสามารถเข้าไปได้แล้วก็ขโมยออกมาได้โดยที่ไม่มีคน จ้าของมารู้อีกทีก็ต้องมาดูจากกล้องวงจรปิด
8: แล้วก็ทราบด้วยว่ามีสายไฟมูลค่านับล้านอยู่ในห้างแห่งนั้น
7: ต้องอยู่ในวงในรู้ละคงราคาอยู
8: ่ค่ะ
7: ว่าแล้วหยิบมาราคามาทำแต่ละรอบแล้วคุ้มเลยนี่ได้เป็นล้าน
8: ค่ะ
7: แต่อย่างเราไม่มีความรู้ไม่มีทางเดินสะดุดล้มก็ไม่ได้รู้ว่ามันจะมีราคามากน้อยอะไรยังไง
8: คือเห็นแล้วยังไม่รู้จะไปขายที่ไหนเลยไอ้นี่คือร้านที่รับซื้อน่าจะรับซื้อประจำด้วยนะ
7: ก็ตอนนี้ก็รับคดีไปถ้าเจออย่างนี้นะรับของโจร
8: รับของโจร
7: รับของโจรก็ต้องหาทางเอาตัวรอดไม่รอดก็โดนครับ
8: ค่ะ
7: โอเค
8: ก็เวลาพวกโรงงานเนี่ยเวลาของเขาหายเนี่ยก็รู้เลยเขาไปร้านขายของเก่าแล้วก็บอกว่าเอามาคืนไม่งั้นมีคดีจบ
7: เอาเดี๋ยวพักอีกรอบครับสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับ
8: ค่ะ
0: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
1: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cod Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cod HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cod News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
7: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสามนาทีครับขออนุญาตย้อนกลับมาที่เรื่องการโยกย้ายยกชุดเลยของจังหวัดภูเก็ตนะตั้งแต่ผู้ว่ารองผู้ว่าวันนี้ช่วงบ่ายสองคุณนิรัตพงศิกิถาวรหรือว่าที่เรียกกันว่าผู้ว่าเซมเบ้นะผู้ว่าจังหวัดภูเก็ต
8: ที่เพิ่งถูกย้ายค่ะ
7: ได้เดินทางมารายงานตัวกับนายกรัฐมนตรีรัฐบาลไทยแสดงว่าท่านก็รู้เร็วมากนะจับเครื่องบินมาเลยมาดักรอนายกที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองเลยเพราะว่ารู้ว่านายก
8: กำลังจะ
7: ประช
8: ุ
7: มครม.เสร็จจะเดินทางไปรัสเซียเลยนะวันนี้
8: ค่ะ
7: ก็มาดักรอที่บน6เลยนะฮะผู้สื่อข่าวก็พบก็ถามบอกว่าถามว่าได้เกี่ยวกับสถานการณ์ที่มีการโยกย้ายเนี่ยนะผู้ว่าเซนเบ้ก็เปิดใจหลังที่ครม.มีมติโยกย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งรองปลัดบอกว่าก็รับทราบเรื่องที่ถูกย้ายแล้วขอไปพูดคุยกับท่านนายกก่อนซึ่งตนเคารพการตัดสินใจของนายกรัฐมนตรีเสมอผู้สื่อข่าวถามว่าการถูกโยกย้ายออกจากตำแหน่งจะทำให้เสียกำลังใจในการทำงานหรือไม่คุณนิรัตยืนยันว่าไม่เสียกำลังใจและยืนยันอีกครั้งว่าเคารพนายกถามว่าคำสั่งย้ายดังกล่าวเกิดจากการทำงานร่วมกันในพื้นที่ใช่หรือไม่คุณนิรัตก็บอกว่าตนไม่ได้มีปัญหากับใครเลยตนเป็นคนที่ลงไปแก้ปัญหาความขัดแย้งไปถามดูตามเพจข่าวต่างๆความขัดแย้งมีก่อนที่ตนจะไปรับตำแหน่งซึ่งตนไปก็เพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งในฐานะผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เป็นพวกของใครคนใดคนหนึ่งถ้าจะเชื่อตนก็มีคนปรับตัวส่วนคนที่ไม่เชื่อตนก็ไม่ปรับตัวและเมื่อตนควบคุมไม่ได้รักษาสถานการณ์ไม่ได้ต้องถูกกระทรวงมหาดไทยพิจารณาหรือถูกย้ายอย่างไรก็เคารพการตัดสินใจของปลัดมหาดไทยและนายกรัฐมนตรีตอนนี้ที่มาก็เพื่อรายงานส่วนที่เป็นสถานการณ์เพราะ หลายๆอย่างก็มีความคืบหน้าไปมากไม่ใช่ว่าจะแก้อะไรไม่ได้ทั้งเรื่องมาเฟียต่างชาตินะฮะส่วนความขัดแย้งกับคนในพื้นที่ตนอาจจะยังแก้ปัญหาไม่ได้ก็เป็นปัญหาของระดับกระทรวงจึงจะมารายงานให้นายกได้ทราบแล้วยังยืนยันว่าตนไม่ได้ท้อใจและเดินหน้าทำงานต่อไปซึ่งส่วนตัวก็ตั้งใจทำงานในหน้าที่ให้ดีที่สุดและรักษาความถูกต้องทำได้เท่าไรอยู่ที่ผู้บังคับบัญชาประเมินถ้าบางเรื่องทำไม่สำเร็จก็ต้องยอมรับไปถามว่าที่เคยมีการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบความขัดแย้งในพื้นที่อันนี้ในระหว่างการประชุมผู้ว่าเขาเสนอนายกเลยนะเมื่อวานเนี้ยผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเรื่องนี้จะยังคงเดินหน้าต่อหรือไม่คุณนิรัตน์ก็บอกว่าความเห็นของคนในพื้นที่ตนมองว่าควรมีคณะกรรมการมากกว่ากรมใดกรมหนึ่งที่จะต้องไปทำหน้าที่ตรวจสอบซึ่งเมื่อบอกว่าเป็นเรื่องของรองผู้ว่าก็ต้องเป็นหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยกระทรวงมหาดไทยควรส่งกรรมการลงมาตรวจสอบโดยประธานที่นำโดยระดับรองปลัดกระทรวงที่จะสามารถเรียกทุกกรมทุกหน่วยในกระทรวงมาพูดคุยตรวจสอบได้ตามอำนาจหน้าที่เมื่อถามว่าการย้ายผู้ว่าและรองผู้ว่าจะทำให้ปัญหาในพื้นที่หมดไปหรือไม
8: ่
7: คุณนิรัตน์บอกว่าเรื่องความขัดแย้งต้องแยกเช่นเรื่องผลประโยชน์ในพื้นที่ก็เป็นหน้าที่ของคนที่มีในปัจจุบันนั้นจะต้องแก้แต่ปัญหาเรื่องความขัดแย้งระหว่างบุคคลถ้าบุคคลที่ถูกกล่าวอ้างว่าขัดแย้งถูกย้ายออกไปปัญหาก็จะหมดไปพร้อมกับตัวบุคคลถามว่ามีคนมองว่าถูกย้ายมาเป็นผู้ว่าภูเก็ตเหมือนเป็นการถูกรับน้องจากเหตุการณ์ในครั้งนี้คุณนิรัตน์ถามกลับว่าผมนี่หรือน้องผมเป็นผู้ว่าการจังหวัดอยู่ระดับ40เป็นปีที่9อาวุโสสูงที่สุดในประเทศไทยผมไม่ใช่น้องของใครแล้วผมเห็นทุกคนเป็นน้องและมีหน้าที่ช่วยให้เขาทำหน้าทำในสิ่งที่ถูกต้องช่วยเตือนหากไปดูข่าวในพื้นที่ผมได้สั่งห้ามทำอะไรที่นอกกฎหมายห้ามไปเรียกรับจากใครอย่าไปเบียดเบียนใครและได้เตือนเมื่อมีการปะทะกันหรือมีการวัดพลังกันและได้เตือนในที่ประชุมอย่างเปิดเผยและในที่สาธารณะอย่างชัดเจนผมไม่ใช่ลูกน้องของใครผมเป็นพี่ของข้าราชการทุกคนในจังหวัดและไม่ใช่คู่ขัดแย้งของใครนี่ท่าทางขึ้นเลยนะเมื่อถามว่าการที่จะไปเตือนข้าราชการไม่ให้เกิดการวัดพลังหรือเรียกรับผลประโยชน์เป็นชนวนเหตุที่ทำให้พวกเขาไม่พอใจหรือไม่คุณนิรัตน์บอกเลยแน่นอนตอบชัดๆเลยนะว่าแน่นอนมาจากเรื่องนี้ครับนี่ก็เป็นการให้สัมภาษณ์เปิดใจของผู้ว่าเซมเบ้นะ
8: ก็ดูท่านหงุดหงิดและผิดหวังเหมือนกันใช่ไหมคะ
7: ก็ดูยังฝากความหวังไว้ที่นายกนะวันนี้รีบมาแล้วก็เห็นว่าเจอนายกก็โผล่เขากอดนายกเลยนายกก็คงจะรีบเดินทางด้วยเห็นว่าก็ตบบ่าแล้วก็บอกว่าก็มาอยู่ใกล้ๆพี่ก็ถึงว่าจะอาวุโสเป็น40ขึ้นมา9ปีแล้วแต่ว่าโดยอายุก็ยังไปอายุน้อยกว่านายกนะ
8: เคยมีใครพูดกับพี่ในศาลทำนองนี้ไหมเวลาที่เขาย้ายเราแล้วก็บอกว่ามาอยู่ให้มาช่วยผมมาอยู่ให้ใกล้ผมอะไรเงี้ย
7: ครูสนธิเนี่ยเคยพูดเด้งผมด้วยกันในบริการเอาผมมาลอยแล้วก็บอกว่ามาอยู่ใกล้ๆพี่เคยพูดแต่ตอนนั้นรู้เลยในการลงโทษ
8: เด้งก็เคยโดนคำเนี้ยฮะมาช่วยผมมาอยู่ให้ใกล้ผมเนี่ยคุ้นมากเลย
7: เด้งมา3คนแล้วมาอยู่นั่นเลยนะไปอยู่ขึ้นตรงกับเขาเลยคุณสนธิเนี่ยเขาเคยผมเป็นบรรณาธิการอยู่นะมี3คนตอนนั้นเป็นระดับคีย์แมน3คนเลยบอกมาอยู่ใกล้ๆมาอยู่ใกล
8: ้ก็จัดรายการอ่านข่าวอยู่ก็บอกว่าไม่ต้องจัดไม่ต้องอ่านก็มาช่วยผม
7: ครับก็เป็นการให้กำลังใจเราก็รู้อยู่
8: เหมือนเป็นวิธีการที่เขาจะพูดกันแบบนี้นี่เองเข้าใจละ
7: แต่ว่าก็ผมก็คิดว่าโดยส่วนตัวถ้าเป็นอย่างนี้นายกก็คงจะมียังมีความเมตตากับผู้ว่าเซมเบ้อยู่นะผมคิดว่านะแต่คงจะเป็นสถานการณ์อะไรต่างๆเนี่ยมันที่มันลุมเร้าเข้ามามันบีบให้นายกต้อง เขาต้องตัดสินใจย้ายผู้ว่าเซเบ้ออกมา
8: ถ้าเดินมองแบบที่ดีๆหน่อยนะคะก็คือว่าถึงให้อยู่ต่อก็ทำอะไรไม่ได้หรอกเพราะทีมนั้นเขาใหญ่มากไม่ใช่ว่าย้ายระดับที่เราได้ยินแล้วผู้ว่าจะทำงานต่อได้ก็ทำไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ามันมีความขัดแย้งไปแล้วแล้วคนที่เขาเคยมีอิทธิพลน่ะมันไม่ใช่เขาคนเดียวคำว่ามีอิทธิพลเนี่ยมันหมายถึงมันต้องมีมือไม้ทำงานมีคนของเขาแล้วเขาอยู่นานเขาฝังรากลึกถ้าจะแก้ปัญหาจริงทิ้งผู้ว่าไว้ผู้ว่าก็ทำอะไรไม่ได้หรอกนี่คิดดีๆแล้วดิฉันก็คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นด้วยนะ
7: อันนี้ก็ยกอันนี้ก็ยกเขายกทีมนะนี่เขาย้ายยกทีมเลยเขาเอารองผู้ว่าจากสงขลารองผู้ว่าจากสุสาครใช่ไหม
8: ผู้หญิงอะค่ะ
7: รองผู้ว่า
8: ธรรมตยกุล
7: และอีกท่านหนึ่งที่มาจากสงขลานี่เขาจะดูจากชื่อท่านเข้าใจว่าท่านจะเป็นรองผู้ว่ามุสลิม
8: ค่ะ
7: ซึ่ง
8: ภูเก็ต
7: ซึ่งภูเก็ตจังหวัดอะไรเงี้ยเขาจะมีระดับปลัดจังหวัดหรือรองผู้ว่าที่เป็นเงี้ยเพราะว่าจะมีพี่น้องคนไทยที่เป็นมุสลิมเนี่ยอยู่ในพื้นที่ด้วยควรจะต้องมีผู้บริหารระดับที่เข้าถึงกันได้อย่างใกล้ชิดก็นายกจะชี้แจงอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมดูนิดนึง
8: นายกบอกว่า อยากให้เปลี่ยนทีมเลย
7: เพราะว่า
8: ไม่มีความขัดแย้ง
7: เพราะว่าขัดแย้งกันหนักเลยใช่ไหมทั้งทีม
8: เดี๋ยวเข้าใจว่าอย่างนั้นแหละคือมันไม่ใช่ว่าย้ายพลองผู้ว่าไปแล้วจบคือทุกคนเนี่ยถ้าหากว่าเขาเคยมีอิทธิพลน่ะมันไม่ใช่ตัวคนเดียวมันต้องมีทีมแล้วกว่าจะถึงวันนี้เรียนว่าคงลุยกันเละเทะมาหลายระดับแล้วถ้านายกต้องการแก้ปัญหาจริงอะนะคะก็ต้องเปลี่ยนหมดอย่างที่ว่านั่นแหละทิ้งผู้ว่าไว้ก็ทำอะไรไม่ได้หรอกไม่รู้ว่าพี่ไปสายคิดอย่างนั้นหรือเปล่าค่ะ
7: จังหวัดเหล่านี้โอ้โหบางคนเขามาอยู่เขาแบบเขาอยู่กับพื้นที่จนกระทั่งรากงอกแล้วนะ
8: ทำไมเขาไม่อยากทำไมเขาปล่อยทำไมเขาปล่อยให้แบบว่าทำไมเขาปล่อยให้รากงอกกันขนาดนี้ค่ะ
7: ก็จะต้องมีคนที่เป็นผู้ใหญ่เขาก็คงจะ
8: วาง
7: เขาคงวางตัวเพราะว่าเขาก็มีเรื่องผลประโยชน์ด้านต่างๆเขาอยู่ในพื้นที่อยู่แต่ทางธุรกิจทางเศรษฐกิจก็มันก็อาจจะมีพวกกลุ่มทุนนักลงทุนอะไรต่างๆที่เป็นสมัครพรรคพวกใกล้ชิดหรือแม้กระทั่งครอบครัวของพวกนักการเมืองอะไรต่างๆเขาก็มีเรื่องธุรกิจในการลงทุนซึ่งก็ต้องมีอำนาจรัฐที่ต้องคอยกลไกรัฐที่ต้องคอยไปอำนวยความสะดวกบ้างเปิดทางให้บ้างอนุมัติอนุญาตอะไรต่างๆให้หรือแม้กระทั่งเรื่องเกี่ยวกับฐานทางการมงการเมืองอะไรต่างๆเนี่ยล้วนแล้วแต่มันจะต้องมีการวางกำลังคนนะที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐกลไกรัฐกันไว้ที่สิ้นมันไม่ใช่เฉพาะภูเก็ตหรอกครับ
8: ทุกจังหวัด
7: วางกันไว้ทุกจังหวัดครับ
8: ค่ะเพียงแต่ว่าบางจังหวัดเนี่ยเขาไม่ได้มีฐานในเรื่องที่ต้องไปเคลียร์เรื่องโฉนดที่ดินเรื่องการออกเอกสารสิทธิ์ไม่ได้ไปเคลียร์เรื่องมันมีต่างด้าวอะไรที่ส่งอิทธิพลอะไรมากมายมันก็ไม่ต้องขัดแย้งเยอะบางจังหวัดเขามันไม่ได้ต้องมีงานใหญ่ให้ทำว่างั้นเถอะ
7: ครับ
8: นะคะไม่จำเป็นต้องต่อเนื่องอะไรกันขนาดนี้พอจะเปลี่ยนผ่านกันได้พี่ไพศาลคะช่วงหลังพี่ได้ยินเรื่องคอนเนคชั่นมีอะไรคอนเนคชั่นบ้างคะมีสวนกุหลาบคอนเนคชั่นมี
7: สวนกุหลาบคอนเนคชั่นนี่เขาเรียก OSK คอนเนคชั่นนะถ้าเห็นมีบางคนก็เตือนผมบอกเอ้ยแล้วคุณพูดอย่างนี้แสดงว่าคุณไม่รู้จริงเขาต้องเรียก OSK Connection
8: ก็คือมาสาย
7: สวนกุหลาบ
8: คุณเนวินอะไรนี่ใช่ไหมคะ
7: คือส่วนใหญ่ที่เขาพูดกันถึงเนี่ยเขาก็มองว่าครูใหญ่เนวินเนี่ยเขาเป็นศิษย์เก่าที่นี่แล้วเขามีความผูกพันกับเพื่อนแล้วก็รุ่นพี่รุ่นน้องที่ใกล้ๆกันน่ะทันเห็นกันรู้จักกันอะไรเงี้ยก็คบค้าสมาคมดูแลเกื้อกูลอะไรกันก็ตามภาษาคนที่สังคมไทยนะที่มัน มันต้องมีไอ้เรื่องของคอนเนคชั่นนี่แหละ
8: สมัยบิ๊กป้อมก็เป็นเซนคาเบียนคอนเนคชั่น
7: บิ๊กป้อมเนี่ยเขาจะมีเซนคาเบียนแล้วเขาก็จะมีเตรียมทหารรุ่น6เขามีเตรียมทหารรุ่น6ด้วย
8: คุณอนุทินนะฮะ
7: คุณอนุทินเขาก
8: ็บอก
7: หลักเลยเขาก็จะมี2กลุ่มนะที่ผมเห็นนะก็คือไอ้กลุ่มโรงเรียนเขาอะก็คืออัสสัมกับกลุ่มไม่ไอ้โปโลคลับก็พวกที่เขารวมแก๊งอะไรกันอยู่ในสปอร์ตคลับไม่ใช่สปอร์ตคลับ
8: ที่สปอร์ตคลับ
7: เขาจะมีกลุ่มสปอร์ตคลับของเขาที่จะมีว่าคุณอนุทินก็จะชอบขับอะไรซูบารุใช่ไหม
8: หนูซูบารุ
7: เขาจะมีซูบารุ
8: อะไรตอนวัยรุ่น
7: สปอร์ตคลับอะไรเขาเนี่ยเขาจะมีกลุ่มอะไรก็อยู่กัน
8: ค่ะเนี่ยก็ปรากฏว่าสำนักข่าวอิสราเขาพาดหัวอย่างนี้ค่ะว่ารามคำแหงคอนเนคชั่นเอาอีกแล้วดิฉันก็ต้องทำการบ้านแล้วรามคำแหงคอนเนคชั่นเปิดประวัติว่าที่ตุลาการศาลปกครองสูงสุด9คนที่ผ่านด่านวุฒิสภา
7: ล่าสุด
8: ไฟเขียวเนี่ยก็ปรากฏว่า9ตุลาการศาลปกครองพบว่า8คนใน9จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงทั้งหมดเลยค่ะตั้งแต่ปีจบรหัส23 24 27 29 30 31เนี่ย2คนแล้วก็33
7: ครับเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่ไหมเดี๋ยวมาต่อ
8: ค่ะได้ค่ะ
7: สักครู่เดี๋ยวครับ

ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: คือกลับมาคุยกันต่อนะคะคำว่ารามคำแหงคอนเนคชั่นเรียนก็เขาอาจจะคิดเองได้นะคะว่าในจำนวน9รายเนี่ยจบรามคำแหง8นายค่ะท่านแรกคุณพานุมาตรเลี่ยมสกุล
2: จบไปแล้วจบนิติเหมือนกันหมดเลยด้วยหรือเปล่าเพราะว่าเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุดน่าจะต้องโตมาในฝ่ายกฎหมายน่าจะจบนิตินะ
1: ค่ะท่านพานุมาตรเลี่ยมสกุลอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดนะคะจบนิติศาสตร์รามปี27ค่ะแล้วก็คุณตระงานเกียรติสิริโรจน์อธิบดีศาลปกครองกลางก็จบนิติศาสตร์รามปี33แล้วก็มาจบกฎหมายปริญญาโทมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะฮะคุณวุฒิชัยแสงสำราญอธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรีก็จบนิติศาสตร์รามปี24เช่นเดียวกันค่ะแต่ละท่านก็จะไปเรียนปริญญาโทหรือประกาศนียบัตรทางกฎหมายเพิ่มนะคะอย่างท่านวุฒิชัยนี่ก็ไปจบประกาศนียบัตรบัณฑิตทางกฎหมายมหาชนจากธรรมศาสตร์โอเคคุณบรรยงทันทพิพงศ์อธิบดีศาลปกครองขอนแก่นจบนิติรามคำแหงปี24ค่ะแล้วก็ไปจบเศรษฐศาสตร์มสท.คนท่านที่เรียนเยอะมากจบเศรษฐศาสตร์มสท.จบบริหารธุรกิจมสท.จบรัฐศาสตร์รัฐศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตนิด้าโอ้ท่านชอบเรียนมากท่านนี้นะคะคุณยันยงทันทพิพงศ์คุณสมสกุลณบางช้างอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดก็จบนิติศาสตร์รามปี31ค่ะนายตรีทศนิโคตรทางกูลอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่จบนิติศาสตร์รามคำแหงปี31เช่นกันคุณประยูนปรีดาอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นประจำศาลปกครองสูงสุดก็จบรามคำแหงเมื่อปี29แล้วก็นี่ท่านนี้นะคะน่าสนใจมากคุณท่านพัฒนาครูศรีพิทักษ์อธิบดีศาลปกครองอุบลค่ะเริ่มต้นเลยเมื่อปี35เนี่ยท่านจบการศึกษาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและหลังจากนั้น9ปีท่านถึงไปจบนิติศาสตร์ที่สุโขทัยธรรมาธิราชแล้วก็ถึงไปจบรัฐศาสตร์บัณฑิตที่รามคำแหงศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต

0: กำแพงมหาวิทยาลัยเปิดก็สามารถให้ความรู้แล้วก็สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพได้ค่ะนะคะ
1: วันนี้นายกลงนามให้นายทรงยศอรัญญกานนท์พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยมันจะมีจุดที่ยังมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่ายกตัวอย่างกรณีของคุณทรงยศเนี่ยเขาถูกสอบสวนว่าฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายโดยไม่ยอมหยุดปฏิบัติหน้าที
0: ่ก็โดนมาตั้งแต่เมื่อไหร่อะฮะตั้งแต่พฤษภา
1: ภายหลังถูกปปช.ชี้มูลความผิดทางอาญาและยื่นฟ้องต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค7ไปแล้ว
0: ค่ะ
1: ทั้งนี้คำสั่งกระทรวงมหาดไทยลงวันที่29พฤษภาคมระบุว่าผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีดังกล่าวหลังปรากฏข้อเท็จจริงว่านายทรงยศถูกปปช.ชี้มูลความผิดและถูกยื่นฟ้องต่อศาลซึ่งตามกฎหมายต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่แต่จากการตรวจสอบพบว่าเจ้าตัวยังคงลงนามในหนังสือราชการอีกหลายฉบับรวมทั้งปรากฏข้อความการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาภายหลังศาลประทับรับฟ้องคดีแล้วคณะกรรมการสอบสวนมีความเห็นว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายไม่ยอมหยุดปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและถือเป็นการประพฤติตนฝ่าฝืนต่อความสงบเรียบร้อยตามมาตรา73แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมภายหลังได้รับรายงานผลการสอบสวนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนและอาศัยอำนาจตามมาตรา73ทับ1แห่งพระราชบัญญัติเทศบาลพุทธศักราช2496และที่แก้ไขเพิ่มเติมมีคำสั่งให้นายทรงยศอรัญญกานนท์พ้นจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาโดยมีผลตั้งแต่วันที่29พฤษภาคมเป็นต้นไปครอบคลุมทั้งวาระที่มาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่28มีนาคม2564และวันที่11พฤษภาคม2568ขณะเดียวกันสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้งประจำจังหวัดราชบุรีก็ได้มีหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่12มิถุนายนแจ้งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลเมืองท่าผาดำเนินการเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองท่าผาครั้งใหม่ภายหลังผู้บริหารท้องถิ่นพ้นจากตำแหน่งโดยกกต.จังหวัดราชบุรีได้กำชับให้ดำเนินการรายงานการพ้นจากตำแหน่งสำรวจความพร้อมของคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลจัดเตรียมบุคลากรเอกสารและกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายคือมันจะมีจุดโหว่ช่องว่างอย่างเงี้ยคือว่าแม้จะถูกฟ้องเนี่ยแต่ถ้าเขาไม่ออกเนี่ยผู้ว่าเนี่ยจะต้องไปตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะสอบสวนแล้วลงมติเรียบร้อยแล้วจึงจะส่งไปให้ตามกระบวนการของการปกครองของกระทรวงมหาดไทยจนกระทั่งถึงรัฐมนตรีมหาดไทยซึ่งก็คือตัวนายกอนุทินเนี่ยลงนามให้ออกจากตำแหน่งเป็นเรื่องที่เขามีหลายคนเนี่ยที่โดนกันไปอย่างเช่นมีสมุดปากการอะไรเงี้ยก็ยังทำงานอยู
0: ่ไอ้ที่ทำเสาปฏิมากรรมรูปกินรีอะไรนั่นน่ะนั่นนั่งอยู่ตั้งนานนะ
1: อันนั้นผู้ว่าลงนามแล้วก็รู้สึกยังไม่ยอม
0: ไปด้วย
1: ใช
0: ่ไหมใช่
1: ต้องให้รัฐมนตรีต้องไปถึงรัฐมนตรีมหาดไทยครับ
0: ค่ะแต่อันนี้เขาสึกว่าจะเร็วนะก็คือตั้งกรรมการเร็วแล้วถึงรัฐมนตรีเร็วอะค่ะ
1: ครับ
0: ถ้าผู้ว่าทำช้าอะไร
1: อันนี้เขาไม่ได้หยุดให้หยุดพักเลยนะฝ่าฝืนแบบนี้ก็คือให้พ้นจากตำแหน่งเลยมีความผิดเลยคือถ้าตัวเองเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็จะมีผู้มาปฏิบัติหน้าที่รักษาการอะไรไปรอจนฝ่าคดีตัดสินอันนี้ถือว่าทำถูกต้องก็ไม่มีสิทธิ์ไปปลดเขาก็ไม่ปฏิบัติหน้าที่แต่คราวนี้ปรากฏว่ายังเซ็นหนังสือยังอะไรอยู่

0: ทำไมอย่างเงี้ยไม่แก้กฎหมายกันคะเรื่องเนี้ยควรแก้กฎหมายที่สุดเลยทำไมไม่แก้ไม่เห็นมีใครพูดเลยเรื่องแก้กฎหมายตรงเนี้ยค่ะมันเป็นช่องโหว่แบบเห็นเลยอ่ะ
1: ครับ
0: เห็นความผิดแล้วไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่ยังต้องดำเนินการอะไรต่อแล้วมันก็สร้างความเสียหายมากควรที่จะต้องแก้กฎหมายค่ะ
1: พอระหว่างกระบวนการยังมีเวลาตั้งเยอะนะบางท
0: ี
1: เป็นปี
0: ๆค่ะเออพี่เพชรสังคะมีรายงานนะคะบอกว่าศาลอุทธรณ์เนี่ยได้พิพากษายืนตามคดีทุจริตคืนภาษีมูลค่าเพิ่มกวนของคุณสาธิตปรังคสิริอดีตอธิบดีกรมสรรพากรที่ทุจริตภาษีมูลค่าเพิ่มกันเนี่ยให้มีความผิดตามกฎหมายอาญาและก็ปปช.จากการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบตกลงว่าให้รับโทษจำคุกตลอดชีวิตนะคะตัวคุณ
1: สาธิต
0: ปรังคสิริใช่ค่ะผู้เกี่ยวข้องรายอื่นก็โดนลงโทษตามบทบาทความผิดในคดีเดียวกันก็ลดหลั่นกันไปแล้วก็สั่งให้จำเลยในคดีร่วมกันชดใช้เงิน 3,097 ล้านกับ 16,533 บาทค่ะแก่กรมสรรพากรและกระทรวงการคลังเพื่อชดเชยความเสียหายจากการทุจริตในระบบคืนภาษีแต่ยึดทองไปได้เนี่ยดิฉันว่ามันก็ได้จะได้สักพันกว่าล้านแล้วนะฮะเพราะทองมันขึ้นราคาทองอะ400
1: อันนั้นน่าจะเป็นในเรื่องของทรัพย์สินที่ไม่ได้แจ้งอันนั้นร่ำรวยผิดปกติ
0: ก็ได้มาจากอันนี้ละมั้งค่ะ
1: อาจจะโยงมากับนี้หรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าไอ้ส่วนที่ก็นั่นก็คือคุณก็ต้องไปชดใช้แต่อันนี้อายัดไปแล้ว
0: อัน
1: นี้ยึดไปแล้วอายัดไปแล้วในเรื่องของการร่ำรวยผิดปกติไอ้ส่วนอันนั้นคุณก็ต้องไปหาเงินมาชดใช้อะนะตามเฉลี่ยนั้นมันมีผู้ต้องหาหลายคนไอ้คนที่เอาเงินไปจริงๆเลยว่าหอบหนีไปแล้วนะ 3,000 กว่าล้านเนี่ยจะมีหอบหนีไปแล้วเป็นคนทำเป็นอ้างตัวเป็นนักธุรกิจทำอะไรแล้วก็หอบหนีไปตอนนี้พวกข้าราชการเนี่ยที่เซ็นคืนมีอำนาจทำอะไรเงี้ยที่โดนฟ้องกันระนาวเลยรวมทั้งคุณสาธิตด้วยหลายตัวที่เป็นเงินที่โอนเข้าไปนะอันนั้นหนีไปเชิญเงินไปละ
0: ทองทั้งหมดเนี่ยหนัก 20,000 บาทมูลค่า 1,500 ล้านณวันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาค่ะตอน27กุมภาพันธ์ทองยังมูลค่าสูงอยู่นะคะ
1: สูงอยู
0: ่ตอนนั้น 1,500 ล้าน
1: 70,000 กว่ามั้งตอนนั้น 78,000
0: น้ำหนักทองคำแท่งคือ 2,976 บาทค่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนนั้นรู้เพราะว่าไปซื้อผ่านหัวเซี่ยงเฮงไงแล้วมันมีใบซื้อ
1: ครับพักกันอีกรอบนึงนะครับสักครู่เดี๋ยวครับ
0: ค่ะ
2: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-6373

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุณอันครับ
2: ค่ะมีข่าวประชาสัมพันธ์นะคะก็คือทางกปภตอนนี้คุมเข้มตรวจคุณภาพน้ำเพื่อจะรับมือมลพิษทางน้ำข้ามแดนแล้วก็ยืนยันค่ะว่าน้ำประปาจะอาจปลอดภัยได้มาตรฐานโดยคุณจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภได้เปิดเผยว่าจากปัญหามลพิษทางน้ำข้ามแดนที่อาจส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำธรรมชาติในบางพื้นที่กปภได้ติดตามสถานการณ์และดำเนินมาตรการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่กปภเขต7และกปภเขต9ซึ่งใช้แหล่งน้ำดื่มจากแม่น้ำโขงแม่น้ำกกแม่น้ำสายและแม่น้ำรวกสำหรับผลิตน้ำประปาโดยได้ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพน้ำอย่างเข้มข้นทั้งการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักสารหนูแคดเมียมปรอทตะกั่วโครเมียมไซยาไนด์และสารปนเปื้อนอื่นๆรวมถึงจัดซื้อสารเคมีเพิ่มเติมและล้างถังตกตะกอนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตน้ำประปาผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำล่าสุดพบว่าน้ำประปายังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสามารถอุปโภคบริโภคได้อย่างปลอดภัยทั้งนี้กปภได้ตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในสถานีผลิตน้ำที่ใช้น้ำดิบจากแม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องรวมถึงตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำดิบและน้ำประปาในจังหวัดเชียงรายอย่างสม่ำเสมอซึ่งผลการตรวจสอบทุกครั้งยังคงเป็นไปตามมาตรฐานนอกจากนี้ยังคงกำหนดแผนเฝ้าระวังคุณภาพน้ำเชิงรุกอีกด้วยซึ่งประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ PWA Contact Center 1662ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ครับ
2: เมื่อกี้เรียนขอเพิ่มเติมข่าวนิดนึงกรณีที่อ่านข่าวคุณสาธิตปรังคสิริเนี่ยก็คือศาลอุทธรณ์ศาลทุจริตกลางอะค่ะก็คือศาลชั้นต้นนั่นแหละตัดสินไปเมื่อปี64ก็คือจำคุกตลอดชีวิตแล้วก็ให้คืนเงิน 3,000 ล้านเลขกลมๆแล้วก็มาช่วงเนี้ยเขาไม่ได้ระบุวันก็คือแต่มีรายงานมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าเป็นการตัดสินของศาลอุทธรณ์เพราะฉะนั้นเมื่อศาลอุทธรณ์ยืนคำตัดสินเหมือนศาลชั้นต้นก็เท่ากับจบค่ะจำคุกตลอดชีวิตค่ะ
1: ไม่มีไม่ไปฎีกาแล้วใช่ป่ะ
2: ก็ทั้งต้นทั้งอุทธรตรงกันนะคะเพราะนั้นก็ต้องจบค่ะ
1: ครับ
2: แต่จำคุกตลอดชีวิตสำหรับประเทศไทยไม่เกิน17ปีค่ะไม่เกิน17ปี
1: ครับ
2: มันมีการ
1: ทำสถิติ
2: ไว้ไม่เกิน17ปีได้ออกไม่มีใครติดตลอดชีวิตค่ะ
1: เ
2: ราดูพวกนั้นสิคดีทุจริตข้าวอ่ะออกมากันหมดแล้วไม่เหลือใครเลยนะในคุก30-40ปีออกมากันหมดแล้วค่ะ
1: ครับ
2: ไม่น่ากลัวสารไม่น่ากลัวค่ะ
1: วันนี้ก็มติครม.ก็มีความชัดเจนแล้วนะฮะเรื่องที่ไทยจะต้องไปที่อันครอสนะว่าด้วยเขตแดนทางทะเลกับกัมพูชาโดยมีรายงานข่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติแต่งตั้งให้นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยและนายทรงชัยชัยปฏิยุทธเอกอัครราชทูตณกรุงคูเวตเป็นรองหัวหน้าคณะเจรจาเข้าร่วมคณะกรรมาธิการประนอมภาคบังคับตามมนุษยสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสนะครับโดยคุณศิริศักดิ์บอกว่าเมื่อฝ่ายไทยและกัมพูชามีคณะกรรมาธิการการประนอมครบ2ฝ่าย2คนแล้วฝ่ายละ2คนแล้วจากนั้นต้องหาคนที่5มาทำหน้าที่เป็นประธานเพื่อทำงานระหว่างกันโดยจะต้องดำเนินการแล้วเสร็จภายใน1เดือนจึงจะมีการเริ่มพูดคุยนะ แล้วก็คุณศิริศักดิ์ก็ยังยืนยันว่าขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการประนอมไม่ใช่ศาลซึ่งผลการทำงานเป็นการสนับสนุนแนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆและฝ่ายไทยก็ต้องไปคุยกับฝ่ายกัมพูชาต่อแต่สิ่งที่เราคิดว่าขอบเขตของการประนอมควรจำกัดในเบื้องต้นเรื่องการกำหนดเขตแดนทางทะเลและไหลทวีปคุณศิริศักดิ์ยังมองว่าฝ่ายกัมพูชาไม่ควรนำเรื่องพื้นที่พัฒนาร่วมมาพูดคุยแต่ควรจะเน้นในเรื่องของเขตแดนทางทะเลให้ชัดเจนก่อนนะก็เห็นมีการเปิดชื่อที่ปรึกษา2ท่านด้วยนะที่จะมีการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการประนอมเนี่ยในส่วนของสัดส่วนของฝ่ายไทย2คนก็เป็นชาวแอฟริกาใต้1คนเป็นเยอรมัน1คนนะทั้งสองท่านนี้ล้วนแล้วแต่มีอดีตเคยเป็นประธานศาลกฎหมายทางทะเลทั้งคู่
2: mm-hmm.
1: เป็นศาลเป็นประธานของศาลที่ว่าได้เรื่องในการพิจารณาเรื่องกฎหมายทางทะเล
2: mm-hmm.
1: เป็นอดีตประธานทั้งคู่ก็จะมาทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการของทางฝ่ายไทยครับ
2: ค่ะก็ยาวนะคะน่าลุ้นอีกนั้นนาทีนี้เดนไม่ได้คิดว่าเราใครจะมาบอกว่าแบบไม่หรอกมันสู้กันไปอะไรแพ้ชนะเดนก็กลัวความไม่แน่นอนในเรื่องนี้จริงกลัวมากยิ่งเห็นตัวอย่างออสเตรเลียแพ้ติมอร์เลสเต้แล้วเดนใจไม่ดีกลัวยอมรับว่ากลัว
1: ครับ
2: ค่ะไม่ได้สบายใจกับเรื่องนี้เลย
1: ก็วันนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามนายกตามที่มีข่าวว่ามีรถถังกัมพูชามาประชิดแนวชายแดนก็ยืนยันว่าไม่มีใครสามารถจะล่วงล้ำอธิปไตยไทยได้นะก็ให้ความมั่นใจนะก็ไม่ได้ตอบรับหรือปฏิเสธว่าตกลงข่าวนี้ตกลงมันมีจริงไม่จริงยังไงนะเรื่องที่ว่ามันมีรถถังมาประจำการที่บริเวณชายแดนไทยครับ
2: พี่ประสานคะถ้าเราเป็นกัมพูชาเนี่ยเราจะส่งมาไหมคะได้มาเป็นร้อยคันมาทุกวันเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาถ้าที่เห็นเป็นกัมพูชาดีก็เราเอามาประจำนะคะ
1: ก็ต้องแบ่งไปตลอดแนวพื้นที่อะ
2: ก็ซื้อมาก็รู้อยู่แล้วมาทำอะไร
1: แนวทาง
2: จะเมื่อไหร่เท่านั้นเองอะค
1: ่
2: ะ
1: ก็เขาก็มีแนวพรมแดนติดอยู่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นไทยกับเวียดนาม
2: แล้วก็มีปัญหากับไทยกับเวียดนามก็ไม่ได้สอยกันละค่ะยอมก็ตลอดไอ้ที่สอยกันอยู่ก็คือไทยสั่งซื้อมาเป็นร้อยลำไอ้ร้อยคันสั่งซื้อแล้วก็ให้ฟรีก็ไม่แน่ใจนะคะไม่เอามาอยู่ชายแดนไทยเอาไปอยู่ไหนอะ
1: เข้าใจว่าส่วนใหญ่น่าจะให้ฟรีกันนะ
2: ค่ะก็เอามาอยู่แล้วอ่ะถ้าไม่เอามาสิผิดปกติ
1: ใช่
2: ค่ะตามนั้นวันนี้เนี่ยเมื่อกี้พี่ไพศาลพูดเรื่องอะไรนะประนอมอะไรนะคณะผู้ประนอมอ่ะคะ
1: ประนอมภาคบังคับอันครอส
2: ประนอมภาคบังคับอันครอสเราแต่งตั้งไป2ทางฝั่งนู้นแต่งตั้งมา2แล้วก็มาเลือกประธานแล้วก
1: ็มาเลือกคนที่ห้าม
2: าเลือกประธานแล้วก็สู้กันไปแล้วไอ้ที่ประนอมคุณอะไรคุณทรายสกอตเนี่ยพี่เบสารเรียนถามสมมุติพี่เบสารได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ใหญ่เข้าไปช่วยประนีประนอมอะไรอย่างเงี้ยพี่เบสารคิดว่าพี่เบสารจะทำยังไงคะเคสเนี้ยค่ะ
1: ก็เขาต้องให้นักกฎหมายมั้งเขาเป็นคนแต่งตั้งไปก็นักกฎหมายถ้าไม่ใช่นักกฎหมายอย่าเข้าไปยุ่งกันดีที่สุด
2: โอ
1: ้อันแรกสุดเลยนะ
2: ค่ะ
1: ที่เขาจะแต่งตั้งให้เข้าไปช่วยดูแลอะไรต่างๆน่าจะต้องเป็นนักกฎหมายเป็นทนายฝ่ายแม่ก็ตั้งทนายมาฝ่ายทรายเขาก็ตั้งทนายไปแต่ถ้าไม่ใช่ทนายเนี่ยมันเป็นคนอื่นมาอย่างเงี้ยคุยกันไปบางทีมันก็ข้อกฎหมายอะไรเกี่ยวข้องมาก หลายอย่าง
2: พี่ประสานคิดไม่เหมือนดิฉันเลยค่ะเรียนกลับคิดว่าเรื่องนี้จะจบได้อะเอานักกฎหมายไปให้ห่างที่สุดค่ะ
1: ต้องให้แม่กับลูกคุยกัน
2: ไม่ใช่ค่ะต้องเอาคนที่เหมือนกับผู้ประนอมในศาลนะคะเรียนแฟนรายการเราท่านหนึ่งก็แล้วกันเป็นเขาเรียกผู้พิพากษาสมทบเหรอคะอย่างเวลาที่ใครต่อใครที่ฟ้องกันเละเทะเลยอ่ะสุดท้ายไม่ได้จ่ายเงินกันจริงอะค่ะก็จะต้องไปเจรจาต่อหน้าท่านนี่แหละแล้วท่านก็จะอยู่ตรงกลางคอยประนีประนอมเอ้ยเขาด่าคุณในไลน์เขาด่าคุณใน Facebook คุณจะไปให้เขาลงหนังสือพิมพ์ทำไมด่าตรงไหนก็ขอโทษตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเป็นคนเป็นผู้ประนอมอะค่ะแล้วก็ท่านก็ไม่ได้จบกฎหมายอะไรท่านใช้วิชาชีวิตแล้วก็มีความเข้าใจในเรื่องราวของชีวิตแล้วก็งานเยอะมากเลยว่ากันว่าเป็นคนที่เข้าใจเรื่องอะไรต่อมีอะไรได้ดีโดยที่อยู่ห่างไกลจากกฎหมายมากเรื่องก็มีความคิดว่ากรณีคุณทรายเนี่ยอาจจะขออนุญาตเห็นไต่พี่ไพศาลนะน่าจะคุยด้วยคนที่เข้าใจและมีใจมากกว่าน่าจะจบง่ายกว่าเรื่องกฎหมายอะ
1: ล่าสุดเนี้ยเข้าใจว่าศาลเขานัด2รอบมาติดๆแล้วแล้วก
2: ็แม่ฉัน
1: รอบแรกแม่ไม่มารอบที่ศาลก็บอกว่าต้องแม่ต้องมานะ
2: ค่ะ
1: ก็ปรากฏว่ารอบที่2นี้แม่มาแล้วนะ
2: ค่ะ
1: ศาลก็บอกว่าคือเข้าใจว่าคงจะคุยกันแล้วก็ไม่สามารถจะตกลงอะไรกันได้ไกลเกลี่ยได้ศาลก็เลยบอกว่าขอให้ไปคุยกันนอกศาลก่อนทั้งแม่กับลูกจะคุยกันโดยตรงหรือจะตั้งตัวแทนมาคุยกันยังไงก็แต่ถ้ามาที่ศาลแล้วเนี่ยควรจะมาพร้อมกับข้อไกลเกลี่ย
2: ให้จบก่อนไม่จะมาทะเลาะกันในศาล
1: ใช่เพราะนี่คือศาลแพ่งเป็นศาลที่เขาจะต้องไกลเกลี่ยเพราะคุณต้องไปหาข้อไกลเกลี่ยมาก่อนแล้วก็เอามาเสนอต่อศาล
2: ถ้าศาลไม่ตั้งอ่ะไม่ตั้งใครไปช่วย
1: ผู้ไกลเกลี่ยเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ก็น่าจะต้องผ่านขั้นตอนนี้ไปก่อนว่าถ้าสมมติว่าทั้งสองฝ่ายคุยกันแล้วไม่สามารถไกลเกลี่ยได้ศาลอาจจะต้องตั้งผู้ไกลเกลี่ยถ้าดูนะเป็นดุลพินิจของศาลท่าน
2: ค่ะ
1: แต่มันคดีมันจะไปจบยังไงมันผมเข้าใจว่าศาลก็ยังมองว่าอย่างก็เป็นคนหนึ่งก็มีสถานะเป็นมารดาอีกคนหนึ่งก็มีสถานะเป็นบุตรแต่ฟังการให้สัมภาษณ์ของคุณทรายสมุทรเนี่ยเขาก็ผู้สื่อข่าวถามว่าคุณแม่เนี่ยยังเป็นคุณแม่อยู่ไหม
2: เป็นแม่ทาง DNA
1: ความรู้สึกแม่ก็เป็นแม่แค่ เชิง DNA ทรายมีแม่แค่แม่บุญธรรมเท่านั้นส่วนแม่คนนี้เป็นแม่แค่เชิง DNA ผมว่าถ้าพูดอย่างนี้ก็โอกาสที่จะไกลเกลี่ยมันก็คงจะยากนะคงจะยากเย็นกันนะนะเพราะว่าอย่างนี้ก็คือไม่มีความผูกพันอะไรกันทางใจต่อไปละ
2: เรียนคิดถึงคนที่ไม่ใช่นักกฎหมายต้องเป็นคนที่ไม่ได้นักกฎหมาย
1: คือผมที่ผมบอกว่าควรจะให้นักกฎหมายเขาคุยกันเนี่ยเพราะว่าผมคิดว่าตอนนี้มันมีคนที่ไม่ใช่นักกฎหมายเนี่ยเข้ามาแล้วผมดูว่าจะยิ่งทำให้เรื่องมันยุ่งยากมากขึ้นไปเรื่อย
2: ๆแต่ก็ไม่ใช่คนที่ไม่ใช่นักกฎหมายแบบที่เห็นๆนะคะต้องเป็นคนที่ผ่านการศาลเลือกแล้วว่าให้มีคุณสมบัติพอที่จะทำหน้าที่นี้อ
1: ่ะมีใช่มีคุณสมบัติในเรื่องการทำหน้าที่ไก่เกลี่ย
2: ใช่ค่ะ
1: ในเรื่องของปัญหาครอบครัวนะ
2: ใช่ค่ะคน
1: ที่คือไอ้อย่างนี้คือปัญหาครอบครัว
2: เพราะว่าคนที่มาทำหน้าที่ตรงนี้ได้ก็ต้องมีคุณสมบัติที่อย่างที่เราเห็นที่ศาลใช้อ่ะเรียนว่าโอเคหมดนะคะเรียนรู้จักหลายๆท่านที่เขาทำหน้าที่เนี่ยดีนะคะน่าจะ น่าเสียดายนะคุณจายน่าจะได้มีคนที่เขามีประสบการณ์ชีวิตหรือว่าเห็นปัญหาพวกนี้มาเยอะได้เข้ามาช่วย
1: ครับ
2: ค่ะ
1: ก็อย่างหนึ่งเนี่ยที่ผมเห็นว่าเข้าใจว่าทางครอบครัวเขามีข่าวสารอะไรมาซึ่งก็ทำให้ทรายก็ไม่พอใจด้วยนะโดยน่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์ของตัวทรายเขาเองเขาบอกว่า

0: ใจว่าทางครอบครัวเขามีข่าวสารอะไรมาซึ่งก็ทำให้ทรายก็ไม่พอใจด้วยนะโดยน่าจะเป็นการให้สัมภาษณ์ของตัวทรายเขาเองเขาบอกว่าเขาทราบว่ามีผู้ใหญ่ในความทุกข์ของเขาเลยอย่างเงี้ยผมว่าคือถ้าแสดงท่าทีอย่างนี้แล้วมันก็ยังไงก็การเคลื่อนไหวของเขาก็คงต้องทำแบบให้มันเป็นประเด็นสาธารณะมากที่สุดใช่ไหมซึ่งถ้าเรื่องครอบครัวแล้วเป็นประเด็นสาธารณะเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ยากยังไงก็จบยากหาทางลงยากผมก็ไม่สามารถคาดเดาได้นะแต่ผมคาดว่าในท้ายที่สุดแล้วก็คงจะอาจจะจบกันได้ด้วยเรื่องเงินนะว่าจะจ่ายอะไรกันยังไงอย่างเงี้ยแล้วก็ไอ้เรื่องความสัมพันธ์ก็คงจะไม่สามารถที่จะไปรื้อฟื้นอะไรได้
1: โซเชียลไม่อยู่ในสำนวนนะคะพี่ไพศาล
0: โซเชียลไม่อยู่ในสำนวนแต่มันก็ฉีกความสัมพันธ์ให้มันสะบั้นกันจนกระทั่งมันยาก
1: ถูกต้องค่ะโซเชียลเนี่ยเป็นพรรคเป็นพวกเป็นกลุ่มแบ็คเต็มที่เลยแต่เวลาสู้กันในสำนวนเวลาขึ้นศาลโซเชียลไม่อยู่ในสำนวนค่ะแพ้ชนะอย่าโซเชียลไม่เกี่ยวเลยค่ะค่ะโซเชียลไม่อยู่ในสำนวนเลยค่ะอันนี้ต้องพึงระวังอย่างหนักเลยอ่ะค่ะ
0: เรายังไม่ได้พักกันใช่ไหมต้องพักก่อนสักรอบหนึ่งใช่ไหมพักสักครู่ก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับ
2: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcot Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcot HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา20นาทีครับมาติดตาม2มุมข่าวกันต่อนะครับ
1: ค่ะพี่ไพศาลดูที่นักบินสมาคมนักบินไทยเขาออกมาเคลื่อนไหวไหมคะเรื่องที่ว่า
0: เขาตกงานใช่ไหม
1: เขาตกงานแล้วก็วิธีการจ้างนักบินเอามันมีปัญหาช่องว่างที่สามารถจ้างนักบินต่างชาติมาบินได้และอีกอย่างนึงก็คือว่านักบินจะต้องไปลงทุนเรียนเองใช่ไหมคะลงทุนเรียนเองแล้วก็ต้องมาทำงานเรียกว่าอะไรครับ pay to flyจ่ายเงินเพื่อได้บินแล้วเขาก็พูดไปถึงที่ว่าเมื่อมีภาระมีหนี้แบบนี้ก็ไม่ได้อยู่ในจิตใจไม่ได้มั่นคงพอจะรับผิดชอบใหญ่ๆมันก็เท่ากับว่าการบินก็ไม่ปลอดภัยพอค่ะ
0: เพราะว่าเครียดนะนักบินก็เครียดใช่ไหมกับ
1: ก็มีหนี้อ่ะ
0: ปัญหาส่วนตัวเนี่ยนะ
1: แบบหนี้หางานทำอะไรอย่างเงี้ยปรากฏวันนี้คุณละลิดาเพลิดวิวัฒน์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยบอกว่าคุณพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานประชุมหารือร่วมกับสมาคมนักบินเพื่อร่วมกันหาแนวทางเพราะว่าพบว่าหลังผ่านวิกฤตโควิด-19เนี่ยนักบินไทยว่างงานสะสม 1,736 คนและยังมีผู้ถือใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรีรอการจ้างงานอีก1,219 คนมีมูลค่าความสูญเสียทางเศรษฐกิจก็ลงทุนด้านบินเรียนไปหมดกันเป็นล้านนะคะแต่ไม่ถูกนำไปใช้ประโยชน์สูงถึง 4,300 ล้านบาททีนี้ก็ถามว่ามันเกิดเหตุอย่างนี้ได้ยังไงหนึ่งก็คือการผลิตนักบินมันล้นตลาดค่ะโอเวอร์ซัพพลายสองมีการแย่งงานจากนักบินต่างชาติ ทั้งที่บางทีก็

0: จ้างมาโดยที่ไม่มีความจําเป็นรวมถึงช่องว่างกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ยังไม่คุ้มครองเรื่องนี้แล้วก็3ระบบ pay to file ปัญหาการจ่ายเงินไม่ได้ดินซึ่งกลายเป็นกําแพงสูงที่ทําให้ผู้สมัครต้องแบกรับค่าใช้จ่ายจํานวนมากเพื่อแลกกับโอกาสในการเข้าทํางานเพื่อเก็บชั่วโมงบินเขาก็เลยเสนอนะคะปัญหาเนี่ยจะควรจะแก้ทั้งระยะสั้นและยาวก็คืออันดับแรกจัดระเบียบ pay to file ค่ะกำหนดหลักเกณฑ์และกฎหมายกำกับดูแลระบบจ่ายเงินเพื่อบินให้มีความชัดเจนและเป็นธรรมแล้วก็สโลแกนนักบินไทยต้องมาก่อนบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการบินที่ต้องใช้นักบินไทยอย่างเข้มงวดแล้วก็ยกระดับมาตรฐานการจ้างงานรวมถึงสวัสดิการแล้วก็มาควบคุมปริมาณการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแล้วก็ whistleblower protection จัดตั้งช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่ปลอดภัยเพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการเอาเปรียบในวิชาชีพแล้วก็คมนาคมเขาก็รับไปนะคะว่าเขาจะทำอยากเห็นให้เขาคุยกับพวกเจ้าของสายการบินในประเทศไทยก็มีไม่เท่าไหร่ทำไมไม่เชิญมาคุยอะคะเราก็ฟังด้านเดียวจากนักบินไม่คุยกับผู้ประกอบการที่เขาจ้างบ้างว่าทำไมเขาไปจ้างนักบินต่างชาติเพราะอะไรยังไงแล้วที่เขาต้องให้ pay to file เพราะอะไรก็อยากฟังเขาเหมือนกันนะคะค่ะ
1: เพราะว่าดูแล้วปัญหามันน่าจะมีอะไรอีกบางด้านที่เราอาจจะยังไม่ทราบใช่ไหม
0: เราไม่ทราบใช่ค่ะ
1: ครับคุณอันเห็นข่าวซึ่งผมก็พยายามดูนะก็ไม่ได้ว่าสื่อทุกสื่อก็รายงานข่าวนี้นะเพราะว่าหลายสื่อก็คงจะระมัดระวังก็คือการออกมาเคลื่อนไหวของทนายตั้มหลังจากที่เขาได้ประกันตัว
0: เห็นแล้วแล้วเขาก็ชี้เป้าไปที่สื่อบางสื่อเลยอ่ะ
1: เขาก็นั่นเลยแล้วเขาก็ถล่มไปที่
0: คู่ชัดเจนเลย
1: บ้านพระอาทิตย์เลย
0: อ๋อเพราะเขาติดคู่พระบาท
1: ใช่เขาเป็นคู่กรณี
0: ใช่
1: ถึงขั้นพาและประทานปัสสาวะอะไรกันอยู
0: ่คุณอ้อยเขาเข้าบ้านนี้
1: เขาไปพึ่ง
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็คุณปานเทพเขาก็กึ่งจะเป็นคนที่ดูแลเรื่องคดีนี้อยู่นะช่วยเหลือทางฝ่ายของเจ้อ้อยอยู
0: ่ค่ะ
1: ก็วันนี้สื่อก็ถามบอกที่ออกมาเนี่ยเพราะว่าแค้นหรือเปล่า
0: แล้วก็แน่นอน
1: โอ้ยไอ้แค้นเนี่ยมันแค้นอยู่แล้วเพราะว่าทำผมครอบครัวพังพินาศหมดเมียผมก็ต้องมาติดคุกถูกฝากขังญาติเมียผมก็ไม่รู้เรื่องเลยด้วยก็ต้องถูกฝากขังติดคุกกันมาลูกเต้าไม่มีคนดูแลอะไรต่างๆถามว่าแค้นไหมแค้นอยู่แล้วว่างั้นนะแต่ว่าไอ้สิ่งที่เขากำลังต่อสู้อะไรต่างๆตัวนี้มันก็เป็นเรื่องที่เขาก็ไปได้ข้อมูลมาเห็นว่าไปจับประเด็นเรื่องหัวประมูลเป็นงานมูลค่าไม่สูงมากประมาณ71ล้านซึ่งมีเอกชนไปประมูลการท่า LT ผมก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียดหรอกแต่ผมตั้งข้อสังเกตว่าในจังหวะที่คุณสนธิบ้านพระอาทิตย์เนี่ยเขากำลังทำศึกทางการเมืองอยู่นะใช่ไหมเขากำลังมีศึกที่ถล่มกันอยู่ก็เป็นจังหวะที่ทางทนายตั้มก็ได้ประกันแล้วก็ออกมาดูแล้วก็ประกาศจุดยืนชัดเจนนะก็เตรียมถล่มสู้กับทางขุดคุยหาเรื่องหาขดงคดีอะไรต่างๆที่จะเชื่อมโยงกับทางคุณสนธิหรือบ้านพระอาทิตย์เขาเนี่ยผมก็คิดว่าความที่มันน่าจับตาตรงก็ตรงที่ว่ามันก็เป็นจังหวะที่มันโบ๊ะบะกันดีพอทีเหมือนกันไอ้ทางนี้ก็กำลังมีการกรรมศึกอะไรกันอยู
0: ่พี่เรื่องทนายตั้มแกต้องมีแบ็คไหมคะทำไมแกออกมาไม่กี่วันแกมีข้อมูลแล้วแกก็กล้าออกมายืน
1: เขาบอกว่าเขาได้มาจากตอนที่เขาอยู่ในคุกข้อมูลเหล่านี้เพราะว่าคนที่เขานั่นมาเป็นพยานในคดีเขาไงมาเป็นพยานในคดีเขาก็เลยคงจะไปสืบข้อมูลอะไรมา ผมก็ไม่ได้ไปลงในรายละเอียดอ่ะเพราะผมจากผมสนใจจังหวะที่เขาออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยนะแล้วถ้ามันมีการขยายบทบาทของทนายตั้มไม่รู้ว่าด้วยประการใดก็แล้วแต่นะมันก็จะเป็นสิ่งที่น่าคิดอ่ะว่ามันกำลังจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะในท่ามกลางการสับประยุทธ์กันระหว่างคุณสนธิกับค่ายบ้านพระอาทิตย์เขากับทางฝ่ายการเมืองคณะใหญ่คณะหนึ่งอยู่เนี่ย
0: พี่ไพศาลนะผ่านโลกผ่านอะไรมาเยอะแยะลองวิจารณ์วิเคราะห์ให้ฟังสิค่ะ
1: คือพูดตรงๆนะผมก็ไม่ได้ไปอะไรยังไงแต่ว่าผมก็รู้สึกว่าจังหวะของทนายตั้มนี่มันก็มีอะไรที่ก็ดูแล้วผมก็พยายามจะถามนักกฎหมายอยู่เหมือนกันนะคือในระหว่างต่อสู้คดีทนายตั้มไม่ได้ประกันนะ
0: ใช
1: ่ภรรยา
0: ติดเลยใช่ค่ะ
1: ขอประกันเข้าใจว่าขอประกันหลายรอบมากไม่ได้เลยทนายเดชาทนายจุกกรูอะไรต่างๆเขาก็พยายามช่วยอะไรกันอยู่เนี่ยพยายามจะหาทางประกันก็ไม่ได้ประกันเลยนะจนศาลตัดสินจำคุกพอศาลตัดสินจำคุกผมก็ยังเข้าใจว่าเมื่อศาลตัดสินจำคุกแล้วเนี่ยโอกาสได้ประกันเนี่ยคงจะยากเลยเนี่ยพอถึงอุทธรณ์ระหว่างอุทธรณ์มาก็ขนาดศาลยังไม่ได้ตัดสินเลย
0: ยังไม่ได้
1: ประก
0: ัน
1: เลยแต่ศาลตัดสินแล้วจำคุกนะ
0: ดันปล่อยได
1: ้แต่ว่าได้ประกันนะแต่ได้ประกันเราก็เลย
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
2: สวัสดีนะคะมหานครรอบทิศนะคะในช่วงที่2ของรายการมหานครนิวส์นะคะช่วงนี้ตั้งแต่ทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังเราอยู่นะคะรับสัญญาณจากวิทยุสมท.95ไปยังเครือข่ายสมท.ทั่วประเทศด้วยนะคะวันนี้วันอังคารที่16มิถุนายนอยู่กับดีเจก๋วยๆจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์นะคะแล้วก็ดีเจน้องด้งจามอนกิจสวภาคนะคะเดี๋ยวน้องด้งก็จะมาแล้วนะคะทักทายคุณผู้ฟังที่ทักทายเรามาที่เพจ Facebook LTM FM 95นะคะโอ้84ท่านนะคะขอบคุณมากเลยค่ะผู้ใหญ่วานนะคะคุณปุญญวัฒน์นี่แฟนคลับของเรา FC จากอุบลราชธานีนะคะคุณจิตค่ะเขาบอกว่าคุณจิตทองค่ะบอกว่าหนองจอกฝนตกหนักอีกแล้วใช่น้องๆบอกว่าระหว่างทางเดินทางมาเนี่ยฝนก็ตกหนักมากเสียงดังนะคะคุณม้งนะคุณสุนิสานะคะคุณแอลแล้วก็คุณมานพนะคะคุณเกรียงไกรคุณสุภาพคุณลำดวนนะคะคุณเดือนเพ็ญคุณกฎชมนคุณจุ๊บแจงคุณกัญญาคุณวัฒนศักดิ์ค่ะคุณอเนกนะคะทุกท่านเลยขอบคุณมากเลยคุณหญิงหญิงค่ะนะคะก็เดี๋ยวรอไปฟังข่าวกันนะคะฟังข่าวมหานครรอบทิศกันต่อเลยค่ะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
2: วันนี้นะคะต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ใช่ไหมที่มีเรื่องราวของการประชุมคอนเฟอเรนซ์ของคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในจังหวัดภูเก็ตนะคะทั้งรองผู้ว่าภูเก็ตอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ปรากฏว่าอย่างเมื่อวานตอนช่วงก่อนจบรายการก็บอกว่ามีการย้ายรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตไปแล้วนะคะวันนี้ก็มีการย้ายสลับนะคะให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตคุณนิรันดร์นะคะคุณนิรันดร์พงศิษฐาวรเนี่ยนะคะมาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็แต่งตั้งให้รองปลัดออกไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแทนก็คือคุณโชตินรินทร์เกิดสมนะคะอันนี้ก็ต้องมาถามคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ซึ่งเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะพูดถึงในเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายในครั้งนี้นะคะซึ่งคุณอันสิทธิ์นะคะปลัดป๊อปก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวในจังหวัดภูเก็ตนะคะดังนั้นเพื่อให้การแก้ปัญหาที่มีอยู่ได้คลี่คลายก็เลยมีการปรับเปลี่ยนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะคะซึ่งก็เป็นการปรับคนที่อยู่เดิมไปอยู่ในที่ที่เขาเคยอยู่ไม่ได้อยู่ในที่ห่างไกลอะไรแต่ว่าคนที่มาใหม่ก็จะมาช่วยแก้ไขแล้วก็สางปัญหาตามนโยบายรัฐบาลในการปราบปรามผู้มีอิทธิพลนะคะรวมถึงเรื่องอื่นในพื้นที่ที่ยังไม่มีความเรียบร้อยนะคะผู้สื่อข่าวบอกถามว่าการย้ายผู้ว่าเนี่ยกับการย้ายปลัดจังหวัดภูเก็ตก่อนหน้านี้เป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่านะคะปลัดมหาดไทยบอกว่าไม่นะคะให้ติดตามดูการประชุมที่กระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้นะคะก็จะเห็นว่าเราต้องการคลี่คลายปัญหาบางทีท่านปลัดบอกว่าบางทีเนี่ยเหมือนตอนที่เราใส่รองเท้าแล้วมีเม็ดทรายอยู่ในรองเท้าเราก็ลำบากที่จะแก้มันนะคะเพราะฉะนั้นคนที่ไปใหม่เขาไม่เคยเห็นในพื้นที่เขาก็จะใช้ประสบการณ์เข้าไปแก้ปัญหาโดยที่เขาไม่เคยอยู่ในพื้นที่มาก่อนคนที่อยู่เก่ารู้ปัญหาแต่ปัญหาก็ไม่คลี่คลายสักทีนะคะผู้สื่อข่าวก็ถามว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวหรือเรื่องผลประโยชน์กับการแก้ไขปัญหาที่ทำไม่ได้สักทีหรือไม่นะคะคุณอันสิทธิ์เนี่ยก็บอกว่าการย้ายทั้งหมดนี้เนี่ยไม่มีเรื่องผลประโยชน์อะไรเลยสิ่งเดียวที่สำคัญที่สุดคือเพื่อให้การบริหารราชการที่ภูเก็ตเนี่ยต้องเดินหน้าต่อไปให้ได้และสิ่งที่มีปัญหาอยู่ต้องคลี่คลายโดยเร็วที่สุดจึงมีการปรับเปลี่ยนนะคะซึ่งคุณนิรันดร์เนี่ยเป็นผู้ว่าที่มีความอาวุโสแล้วก็รู้ปัญหาแต่บางทีปัญหายังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเต็มที่แล้วก็มีรองผู้ว่าที่อาจจะไม่เข้าทีมกันจึงต้องมีการเปลี่ยนยกทีมแล้วก็เอาทีมใหม่เข้าไปเพื่อให้การแก้ปัญหาลุล่วงแค่นั้นเองนะคะกำลังพูดถึงเรื่องการย้ายเมื่อวานย้ายรองผู้ว่าวันนี้ย้ายผู้ว่านะ
3: อ๋อที่เขาบอกไงพี่ว่ารองผู้ว่าย้ายผู้ว่าได้จริง
2: เราเพราะว่าย้ายเป็นรองก็พิมพ์ว่าพี่บอกว่าอะไรเนี่ยรอย้ายจากภูเก็ตอยู่นครศรีธรรมราช
3: เขาประกาศแล้วว่าเขาสามารถย้ายผู้ว่าได้เป็นไง
2: เออนี่แหละ
3: จริงนะ
2: หนึ่งก็เนี่ยกำลังพูดถึงคุณปลัดป๊อปพูดอยู่ว่าเรื่องที่ย้ายเนี่ยนะคะส่วนกรณีที่คุณนิรันดร์คือผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยบอกว่าให้ตั้งคณะเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยจะทำต่อหรือเปล่านะคะปลัดมหาไทยก็บอกว่าก็ทำต่อเพราะว่ามีคณะกรรมการอยู่แล้วแล้วก็พยายามติดตามแล้วก็รายงานมาที่กระทรวงมหาดไทยอยู่แต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะคะเออนี่แหละค่ะก็ถามว่านักข่าวเขาเลยถามว่าเมื่อย้ายออกไปแล้วเนี่ยการสอบยังไม่จบใช่ไหมบรรลัดมหาไทยก็บอกว่าเขาบอกเองว่าเขาจะรายงานมาก่อนก็ต้องดูรายงานของเขาพอรายงานของเขาเสร็จมาก็ต้องดูข้อจริงว่ามันเป็นยังไงแล้วก็เดินหน้าต่อไปด้วยก็เนี่ยแหละก็บอกว่าการแก้ปัญหาเพื่อจะให้คนออกมาทั้งหมดเลยแล้วก็เอาคนใหม่เข้าไปแทน
3: ครับมันก็สะท้อนให้เห็นถึงความขัดแย้งไหมพี่ในตัวจังหวัดนะ
2: แน่นอน
3: ก็เห็นวันนี้ตัวท่านผู้ว่าออกมาบอกว่าเคยมีการได้ตักเตือนไปเนี่ยใช่ไหมเดี๋ยวอันดับต่อไปแล้วกันนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
3: วันนี้เองท่านผู้ว่าภูเก็ตนะครับนี่ฮะเข้ารายงานตัวกับท่านนายกเลยนะครับท่านก็วันนี้นะออกมาเปิดเผยถึงเหตุผลด้วยนะครับพี่กวยนะครับวันนี้ที่ท่าอากาศยานกองบิน6นะครับ
2: คือวันนี้นายกจะตอนช่วงบ่ายบินไปที่รัสเซีย
3: ครับผม
2: นะฮะไปพบที่นู่นถือว่าด่วนเหมือนกันนะ
3: แกต้องรีบมาก่อนนะ นะครับคุณนิรัตน์พงศิษฐาวรนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะฮะก็ให้สัมภาษณ์หลังจากที่มีมติตอนนั้นรู้ตัวแล้วล่ะนะครับว่าต้องถูกย้ายเข้ามาอยู่นะครับในกระทรวงนะก็นักข่าวก็เลยไปถามนะครับว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ยมันเป็นปัญหาของการทำงานร่วมกันในพื้นที่หรือเปล่านะครับท่านผู้ว่าก็บอกว่าผมไม่ได้มีปัญหากับใครเลยผมเป็นคนลงไปแก้ปัญหาความขัดแย้งไปย้อนข่าวดูสิในเพจต่างๆอ่ะนะครับมันมีปัญหามาก่อนที่ผมจะไปอยู่ที่ภูเก็ตแล้วผมไปเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งไปทำหน้าที่ผู้ว่าไม่ได้ไปเป็นพวกของใครคนใดคนหนึ่งคนที่เชื่อผมแล้วเขาก็ปรับตัวก็มีคนที่ไม่เชื่อก็ไม่ปรับตัวแล้วเมื่อผมคอนโทรลไม่ได้ควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ก็จะต้องถูกกระทรวงมหาดไทยพิจารณาปรับย้ายซึ่งท่านก็บอกว่าท่านเคารพการตัดสินใจของปลัดกระทรวงมหาดไทยและตัวของท่านนายกนะครับมีตอนนึงเนี่ยท่านก็บอกนะว่าได้เคยเหมือนกับตักเตือนนะฮะตักเตือนไปแล้วนะฮะเรื่องอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรต่างๆเนี่ย
2: ในพื้นที
3: ่ในพื้นที่เนี่ยนะฮะโอ้โหก็งัดกันเหมือนกันนะถ้าไม่ฟังผู้ว่านี่มันก็มีคนไม่ฟังเนี่ยท่านบอกอ่ะท่านบอกว่าคนไม่เชื่อผมก็ไม่ปรับตัวผู้ว่าสั่งในการไม่ฟังเหร
2: อ
3: นี่นะฮะมันก็เลยเป็นเรื่องทำให้ก่อนหน้านี้เพจต่างๆเนี่ยเขาก็ไปลงนะว่ามีข้าราชการเนี่ยรองซีฟู้ดเนี่ยรองซีฟู้ดนะครับไปบอกกับชาวบ้านนะว่าสามารถย้ายผู้ว่าได้อ่ะยิ่งใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะก็เดี๋ยวตามกันต่อแล้วกันนะพี่นะเรื่องของในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยนะฮะรู้ไปถึงมาเฟียที่ภูเก็ตก่อนหน้านี้ก็ปราบกันไปรอบนึงแล้วนะท่านนายกก็บอกแค่ว่าเราปราบมาเฟียแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนของเราเนี่ย
2: เป็
3: นมาเฟียซะเองเนี่ย มันก็ไปมองหน้าประชาชนลำบากนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: นี่อีกพื้นที่หนึ่งที่สุราษฎร์ธานีก็เหมือนกันนะฮะวันนี้ทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคุณพลตำรวจเอกสำราญนวลมาก็เลยลงไปเลยเป็นว่าเป็นผู้บัญชาการศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายด้วยนะวันนี้ก็เลยลงไปติดตามการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยเขาบอกว่าพลตำรวจเอกสำราญบอกว่าในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยที่ผ่านมาก็เคยลงไปในพื้นที่มาแล้ว2ครั้งนะแล้วก็ครั้งนี้น่ะก็เลยหารือร่วมกับทางผู้ว่าและกับจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายกับบริษัทนอมินีในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมทั้งคนต่างชาติ ที่ถือครองที่ดินแล้วก็มีการเปิดบริษัทแล้วก็คนต่างชาติที่แปลงสัญชาติเป็นสัญชาติไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ก็เลยมีการประชุมแนวทางร่วมกันกับทางทุกภาคส่วนในพื้นที่ละค่ะเพื่อเกิดประโยชน์ในภาพรวมของประเทศนะคะเขาบอกว่าหากพลตำรวจเอกสำราญนนท์มาบอกว่าหากตรวจพบการทำผิดเช่นบุคคลต่างด้าวเนี่ยไปเปิดบริษัทในลักษณะนอมินีก็ให้ดำเนินการให้ถึงที่สุดทุกกรณีนะคะส่วนกรณีที่มีกฎหมายหรือว่าขั้นตอนที่สามารถให้นักลงทุนต่างชาติเนี่ยสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างถูกต้องเนี่ยก็ให้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ทราบแนวทางนี้ให้ทราบโดยทั่วกันนะคะเพื่อเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในด้านการท่องเที่ยวด้วยนะคะจากนั้นในวันนี้นะคะทางพลตำรวจเอกสำราญก็ได้มีการประชุมข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะบอกว่าให้เร่งติดตามคดีสำคัญก็เรื่องนอมินีซึ่งเมื่อวานนี้ก็เคยพูดครั้งหนึ่งเอ๊ะมันมีร้องเรียนกันว่ามีทำไมคนต่างชาติได้เลขบัตรประจำตัวอะไรเงี้ยแต่ก็เขาก็สงสัยว่าเอ๊ะมันมี5มันไม่ใช่8นี่อะไรเงี้ยก็เลยรอดูนะคือเมื่อลงไปพื้นที่เนี่ยก็ต้องทำให้เห็นผลนะ
3: ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: ฮะเข้าไปดูที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลกันบ้างนะฮะอนามัยเดิมเนี่ยนะครับชาวบ้านร้องเรียนครับพี่ช่วยย้ายตาผอ.คนนี้หน่อยได้ไหมมาร้องนักข่าวทำไมล่ะหมอเขาไม่ดียังไงนะฮะโอ้กระดกเบียร์เจาะเลือดยายอยู่กระดกเบียร์ไปเจาะเลือดไปชาวบ้านบอกเอื้อมแล้วเกินนี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะคุณนักข่าวนะครับเอาคลิปมาให้ดูด้วย
2: ค่ะ
3: โลกออนไลน์แชร์กันสนั่นเลยครับ
2: เจาะเลือดไปกระดก
3: ถือกระป๋องเบียร์นะมือข้างหนึ่งถือกระป๋องเบียร์นะครับนั่งอยู่กับคุณยายคนหนึ่งซึ่งมีเข็มนะเจาะเลือดอยู่มีเครื่องวัดความดันอยู่ที่แขนวางไม่ได้เลยวางสัก2นาทีเพื่อให้ไม่เห็นเพื่อให้ชาวบ้านอุ่นใจแป๊บนึงไม่ได้เลยเหรอผอ.นะฮะผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นะครับที่จังหวัดสกลนครครับมีคลิปขนาดนี้ท่านว่าอย่างไรนะฮะนะก็เห็นบอกว่าพอชาวบ้านเนี่ยนะครับเริ่มโวยนะเริ่มโวยเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าโอ้โหนี่ถ้าไปตรวจโรงพยาบาล นะหรือไปเอกชนนะเสียเงินนะนี่มาตรวจที่นี่ไม่ได้เก็บเงินนะชาวบ้านบอกแล้วไงฮะชาวบ้านแล้วไงคือแกกำลังจะบอกว่าก็ถ้าไม่
2: บริการให้ฟรี
3: ถ้ากลัวก็ไปเสียเงินเอาโอ้มันได้เลยฮะนี่ฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวเลยไปนะครับที่บ้านภูวงใหม่พัฒนาอำเภอวาริชภูมินะครับจังหวัดสกลนครไปเจอคุณยายวัย83ปีคุณยายมีทั้งเบาหวานความดันไตเสื่อมนะฮะก็ต้องไปตรวจสุขภาพกันทุกเดือนคุณยายเล่าเมื่อวันที่8เหตุการณ์ในคลิปไปเจอกับทางผอ.รพสต.นะครับอายุ51ปีแล้วล่ะนะก็จะไปเจาะเลือดวัดความดันตามนัดพอไปเจาะเลือดนะครับไปถึงเจอผอ.ครับพร้อมกระป๋องเบียร์เมาแอเลยนะแล้วที่แกเจ็บคือเจาะเลือดเขา4ครั้งอะเจาะเลือดเขา4รูหาเส้นไม่เจอนะจนมือยายเนี่ยบวมช้ำหมดแล้วอ่ะยายว่าอย่างนั้นนะยายก็เลยเริ่มโวยไม่พอใจนะครับเขาบอกว่าปกติเนี่ยเขามาทำงานเนี่ยนะฮะชั่วโมงละ1,000นะถ้าไม่พอใจเนี่ยไปเจาะที่โรงพยาบาลไปแล้วก็วางกระป๋องเบียร์ไว้นะครับแล้วก็เดินออกไปเลยไม่ตรวจต่อด้วย
2: อย่างเงี้ยหน่วยงานต้องสังกัดสาธารณสุขต้องเข้าไปดูแลล่ะ
3: ใช่นะครับก็ทางอบจด้วยนะครับก็บอกว่าอบจสกลนครเนี่ยนะฮะต้องไปตรวจสอบพฤติกรรมของท่านผอ.รพสต.รายนี้ด้วยนะฮะเห็นบอกว่ารายงานไปทางท่านผู้ว่าแล้วนะครับท่านผู้ว่าสกลนะครับคุณรณิดาเหลืองทิติสกุลทราบหรือยังครับผู้ใต้บังคับบัญชาถือกระป๋องเบียร์ไปเจาะเลือดไปครับที่สกลนครครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: อันดับ6มาดูเรื่องน่าสดสยองใช้น้ำประปาอยู่ดีๆเนี่ยแล้วถ้าเกิดมันเปลี่ยนสีไปเนี่ยตกใจไหมนี่เปลี่ยนสีไม่ใช่เป็นสีแบบขุ่นๆนะดำเลยดำเลยอ
3: ่
2: ะ
3: แค่ขุ่นก็กลัวแล้วครับพี
2: ่มีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยนะโพสลงในกลุ่มบ้านฉาง V4 นะคะบอกว่าน่าสดสยองของน้ำประปาพบว่าน้ำเนี่ยไม่ใช่น้ำขุ่นนะไม่ใช่น้ำขุ่นนะ เป็นน้ำดำสีเหมือนโอเลี้ยงเลยทีเดียวนะคะแล้วก็บอกว่าขออนุญาตค่ะเราตกใจค่ะอาบน้ำอยู่ดีๆลืมตาขึ้นมาน้ำเปลี่ยนสีอยากทราบว่ามีการแจ้งล่วงหน้าว่าน้ำจะเป็นแบบนี้แล้วหรือยังและทุกวันนี้คือก่อนที่จะดำนะดงน้ำนี่เป็นติดสีเหลืองมาด้วยนะก่อนหน้าเนี่ยสีน้ำก็เข้มขึ้นเรื่อยๆแล้วแต่ตอนนี้นะวันนี้เป็นสีดำมีปัญหาตรงไหนหรือเปล่าคะก็โพสต์คลิปน้ำประปาที่ออกมาจากก๊อกดำมากเลยเนี่ยเห็นในภาพเนี่ยดำสนิทเลยดำ
3: โอ้โหแล้วอาบไปอยู่ๆน้ำเป็นสีนี
2: ้เอออาบน้ำนี่อ่าง
3: นี่อ่าง
2: นี่อ่างล้างหน้าเนี่ย
3: บ้วนปาก
2: ตกใจตายแน่เลย
3: สนุกเลยพี
2: ่เออหลังโพสต์คลิปไปแล้วเนี่ยการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉางก็เข้ามาคอมเมนต์ว่ากปภ.บ้านฉางเร่งแก้ปัญหาน้ำขุ่นหมู่4หมู่5บ้านฉางแล้วก็หมู่5ถึงหมู่7พลาน้ำขุ่นชั่วคราวเขียนว่าน้ำขุ่นชั่วคราวนะเนื่องมาจากงานย้ายท่องานย้ายท่อต้องขออภัยอย่างสูงนะคะก็บอกเจ้าหน้าที่กำลังเร่งแก้ปัญหาน้ำขุ่นในพื้นที่อย่างสุดความสามารถเนื่องจากว่ามีการย้ายแนวท่อประปาเพื่อรองรับการปรับปรุงถนนในพื้นที่นี้นะคะแล้วก็จะจ่ายเมื่อกลับมาใสสะอาดแล้วก็จ่ายคือดำไม่ว่าหรอกด้งก่อนเปลี่ยนคุณต้องบอกเขาว่าหยุดใช้น้ำก่อน
3: ใช่ใช่ใช่ใช่
2: นี่เขาไม่รู้ไงหรือว่าเขาไม่รู้หรือว่าคนนี้เขาไม่ได้รับแจ้งก็ไม่รู้นะ
3: อ
2: ันนี้ก็ต้องไม่รู้เหมือนกันว่า
3: ในการ
2: เ
3: ดี๋ยวนี้ในพื้นที่มันก็ต้องเสียงตามสายไลน
2: ์ในหมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีกลุ่มหมู่บ้านเลยอย่างหมู่บ้านพี่เงี้ยจะทำอะไรบอกช่วงนี้ต้องปิดก่อนนะเขาจะมีการย้ายท่อย้ายอะไรแต่ว่าปกติอ่ะถ้าเกิดมีการย้ายแบบเนี้ยเขาจะปิดเลยให้ปิดไม่ให้น้ำเลยไม่ให้มีการใช้น้ำแต่ที่ไม่ให้มีการใช้น้ำได้ไงอ่ะถ้าปกติเขาจะห้ามไม่ให้ใช้นะคือจะปิดคือปิดอะไรนะเขาเรียกปิดการปล่อยน้ำออกมา
3: ใช่เพื่อล้างน้ำก่อน
2: ใช่แล้วเมื่อให้มันใสแล้วค่อยปล่อยมาแล้วบางทีอ่ะเขาแก้ปัญหาย้ายท่อเสร็จแล้วอ่ะตอนเวลาเปิดครั้งแรกมันยังมีขุ่นนิดหน่อยด้วยซ้ำเนาะเวลาเขามีการย้ายท่อกันอย่างเงี้ยโอ้โหดำปิดปี
0: มหานครโรคทิพ
1: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
4: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรถแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: ไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวได้คนดี
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
0: ์มหานครโรคทิพย์อันดับ5
3: หมู่บ้านไหนที่มีแมงวันเยอะๆเนี่ยนะครับมันก็เดือดร้อนนะพี่นะล่าสุดนะครับที่อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับชาวบ้านหมู่2หมู่3ของตำบลอ่างหินนะฮะบอกว่าตอนนี้เดือดร้อนอย่างหนักฝูงแมลงวัน มารบกวนจนแทบจะต้องแบบกางมุ้งกินข้าวกัน
10: อ
3: ่ะนะเพราะว่ามันเยอะมากนะฮะร้านค้าในหมู่บ้านเนี่ยนะครับยังต้องยอมปิดร้านอ่ะเออเพราะว่าสงสารลูกค้านะครับมานั่งกินข้าวไปปัดแมงวันไปอย่างเนี้ยตอนนี้เขาบอกว่าร้องไปที่หน่วยงานละเพราะว่าในหมู่บ้านเนี่ยมีฟาร์มไก่ฟาร์มไก่เป็นต้นเหตุนะฮะคือถ้าเอากาวดักแมงวันไปเนี่ยวางไว้แป๊บเดียวเนี่ยนะฮะเต็มไม้อ่ะพี่นะครับจากการตรวจสอบนะก็วันนึงเนี่ยนะกระดาษกาวดักแมงวันเนี่ยใช้กันไม่ต่ำกว่า20แผ่นดักอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ติดอยู่ตลอดเวลานะฮะการแก้ปัญหาก็อยากจะให้แก้ที่ต้นเหตุชาวบ้านบอกนะครับไม่ควรมาแก้ที่ปลายเหตุเคยมีคนไปยื่นคำร้องที่อบต.ก็ไม่เห็นแก้ปัญหาอะไรให้เลยนะครับฟาร์มไก่เนี่ยเป็นต้นเหตุนะฮะเรื่องสุขอนามัยนะครับก็อยากจะให้ภาครัฐเนี่ยเข้าไปช่วยหน่อยนะครับหมู่2หมู่3ตำบลอ่างหินอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีครับ
10: ค่ะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ4
2: อันดับ4นะคะมันมีข่าวมาจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะพลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์นะคะบอกว่าตอนนี้ในเรื่องของการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจการป้องกันความเสียหายทางการเงินแล้วก็การสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจและการเงินของประเทศเนี่ยนะคะล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าทางDSIบูรณาการร่วมกับ4หน่วยงานนะคะเปิดปฏิบัติการชัตดาวน์ The Laundering นะคะตรวจค้นเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศหรือ Forex อ่ะมาอีกแล้วเหรอโดยไม่ได้รับอนุญาตในพื้นที่กรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการแล้วก็สมุทรสาคร

0: ประดับกระเป๋าแบรนด์เนมอาวุธปืนคอมพิวเตอร์ต่างๆแล้วก็อายัดบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องกว่า70บัญชีค่ะกว่า70บัญชีนะทางดีเอสไอเนี่ยจะสรุปผลการปฏิบัติงานแล้วก็แถลงรายละเอียดให้ทราบต่อไปโผล่อีกแล้วมีนักการเมืองแล้วก็คนในวันมันเถิงด้วยเด
1: ี๋
0: ยวก็คงจะรู้ต่อไปแหละเป็นใครเพราะว่าก็มหาศาลเหมือนกันเพราะว่ามีเงินสดตั้ง65ล้านบาทยึดบัญชีตั้ง70กว่าบัญชี
1: โอ้ครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: เวลาไปจัดงานวันเกิดตามสถานบันเทิงนะก็จะต้องแบบให้ดีเจเล่นเพลงให้เปิดเพลงเล่นแผ่เป
0: ิ
1: ดเพลงนะครับล่าสุดนะฮะกตตรของสภ.เมืองขอนแก่นกตตรเนี่ยบางทีก็เป็นภาคเอกชนนะที่เขาสนับสนุนที่เขาคอยดูแลงานด้านสังคมควบคู่ไปกับโรงพักอ่ะเขาก็จะให้ตำแหน่งนะครับเป็นกตตรของโรงพักที่นี่ที่นี่ที่นี่นะฮะก็ท่านนี้นะครับกตตรก็ไปจัดงานวันเกิดปรากฏว่าขึ้นไปตบหัวดีเจเลยครับโบ๊นะทำไมไม่เปิดเพลงให้พี่เบิร์ดเดย์มาเปิดเพลงช้านี่วันเกิดนะเว้ยเฮ้ยเปิดเพลงช้า
0: พี่ใครบอกเขาหรือเปล่าล่ะ
1: นี่นะฮะเห็นบอกว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นตอนประมาณตีหนึ่งครึ่งนะครับเป็นร้านสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่นนะฮะคนที่เป็นดีเจเนี่ยเขาก็ไปแจ้งความว่าเขาโดนทำร้ายนะเขาบอกมีบุคคลท่านหนึ่งเนี่ยนะฮะขึ้นมาตบหัวเขา3ครั้งในทำนองข่มขู่ว่าตูบอกให้มึงเปิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไม่เข้าใจเหร
0: อ
1: รู้ไหมตูเป็นใครแล้วก็ตบพระโบ๊ะเลยนะ3ครั้งได้ตบเขานะฮะระหว่างนั้นเนี่ยนะฮะก็มีการพูดว่าให้มาเปิดเพลงแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะมาเปิดเพลงช้าคือบางทีถ้าผับจะเลิกกับพี่เขาจะเปิดเพลงช้าแล้วไงแต
0: ่
1: ตอนนี้อารมณ์มันยังค้างอยู่ให้เปิดแฮปปี้เบิร์ธเดย์ไปเรื่อยๆนั่นแหละครับผู้เสียหายก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.เมืองขอนแก่นแล้วนะครับแล้วก็เวลาไปโรงพักเนี่ยเขาก็จะติดรูปกตตร.ไว้นะเรียงกันลงมานะฮะก็ไปเจอครับว่าอ้าวคนที่ตกหัวเราเนี่ยนะฮะเป็นกตตร.จริงๆอยู่ที่สภ.เมืองขอนแก่นนั้นเดี๋ยวตำรวจก็จะเชิญตัวมาสอบสวนตอนนี้ให้ทางผู้เสียหายเนี่ยไปตรวจร่างกายแล้วเอาผลตรวจมาเป็นหลักฐานก่อนนะครับว่าโดนอะไรบ้างโอ้โหก็อาจจะด้วยความเมาแหละพ
0: ี่
1: น่าจะเมาแหละนะฮะคงหงุดหงิดอยากให้เปิดเพลง Happy Birthday ให้อาจจะจบรายการเราเปิด Happy Birthday ให้เขาหน่อย
0: ให้เขาหน่อย
1: ให้เขาพี่ตาระวังโดนนะไม่เปิด
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: ฟังทั้งทางปลัดมหาดไทยฟังทั้งทางผู้ว่าภูเก็ตคุณดิลัตนะคะแล้วลองฟังคุณหนูบ้างนะคุณหนูคือคุณอนุทินเนี่ยก็พูดถึงว่าการย้ายครั้งนี้ส่วนหนึ่งเพราะว่าปัญหาในพื้นที่ก็เลยต้องอาการเอาคนทำงานร่วมกันได้เอาคนทำงานร่วมกันได้เนี่ยไปแก้ปัญหาเอาคนที่ขัดแย้งออกมาแล้วก็หวังว่าในการที่การแก้ปัญหาการที่แก้การย้ายออกเกิดกับพื้นที่กันหมดแล้วเนี่ยคงจะมีความคืบหน้าภายใน1-2เดือนนี้แล้วที่เมื่อช่วงที่คุณผู้ว่าภูเก็ตเนี่ยไปเจอที่สนามบินใช่ไหมล่ะที่กองเนี่ยที่บน6เนี่ยที่อากาศยานทหาร2กองบิน6หรือบน6ดอนเมืองเนี่ยนะคะทางคุณนิรัตน์นะคะผู้ว่าภูเก็ตก็ไปรอเข้าพบคุณอนุทินใช่ไหมเมื่อคุณนิรัตน์ได้เดินทางมาที่ห้องรับรองก็มีการทักทายแล้วก็พูดคุยกับคุณอันสิทธ์นะคะแล้วก็เวลาประมาณ14นาฬิกาคุณอนุทินก็เดินทางมาถึงจะไม่เห็นคุณนิรัตน์คุณอันสิทธ์เนี่ยก็เลยเข้าไปคุยคุยกับนายกโดยคุณนิรัตน์เนี่ยก็ได้เข้าไปสุ่มกอดนายกนะไปกอดนายกขณะที่รัฐมนตรีก็บอกว่ามาอยู่กับพี่มาอยู่ใกล้ๆนะคะมาอยู่ใกล้ๆมาอยู่กับพี่มาอยู่ใกล้ๆนะคะผู้ว่าภูเก็ตก็เลยก็เข้าไปรายงานการแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตให้กับนายกรัฐมนตรีด้วย
1: อยากอยู่ในจังหวัดครับพี
0: ่มาอยู่กับพี่มาอยู่ใกล้ๆ
1: ผมยังไม่อยากเข้ากระทรวงได้เลยครับพี่
0: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ1
1: กลับมาในกรุงเทพกันสักหน่อยนะครับแก๊งลักสายไฟนี่แถวหัวหมากแถวรามนะก่อเหตุเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า10ครั้งแล้ว
0: ได้ไปเท่าไหร่ล่ะโห
1: 2ล้านกว่าบาทแล้วครับพี่มันได้

0: ฟไปเนี่ยนะฮะก็ทำกันเป็นล่ำเป็นสันนะบางทีในกรุงเทพเราก็เนาะมันจะไปจับคนขโมยสายไฟสักครั้งหนึ่งมันก็ดูเป็นเรื่องเล็กแต่พอทำหลายๆครั้งเข้าเนี่ยเดือดร้อนมากๆเข้าเนี่ยมันก็เป็นเรื่องใหญ่ละฝ่ายสืบสวนของสน.หัวหมากนะครับเปิดปฏิบัติการปิดเกมแก๊งโจรลักสายไฟรายใหญ่นะฮะโอ้โหเขาบอกว่าเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับนะครับ2คนนะก่อเหตุลักสายไฟมาแล้วเนี่ย 900,000 กว่าบาทโอ้โหทำมาแล้วไม่ต่ำกว่า10ครั้งนะครับคือมูลค่าความเสียหายถ้ารวมทั้งหมดเนี่ยนะฮะภาครัฐเสียหายไป2ล้านแล้วพี
1: ่
0: นะก่อเหตุเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะทุกย่านเลยนะครับของแถวๆรามคำแหงเนี่ยตัดสายไฟไปลักสายไฟเอาพวกทองเหลืองอะไรอย่างเงี้ยไปขายนะฮะประวัติผู้ต้องหาทั้ง2คนนี้เนี่ยก็โชคโชนนะครับมีคดีเกี่ยวกับการครอบครองรถหรูกำลังโยงเส้นทางการเงินอยู่นะครับนะฮะอย่างน้อยก็จับได้มีพวกคดีอาวุธปืนด้วยนะครับโอ้กลางค่ำกลางคืนพวกนี้เนี่ยจะตระเวนไปลักสายไฟตามสถานที่ก่อสร้างอาคารนะบ้านเรือนของผู้คนต่างๆที่ทำผู้คนเดือดร้อนนี่ฮะโอ้ก็ไม่ใช่เรื่องเล็กนะก
1: ็
0: ไม่ใช่เรื่องเล็กดีฮะจับไปได้ก็ดีครับ
1: หมดเวลาแล้วค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย

0: นี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันอังคารที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569บุคคลสำคัญและประชาชนถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่อาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญและคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอาทิเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาเอกอัครราชทูตแคนาดาเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปเอกอัครราชทูตมาเลเซียเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐเม็กซิโกเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาร์เจนตินาที่ศาลาสาไทยสมาคมมีประชาชนและคณะบุคคลนำแจกันดอกไม้และพวงมาลัยเข้าถวายสักการะและลงนามแสดงความอาลัยเบื้องหน้าพระรูปด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์ปฏิบัติพระกิริยากิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยเฉพาะด้านกฎหมายกระบวนการยุติธรรมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ได้โอกาสจึงเป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศไทยและประชาคมโลกอาทิสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงพาณิชย์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบสำนักงานกปร.การไฟฟ้านครหลวงธนาคารแห่งประเทศไทยสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัท TOA เพ้นท์ประเทศไทยจำกัดมหาชนผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยบริษัทเทเวศประกันภัยจำกัดมหาชนกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการสมาคมชาวไทยเชื้อสายจีนมูลนิธิสิริวัฒนภักดีผู้บริหารช่อง7 HD และบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปมาตั้งแต่วันที่14ถึง16มิถุนายนและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา 9:00 นถึง 20:00 นเริ่มวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
4: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ LGM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มน้ำมนต์จ้าทักทายพี่น้องสุขสุขคนนะครับผมทักทายพี่น้องต้องบอกว่าเป็นวันนี้ก็เป็นวันดีด้วยนะฮะวันที่วันอังคารที่16เนาะเป็นไงเนาะมันมานหรือเปล่าเนาะต้องขออภัยเมื่อวานนี้ด้วยนะครับผมไม่ได้มาเพราะว่าผมไม่ค่อยสบายนะฮะตอนนี้เสียงก็ยังแบบขึ้นจมูกอยู่เลยนะฮะมีไข้อ่อนๆนิดๆนะฮะก็ไม่เป็นไรเนาะแต่วันนี้ก็ฟังเพลงยาวๆเลยนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์วันนี้ครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตทักทายพี่ๆทางไลฟ์สดกันหน่อยนะว่ามีพี่ๆคนไหนเข้ามาแล้วบ้างนะครับสวัสดีหนุ่มลำปางด้วยนะครับสวัสดีครับแล้วก็พี่เดินเพนสวัสดีครับผมสวัสดีพี่เดินเพนนะจ๊ะพี่เดินเพนเข้ามาแล้วพี่เดินเพนบอกว่าขอเพลงกลางดาวนี่ฮัลโหลน้องฟ้าแอดมินสุดสวยของผมเองนะครับสวัสดีน้องฟ้าด้วยนะจ๊ะแล้วก็สวัสดีพี่มิมี่ด้วยนะครับแล้วก็พี่สายทองสวัสดีครับสวัสดีพี่สายทองด้วยนะแล้วก็น้องอนัทด้วยนะสวัสดีน้องอนัทด้วยนะครับเห็นขอเพลงเข้ามานะฮะเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์เปิดให้ฟังเนาะของนิวครันที่เดี๋ยวจัดให้เด้อพี่สายทองบอกว่าขอเพลงกุหลาบนอกวาเลนไทน์น้องเพชรกทาวุฒิครับขอบคุณค่ะได้เลยได้เลยเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะครับวันนี้อยู่กันยาวๆแน่นอนครับผลงานเพลงไหนที่ขอเข้ามาถ้าเปิดได้ผมเปิดให้ฟังไม่ต้องห่วงนะครับสวัสดีคุณฮักตลอดคิดฮอดเสมอนะครับผมขอเพลงน้ำตานางเมาของจันยาเนเดอร์ครับผมมาจวดแท้นอเพลงนี้ก็ได้สวัสดีพี่รัฐด้วยนะจ๊ะพี่รัฐสวัสดีพี่รัฐนะครับผมพี่รัฐบอกว่าไม่ได้เข้ามานานเลยพี่รัฐหายไปไหนอ่ะทำไมไม่เข้ามาหาหนุ่มน้ำมนต์บ้างเลยเสียไปใส่เสียไปใส่สวัสดีคุณยายด้วยนะครับคุณยายคอยบ่ได้คอยบ่ใช่คนสวยแต่ก็ใจดีดำใจดีน้ำหรือเปล่าสวัสดีคุณยายนะครับยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะวันนี้ขอให้รวยพี่บอสขอเพลงแก้บนเดี๋ยวเปิดให้ฟังเด้อแล้วก็พี่ปุญญวัฒน์สวัสดีครับพี่ปุญญวัฒน์ครับโอ้โหรับฟังจากอุบลราชธานีนะอุบลอีสานบ้านเฮานะครับผมสวัสดีพี่โต้งด้วยนะครับผมสวัสดีคุณโต้งชัยด้วยคนต้นทางจากบาทนะครับจากบาทได้หน้าครับหรือเปล่าโอเคฮะเดี๋ยวจัดให้เด้อสวัสดีน้องแชมป์ด้วยนะน้องแชมป์สวัสดีน้องแชมป์สีสุกด้วยฮะสวัสดีไอ้บอสสวัสดีครับพี่รัฐบอกว่าหวยรับประทานใช่ไหมโอ้โหพลาดเลยไม่น่าเลยเนาะเศร้าจังเลยใช่ไหมอ๋อเมื่อวานนี้ล่ะบอสบอมาแมนครับเมื่อวานนี้บอไดมานะครับสวัสดีพี่มังกรด้วยนะครับพี่มังกรสวัสดีครับสวัสดีพี่มังกรด้วยครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะขอให้รวยขอให้รวยนะฮะงวดนี้ไม่เป็นไรงวดหน้าว่ากันใหม่นะ น่าจะถึกกินกันหลายเติบอยู่ได้เบิ่งส่งผมว่าเนี่ย เบิ่งส่งก็ที่ถึกกินกันหลายเติบอยู่นะครับสวัสดีพี่พีรพลด้วยนะครับสวัสดีมีความสุขครับน้องบอสสุดหล่อโอ้ขอบพระคุณมากครับพี่เหมือนกันนะครับพี่ชายนะครับเราทักทายทุกคนเลยนะฮะที่เข้ามาแล้วก็ขอบพระคุณมากเลยนะครับแล้วก็สวัสดีพี่เอด้วยนะครับผู้ใดอีกยินดีต้อนรับเลยนะครับวันนี้ก็ยาวๆงั้นเดี๋ยวทักทายทาง SMS กันหน่อยนะฮะสวัสดีค่ะขอเพลงตี3ของบอสธีรพงษ์จ้ะฟ้าใสนี่โอ้โหน่ารักมากเลยเอาล่ะพี่ๆคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับผมช่วงหน้าหนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตเปิดสายน้ำใหม่นะครับทุกคนหนุ่มน้ำมนต์เหงาเหลือเกินนะฮะเหงาเหลือเกินต้องบอกว่าให้สิทธิ์เขาเรียกว่าให้สิทธิ์ที่พิเศษสำหรับสายแรกเลยนะฮะใครโทรเข้ามาพร้อมสายหน้าไม้ด้วยผมเปิดให้เลยเปิดให้ตอนนี้เลยเขาเรียกว่าเปิดให้ก่อนเลยนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะฮะสำหรับพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะฮะสายหน้าใหม่โทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์02-248-1366นะครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้ที่เบอร์4689400แต่อยากให้โทรมาขอเพลงกันเยอะๆนะฮะเพราะว่าเราจะได้พูดคุยกับดีเจด้วยอะไรอย่างเงี้ยให้สิทธิ์สายแรกคนที่โทรเข้ามาคนแรกคุณได้ฟังตอนนั้นเลยนะครับยังไงฝากด้วยนะฮะ02-248-1366เด้อเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงก็แล้วกันเป็นผลงานเพลงช้าๆเกี่ยวกับความรักก็แล้วกันในช่วงนี้จ้า

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจเนาะตอนนี้เราได้สายหน้าใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะขออนุญาตสวัสดีทักทายหน่อยในช่วงนี้นะครับรถสวัสดีครับ
2: สวัสดีจ้าน้องบอส
1: สวัสดีครับพี่มุ้ยครับผมโอ้วันนี้โทรมาจากศรีนครินทร์ใช่ไหมจ๊ะ
2: จ้าใช่
1: วิตอนผมขับรถผ่านมาพี่เห็นฟ้านี่มันมืดตึ๊บเลยนะพี่ไม่รู้ว่าฝนตกหนักหรือเปล่าตอนนี
2: ้ตกเย็นละขี่นก
1: เอา
2: เรียบร้อยไปแล้ว
1: เอาเรียบร้อยไปแล้วใช่ไหมฮะแสดงว่าตกไม่นาน
2: ใช
1: ่ผมก็นึกว่าตกแรงโอ้โหพี่มุ้ยครับวันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับหน้าใหม่จ๊ะ
2: บุพเพสันนิวาสจ้ะ
1: บุพเพสันนิวาสเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
2: ่ให้คนอยู่ไกลอยู่สัตหีบจ
1: ้
2: ะ
1: อ๋อให้คนอยู่ไกลอยู่สัตหีบเลยใช่ไหมจ๊ะ
2: จ้ะ
1: ก็เลยจะส่งผลงานเพลงนี้ถึงคนนั้นใช่ไหมครับ
2: ใช่จ
1: ้
2: ะ
1: ได้เลย
2: ปีหนึ่งไปเจอกันครั้งเดียวไง
1: อ๋อปีหนึ่งเจอกันครั้งเดียว
2: ก็คือไปในวาระและโอกาสที่สมควรไง
1: อ๋อครับครับได้ได้เลยได้เลยพี่มุ้ยเดี๋ยวผมจัดให้นะครับ
2: จ้าครับวันนี้หายดีแล้วเหรอ
1: โอ้เรียบร้อยครับแต่ตอนนี้มันก็ยังมีหวัดอยู่นิดนึงฮะ
2: ก็เดี๋ยวกลับไปบ้านทานอะไรแล้วทานยาอีกครั้งนึงมันจะได้หายขาดไง
1: โอ้ได้เลยครับพี่มุ้ยขอบพระคุณมากๆครับพี่มุ้ยดูแลสุขภาพด้วยฮะเพราะว่าฝนตกในช่วงนี้ครับพี่ขอบพระคุณมากๆครับ
2: คร
1: ับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะสายหน้าไมค์ขอเพลงเข้ามาต้องบอกว่าเป็นเพลงที่อยากให้ทุกคนได้ฟังเหลือเกินเนาะเพลงนี้เนาะโอ้โหชื่อเพลงนี้แบบเป็นเกี่ยวกับในเรื่องของความรักเลยกว่านะฮะของบุพเพสันนิวาสเออนะฮะเป็นผลงานเพราะๆอีกผลงานเพลงหนึ่งก็แล้วกันนะฮะจริงๆก็อยากให้ฟังพิเศษให้เขาเรียกว่าคนไกลด้วยนะครับผลงานเพลงบุพเพสันนิวาสนั่นเองนะครับจากพี่มุ้ยจากพี่มุ้ยเลยนะฮะเดี๋ยวเราจัดให้แจมๆกันแล้วกันในช่วงนี้ตามคำขอกับที่ขอเข้ามาครับผลงานเพลงบุพเพสันนิวาสนั่นเองครับผม

0: โอ้โหจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงเพราะๆนะฮะจากสายหน้าไมค์ของเรานะครับผลงานเพลงบุพเพสันนิวาสนั่นเองครับเป็นซิงเกิลที่ต้องบอกว่าเพราะมากเลยนะฮะของคุณเบียร์วรวุฒินั่นเองนะครับ
1: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: ครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจครับผมขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: เสียงหน่อยเสียงให้พี่จอยหน่อยเร็วน่ารักมาก95ลูกทุ่งมหานคร
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
3: ครับผมในช่วงของมานครไลฟ์ครับผมขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านขายยาทั่วไปครับขณะนี้ 20:41 นาทีนะฮะยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะทักทายพี่ๆคนใหม่ด้วยนะฮะที่เพิ่งเข้ามาพี่จิตสวัสดีพี่จิตด้วยนะครับสวัสดีพี่จิตด้วยเด้อนะฮะสวัสดีคุณภาด้วยนะจ๊ะสบายดีพี่น้องทั้งสปปลาวนั่งกันแล้วกันนะครับฝนตกบ่น้อทางพุ่นน้อสวัสดีคุณเคยรักแต่ไม่รักด้วยนะฮะทักทายค่ะสวัสดีนะครับ อะไรเนี่ยแซวอะไรปลาเก่าสมปองอะไรเนี่ยพี่จิตอ้อยให้พี่จิตหยุดดี ขอเพลงรักพิษรักพิษณุโลกเฮ้ยจะจัดให้เด้อสวัสดีพี่หนูเพียนด้วยนะครับพี่หนูเพียนสวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกท่านเลยนะครับอยู่กันยาวๆเนาะช่วงนี้กับหนุ่มน้ำมนต์นะครับอะไรช่วงนี้จะจัดตามคำขอกันหน่อยช่วงนี้ตั้งแต่โอ้โหต้นชั่วโมงแรกเลยนะฮะต้นชั่วโมงดีกว่าต้นชั่วโมงนะมีคนขอเพลงเข้ามาเดี๋ยวเราจัดผลงานเพลงเพราะๆให้ฟังเรื่อยๆก็แล้วกันในช่วงนี้นะครับ

0: โดยบอสธีรพงษ
1: ์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เจ็บจนชาก็ยังไม่ชาเท่าหมาล่าน้ำข้นฮอตๆใหม่ยำยำฮอตๆหมาล่าน้ำข้นอร่อยยิ่งแชยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
3: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: ทุกบ้านมีเดอะแบกต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
5: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Smart Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบิลออนไลน์ด้วย PEA E-bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Smart Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้าร
6: ู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10%คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยบอสธีรพงศ์
1: ครับผม20:50 นะฮะยังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะฮะเดี๋ยวช่วงนี้หนุ่มหน้ามนขออนุญาตประชาสัมพันธ์กันสักนิดหนึ่งนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับหรืออสมทนั่นเองครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกครับผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดครับผ่านเขาเรียกว่าทีมชาติที่ทุกคนชื่นชอบนั่นเองครับและที่สำคัญลุ้นรับของรางวัลมูลค่ารวม2,600,000 บาทสามารถร่วมกิจกรรมได้นะครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นั่นเองครับขั้นตอนก็ไม่ได้ยากเลยนะครับง่ายนิดเดียวเลยนะฮะขั้นตอนก็เพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบเลือก Mcot Super Fan Package เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนั่นเองครับแพ็กเกจเริ่มต้นที่ Mcot Super Fan Startupไปจนถึง Mcot Super Fan Diamond เพื่อที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มนั่นเองฮะและยังมีภารกิจสุดพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ฮะที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลสุดพิเศษนะยังไงก็ฝากทุกคนด้วยนะครับผมติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcotnet นั่นเองครับร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงเวลา 1:45 ของวันที่20 กรกฎาคม 2569ครับกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนั่นเองจ้า
2: เพื่อชีวิตฮิตเต็ดหัวใจ
1: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็ขอเพลงกันเข้ามาได้นะพี่ๆขอเพลงกันเข้ามาได้ครับส่ง SMS เข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์464ขออภัยฮะ4689400นะครับแล้วก็ที่สำคัญในชั่วโมงที่2ในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยครับสายหน้าไมค์022481366นะครับยังไงฝากด้วยนะจ๊ะ022481366ครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะจ๊ะ

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา 21 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองสุภชัยที่เสรีพิสุทธิ์และทนายอั๋นศึกษาข้อมูลเขากระโดงจากทนายชนินอย่ามุ่งแต่การเมืองนายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อและฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่ดินเขากระโดงว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยเฉพาะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยและนายภัทรพงษ์สุภักษรหรือทนายอั๋นที่วันนี้ยังไม่ยอมหยุดซึ่งวันนี้ผู้ที่อธิบายเรื่องเขากระโดงได้ชัดเจนที่สุดคือนายชนินแก่นหิรันทนายความที่อธิบายทุกอย่างตามขั้นตอนทาง Facebook ทุกวันทั้งข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและเห็นพยานหลักฐานต่างๆรวมถึงแถลงของกรมที่ดินที่ชัดเจนว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้เสนอแผนที่1ฉบับเริ่มตั้งแต่กิโลเมตรแรกจนถึงกิโลเมตรที่2ระบุว่าเขตของการรถไฟจากราง15เมตรส่วนหลักกิโลเมตรที่2ถึงหลักกิโลเมตรที่4จากราง20เมตรจากกิโลเมตรที่4ไปถึงกิโลเมตรที่8ระบุว่า100เมตรหากคิดกลับมาเป็นพื้นที่ประมาณ500ไร่ไม่ใช่ 5,000 ไร่นายสุภชัยกล่าวว่าวันนี้พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ไม่ยอมพูดถึงเรื่องที่เคยไปถมดินถมหินไปยังที่ดินของตัวเองที่ริมแม่น้ำแขวน้อยจังหวัดกาญจนบุรีพื้นที่ประมาณ 1,500 ตารางเมตรแปลความได้อย่างหนึ่งว่าศาลไม่เชื่อว่าที่ดังกล่าวเป็นที่งอกริมตลิ่งแบบที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ระบุแต่เป็นพื้นที่ที่รุกล้ำเข้าไปในลำน้ำผิดพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยซึ่งศาลสั่งให้รื้อดังนั้นที่บอกว่าโกงเจอกูจึงเป็นวาทกรรมที่หลอกให้คนเชื่อแล้วลงคะแนนให้เท่านั้นจริงๆไม่ควรมาเชิดหน้าชูตาแต่ขอให้ออกมาชี้แจงให้ประชาชนรับทราบอย่าทำตัวเป็นพระที่ขึ้นธรรมาสอนคนอื่นมีผู้หลักผู้ใหญ่ฝากบอกว่าถ้าจะขึ้นธรรมาสอนธรรมะต้องล้างเท้าก่อนพ่อแม่สาวท้อง6เดือนเหยื่อพลัดตกรางรถไฟแอร์พอร์ตเรียวริ้งเสียชีวิตร้องขอความเป็นธรรมหลังเหตุการณ์ผ่านไป9ปีไม่ได้รับการเยียวยาจากบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.ลลินทร์เพชรเจริญรายงานครับ
5: นายประสิทธิ์โนทะสสน่านเขต2ได้นำนายวีระเปลี่ยนล่าพ่อของนางสาวรสรินเปลี่ยนล่าสาวท้องแก่ที่หน้ามืดจากการเดินขึ้นบันไดจนเป็นเหตุให้เป็นลมพลัดตกลงไปในรางรถไฟฟ้าบนชานชาลาชั้น3สถานีแอร์พอร์ตลิงก์บ้านทับช้างเขตประเวศกรุงเทพมหานครจนเสียชีวิตเมื่อวันที่19มิถุนายน2560โดยได้นำครอบครัวผู้สูญเสียเข้าพบกับพันตำรวจโทสุพจน์เรืองโรจน์อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดน่านเพื่อขอคำแนะนำทางกฎหมายหลังจาก9ปีที่ผ่านมาไม่เคยได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาจากบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและต้องต่อสู้ทางคดีต้องกู้เงินเป็นค่าเดินทางและค่าทนายนับแสนบาทซึ่งปี2566ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดชดใช้เยียวยาเป็นเงินจำนวน 2.9 ล้านบาทแต่ทางบริษัทรถไฟฟ้าได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดทำให้ต้องกู้หนี้ยืมสินหาเงินวางค่าธรรมเนียมศาล 200,000 บาทซึ่งขณะนี้ครอบครัวเดือดร้อนและทุกข์ใจอย่างมากนายวีระเปลี่ยนล่าเปิดเผยทั้งน้ำตาว่าครอบครัวมีฐานะยากลำบากสูญเสียลูกสาวที่เป็นเสาหลักของครอบครัวและทุกวันนี้ก็มีอายุมากขึ้นเรื่อยๆการต่อสู้และติดตามทางคดีเป็นเรื่องยากของชาวบ้านธรรมดา9ปีที่ผ่านมาครอบครัวได้รับความทุกข์ทนทรมานอย่างมากต้องการเห็นความรับผิดชอบและความเห็นใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียขอวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เห็นใจชาวบ้านตัวเล็กๆและอยากให้เรื่องนี้ได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมและรวดเร็วรลินทร์ เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
4: กาตาร์เชื่อข้อตกลงสหรัฐอิหร่านจะนำไปสู่การเปิดช่องแคบหอมุด โฆษกกระทรวงการต่างประเทศกาตาร์แถลงที่กรุงโดฮาว่าข้อตกลงเบื้องต้นระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามระหว่างกันซึ่งจะลงนามในวันศุกร์ที่สวิตเซอร์แลนด์จะนำไปสู่การเปิดเส้นทางเดินเรือทางยุทธศาสตร์อย่างช่องแคบฮอร์มุซอย่างถาวรซึ่งจะช่วยให้กาตาร์สามารถกลับมาส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG เพื่อบรรเทาวิกฤตพลังงานโลกได้เต็มกำลังอีกครั้งหลังจากที่ระบบการขนส่งทางทะเลต้องหยุดชะงักไปนานกว่า3เดือนจากภาวะสงครามกาตาร์ตั้งเป้าฟื้นฟูกำลังผลิตกลับมาที่ร้อยละ50ของขีดความสามารถสูงสุดภายใน1เดือนและคาดจะดันกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นแต่ร้อยละ80ภายใน2เดือนทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองรายงานครับ
0: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
6: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
7: ้
6: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอ่ะ
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่

0: ดยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับผม 21:07 น.ครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับเอาล่ะตอนนี้สายหน้าไมค์พร้อมแล้วนะครับขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับน้องบอสธีรพงษ
2: ์สวัสดีพี่หนึ่งด้วยจ้าโอ้ไม่ได้คุยกับพี่หนึ่งนานเลยเนี่ย
3: ผมครับ
2: พี่หนึ่ง
3: ไม่ได้คุยนานเลยอ่ะ
2: พี่หนึ่งตอนนี้ไอ้สุวรรณภูมิฝนตกไหมครับพี
3: ่ตกยังซาบมันแต่เมื่อกี้มันตกหนักตอนนี้เริ่มปล่อยแล้วคร
2: ับ อ๋อเริ่มปล่อยแล้วก็แสดงว่าตกนานแล้วใช่ไหมพี่
3: ใช่ครับ
2: อ๋อพอดีเลยพี่หนึ่งวันนี้โทรเข้ามาขอเพลงวันนี้พี่หนึ่งขอเพลงอะไรครับ
3: ขอเพลงเขามัดซี่ครับ
2: โอ้ยพี่หนึ่งเพลงเอ้ยเขามัดซีผมเปิดไปชั่วโมงแรกแล้วอ่ะพี่หนึ่งมีเพลงใหม่ไหม
3: อ๋องั้นเปลี่ยนเป็นเสียงเป็นคนอื่นได้ไหมครับ
2: อ๋อได้เลยครับไม่มีปัญหาพี
3: ่งั้นเปลี่ยนเป็นของน้องมุกสุปการครับ
2: เพลงอะไรครับพี
3: ่คืนสิทธิ์ก็ได้ครับ
2: อ๋อผลงานเพลงคืนสิทธิ์ใช่ไหมจ๊ะ
3: ครับผม
2: ได้เลยพี่เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
3: ่พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็แฟนเพลง95ทุกคนนะครับ
2: อ๋อได้เลยเดี๋ยวหนุ่มน้ำมนต์จะให้หน้าพี่หนึ่งนะ
3: ครับผม
2: พี่หนึ่งก่อนวางสายวันนี้ผมรบกวนพี่หนึ่งพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมเอ่ย
3: ได้ครับ
2: โอเคครับตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
3: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
2: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
3: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
2: สุกี้ชาบู
3: สุกี้ชาบู
2: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: และไอ้ไอยราอ่ะฮ่า
3: และไอ้ไอยราอ่ะฮ่าร
2: สชาติดีดี
3: รสชาติดีดี
2: ทานง่ายชุ่มคอ
3: ทานง่ายชุ่มคอ
2: ทุกบ้านต้องมีไอยราอ่ะฮะ
3: ทุกบ้านต้องมีไอยราอ่ะฮะ
2: ขอบพระคุณพี่หนึ่งมากๆนะครับเดี๋ยวผมจัดให้เด้อครับเด้อคืนสิทธิ์เน
3: า
2: ะ
3: ครับขอบคุณมาก
2: เลยครับครับพี่หนึ่งขอบคุณมากครับดูแลสุขภาพแล้วนะพี
3: ่ยับน้องหมอ
2: ครับผมสวัสดีครับ
3: ผม
2: เอาละครับสายหน้าไมค์จากพี่หนึ่งนั่นเองนะขอเพลงเข้ามานะฮะคืนสิทธิ์เนาะเพลงนี้ก็พิเศษให้แฟนเพลงทุกคนเลยนะครับที่รับชมรับฟังกันอยู่ตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคกันดีกว่านะครับ

0: สี่ภาพ
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
3: ครับผมในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและไอราอาห่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาห่า
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้โหจบไปแล้วนะครับผลงานเพลงแจ่มจังนะของโบซูเปอร์วาเลนไทน์นะครับผมสังกัดท็อปไลน์มิวสิกครับคำร้องทำนองลูกหนามน้ำเตยไทยไอดอลมิวสิกครับเรียบเรียงปิยวัฒน์หมื่นสนิทนั่นเองครับโอ้โหเพลงนี้ชอบผมชอบนะจังหวะดนตรีติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กโอ้โหจังหวะนี้แบบพร้อมที่จะโยกย้ายสายสะโพกไปด้วยกันเลยนะครับผลงานเพลงแจ่มจังของโบซูเปอร์วาเลนไทน์นั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง

0: โดยบอสธีรพงศ
1: ์เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร 02-201-4364

0: สบู่ไม่ด้าสูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ด้า
1: ไม่ด้าไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 15
1: โดยบอสธีรพงศ
2: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
3: นะครับผม 21:45 นะครับยังอยู่กับหนุ่มน้ำมนต์นะฮะวันนี้ต้องทักทายพี่ๆทุกคนด้วยนะครับสวัสดีเสียเปียกด้วยนะจ๊ะเสียเปียกทักทายเสียเปียกด้วยแล้วก็พี่สุวิมลด้วยนะครับผมแล้วก็พี่เอมาแล้วนะพี่เอไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่เนาะพี่เอวันนี้สวัสดีพี่โต้งด้วยนะครับผมนี่แหละสุดยอดโอ้โหขอบพระคุณหลายๆครับผมก็เรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็ขอบพระคุณมากๆนะครับผลงานเพลงที่เพลงไหนที่ไม่ได้เปิดให้ฟังต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับบางเพลงอาจจะซ้ํากันต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วที่สําคัญเวลาอาจจะไม่เหลือแล้วฮะถ้าไม่มาพี่จะได้นอนอ๋อใจเย็นพี่ดาวใจเย็นนะแล้วก็ส่งน้องบอสโอ้โหขอบคุณหลายๆครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะฮะตั้งแต่ชั่วโมงแรกจนเข้าสู่ท้ายชั่วโมงที่2นะฮะขอบคุณมากๆเลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะครับผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าอีกอย่างนึงเมื่อวานนี้ที่ผมไม่ได้มาจัดเพราะว่ายังเป็นเขาเรียกว่าเสียงยังแหบใช่ครับยังเป็นหวัดอยู่นะเพราะว่ามันลงคอก็เลยเมื่อวานนี้อาจจะมีไข้นิดหน่อยนะต้องกราบขอโทษขออภัยทุกท่านด้วยนะครับผมอย่าเพิ่งไปไหนครับยังอยู่อีกช่วงนะครับ
2: สนับสนุนโดย
4: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
3: ครับผมในช่วงของเพื่อนเพียงหวานครับขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเฮิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปครับตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกนะครับผมจนจบชั่วโมงที่2นะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้หนุ่มน้ำมนต์นะครับยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะครับยังไงก็เข้ามาติดตามรับชมรับฟังนะฮะทำงานมาเหนื่อยๆก็เข้ามาฟังเพลงผ่อนคลายพูดคุยกันเพาะๆนะครับผมเรื่อยๆนะครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องหลายๆครับลากันไปด้วยผลงานเพลงนี้ในค่ำคืนนี้พิเศษให้ทุกคนในค่ำคืนนี้นะครับคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมปรารถนารวยๆทุกคนนะครับเด้อสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีและราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะเจอกันแบบนี้นะคะช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะ2ชั่วโมงจันทร์ถึงศุกร์ดึกๆแบบนี้กับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังติดตามรับฟังนะคะผ่านทางคลื่นวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศไทยของเรานะคะแล้วก็รวมถึงที่กำลังติดตามรับชมแล้วก็รับฟังนะคะอยู่ทางออนไลน์ด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเว็บไซต์นะคะ www.ltmfm95.mcot.net นะคะหรือนะคะทางแอปพลิเคชันนะคะ LTMFM95 แล้วก็แอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของทางอสมทเราด้วยกับMCOT Connect นะคะใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดนะคะฝากเอาไว้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังนะคะแอปนี้รวมทุกคอนเทนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นรายการวิทยุนะคะรายการเพลงรายการข่าวอัปเดตข่าวสารมากมายทางจากทางสำนักข่าวไทยด้วยนะคะตรงนี้รวบรวมไว้ที่นี่นะคะ MCOT Connect นะคะดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android นะคะเอ้ายังไม่หมดนะคะสำหรับช่องทางการติดตามของเรานะคะยังมีFacebookนะคะทาง Facebook Fanpage นะคะ LTM FM 95ตอนนี้เนี่ยไลฟ์อยู่ด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็สามารถเข้ามาทักทายดีเจได้นะคะเผื่อว่าฟังเสียงแล้วอยากเห็นหน้าดีเจว่าเออนะวันนี้จะหน้าตาสดใสวิ้งวับฟุ้งฟิ้งกระดิ่งแมวยังไงบ้างก็เข้ามาทักทายกันได้ตรงนี้เลยนะคะอ่ะนะคะหลายๆช่องทางของเรานะคะก็ทักทายเข้ามาได้เลยพูดถึงงานเพลงกันก่อนนะคะวันนี้เนี่ย3เพลงนะคะฮิตมาราธอนที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงต้นชั่วโมงมีน้องๆ นะคะพิมพ์ข้อความเข้ามาบอกว่าอุ๊ยวันนี้เป็นคอนเซปต์แบบธีมเพลงละครหรือเปล่านะพี่ลูกตาเนี่ยใช่เลยถูกต้องนะคะนี่ค่ะก็เป็นเพลงเพราะๆที่เป็นเพลงประกอบละครนะคะเริ่มต้นมากับคนช้ำที่อัมพวากันนภัทรนะคะจากละครเรื่องมนรักแม่กลองนะคะแล้วก็ต่อด้วยต้องมีคนชดใช้นะคะงานจากน้องธัญญาอาสยามนะคะอันนี้ก็จากละครเรื่องสิ้นลายหงนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้ด้วยอันนี้ก็จะย้อนไปเก่ากว่านิดนึงนะคะกับรักเจ้าเอ๋ยนะคะของพี่เอิญสุรติการหรือว่าเอิญเดอะสตาร์นะคะกับเพลงประกอบละครเรื่องชิงชังอันนี้ก็จะเป็นละครแบบว่าพีเรียดเนาะนะคะย้อนยุคไปพอดีว่าเมื่อวานนี้นะคะมีพี่ขอเพลงนี้มาฝากเอาไว้นะฝากไว้แต่เมื่อวานแล้วก็เพิ่งจะมีโอกาสได้จัดให้วันนี้นะคะก็เป็น3งานเพลงเพราะๆนะคะซึ้งๆเลยจัดให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในช่วงต้นชั่วโมงนั่นเองนะคะวันนี้เช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังนะคะอากาศก็ชุ่มฉ่ำนะจ๊ะสำหรับกรุงเทพมหานครของเราก็ฝนตกกันตั้งแต่ช่วงบ่ายๆเย็นๆมาเลยแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ก็มีฝนโปรยลงมานะคะเป็นกำเมืองก็ต้องบอกว่าฝนอ่อยเนาะตะกี้ก็ฝนอ่อยมาพอให้แบบว่าคืนนี้ก็จะได้นอนหลับสบายนะคะอากาศเย็นๆนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่านะคะทางภาคอื่นๆนะคะคุณผู้ฟังที่อยู่ทางเหนือทางใต้นะคะทางภาคตะวันตกภาคตะวันออกนะคะอากาศเป็นยังไงบ้างทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมคืนนี้แนะนำเข้ามานะคะอีกสักครู่นึงด้วยกับสายชิลฮิวใจของเรานะคะใครที่อยากจะโทรเข้ามาพูดคุยสายหน้าไมค์กับดีเจลูกตาลนะจ๊ะนะโทรเข้ามาตอนนี้ได้เลยนะคะแป้งๆรอรับสายอยู่แล้วนะคะที่เบอร์โทรศัพท์ของเรานะคะ022481366นะคะ022481366ค่ะทักทายสมาชิกของเราด้วยนะจ๊ะทาง Facebook Live ที่เพจ LTM FM 95นะโอ้ข้อความฝากด้วยนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยขอบคุณมากๆเลยขอบคุณนะคะทักทายเบื้องต้นกันก่อนเนาะสวัสดีพี่นักรบนะบอกว่าสวัสดีครับน้องดีเจลูกโหนดนะคะ แล้วก็คุณแม่อรุณนะคะพี่สมานบอกว่าดูอยู่ที่กาฬสินธุ์นะคะที่กาฬสินธุ์พี่โบพาสด้วยพี่สิงห์ขอนแดนใต้นะคะ
แล้วก็สวัสดีคุณแม่ทันพิชาด้วยนะคะแม่เกลค่ะสวัสดีค่ะพี่วันนีพี่วรชาตินะคะพี่วรชาตินะคะแล้วก็พี่มนเนลเหรอถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะแล้วก็คุณยายอ้อสามญาตินะคะพี่เดียวจรันสวัสดีค่ะพี่ชีวิตต้องทนพี่โอพี่หนุ่มนาโนดนะคะบอกสวัสดีครับน้องลูกตาลหวานนะคะพี่นารีนะคะมีแนะนำงานเพลงเข้ามาด้วยพี่วันนิดาพี่มาดาพี่นงลักษ์พี่เดือนเพ็ญนะคะพี่มิมี่นะคะพี่สมชาวจากสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะแล้วน้องแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะคะพี่สว่างพี่สุนิสาน้องหนูดีนะคะทักทายทุกคนเลยนะคะแล้วก็เพิ่มเติมมาพี่สีวันไหมคะพี่สีวันจากพระพุทธบาทสระบุรีใช่ไหมคะแล้วก็มีพี่ยุพาพี่นันนะพี่นันเขาบอกว่าอยู่จันทบุรีส่องอยู่ครับแอบส่องดีเจใช่ไหมคะแล้วก็มีพี่วิจิตนะคะแชร์ให้แล้วพี่เรดมี่พี่โชคชัยพี่ชอบแล้วก็พี่หนึ่งโรงก๊อกด้วยนะคะขอบพระคุณทุกๆข้อความที่ทักทายกันเข้ามานะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะคะสำหรับสายหน้าใหม่ของเราเน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณผู้ฟังสำหรับเบอร์โทรศัพท์นะคะ022481366ค่ะแต่ว่าตอนนี้หนึ่งงานเพลงคู่กันละกันนะคะมาเป็นคู่นะคะกับพี่สอนสินชัยแล้วก็พี่นกพรพนาค่ะกับเพลงนี้คู่กรรมนะคะเดี๋ยวจบเพลงนี้รับสายหน้าใหม่กันค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: สายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเคอรี่กิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายของเรามารออยู่แล้วนะคะใกล้ๆแถวนี้เองลาดพร้าวลาดพร้าวสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณน้องตาล
1: สวัสดีค่ะพี่กอบกูลโอ้โหไม่ได้คุยกันนานเหมือนกันนะ
2: นานค่ะช่วงนี้
1: เป็นยังไงบ้างคะ
2: ไม่สบายเป็นไข้ค่ะ
1: โอ
2: ้ได้แต่ฟังไม่ได้โทร
1: แล้วเป็นยังไงบ้างคะสุขภาพตอนนี้ดีขึ้นแล้วหรือยัง
2: ดีขึ้นแล้วค่ะ
1: ดีขึ้นแล้วเนาะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเนาะเดี๋ยวฝนเดี๋ยวกลางวันก็ร้อนด้วยอะไรด้วยนะคะนะพี่ขอบคุณรักษาสุขภาพด้วยนะคะวันนี้ฝนตกเนาะลาดพร้าวก็น่าจะตกเหมือนกันนะเหมือนอสมทเลย
2: ที่ยังตกอยู่เลยค่ะ
1: ตอนนี้ยังตกอยู่นะคะ
2: ปล่อยไม่หนักค
1: ่
2: ะ
1: ไม่หนักมากพ
2: อ
1: นอนสบายนอนสบายโอเคได้เลยค่ะโอ้นะหนูก็เห็นชื่อพี่กอบกุลอยู่แต่ว่าเหมือนจะเป็นฝากเพลงเข้ามาแต่ว่าไม่ได้คุยสายหน้าไมด้วยกันเน
2: า
1: ะจ้าอ่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงค่ะฟังเพลงอะไรดีท่ามกลางสายฝน
2: รอเป็นคนถัดไปค่ะ
1: รอเป็นคนถัดไปได้เลยค่ะพี่กอบคุณอยากจะมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
2: มอบให้ทุกเสียงทุกสายค่ะน้องหลังไมค์ด้วยคุณลูกตาลด้วยค
1: ่
2: ะ
1: ได้เลยค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยค่ะ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะกับสายชิลฮิวใจท่ามกลางบรรยากาศชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำแบบนี้มอบเป็นพิเศษให้กับคนโสดด้วยนะจ๊ะ

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณสำหรับสายหน้าไมค์ของเราอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะพี่กอบกุลจากลาดพร้าวนะคะแนะนำงานเพลงรอเป็นคนถัดไปเข้ามานะคะหลายๆคนก็ยังชื่นชอบเพลงนี้แล้วก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงฮิตตลอดกาลของพี่ตั๊กแตนชลดาด้วยเหมือนกันนะคะเป็นพิเศษเลยนะคะอย่างที่บอกนะสำหรับคนไม่มีแฟนนะคะอ่ะนะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อแล้วก็ทักทายสมาชิกเพิ่มเติมด้วยนะคะทางเพจ LTM FM 95ค่ะคุณผู้ฟังนะคะหลายๆท่านก็คงจะทราบนะคะว่าช่วงนี้ก็เข้าสู่นะคะเทศกาลFIFA World Cup 2026ด้วยนะคะทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา MCOT Super Fan ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่คุณชื่นชอบนะคะลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทค่ะร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะมีขั้นตอนดังนี้ค่ะคุณผู้ฟังนะคะเพียงแค่ลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบนะคะจากนั้นเลือกแพ็กเกจนะคะ MCOT Superfan เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดของคุณนะคะโดยอย่างนี้ค่ะแพ็กเกจนะคะเริ่มต้นง่ายๆที่ MCOT Superfan Starter นะคะราคา20บาทซึ่งจะได้รับ10สิทธิ์การร่วมโหวตนะคะไปจนถึงราคาที่500บาทนะคะกับ MCOT Superfan Diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มถึง310สิทธิ์การร่วมโหวตกิจกรรมเลยนะคะมาดูที่ของรางวัลกันบ้างนะคะของรางวัลสำหรับภารกิจหลักนะคะได้แก่1รถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farizon MPV EV Super Van นะคะมูลค่า 1,599,000 บาทจำนวน1รางวัลค่ะรางวัลที่2นะคะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะคะยังไม่หมดค่ะคุณผู้ฟังมีตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways นะคะภายในประเทศจำนวน24รางวัลและGo Gift Voucher จำนวน5รางวัลด้วยนะคะแล้วก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก MCOT Superfan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกค่ะจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะสามารถติดตามรายละเอียดนะคะเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายนะคะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะคะร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงเวลา 1:45 นะคะของวันที่20กรกฎาคม2569กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะคะใครที่เป็นคอลูกหนังแฟนบอลนะคะกิจกรรมนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดนะจ๊ะอ่ะนะมีงานเพลงแนะนำเข้ามาเพิ่มเติมเยอะเลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตจัดให้ก่อนเลยตอนนี้พี่อ้อมจากสุราษฎร์นะคะฝากเข้ามากับไว้อะไรสายลมแคทรัตการจัดให้เลยค่ะ

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: เดี๋ยวขออนุญาตทิ้งท้ายด้วยเพลงอีกหนึ่งเพลงเป็นเพลงช้าๆขอส่งต่อกำลังใจผ่านเพลงนี้นะคะ

0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่ม New Tower
1: เริ่มใหม่ได้ทุกวันนะคะกล้วยคลองหอยโข่งนะคะกับช่วงของมหานครไลฟ์นั่นเองนะคะก็เป็นหนึ่งงานเพลงที่ส่งต่อกำลังใจได้ดีมากๆเลยนะคะสำหรับมหานครไลฟ์นะคะต้องขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายค่ะในช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream
2: ดียังไงหรอ
1: Green Bio ผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้ง Treatment สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
8: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
9: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
8: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

0: จัดให้เลยนะคะ2งานเพลงที่แนะนำเข้ามาเยอะมากๆนะคะโอ้ดวงใจนะคะของน้องเมธิชานะคะติดค้างไว้ตั้งแต่เมื่อวานด้วยแล้วก็กลางดาวนะคะของน้องไรอันกาดบัณฑิตนะจ๊ะแม่ๆจ๋าจัดให้แล้วนะจ๊ะตอนนี้ 22:56 นะคะชั่วโมงนี้เรายังเหลืออีก1เพลงกับเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: จัดให้เลยนะคะสุดใจพงศิษฐ์คัมภีร์ค่ะเดี๋ยวจบเพลงนี้อย่าลืมนะคะสายหน้าใหม่02-248-1366ยังว่างอยู่รออยู่นะคะ

0: ทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเพลงฮิตฮิตสิมา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
4: 23:03 นะคะคุณผู้ฟังยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนทิชาค่ะชั่วโมงที่2ของเรานะคะเริ่มต้นกันกับพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะกับสายหน้าใหม่ของเรามารออยู่แล้วด้วยสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีจ้า
4: สวัสดีค่ะพี่ชาตินะคะ
5: ชายชาย
4: ชายชายพี่ชาติโทรจากที่ไหน
5: โทรจากเพชรบุรี
4: อยู่เพชรบุรีนะคะ
5: ใ
4: ช่น้องแป้งเขาบอกว่าเอ๊ะพี่ชาติเมื่อกี้กำลังคุยกันอยู่ว่าพี่ชาติกำลังเลือกเพลงอยู่ว่าจะฟังเพลงอะไรดีว่างี
5: ้ไม่ผมก็ค่อยได้รู้ไหมอ่ะ
4: ไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วยเลือกจ้ะ
5: เออเขาไม่รู้ค่อยก็ได้รู้ไหมช่วงนี้เพราะว่าเขาไว้ทุกกันหรือว่าอะไรกันเนี่ยพุ่ง
4: ใช่ใช่ไม่เป็นไรเดี๋ยวหนูช่วยเลือกเอาเป็นว่าเดี๋ยวหนูถามก่อนวันนี้ที่เพชรบุรีฝนตกไหมจ้า
5: ไม่มีเลยอ่ะ
4: รอไม่ไปทั้งนู่นเลย
5: ไม่เลยแหละ
4: ไม่มีแล้วร้อนไหมล่ะคะวันนี้ที่เพชรบุรี
5: โอ้โหร้อนโข
4: ร้อนโขปกติพี่ชาติฟังลูกทุ่งมหานครช่วงเวลาไหนบ้างคะ
5: ทุกบางทีก็กลางวันค่อยได้ฟังไหม
4: อ๋อกลางวันก็ฟังจ้ะแล้วก็กลางคืนก็ฟังด้วย
5: จ่าย
4: จ่ายนอนดึกไหมคะ
5: ช่วงที่ว่า
4: จ้ะ
5: ตะโนดช่วงที่ว่าตะโนดออกไปเล่นคอนเสิร์ตก็ได้โทรไหม
4: ตะโนดได้ชื่อใหม่แล้วน้องตะโนด
5: ก็เคยบอกแล้วก็บอกตัวที่เนี่ยที่ตะโนด
4: เราเรียกน้องลูกโนดตะโนดเนาะอืม
5: อันเนี้ยตะโนดตะโนดเมืองเพชรไม่ใช่ตะโนดใกล้ตะโนดเชียงใหม่ไปแล้ว
4: ตะโนดเชียงใหม่ไม่ใช่ตะโนดเมืองเพชรโอเคหนูกำลังเลือกว่าจะมอบเพลงอะไรให้พี่ชาดีพี่ชาอยากฟังเพลงเก่าๆไหมของคุณอายอดรักอะไรอย่างนี้ไหม
5: ได้
4: ไหมเนาะเดี๋ยวนะเดี๋ยวกำลัง
5: สุรพลก็ได
4: ้สุรพลก็ได้เนาะโอเคเดี๋ยวนะกำลังเปิดเพลงเก่าแล้วฟังสุรพลสมบัติเจริญเนาะเพลงช้าๆอะไรดีอ่ะน้ำตาจ่าโทไหมหรือว่าอะไรดี
5: หรือว่าจราจรยิ่งก็ได้อะ
4: จราเดี๋ยวนะหนูกำลังหาเพลงมันเยอะมากเลยนะหาเจอไหมเนี่ยมีเพลงอื่นอีกไหมคะมีเพลงช้าๆเนาะ
5: แล้วแต่ตะโนดก็แล้วกัน
4: แล้วแต่ตะโนดชอบหนูชอบชื่อนี้จังเลยเนี่ยเอ้
5: ก็เอาเพื่อ
4: จ้ะ
5: ตะโนดจะไปอยู่เชียงใหม่มั้งอะ
4: ไม่ได้กลับเลยทำงานอยู่แต่กรุงเทพเนี่ยล่ะค่ะค่ะสุรพลเหรอสุรพลเอาเมื่อกี้ละกันเนาะหนูหาเจอพอดีเลยน้ำตาจ่าโทเน
5: า
4: ะ
5: ได
4: ้ไหมได้ก่อนเนาะเดี๋ยวเพลงอื่นหนูติดค้างไว้ก่อน
5: ครับ
4: นะก่อนที
5: ่จะว่าถามเนื้อที่เรา
4: จ้ะ
5: ว่าพิมดาเขาจะมาเล่านิทานเมื่อไหร่กะ
4: พิมดาเขาจะมาเล่านิทานพี่พิมจัดวันธรรมดาตอนกลางวันน่ะพี่ชาติต้องเป็นช่วงกลางวันค่ะ
5: ช่วง4 โมงใช่ไหม
4: ไม่ใช่10 โมงไหม10 โมงถึงบ่ายโมง
5: ก็ใช่สี่โมงเจอบ้านพวกคนเรียก4 โมง
4: นั่นแหละแต่ว่าเป็นวันรู้สึกจะพุธพฤหัสไหมใช่ไหมคะแป้งพี่พิมพ์พุธพฤหัสไหมพุธพฤหัสใช่ประมาณนั้นแหละประมาณนั้น
5: แล้วก็ช่วงที่ว่าเขาเล่าลิฐานแล้วเขาจะเล่า2 ทุ่มถึง4 ทุ่มใช่ไหมล่ะ
4: อันนั้นแค่มาแทนคนอื่นเฉยๆไม่ได้จัดประจำในเวลานั้นจ้ะเป็นยังงาน
5: ก็เขา ขอเล่านิทานคำดี
4: เล่านิทานเล่านิทานเดี๋ยวหนูเล่าบ้างกาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนั่นเดี๋ยวหนูเล่าบ้าง
5: อ้าว
4: พูดเล่นอ่ะมาพี่สุชาติเดี๋ยวเรา
5: เ
4: ดี๋ยวเราต้องไปฟังเพลงแล้วเดี๋ยวหมดเวลาแล้วเนี่ยหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเราขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะ
5: ว่าจะถามปัญหาอะไรสักตัว
4: โอ้หมดเวลาก่อนแล้วเดี๋ยวเขาไปเก็บปัญหาไว้ถามคราวหน้า
5: โอ
4: เคอ่ะเดี๋ยวพูดตามหนูเลยนะ
5: จ
4: ้าอ้าวขอขอบคุณ
5: ขอขอบคุณ
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
5: ์ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
4: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
5: น้ำจิ้มปิ้งย่าง
4: สุกี้ชาบู
5: สุกี้ชาบู
4: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
4: และไอยาราอาฮ่า
5: อะไรเนี
4: ่
5: ย
4: และไอ
5: และไอ
4: ไอยาราอาฮ่า
5: ไอยาราอาฮ่าร
4: สชาติดีดี
5: รสชาติดีดี
4: ทานง่ายชุ่มคอ
5: ทานง่ายชุ่มคอ
4: ทุกบ้านต้องมี
5: ทุกบ้านต้องมี
4: ไอยาราอาฮ่า
5: ไอยาราอาฮ่า
4: โอเคขอบคุณนะคะ
5: จ้าจ้าเดี๋ยวโทรมาหน้า
4: จ้าเดี๋ยวไว้โทรมาใหม่จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะกับพาเรตเพลงฮิตฮิตสี่ภาคกับเพลงเก่าๆแล้วกันเนาะกับพาเรตนี้เริ่มต้นบนพาเรตกับเพลงนี้เลยค่ะน้ำตาจ่าโทสุรพลสมบัติเจริญค่ะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
2: สี่งานเพลงนะคะในช่วงของพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะพาเรดนี้ก็จะเป็นเพลงเก่าๆเนาะนี่คะมีข้อความเข้ามาทาง Facebook Live บอกโอ้โหชอบพาเรดนี้มากๆเลยค่ะเพลงเพราะๆเยอะมากๆนะคะก็เริ่มต้นกระบวนพาเรดนะคะมากับน้ำตาจ่าโทนะคะสุรพลสมบัติเจริญแล้วก็ต่อด้วยเพลงที่ติดค้างไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะน้ำตาห่างเครื่องนะคะของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะแล้วก็มาที่ไหนว่าไม่ลืมนะคะในเวอร์ชันของพี่ยุ้ยญาติเยอะนะคะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับบาหัวใจฝนธนสุนทรด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆเลยสำหรับข้อความที่ทักทายเข้ามาเพิ่มเติมนะคะพี่ฮักพอกำกานะคะคุณแม่ธันวิชาบอกชอบพาเรทนี้มากๆโดยเฉพาะบาหัวใจสวัสดีลูกเมล่าตัวนะเจ้าพี่เอกรินนะคะทักทายนะจ๊ะแล้วก็มีพี่สรพงศ์บอกเพลงโดนใจมากๆเลยนะคะยินดีนะคะเพลงเก่าเพลงใหม่คุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะพี่ฟิกแบบบังบัตฟิกนะคะสวัสดีดีเจลูกโหนดเนี่ยพี่สุภาพพี่ประเดิมนะคะทักทายนะคะน้องเนบอยด้วยนะจ๊ะอ่ะนะขอบคุณมากๆทุกๆข้อความทักทายเข้ามาเดี๋ยวแวะดู SMS หน่อยนะคะมีงานเพลงเพิ่มเติมไหมเอ่ยมีกลางดาวนะคะเข้ามาแต่ว่าจัดให้ไปแล้วเนาะนะคะตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วนะคะอ่ะในช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อรัวๆเลยก็แล้วกันค่ะกับเพลงที่ฝากมาทางหลังไมค์นะคะจากพี่ไผ่จันทบุรีนะคะกับงานเพลงของพี่ไม้พี่รมพรนะคะแค่แขกรับเชิญ

0: เพลงนี้หลายคนส่งข้อความมาโอ้โหถูกใจมากขอบคุณพี่ประเดิมด้วยนะคะสำหรับดาวนะจะส่งเข้ามาเป็นกำลังใจให้ดีเจนะคะแล้วก็มีงานเพลงแนะนำเข้ามาเยอะเลยตอนนี้เดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมก็แล้วกันแต่ว่าตอนนี้ค่ะเราไปกันต่อเลยกับช่วงของจ่อคิวฮิตค่ะ
1: จ่อคิวฮิต
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: จอคิวฮิตนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะในชั่วโมงนี้และในช่วงนี้นะคะจอคิวฮิตของเรานะคะกับงานเพลงถ้าเป็นที่รักไม่ได้นะคะงานของนิกสเลอร์ปี้นะคะจากสังกัดพอดีม่วนสตูดิโอนะคะต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนิกสเลอร์ปี้เนี่ยนอกจากจะเป็นนักร้องแล้วจริงๆแล้วเนี่ยเป็นนักแต่งเพลงที่แต่งเพลงดังเยอะมากๆนะคะโอ้ยหนึ่งในนั้นก็คือเพลงที่ไวรัลมากๆอยู่ช่วงหนึ่งนะที่ร้องสองคนไงเออนะคะที่เขาแบบว่ามีการแบทเทิลกันนะเออถ้าหากเธอหูแล้วเธอสิเลิกอยู่บอนั่นนะนี่แหละคนที่แต่งเพลงนี้ก็คือนิกสเลอร์ปี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เขามีงานเพลงของเขาด้วยถ้าเป็นที่รักไม่ได้นะคะคำร้องทำนองนะคะแน่นอนนะคะนิกสเลอร์ปี้แล้วก็เรียบเรียงโดยพอดีม่วนสตูดิโอค่ะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันเลยนะคะถ้าเป็นที่รักไม่ได้กับจ่อคิวฮิตค่ะ

2งานเพลงนะคะจากมหานครชาร์ตของเรานะคะที่จบไปกับดอกกระเจียวบานนะคะเพลงนี้ล่าสุดอยู่ในฮิตที่7นะคุณผู้ฟังก้องห้วยไร่นะคะจากจินี่แล็บนะคะแล้วก็ก่อนนั้นกับแก้บนนะคะการตองทุ่งเงินนะคะบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่อยู่ในชาร์ตของเรามาอย่างยาวนานนะคะตอนนี้35สัปดาห์นะคะคุณผู้ฟังนะคะแก้บนการตองทุ่งเงินแกรมมี่โกแล้วก็ล่าสุดอยู่ในฮิตที่13นะคะ2งานเพลงฮิตๆบอกเลยว่า2เพลงนี้นะจริงๆมีคุณผู้ฟังแนะนำเข้ามาทุกวันต้องบอกว่าทุกวันเลยนะคะแล้วก็เกือบทุกชั่วโมงด้วยนะคะก็จัดให้แล้วเรียบร้อยนะจ๊ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวกลับมาฟังเพลงกันต่อในช่วงท้ายชั่วโมงค่ะ

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร022014364
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: เพื่อนเพลงหวานในแค่ในช่วงนี้ขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มๆซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยววันนี้จัดงานเพลงของอนันต์บุญนากับล้างใจย้อนวัยกันหน่อยนะคุณผู้ฟัง

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: เวลาหมดแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับดีเจลูกตาลชวนทิชาค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับสายหน้าไมค์หลังไมค์นะคะแล้วก็ทุกๆข้อความด้วยที่ส่งเข้ามาทั้งทาง Facebook Live นะคะแล้วก็ทาง SMS ด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ลาไปอีกหนึ่งเพลงช้ำๆก็แล้วกันโอ้เห็นมีหลายๆคนส่งเข้ามาบอกว่ากำลังอกหักเลยนะคะพรุ่งนี้เจอกันนะคะขอให้มีความสุขทุกท่านใครยังไม่ง่วงนอนอยู่กันต่อยาวๆกับ FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ

0: ทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
5: สนับสนุนโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
4: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
6: ใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สนับสนุนโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
10: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
4: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
11: อย่างคงที่ตลอดการแข่งขันแม้อุณหภูมิภายนอกจะสูงเกือบ40องศาถือเป็นสถิติใหม่ของวงการวิศวกรรมสนามกีฬาระดับโลก
12: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่

0: ร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทว

0: วงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Coach ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Coach Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และ

0: ที่ยงคืน9นาทีครับกลับมากันอีกครั้งกับ99 Live บอลโลกนะครับผมก็ทักทายกับแฟนรายการ FM 99 Active Radio รวมถึงแฟนวิทยุทั้ง41สถานีภูมิภาคนะครับ
1: ครับ
0: ก็ต้องบอกว่าเหลืออีกแค่ประมาณ2ชั่วโมงฟุตบอลโลกก็จะเริ่มขึ้น
1: ใช
0: ่นะครับก็สามารถมาร่วมพูดคุยกันได้ครับทางช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook ของ FM 99 Active Radio รวมถึงส่ง SMS 4689899มาพูดคุยกันได้ครับ
1: ครับผมเมื่อกี้เนี่ยสัญญาณทาง Facebook แล้วก็ YouTube ตัดไปนะ
0: ใช่ครับ
1: แต่ตอนนี้กลับมาไลฟ์ใหม่เรียบร้อยแล้วก็มีข้อความด้วยใช่ไหมทาง YouTube เมื่อกี
0: ้ครับ
1: เดี๋ยวให้เบนน้องเบนอ่านนิดนึงทาง YouTube นะ
0: ได้ครับ
1: ของผมเนี่ยมีในลิงก์ใหม่เนี่ยมีทักทายกันเข้ามาจากเชียงรายครับดูอยู่จากคุณแม่วางหูเชียงรายก็ฟังได้นะทาง YouTube แล้วก็คุณณัฐพงศ์ว่าเสียงหายครับเดี๋ยวให้ทีมงานเช็คนิดนึงว่าเสียงหายหรือเปล่านะแล้วก็คุณอาอ้าเนี่ยบอกว่าขอเสียงแน่ก็ทักทายเข้ามาครับรวมถึงคุณณัฐพงศ์ก็สวัสดีครับนะทาง Facebook เดี๋ยวผมดูนิดนึงลิงก์ใหม่เนี่ยก็ยังไม่มีข้อความ
0: Facebook ยังไม่มีข้อความครับ
1: ครับผมเดี๋ยวให้เบนดู YouTube อันเก่าแล้วกันว่ามีข้อความอะไรบ้างเดี๋ยวผมขอเช็คเสียงนิดนึง
0: ครับทาง YouTube ช่องลิงก์เก่า
1: ครับ
0: ครับก็มีทักเข้ามาถามครับจากคุณก้องเกลียดนะ
1: ครับผม
0: น้องๆคิดว่าเสียดายทีมชาติอะไรที่ไม่ได้มาครั้งนี้สัก10ทีม
1: ทีมชาติไทยครับ
0: นี
1: ่ผมอยากให้ทีมชาติไทยไปบอลโลกก็เสียดายแล้วก็ไม่รู้ว่าอีกเมื่อไหร่จะได้เห็น
0: โอ้แต่ว่าเอาจริงทุกคนก็อยากให้ไปแหละ
1: ผมหวังว่าครั้งต่อไปบอลโลก2030ซึ่งเป็นครบรอบ100ปีฟุตบอลโลกเนี่ยจะมีชื่อทีมชาติไทยในทัวร์นาเมนต์นี้
0: แล้วเตะกันที่ซาโออ
1: ่าเตะกันที่โมร็อกโก
0: เอาโมร็อกโก
1: โปรตุเกสโมร็อกโกแล้วก็สเปนแต่ว่าอุรุกวัยกับอาร์เจนตินาเนี่ยจะได้ร่วมด้วยในฐานะชาติแรกๆของบอลโลกไงส่วนซาอุจะเป็น2034
0: อ๋อ2034
1: ใช่ครับผมก็เสียได้หรอก็ทีมชาติไทยอยากให้ไปถ้าทีมใหญ่ๆเนี่ยก็อิตาลีเพราะว่าอิตาลีเนี่ยผมมีความทรงจำกับอิตาลีในบอลโลกตั้งแต่เด็กแล้วตั้งแต่ตอนที่เป็น2002ก็คือตอนที่พวกเขาเจอเกาหลีใต้เชื่อว่าหลายคนคงจำเกมนั้นได้รวมถึง2006เนี่ยเป็นช่วงที่ผมกำลังเริ่มติดตามฟุตบอลโลกครั้งแรกๆก็อิตาลีก็เป็นแชมป์โลก
0: ครับ
1: รวมถึงยูโรเนี่ยตอน2020ก็เห็นอิตาลีเป็นแชมป์โลกแต่ว่าอ่ะเป็นแชมป์ยูโรแต่ว่าฟุตบอลโลกเนี่ยไม่ได้ไปมา3ครั้งก็เสียดาย
0: ใช่ก็เป็นอีก1ชาติที่ต้องบอกว่าเป็นมหาอำนาจลูกหนัง
1: ครับ
0: รองลงมาจากบราซิล
1: ใช่รวมถึงเดนมาร์ก
0: เดนมาร์ก
1: ที่ไม่ได้มาก็อยากเห็นฮอยลุนนะอยากเห็นหลายๆคนและอีกชาตินึงที่ผมอยากให้มาก็คือเวลเพราะเวลเนี่ยตอนยูโร2016เนี่ยฟอร์มดีมากนะชุดนั้นเนี่ยมีแกเรตเบลอารอนแรมซี่แต่ครั้งนี้ก็พลาดไปในรอบเพลย์ออฟส่วนอีกชาตินึงที่อยากให้มาเหมือนกันอินโดนีเซียใกล้เคียงสุดๆกับฟุตบอลโลกรอบเลือกครั้งนี
0: ้เป็นแข้งลูกครึ่งใช่ไหมหรือว่าแข้งโอนสัญชาติ
1: ไม่ใช่โอนสัญชาติเป็นลูกเสี้ยว
0: ลูกเสี้ยว
1: ลูกเสี้ยวลูกครึ่งส่วนมากด้วยความที่ต้องย้อนกลับไปเรื่องราวของประวัติศาสตร์เนาะ
0: ครับ
1: ดัชก็เคยเป็นเคยมาปกครองอินโดอ่ะเขาก็มีความเป็นเชื้อสายเนเธอร์แลนด์เยอะ
0: คร
1: ับ แล้วก็ทำให้นักเตะดัชนักเตะอินโดนีเซียชุดเนี้ยหลายๆคนก็มีเชื้อสายทางดัชเยอะอย่างโอลี่โรมินี่เนี่ยที่อยู่กับออกฟอร์ดก็เป็นนักเตะเชื้อสายดัชกับอินโดนีเซียใช่ไหมหลายๆคนเอเมโนไรเดอร์เงี้ยน้องชายของคิจินี่ไรเดอร์เอเมโนไรเดอร์เนี่ยเล่นกับอินโดนีเซียนะแต่พี่ชายเขาเล่นกับเนเธอร์แลนด์ก็คืออยู่กับแมนเชสเตอร์ซิตี
0: ้
1: รวมถึงเอเมลเอดูโร่ไงประตูของเคโมเอเซ่เนี่ยก็เล่นอยู่กับอินโดนีเซียโหหลายๆคนเลยที่อยู่กับอินโดนีเซียแล้วเล่นในยุโรปแต่ว่ารอบคัดเลือกเนี่ยจริงๆรอบแรกเนี่ยก็เข้ามาแบบง่ายๆส่วนรอบ18ทีมเนี่ยจบอันดับ4ของกลุ่มทำให้ต้องไปเล่นในรอบ5แล้วต้องไปเล่นสนามกลางไงกลางซาอุใช่ไหม
0: ใช่
1: ถ้าจำไม่ผิดสุดท้ายก็พลาดไปก็น่าเสียดายเพราะว่าอินโดชุดนี้โหใกล้เคียงสุดๆแล้วกับการไปเล่นบอลโลกคือก่อนหน้านี้อินโดเคยไปเล่นบอลโลก1ครั้งแต่ว่าตอนเป็นดัชอิชอินดิสคือยังเป็นอาณาเขตของดัชอยู่
0: โอ้หลายปีแล้วอ่ะ
1: ครับก็นั่นแหละอยากให้อินโดอยากให้ไทยอยากให้อิตาลีมาเวลเดนมาร์กรวมถึงอ่ะไนจีเรียแคเมรูนด้วยซึ่งเป็นที่ทีมที่ผมโตมาในยุคที่พวกเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่ง ในยุคนึงเนี่ยไนจีเรียแคเมรูนเซเนกัลซึ่งจง3คืนนี้เป็นทีมที่แข็งแกร่งในแอฟริกา
0: ครับ
1: แต่จะมียุคนึงไงที่มันจะมีทีมอย่างโตโกคุ้นไหม
0: ผมไม่คุ้นเลย
1: อเดไบยอร์ไหมโตโกเนี่ยบอลโลก2006ชุดยุคนั้นเนี่ยบอลโลก2006จะมีทีมแปลกๆจากแอฟริกาเข้ามาแองโกล่าโตโกไอวอรี่โคสต์อ่ะยุคหลังๆก็จะเป็นกาน่าใช่ไหม
0: ใช
1: ่มีครั้งนี้จะมีคองโกเข้ามาก
0: าน่านี่มา2010ละ
1: ใช่กาน่าคองโกใช่ไหมตูนิเซียโมร็อกโกอะไรประมาณนี้แต่ถ้าย้อนกลับไป2006เนี่ยผมจำได้โตโกกับเอโกล่าแองโกล่า
0: อย่างที่พี่เจมบอกผมพี่เจมเติบโตมากับไอในยุคที่แคเมรูนเนาะ
1: ครับ
0: ก็เป็นซามูเอลเอโต้ไง
1: ใช่หมอผีแคเมรูน
0: ใช่
1: เสื้อเขาจะมียุคที่เป็นเสื้อแขนกุดนะแต่โดนแบนไปละเพราะว่าฟีฟ่าเขาบอกว่าต้องใส่เสื้อเป็นปิดแขนอะ
0: ครับแต่ถ้าถามผมเนี่ยเสียดายทีมชาติอะไรเอาตรงๆผมเสียดายจอร์เจียผมอยากให้คริช่ามา
1: ใช่แต่ว่าจอร์เจียเนี่ยต้องบอกว่าในยุโรปเนี่ยไม่ได้เป็นทีมที่แข็งแกร่งไง
0: ใช่
1: คือถ้าเทียบกับทีมในยุโรปด้วยกันเนี่ยจอร์เจียน่าจะเป็นประมาณแรงค์ฟรีวันนี
0: ้ครับ
1: ไม่ได้เป็นทีมระดับท็อป B หรือ A นะจอร์เจียเพราะอันดับโลกก็ไม่ได้สูงมากแรงเนี่ยจะประมาณพวกเอสโตเนียประมาณนี
0: ้แต่ถ้ามาเนี่ยโอ้โหก็น่าจะเป็นพัฒนาการที่สำคัญของจอร์เจียก็ได
1: ้ครับ
0: ครับ
1: ใช่ก็คิวิชาก็หู
0: ลูกการนี้ก็พา
1: ฟอร์มดี
0: ปารีสแซงต์ชักแมงคว้าแชมป
1: ์สองสมัยติดละแชมเปี้ยนลีกครับมีทีมอื่นอีกไหมที่อยากให้มาแต่ไม่ได้มา
0: สำหรับผมตอนนี้ก็จะมีแค
1: ่จอร์เจีย
0: ใช่จอร์เจีย
1: ครับ
0: ครับ
1: นอกนั้นเนี่ยก็
0: โปแลนด์ไง
1: โปแลนด์ก็มาบ่อยแต่คราวนี้ไม่ได้มาแล้วก็มีไอซ์แลนด์ที่เคยสร้างปรากฏการณ์ในบอลยูโร
0: ปี2016
1: กองทัพไวกิ้งไงที่แบบตบมือตอนเชียร์เนี่ย2016ใช่ไหมสร้างปรากฏการณ์เลยตอนนั้นครับผมอ่ะเมื่อกี้เห็นข้อความมีเรื่องของเงินรางวัลในฟุตบอลโลก
0: ใช
1: ่ก็ผมไปเช็คมาแล้วก็แชมป์เนี่ยจะได้50ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐคูณเท่าไหร่34ป่ะ
0: ก็
1: 32
0: ประมาณ 1,800 ล้านบาท
1: โอ้โหก็เยอะนะเยอะมาก50ล้านน่ะ
0: ก็แทบจะเท่าราคาลิขสิทธิ์บอลโลกไหมพี่เจฟ
1: ของไทยประมาณ70ล้านนะ2เที่ยวเนี่ยประมาณ270ล้านนะของไทยนะรวม2ครั้งนะแต่แชมป์โลกเนี่ยจะได้50ล้านเหรียญส่วนรองแชมป์โลกจะได้33ล้านเหรียญสหรัฐอันดับ3เนี่ย29ล้านเหรียญครับอันดับ4 27ล้านเหรียญส่วนทีมอันดับ5ถึง8ซึ่งหมายความว่าจะตกรอบก่อนรองชาร์เลอร์เนี่ยจะได้ทีมละ19ล้านเหรียญ นะสำหรับทีมที่เข้ารอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยจะได้ทีมละ15ล้านเหรียญสหรัฐส่วนทีมที่จบอันดับ17ถึง32เนี่ยก็คือทีมที่ตกรอบ32ทีมแหละจะได้เงินรางวัลทีมละ11ล้านเหรียญสหรัฐแล้วก็ทีมที่ตกรอบและรอบแรกเนี่ยจะได้ทีมละ9ล้านเหรียญสหรัฐก็โหเป็นเงินรางวัลที่เยอะมากนะ50ล้านเหรียญ
0: 50ล้านเหรียญก็ 1,800 ล้านบาทไทยเรา
1: ประมาณค่าลิขสิทธิ์ประมาณนั้นแหละครับผมมีข้อความเพิ่มเติมไหม
0: ถ้าเป็นลิงก์เก่าก็ประมาณนี้ครับ
1: ครับผมข้อความทาง Facebook นี้ไหลเข้ามาเรื่อยนะหลังจากเที่ยงคืนเนี่ยบอกว่าในวิทยุเปิดฟังไม่ได้หลายวันแล้วครับเดี๋ยวผมให้ทีมงานหลังบ้านเช็คนะแต่วันนี้ผมฟังเนี่ยวันนี้ผมช่วงเช้าเนี่ยผมเดินทางไปชลบุรีมาไปแหลมฉบังมาไม่น่าเชื่อคลื่น99ฟังถึงแหลมฉบังนะ
0: อ้าวเหรอ
1: ผมตกใจมากเลยนะ
0: ฟังป่าแป้ง
1: ใช่ผมลองเปิดคือชัดเลยนะโอเคแหละเวลาอยู่ในพื้นที่ที่รถเยอะอาจจะมีคลื่นไม่ชัดบ้างแต่ถ้าแบบอยู่พื้นที่โล่งเนี่ยค่อนข้างชัดเลยถ้าใครฟังจากไหนเนี่ยก็รายงานมาด้วยว่าฟังได้ไกลแค่ไหนนะสำหรับคลื่น FM 99
0: หรือป้าแป๊ะทำของ
1: ไม่แน่ใจกันนะแล้วก็คุณฮักเขาบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆทั้งสองพออเป้ไฮล็อกนี่สุดยอดมากเลยครับภาคสเปนกับแคมเคปเวิร์ดเมื่อคืนเนี่ยเสมอ0-0พออเป้ของแกดีจริงๆครับเมื่อคืนพี่เจ๋งภาคให้สเปน
0: ใช่ครับ
1: โอ้โหสุดยอดนะแต่พี่เจ๋งต้องระวังนะป่าตอนนี้ป่ามาแรงนะคนดูป่านี่โอ้โหเป็นหลักพันนะเมื่อเช้าอ่ะ
0: ใช่หลักโอ้เกือบแตะหลักพัน
1: ใช่พี่เจ๋งอาจจะต้องเร่งพัฒนา
0: เอาต้อง
1: การพัฒน
0: าต้องบอกงี้ว่าเมื่อคืนพี่บอลสีนันแบกพี่เจ๋งแล้วกัน
1: โอ้โหใช่เหรอกลับฟอร์มแล้วก็คุณวิรศักดิ์บอกว่าสวัสดีน้องรายงานตัวครับกีดยางอยู่ทุ่งสงไม่ได้ดูแต่ฟัง99ทุกคู่ครับเวลาแข่งเดียวกับ ช่วงกรีดยางโอ้โหฟัง FM 99ไปก็กรีดยางไปก็ถือว่าโอเคนะ
0: ครับ
1: ต้องขอบคุณด้วยครับที่ฟังเรานะ
0: ครับ
1: แล้วก็99ก็จะบรรยายทุกคู่นะ
0: ใช่ครับ
1: โดยเฉพาะคู่สำคัญสำคัญเนี่ยไม่พลาดแน่นอนเหมือนเคยไปทางใต้ไหมช่วงเขากรีดยางดึกๆเนี้ย
0: ไม่เคย
1: ผมเคยไปนะไปบ้านพ่อผมที่ประจวบเนี่ยไปส่องสัตว์กลางคืนในสวนยางเนี่ยโหน่ากลัวนะ
0: คนอยู่ปานบุรีใช่ไหม
1: ไม่พ่อผมอยู่บางสะพาน
0: อ๋อบางสะพาน
1: แถวเกือบชุมพรแล้ว
0: ครับ
1: อืม
0: สรุปคุณเป็นคนประจวบหรือว่าคนกรุงเทพ
1: ผมเป็นคนทุกที่ครับ
0: โอเคคร
1: ับ แล้วก็บอกว่าคุณวีรศักดิ์บอกว่าน้องๆว่าอนาคตจะเพิ่มเป็น64ทีมไหมครับและหากอาเซียนได้โควต้า1ทีมเนี่ยไทยจะได้ไปไหม64ทีมเนี่ยไม่แน่นะแต่อาเซียนได้โควต้าเนี่ยไม่น่าจะมีทางเพราะว่าฟุตบอลโลกเนี่ยเขาคัดเป็นทวีปนะก็มีเอเชียโอชิเนียยุโรปอเมริกาใต้อเมริกาเหนือแอฟริกานะไม่ได้แบ่งเป็นภูมิภาคอาเซียนอะไรเงี้ยถ้าแบ่งเป็นอาเซียนงั้นก็ต้องไม่แบ่งพวกโซนเอเชียมันออกเลยเนาะพวกญี่ปุ่นพวกจีนอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเพิ่มเป็น64ทีมจริงเนี่ยไทยก็มีโอกาส ก็ถ้าเพิ่มเอเชียเป็น10ทีมเนี่ยเราก็มีโอกาส
0: ครับ
1: แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาของเรานั่นเองแต่ผมเชื่อว่าอีกไม่นานหรอกอีกไม่นานเพราะว่าแต่ว่าอย่างที่บอกแหละถ้าทีมชาติไทยจะไปบอลโลกมันก็ต้องเริ่มตั้งแต่เยาวชนก่อนเนาะ17ปี20ปี23ปีก็ต้องไปโอลิมปิกให้ได้มันก็จะไล่เป็นสเต็ปมาแต่ถ้าแบบจะไม่เน้นเยาวชนเลยแล้วไปชุดใหญ่เลยก็อาจจะยากหน่อย
0: ก็อย่างกุลาเซาที่เคยมาคว้าแชมป์คิงส์คัพเมื่อปี2019ไง
1: ครับ
0: แล้วตอนนี้ก็ไปบอลโลก
1: แต่เราไม่ได้เจอเขานะกุลาเซาตอนนั้นน่ะเพราะรอบแรกเราแพ้ก่อน
0: ครับ
1: เราแพ้เวียดนามก่อนแล้วกุลาเซาเนี่ยเข้าไปชนะเวียดนามในรอบชิงคิงส์คัพปี2019ซึ่งเกมนั้นเกมที่เราเจอเวียดนามผมอยู่สนามด้วยนั้นครับผม
0: แล้วอย่างมีนิวซีแลนด์เนี่ยเราเคยเจอนิวซีแลนด
1: ์นิวซีแลนด์นี่ต้องบอกว่ามาในฐานะโซนโอชิเนีย
0: ซึ่งเป็นทีมเดียว
1: คือแต่ก่อนเนี่ยโอชิเนียเนี่ยไม่ได้โควต้าแบบอัตโนมัติเขาต้องโควต้าของโอชิเนียเนี่ยสมัยก่อนจะเป็น 0.5 ทีมก็คือทีมที่ได้อันดับ1ของโซนโอชิเนียน่ะต้องไปเพย์ออฟอินเตอร์คอนติเนนทัลอินเตอร์คอนสแตนเทชั่นเพย์ออฟก่อนแล้วมักจะไปแพ้พวกทีมนั่นแหละอเมริกาใต้บ้างแอฟริกาบ้างสุดท้ายเนี่ยพอเพิ่มทีมบอลโลกเนี่ยโซนโอชิเนียเนี่ยก็ได้โควต้าอัตโนมัติ1ทีมทีมไหนเสียดายสุดรู้ไห
0: ม
1: ออสเตรเลียเพราะออสเตรเลียเนี่ยเขาแต่ก่อนเขาพอได้โซนโอเชียเสร็จเขาต้องมาเพย์ออฟแล้วก็ไม่ค่อยได้ผ่านไงก็เลยมาอยู่เอเชียสรุปตอนนี้ก็ออสเตรเลียต้องเหนื่อยนะหลังๆเนี่ยไม่ง่ายนะออสเตรเลียเพย์ออฟเนี่ยในเอเชียไอคัดเลือกเอเชียเนี่ยกลายเป็นนิวซีแลนด์นี่แบบโอ้โหชิลเลย
0: เอเชียเราโอ้โหต้องบอกว่าหลายทีมก็พัฒนาขึ้นอ่ะแข็งแกร่งขึ้นแล้วกันครับ
1: ใช่ก็นิวซีแลนด์นี่ในโอชิเนียจะมีอย่างทีมอ่ะอเมริกันซามัวตรงนี้แล้วก็มีอย่างตูวันลูวานูอาตูพวกนั้นนะซึ่งชื่อชันก็ต้องบอกว่านิวซีแลนด์เหนือไปเยอะครั้งนี้ก็มาอัตโนมัติเลยครับผมแล้วก็บอกว่าคุณพัชสอนก็แนะนำให้เข้ามาให้เข้าไปย้ายไปฟังใน M-Cord Connect เนาะ
0: ครับ
1: M-Cord Connect เนี่ยก็แต่ก่อนเนี่ยจะเป็นแอปพลิเคชัน FM 99ก็ตอนอันนั้นน่ะยกเลิกไปแล้วหลังๆเนี่ยจะเปลี่ยนมาใช้เป็น M-Cord Connect ก็เข้าไปโหลดได้นะทั้ง iOS แล้วก็ Android ครับผ
0: ม
1: แล้วก็บอกว่าก่อนออกรายการพี่ๆทั้ง2คนว่าฝรั่งเศสจะก็ถ้าสไตล์นี้ผมว่าไม่ถึง
0: ใช่
1: ผมว่าน่าจะเบียดๆแล้วกันฝรั่งเศสนะ
0: ครับ
1: โอเคครับคุณเจ๊บเจ๊บบอกคุณเจ๊บเจ๊บบอกว่าแล้วจะดูบอลไทยเมืองทองพลังการขอนแก่นอย่างไรครับจากเจ๊บเจ๊บขอนแก่นก็ดูได้ทางโมโนแม็กเหมือนเดิ
0: ม
1: รวมถึงอีกเจ้าหนึ่งที่ถ่ายซีซั่นที่แล้วก็น่าจะได้ดูเหมือนเดิมไม่ได้มีเปลี่ยนแปลงเพราะว่าสัญญาของเขาเนี่ยยาวนะเราก็น่าจะดูฟรีเหมือนเดิมด้วยสำหรับฟุตบอลไทย
0: ครับ
1: ครับผมนอกนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมดูข้อความทาง YouTube นิดนึงวันนี้ข้อความเยอะนะคุณตักกี้บอกว่าลำดับโลกห่างกันเยอะครับจอร์เจีย12เอสโตเนีย130ครับไม่ได้ใกล้เคียงอ๋อใช่ใช่ใช่ข้อมูลอาจจะผิดพลาดไปแต่ว่าผมหมายถึงชื่อชันไงก็ประมาณเกรดนี้แหละ CD มานั้นของยุโรปเอสโตเนียเคยเจอไทยนะเสมอเราเสมอได้ใช่ไหมตอนนั้นแล้วก็เราไปแพ้จอร์เจียเพราะว่าตอนนั้นเราอุ่นกับจอร์เจียแล้วก็อุ่นเอสโตเนียด้วยเอสโตเนีย130นะต้องขออภัยด้วยครับจอร์เจียเนี่ยเจออันดับ72เลยครับผม แล้วก็บอกว่าเสียงหายเนี่ยตอนนี้ปกติแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ครับผม
0: เราเคยเจอกันเนาะ
1: ใช่ก็
0: เสมอไป
1: กองหน้าไอ้ตัวเนี้ยไงเฮลิกเอเนียไงที่เคยเล่นกับเมืองทองด้วย
0: ตอนนั้นเป็นจักรพันธ์ไพสุวรรณของเราที่ยิงได
1: ้เสมอใช่ไหม
0: เสมอ1-1
1: ใช่เล่นเกมแรกเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเมืองหลวงเขาชื่อตาลินไหมไม่แน่ใจไม่แน่ใจได้เป็นเช็กแล้วกันไอ้ตัวเนี้ยตอนนั้นเราไปเยือนจอร์เจียก่อนแล้วก็ไปเยือนเอสโตเนียต
0: ่อ
1: ครับผมประมาณนี้นะแล้วก็อู้แป๊บๆเนี่ยจะ
0: ทาลิน
1: เมืองทาลินใช่ไหม
0: ใช
1: ่แป๊บๆนี่จะหมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวผมดูข้อความเพิ่มทาง SMS นิดนึง
0: ตอนนี้เขาBBC เขารายงานแล้วเนาะ
1: ครับ
0: แฟนบอลอังกฤษ 15,000 คนโ
1: อ
0: ้ไปนัดแรกของเขาแล้วนะที
1: ่
0: สนามด
1: ั
0: ลล
1: ั
0: สสเตเดียมเจอโคเอเชีย
1: ไปรอพรุ่งนี้คือเตะพรุ่งนี้ใช่ไหม
0: ใช่ใช่
1: ไปวันนี้เลยเหรอ
0: ใช
1: ่ไปตั้งแคมป์หน้าสนามหรือไงหรือไม่ใช่อะไรเงี้ยใช่ไหม
0: ไม่อาจจะแบบ
1: อ๋อ
0: บางคนอาจจะพักอยู่แถวนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่า BBC รายงานมา
1: ครับแต่ยังไม่มีปัญหาเลยใช่ไหมหน้าสนามตอนนี
0: ้ก็ไม่แน่
1: ไม่แน่นะ
0: เพราะต้องบอกช่วงหลังๆทีมชาติอังกฤษดูมีปัญหาเยอะพอสมควรนะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวของหายมั่งเดี๋ยวพายุ
1: ก็อังกฤษเตะพรุ่งนี้เนาะเจอโคเอเชียตอน 3:00
0: ครับ
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าพี่ครับขอผลคูราคูเลซาคูเลซาเล่ลีกเอสโตเนียแล้วก็ดีล่าโจลี่ลีกจอร์เจียนอร์ดิกลีกสวีเดนครับโอ้โหเดี๋ยวผมเช็คให้นะเดี๋ยวช่วงเบรกก่อนเข้าช่วงต่อไปเดี๋ยวผมเช็คให้พี่ปามยิ้มเลยเดี๋ยวผมเช็คให้แล้วกันสามลีกนะมีเอสโตเนียมีจอร์เจียแล้วก็ลีกสวีเดนนะครับผมต้องอาจต้องใช้เวลานิดนึงครับผมแล้วก็บอกว่าประมาณนี้สำหรับข้อความทาง SMS ครับผมมีบทสัมภาษณ์ของบูโน่เฟร์นันเดสนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวโปรตุเกสพวกนี้จะลงสนามตอนเที่ยงคืนก็จะเจอกับเตียคองโกทีมจากแอฟริกาก็ล่าสุดเนี่ยบูโน่เฟร์นันเดสเนี่ยก็ออกมาสัมภาษณ์นะก็บอกว่าตอนนี้ทีมของเขาเนี่ยมีความมั่นใจนะในเรื่องของคุณภาพทีมแล้วก็ทุกคนเนี่ยต่างภูมิใจที่ได้เป็นตัวแทนของโปรตุเกสแล้วก็มั่นใจว่าทีมของเขาเนี่ยแข็งแกร่งมากพอที่จะคว้าแชมป์โลกครั้งนี้นะเป็นบทสัมภาษณ์ของบูโน่เฟร์นันเดสพอดีผมเห็นพอดี
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจ
0: อ
1: คองโกนัดเปิดสนามแล้วก็เดี๋ยวจะเจออุซเบกิสถานด้วยก็เดี๋ยวรอตามกันแล้วกันสำหรับโปรตุเกส
0: ครับเดี๋ยวผมย้ำโปรแกรมให้อีกรอบครับสำหรับฟุตบอลโลก4คู่ที่เราจะรันกันยาวๆเลยจนถึง 11:00 นพรุ่งนี้เนาะ
1: ครับ
0: ครับโดยคู่แรกเนี่ยจะเป็นคู่ระหว่างฝรั่งเศสพบกับเซเนกัลครับในเวลา 14:00 ซึ่งจะเป็นคู่ภาคระหว่างพี่สนวิรุณกับพี่คมอธิคม
1: ครับผม
0: ครับส่วนคู่ 17:00 เนี่ยเป็นคู่ระหว่างอิรักพบกับนอร์เวย์โดยบรรยายโดยพี่เจ๋งทรงศักดิ์กับพี่โอ๊ตศิรพงษ์
1: พี่โอ๊ตศิรพงษ
0: ์ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ตอนเช้าครับเวลา 8:00 นอาร์เจนตินาพบแอลจีเรียภาคบรรยายโดยป่าแป๊ะกับพี่สุเทพ
1: ครับผม
0: ซึ่งผมว่ามีแต่หลักพันนะคู่เนี้ย
1: ครับผม
0: ครับแล้วก็คู่สุดท้ายเวลา 11:00 นเป็นทางด้านของออสเตรียพบกับจอแดน
1: ครับ
0: เป็นพี่ลิมิงครับแล้วก็พี่บีแหลมสิง
1: โอเคส่วนผลบอลนี่ผมดูให้แล้วนะลีกเอสโตเนียเนี่ยคุณเลซาเล่ตอนนี้เสมอกับนาวาทรานอยู่0-0ครับส่วนจอร์เจียเนี่ยดีล่ากอลลี่กับสเปอิลี่เนี่ยยังเสมอกัน1-1ก็ทั้ง2คู่นี้นาที70แล้วนะแล้วก็สวีเดนเนี่ยเป็นซูเปอร์เลเทนเนี่ยก็นอร์ดิกใช่ไหม
0: ครับ
1: นอร์ดิกนี่เสมอกับโบอิสตามหลังโบอิส2-0นะเกมนี้ผ่าน30นาทีแรกแล้วครับผมขาดตกคู่ไหนก็ส่งข้อความเข้าคุยกันได้
0: ครับ
1: ครับอ่ะเดี๋ยวมีประชาสัมพันธ์นิดนึงแล้วกัน
0: ได้ครับก็เป็นกิจกรรมดีๆแล้วก็เป็นกิจกรรมในช่วงฟุตบอลโลกครับจากทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชนครับผมก็ร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบเนี่ยลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาท ร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับโดยขั้นตอนง่ายมากเพียงลงทะเบียนและเข้าสู่ระบบเลือก mcot superfan package ครับเพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดครับแพ็กเกจเริ่มต้นที่ mcot superfan starter ไปจนถึง mcot superfan diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มครับโดยและยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก mcot superfan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกก็จะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมแล้วก็สามารถติดตามรายละเอียดและก็เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครไม่เสียค่าใช้จ่ายนะที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับก็ร่วมสนุกได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคม2569เวลา 1:45 นาทีกับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันครับผม
1: ครับผมขอบท้วนสำหรับชั่วโมงแรกช่วงแรกของในไลฟ์บอลโลกคืนนี้นะก็เดี๋ยวอยู่กับผมต่อเลยกับพี่ปาล์มแต่เดี๋ยวน้องเบนต้องไปแล้ว
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวกลับมาเจอน้องเบนใหม่พรุ่งนี้หรืออาจจะเป็นเมื่อลืนเนาะ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวลากันไปก่อนครับสำหรับช่วงแรกเนาะสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99 48ทีม104แมตช์

0: ไอแข็งแรง
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: บอลโลกสตอรี
3: ่เปเล่ราชาลูกหนังผู้ครองแชมป์โลกมากที่สุดหากจะนับความสำเร็จในเชิงสถิติถ้วยรางวัลไม่มีใครก้าวข้ามเปเล่ไปได้เขาเป็นมนุษย์เพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ฟุตบอลที่สามารถคว้าแชมป์โลกได้ถึง3สมัยจากการลงเล่นทั้งหมด4สมัยเปเล่ยังเป็นเจ้าของสถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในเวิลด์คัพด้วยวัยเพียง17ปีกับอีก239วันรวมถึงเป็นนักเตะอายุน้อย

0: ยุคใหม
1: ่ FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจ

0: ฆษณาโทร022016569
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่

0: วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
1: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูนปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิง

0: ที่ยงคืน38นาทีครับไหนที่นายไลฟ์รีอ่ะไหนนายไลฟ์รีพอร์ตช่วงที่2อยู่กับผมอ่ะไหนนายไลฟ์บอลโลกใช่ไหมพี่ ผมจำผิด ช่วงนี้อาจจะนอนน้อยนิดนึงไหนนายไลฟ์บอลโลก
1: คร
0: ับ ก็อยู่กับผมช่วงที่2เจมทันวิสิตแล้วก็พี่ปาล์มณัฐพงศ์ศรีด่านครับ
1: ครับผม
0: ต้องขออภัยด้วยก็ลืม2รอบแล้วว่าเตรียมพูดกับพี่ปาล์มอยู่ครับผมก็อยู่กับผมอีกช่วงนึงแล้วก็อยู่กับพี่ปาล์มด้วยชั่วโมงครึ่งสุดท้ายก่อนที่บอลโลกคู่แรกวันนี้จะเตะนะพี
1: ่ครับผม
0: ครับผมก็เดี๋ยวคู่แรกเนี่ยจะเป็นฝรั่งเศสกับเซเนกัล
1: ครับ
0: ครับ
1: ก่อนอื่นเนี่ยขอสวัสดีนะครับแฟนๆรายการทั้ง41สถานี
0: ครับ
1: นะ
0: ครับ
1: ก็เป็นช่วงเวลานี้ก็เวลาเที่ยงคืนตอนนี้39นาที
0: ครับ
1: นะครับก็สำหรับทุกท่านที่กำลังใช้ชีวิตในกลางคืนนี้ก็คือการเดินทางอะไรต่างๆนะครับต่างจังหวัดเนี่ยต้องยอมรับนะการเดินทางไปต่างจังหวัดเนี่ยถ้าในอดีตจำเป็นมากนะวิทยุเนี่ยเปรียบเสมือนเพื่อน
0: ใช
1: ่นะคู่ใจคู่ฟังแก้เหงาอะไรก็ได้นะครับในช่วงเวลาเพราะว่าการเดินทางมันมืดมิดเลยทีเดียวนะถ้าไม่มีเพื่อนร่วมทางไปก็เนี่ยเปิดวิทยุเปรียบเสมือนกับเป็นอีกหนึ่งที่ช่วยเราได้
0: ใช่ครับพี่ก็นอกจากช่องทางวิทยุเนี่ยเรายังมีช่องทางแอปพลิเคชัน Mcord Connect ด้วย
1: ครับ
0: รวมถึง Facebook และ YouTube ของ FM 99ก็ฟังได้นะพี่ในช่วงในบอลโลก
1: ครับผม
0: ครับ
1: โลกไลฟ์บอลโลก
0: ใช่
1: ช่วงนี้เป็นไงบ้างน้องเจมส
0: ์ก็โอ้โหตั้งแต่บอลโลกไต่มานี่โหนอนดึกแทบทุกคืนพี่ปามเริ่มมีเบลอแล้วช่วงนี้แล้วก็แต่ว่าต้องบอกว่าฟุตบอลโลกตั้งแต่เริ่มมา5วันเนี่ยเข้มข้นทุกวันนะพี่
1: ใช่ครับ
0: โดยเฉพาะหลายๆเกมเนี่ยที่มีการพลิกล็อกกันเป็นว่าเล่นเลย
1: เฮ้ยผมชอบเกมพลิกล็อกเนี่ยวันนี้เนี่ยเมื่อคืนนะคืนที่ค่ำคืนที่ผ่านมาของฟุตบอลโลกในวันที่5วันที่6
0: ครับ
1: ครับผมก็ชัดเจนเลยตั้งแต่เปิดหัวคู่แรกเลยสเปนกับทาเวิร์ดนะ
0: โอ้โหใช่
1: ห้องแท
0: ้ผมเนี่ยมาดูครึ่งหลังนะพี่ปาล์ม
1: ครับ
0: แต่ครึ่งแรกเนี่ยโหตื่นมาต้องบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยผมพอดีต้องเดินทางไปต่างจังหวัดเลยได้ดูแค่ครึ่งหลังครึ่งแรกเนี่ยผมดูซีตีนะเปิดผลมาเนี่ยเอ้าทำไมเสมอ0-0มาดูครึ่งหลังเนี่ยโหต้องบอกว่าเคปเวิร์ดเคปเวิร์ดเนี่ยเล่นดีมากเลยพี
1: ่เล่นดีครับ
0: เล่นเหนียวมาก
1: ก็มาตามทรงอย่างที่ทราบกันก็รับลึก
0: ครับ
1: แล้วสเปนเนี่ยเขาเรียกว่าเมื่อวานก็โอ้โหกระเฮียนกระหืออยากได้ประตูอยู่แล้ว
0: ใช่
1: จังหวะต่างๆก็ไม่เป็นใจนะครับผมก็ทำให้นี่แหละครับพยายามที่จะเจาะมีรูปแบบพยายามเขาเรียกนะเซตเกมเข้าไป
0: ใช่
1: แต่เมื่อวานต้องยอมรับเคปเวิร์ดเขามาดีจริงๆนะครับพอฟุตบอลเนี่ยระดับเนี่ยการแข่งขันระดับโลกเกิดขึ้นอย่างเงี้ยฟุตบอลโลกเนี่ยมันสังเกตได้อย่างชัดเจนคือสมมุติถ้าไม่โดนเร็วและมีวินัยในการเล่นเกมรับคุณก็สามารถที่จะแบ่งแต้มกับทีมใหญ่ๆได้
0: ครับผมเคปเวิร์ดเนี่ยจริงๆอย่างที่ผมพูดไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วเนี่ยตั้งแต่บูบิสต้าเข้ามาคุมทีมเนี่ยผลงานดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะพี่โดยเฉพาะการเข้ารอบก่อนรองชาเลนจ์ในคัพแอฟริกันคัพออฟเนชั่นเมื่อปี2023แล้วก็ต่อยอดมาถึงการคัดเลือกฟุตบอลโลกในรอบนี้แล้วมาเล่นรอบสุดท้ายได้สำเร็จนะพี
1: ่ครับ
0: นักเตะของทางด้านของเคปเวิร์ดชุดนี้ส่วนมากก็เป็นนักเตะเชื้อสายโปรตุเกสเพราะว่าเคปเวิร์ดเป็นเชื้อสายโปรตุเกส
1: อาณานิคมในสมัยหนึ่งนะครับ
0: ครับ
1: ก็ของโปรตุเกสก็ส่วนใหญ่ก็จะค้าแข่งในลีกโปรตุเกสในระดับในอะไรนะในลีก1ลีก1ของเขา
0: แล้วในลีก1กับลีก2
1: กับลีก2
0: นะครับนอกนั้นก็จะเป็นพวกทีมในยุโรปกลางฮังการีไซปรัสและพวกนี้ส่วนใหญ
1: ่โอ้แต่จริงๆแล้วเนี่ยการทำเกมลุกอะไรต่างๆก็เนี่ยตอนนี้คือถ้าใครได้เปิดช่องโมโนอยู่นะก็จะมีการเนี่ยเขาเรียกว่ามีการดีรันในการแข่งขันคู่นี้อยู
0: ่
1: ก็บอกพูดตรงๆจากใจสเปนเจาะไม่เข้าเอง
0: สเปนเจาะไม่เข้าอย่างที่หลายคนมองเหมือนกันก็คือสเปนมีปัญหาเรื่องกองหน้าพี่ป
1: า
0: ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วช่วงหลังเนี่ย
1: ผมว่าเขาเลือกที่จะเป็นแบบนี้ไหมหรืออย่างไรดีจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงกองหน้าสเปนนะเราจะย้อนไปผมย้อนไปสักประมาณในช่วงที่ผมทันแล้วกัน
0: ครับ
1: ปี1998ช่วงนั้นเนี่ยเป็นการขึ้นมาระหว่างคู่หน้าของเรียลมาดริดนะครับราอูกอนซาเลสกับเฟอร์นันโดมอริเอนเตส
0: ใช่
1: ตอนนั้นถือว่าดีนะ
0: ใช่ราอูนี่โหหลายคนนี่รู้อยู่แล้วเป็นตำนาน
1: ใช่เขามีทั้งความเป็นเขาเรียกว่าสุภาพบุรุษลูกหนังด้วย
0: ต้อง
1: มีความมีคาลิสมาเอกลักษณ์โดดเด่นเสน่ห์อะไรต่างๆ จนแล้วอีกคนก็คือบอนินเตส
0: เสียดายนะ
1: อยู่ในยุคเดียวกันคู่นี้เนี่ยถ้าไม่ได้แบบเขาเรียกเรียลมาดริดชุดนั้นเนี่ยถ้าไม่ได้เล่นคือเขาเรียกว่ามันเหมือนกับเรียลมาดริดมันมีซูเปอร์สตาร์เยอะโ
0: อ
1: ้คู่นี้สมมุติถ้าอยู่ในยุคนี้โอ้โหน่าสนใจนะ
0: ใช่ก็มอริเตเนี่ยต้องออกจากมาดริดเพราะว่ามาดริดได้ลวนโดไงพ
1: ี่ใช่
0: ลวนโดนาซาริโอ
1: ครับ
0: กาลาติกอส
1: ครับแล้วอยู่นั่นแสบด้วยนะพอย้ายไปอยู่โมนาโคมั้งแล้วยิงเรือมาดริดด้วย
0: แล้วเข้าชิงแชมเปี้ยนลีกใช่แล้วก็ย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลไงพี่
1: ครับผม
0: เมื่อปี2005ก็สเปนหลังจากหมดยุคลาอูเนี่ยเท่าที่ผมจำได้เนี่ยยูโร2008ก็ดาวิดปียา
1: การนั้นเป็นรู้สึกว่าจะเป็นหลุยอารากอนเนส
0: ใช่
1: ตั้งแต่ปี2006แล้ว
0: ครับ
1: ก็จับคู่เนี้ยระหว่างบียากับ
0: ตอเรส
1: นี่ไง
0: คือแต่ก่อนเนี่ยสเปนชนะคู
1: ่ครับ
0: ก็เป็นแผนเรียกว่าดีฟอลต์ของชุดยุคนั้นนะพี่
1: ใช่ครับ
0: 442เนี่ยจะมีตอเรสดาวิดปียาและอีกคนหนึ่งคือดานิกีซ่าก
1: ีซ่ากีซ่านี่ก็เล่นกับเกตาเฟ่มายอก้าอะไรประมาณนั้นใช่ไหม
0: ครับ
1: ดานิกีซ่าและพอหมดจากเนี่ยบีย่าตอนนั้นหมดบีย่าเป็นตอเรสแต่คือตอนนั้นเนี่ยบีย่าตอเรสก็อายุเริ่มเยอะขึ้น
0: ถูก
1: พอเดลบอสเก้ทำต่อจากลุยส์เอ็กดาโกเนสเนี่ยเป็นไง
0: ตอเรสเจ็บช่วงนั้น
1: ตอเรส
0: เจ็บจน
1: มีปัญหาสภาพร่างกายนะ
0: ใช่ก็ยูโร2010เนี่ยตอเรสยังเล่นอยู่ฟุตบอลโลก2010เนี่ยยังเล่นอยู่ใช่มั้ยตอเรสเนี่ยแต่พอมายูโร2012เนี่ยเป็นฟอร์นายแล้วเชฟฟาเบกาสตอนนั้น
1: เชฟฟาเบกาสใน2012ที่ชนะอิตาลีในรอบชิงชนะเลิศนะ
0: ครับ
1: ก็ยุคนั้นเห็นได้ชัดว่าตอนนั้นฟอร์นายเริ่มเอาเค้าเรียกว่าเริ่มจริงจังในโค้ชต่างๆเริ่มใช้แผนที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากนั้นกองหน้าสเปนเป็นไง
0: หายไปเลย
1: หายไปเลยนะ
0: จะมีแค่โมราต้าม
1: ีตัวสอดแทรกไปมีโมราต้าในฟุตบอลโลกปี2018และ22นะครับและคนอื่นๆก็มีใครไหมถ้าเราในยุคนั้นที่โดดเด่นขึ้นมามีเนเกรโด
0: อ
1: าวาโรเนเกรโด
0: ใช
1: ่คนนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เสียดายนะในย
0: ุ
1: คนั้นที่สเปนเขาไม่ได้ใช้กองหน้าเขาใช้ฟอลไน
0: ใช่
1: จริงๆก็ฟอนไนก็คือกองหน้าแหละแต่ก็คือต่ำลงมา
0: เป็นกองหน้าตัวหลอก
1: ตัวหลอก
0: ใช่ก็อย่างตอนยูโร2024เน
1: ี่
0: ยชุดนั้นเนี่ยสเปนกองหน้าเป็นโคเซลูนะพี
1: ่โคเซลูโอ้
0: แล้วก็เป็น
1: ที่เคยอยู่เรอัลมาดริดใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีอาเฟรันตอเรส
1: อ๋อเฟรนันโดเรสนี่ก็ตอนนั้นก็ค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์ซิตี
0: ้ก็เป็นกึ่งฟอลนายนะจริงๆ
1: ใช่ใช
0: ่แล้วกึ่งปีกประมาณนี
1: ้แล้วเมื่อไงเป็นไงเมื่อตอนเช้าเนี่ยฟอร์มของเฟรนันโดเรส
0: พอกับโอยาซาบอลเลยเช้าก็คืนต้องบอกว่าคืน
1: มาตรฐานของเขานี่ดีนะจริงๆอ่ะคือในมาตรฐานไม่ได้พูดถึงเกมเจอกับเคเวิร์ดนะ
0: ครับ
1: ตลอดซีซั่นที่ผ่านมาผลงานต่างๆทั้งเฟรนันโดเรสแล้วก็โอยาซาบอลเนี่ยค่อนข้างที่ชัดเจนโอยาซาบอลเนี่ยพาทางด้านโซเซียดัดคว้าแชมป์ก็เรียกว่าโคปาเดเรมั้งชนะเรียนมาไอ้อันเลติโกมาดริด
0: ชนะแอตมาดริดในนัดชิง
1: โอ้โหสร้างเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับผมแล้วส่วนทางด้านเฟรนันโดเรสก็ทราบกันก็เป็นหนึ่งในทีมของบาร์เซโลนาที่ได้แชมป์ไปในฤดูกาลที่ผ่านมา
0: คือถ้าดูสเปนชุดนี้เอาแบบหน้าตัวเป้าที่เป็นหน้าตัวเป้าจริงๆอ่ะมีแค่โบก้าอิเกเซียนนะพี่จากเซลตาบิโก
1: โบก้าโอ้โห
0: สามสิบสามแล้ว
1: สามสิบสามแล้วก็เขานี่เขาโดดเด่นกับทางด้านสโมสรชั้นนำในสเปนมาอย่างยาวนานนะฤดูกาลมาที่ผ่านมาที่ทำประตูได้เยอะด้วยนะ14ประตูกับเซลตาบีโก้
0: ครับ
1: นี่ก็มีฤดูกาลที่2023 2024เนี่ยเคยค้าแข่งกับเลเวอร์คูเซนถ้าโด่งดังจริงๆเนี่ยก็เจอตอนอยู่ปี2019นะครับค้าแข่งกับเอสปันยอล
0: ครับผม
1: ก็อยู่กับเรอัลเบติส
0: ใช
1: ่ก็น่าเสียดายสำหรับสเปนในระบบแผนของเดลาฟอนเต้
0: ครับผม
1: สมมุติถ้ามีกองหน้าเมื่อวานเนี่ยผมดูแบบนี้นะผมพูดแบบนี้นะคือในแท็กติกเมื่อเราได้ดูทีมชาติเมื่อตอนเช้าถ้าเราได้ดูนิวซีแลนด์อ่ะ
0: ครับ
1: มีคริสวูดอ่ะ
0: โอ้โหตัวพักบอลชั้นดี
1: ใช่แล้วสมมุตินะถ้าสเปนมีกองหน้าคือใช้ระบบแผนแบบนั้นอ่ะเจอกับแคปเวิร์ดเนี่ยผมว่าการเล่นหรือการได้ประตูอะไรต่างๆน่าจะโอเคขึ้น
0: ใช่
1: มีอีกหนึ่งแท็กติกที่เขาเรียกว่าแก้เกมอ่ะสามารถที่จะพลิกสถานการณ์เก็บ3แต้มได
0: ้ครับ
1: ก็น่าสนใจเหมือนกันสำหรับเดลาฟอนเต้มีการบ้านให้ทำอีกเยอะครับ
0: คือมันต้องมีกองหน้าที่เป็นกองหน้าแบบตัวสไตรเกอร์จริงๆนะพี่ในท
1: ี
0: มเน
1: ี่
0: ยอย่างถ้ามองไปในทีมอื่นๆเนี่ยอย่างเยอรมันเนี่ยมีนิโคลัสมาเดอร
1: ์
0: ที่เป็นสไตรเกอร
1: ์โอเคอยู่นะ
0: ฝรั่งเศสเนี่ยหน้าเป้าเนี่ย าจจะใช้เอ็มบัปเป้นะพี่
1: อืมเยอะนะฝรั่งเศสก็แต่ฝรั่งเศสน่ากลัวนะ
0: ถ้าอยาก
1: เล่นเยอะมาก2ทีมอ่ะ
0: อังกฤษนี่เป็นแฮร์รี่เคน
1: อืมอังกฤษแฮร์รี่เคน
0: ใช่
1: เอาโปรตุเกสดีกว่า
0: น่าจะเป็นพี่โดนะพี่คือตำแหน่งนี้ต้องเป็นโรนโดนั้น
1: ครับผม
0: หน้าเป้าเนี่ย
1: เป็นรามอสหรือเปล่าคอนซาโลรามอส
0: อย่างตอนอุ่นเครื่องเนี่ยเป็นโรนัลโดเลยตอนนัดที่เจอกับชิลีเนี่ยแต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเพราะว่าหลายคนก็อาจจะมองว่าเอ๊ะถึงเวลาที่โรนโดอาจจะต้องลดบทบาทเป็นสำรองแล้วหรือเปล่า
1: ครับ
0: อาจจะใช้ประสบการณ์ลงมาช่วยทีมในช่วงครึ่งหลังหรือเปล่าแต่โอ้โหนักเตะอายุระดับ40ยังเล่นในฟุตบอลระดับนี้ได้ถือว่าสุดยอดมาก
1: สุดยอดนะครับสภาพร่างกายนี่ของเขานี่ถือว่าดีเยี่ยมแต่ผมไม่ค่อยเห็นด้วยนะครับเขาอาจจะเป็นหนึ่งที่ทำหนึ่งในนั้นที่ทำให้โปรตุเกสไปไม่ถึงฝั่งฝันก็เป็นได้นี่
0: ก็เป็นได้แต่ว่าโหมันก็เหลือแค่ถ้วยเดียวที่เขายังไม่เคยได้
1: ใช่
0: คือถ้าเทียบกับเมสซี่เนี่ยคู่เพิ่งเรียกว่าคู่ปรับในทศวรรษหรือในยุคนี้เมสซี่นี่ได้ครบแล้วนะพี
1: ่ได้ครบแล้วใช่
0: ไหมได้แชมป์โลกไปแล้วโคปาอเมริกาก็ได้แล้วโรนัลโดเนี่ยเคยได้แชมป์ยูโร2016เหลือแค่ฟุตบอลโลกเนี่ยแหละซึ่งอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะได้ลุ้นแล้วด้วยในครั้งเนี้ย
1: ก็เชียร์เหมือนกันนะผมจริงๆแล้วเนี่ยปีนี้เนี่ยเชียร์โปรตุเกสนะเพราะว่าเขาเนี่ยศักยภาพต่างๆอะไรเงี้ยสามารถเล่นได้ทั้ง2ทีมไม่ต่างอะไรกับทางด้านทีมชาติฝรั่งเศสนะก็มีทั้งโรนัลโดมีโอ้แล้วแดนกลางนี่โอ้ยเอาใครลงก็ได้
0: แชมป์ยุโรป2คนวิตินยากับจอร์เนเวต
1: คือมันจะแผนมันจะแปลกๆหน่อยเพราะจะมีเบร์นาร์โดซิลวาแล้วก็บรูโน่เฟร์นัน
0: ครับ
1: ยืนเนี่ยตัวซัพพอร์ตในเกมลุกอีกคือต้องจัดโรเบโต้มาร์ติเนสใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: ผู้จัดการทีมของโปรตุเกสนะปวดหัวแน่นอนนะครับผม
0: ก็เดี๋ยวโปรตุเกสจะลงสนามพรุ่งนี
1: ้ครับผม
0: เที่ยงคืนเจอกับเดียคองโก้ครับ
1: เมื่อกี้ผมเดินเข้ามานะครับก็ตรงก็เรียกว่าห้องจัดรายการฟุตบอลโลกตอนบรรยายห้องบรรยาย
0: ครับ
1: ก็มีรูปฟุตบอลโลกนะครับก็เลยเมื่อกี้เจอน้องเจมส์พอดีในช่วงระหว่างนะเข้าห้องน้ำพักเบรก
0: ครับผม
1: เดี๋ยวเรามาเนี่ยพูดถึงลูกฟุตบอลโลกดีกว่าในแต่ละครั้งที่ถือว่าเป็น6ลูกที่โดดเด่น
0: ครับผม
1: ครับผมมีอะไรบ้างมาน้องเจมมีอะไรบ้างครับ
0: ลูกแรกเนี่ยเดี๋ยวผมหาแป๊บนึงอาจเจอแล้ว
1: โอเค
0: ลูกแรกเนี่ยที่เป็นที่พูดถึงบ่อยๆคือเทลสตาร์นะพี่
1: เทลสตาร์เทลสตาร์นี่ปี70ไหม
0: ใช่ครับพี
1: ่ครับผม
0: Adidas Telstar
1: Adidas Telstar ก็จริงๆแล้วเนี่ยฟุตบอลโลกในยุค70เนี่ยเป็นยุคหนึ่งนะครับพ
0: ู
1: ดถึงเราไม่ได้พูดถึงกีฬาอย่างฟุตบอลอย่างเดียวเป็นยุคที่เขาเรียกว่าเป็นยุคเขาเรียกบุปผาชนเคยได้ยินคำนี้ไหม
0: ครับผม
1: ก็เป็นบุปผาชนเขาเรียกว่าเจอพวกคิปปี้พวกอะไรเกิดขึ้นเน
0: ี่
1: ยแนวการแต่งตัวอะไรต่างนี้ต่างๆจากเนี่ยมีเยอะมากเพราะอะไรรู้ไหมยุคนั้นเนี่ยมันเป็นหลังสงครามเวียดนามแล้วก็ประชาชนและดนตรีเขาเรียกว่าเป็นยุคที่ผมเรียกว่ายุคเรเนซองส์ของวงการดนตรีและการแต่งตัวของเนี่ยคนรุ่นใหม
0: ่
1: นี่นะ
0: นี่ผมนึกถึงเรื่องหนังเรื่องฟอเรสต์กัมเลยนะพ
1: ี่ใช่
0: จะมีฉากที่เป็นพวกฮิปปี้นี่แหละ
1: ใช่ครับผมเราเจอจากเนี่ยการแต่งตัวหรือแม้กระทั่งดนตรีเองก็ตามในสมัยนั้นหรือแม้กระทั่งถ้าคุณดูฟุตบอลในยุคนั้นนะคุณดูได้เลยการแต่งตัวการไว้ทรงผมอะไรต่างๆ70-80เนี่ยเป็นอะไรฟุตนักฟุตบอลหลายๆคนเนี่ยคลาสสิกมาก
0: ครับ
1: กางเกงก็จะขาสั้นๆหน่อยผมก็จะยาวๆหน่อยผมก็จะเท่ๆหน่อยไว้หนวดไว้เคราหลายๆทีมตอนนั้นถ้ายุค70ยุคนั้นเนี่ยเพราะผมจำไม่ผิดนะรู้สึกมาเรลแคมเปสป่ะของอาร์เจนตินาก็เป็นหนึ่งคนที่เท่เหมือนกัน
0: ผมยาวหน่อย
1: มาเรลแคมเปส
0: ผมอยากเขาเรียกว่าผมอยากส่งไหมพี่งั้น
1: ใช่
0: ครับ
1: ครับผมก็ในยุคนั้นก็ฟุตเทลสตาร
0: ์
1: ก็อยู่ในยุคนั้นนะ
0: ครับ
1: เทลสตาร์เนี่ย
0: 1970ที่เม็กซิโก
1: 1970ขาวดำป่ะ
0: ใช่
1: ลูกขาวดำที่มีอิทธิพลมาถึงทุกวันนี
0: ้ถ้าใครนึกว่าก็เป็นลูกบอลตามเราไปห้างเหรอพี
1: ่
0: ที่เราขายกันดำขาว
1: ดำขาว
0: อันนั้นคืออาดิดาส เทลสตาร
1: ์นั่นคือนั่นแหละครับได้แรงบันดาลใจมาจาก Adidas Telstar นะครับผม
0: ต่อมาครับเป็น Adidas Tango
1: อันนี้ชัดเจน Tango
0: 1978ที่อาร์เจนตินา
1: Adidas Tango เนี่ยถือว่าเป็นลูกฟุตบอลที่เขาเรียกว่าคลาสสิกจริงๆมีความโดดเด่นดีไซน์คลาสสิกเหนือกาลเวลานี่ก็เนี่ยอยู่ในยุคเหมือนกันยุค70-80นะครับก็จากการก็มาได้รับแรงบันดาลใจจากการเต้นแทงโก้นะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเจ้าภาพเนี่ยที่เมื่อกี้เราพูดถึงมาเรลแคมเปสและออสซี่อาดิเลสเนี่ยสองคนเนี่ยพ พาทีมอาร์เจนตินาได้แชมป์ในยุคนั้นนะครับผมก็เป็นลายสามเหลี่ยมบนตัวฟุตบอลนะครับมันก็มีวงกลม12วงรอบลูกบอลดีไซน์ก็ประสบความสำเร็จถูกนำไปต่อยอดจริงๆเทงโก้เนี่ยเอามาใช้หลายๆครั้งนะ
0: ครับใช่
1: หลังจากนั้นอีก20ปีก็เอามาเป็นเขาเรียกว่าเอามาเป็นลูกฟุตบอลโลกและลูกฟุตบอลยูโรอย่างต่อเนื่องนะครับผม
0: ครับผมต่อมาผมชอบลูกนี้มากพ
1: ี่
0: เป็นลูกที่ผมเติบโตมาพร้อมกับลูกบอลลูกนี
1: ้ครับ
0: Adidas Silver Nova บอลโลก2002
1: ใช่มันเป็นเทคโนโลยีนะตอนนั้นเนี่ยใครได้คือตอนเด็กๆเนี่ยตอนนั้นผมอยู่ช่วงมัธยมพอดีใครได้เตะฟุตบอล Silver Nova คือเขาเรียกว่ามันเป็นลูกฟุตบอลที่ผู้รักษาประตูเนี่ยยากกับการต่อกรการรับมือมากเพราะลูกมันจะแบบใจทรายหน่อย
0: ครับผม
1: เบาๆหน่อยใช่ไหมน้องเจม
0: ใช
1: ่แล้วลูกก็ดีไซน์ดีนะด้วยนะ
0: สวย
1: สวย
0: คลาสสิกมาก
1: ล้ำๆแบบนะอยู่แบบคล้ายๆแบบทรงเอเชียเหมือนญี่ปุ่น
0: อ
1: ่ะ
0: คือจะ
1: ดีไซน์งานอะไรออกมาเนี่ยมันจะดูล้ำๆหน่อยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เป็นคือเหมือนเกลียวใบพัดสีทองแดงเขียวนะพี่
1: ใช่ครับ
0: ฟิวเวอร์โนวา
1: ครับผม
0: แล้วก็ลูกต่อมาเนี่ยเชื่อว่าคนยุคผมเนี่ยน่าจะทันแล้วAdidas Team Guide ทีม2006ที่เยอรมัน
1: โอ้ยุค2000นี่ลูกฟุตบอลโลกลูกฟุตบอลโลกนี่น่าสนใจหลายๆลูกนะ
0: เป็นตำนานหลายลูก อย่างทีมไกด์เนี่ย Made in Thailand นะพี
1: ่นี่ไงอ่ะเล่าที่มาหน่อยดิน้อง
0: คือผมจำได้ว่าเป็น Made in Thailand ผลิตเป็นลูกบอลที่ผลิตในไทย
1: ครับ
0: ถ้าจำไม่ผิดถ้าข้อมูลผิดต้องขออภัยด้วยนะพี่แต่เท่าที่จำได้เนี่ย Made in Thailand นะ
1: Made in Thailand
0: ใช่ผมแล้วก็เป็นลูกที่สร้างปัญหากับผู้สาประตูได้เยอะมากในฟุตบอลโลก2006โดยเฉพาะมันจะมีลูกยิงไกลสวยๆเกิดขึ้นหลายลูกตั้งแต่เกมนัดเปิดสนามเนี่ยถ้าจะไม่ผิดฟิลิปลามครับพี่
1: ใช่ครับที่ตัดเข้าล็อกจากฝั่งซ้ายมือแล้วตัดเข้าขวาแล้วก็ยิงไปที่เสา

0: อะไรที่ยุคเป็นการเชื่อมโยงนะเชื่อมโยงลูก 2,000 และเป็นยุคส่งต่อไปสู่ฟุตบอลสมัยใหม่อย่างชัดเจน
1: ครับ
0: แล้วด้วยเทคโนโลยีการพัฒนาอะไรต่างๆเนี่ยโอ้โหการใช้วิทยาศาสตร์การกีฬาอะไรต่างๆเข้ามามีบทบาทเกี่ยวกับเกมการแข่งขันมากขึ้น
1: ครับ
0: ลูกฟุตบอลก็เช่นกัน
1: ใช่
0: รู้สึกว่ายิงประตูอุตลุดเลยมั้ย
1: จาบูรานี่นี่เขาบอกว่าเป็นลูกที่มีความพุ่งเร็วลู่ลมแล้วเวลาอยู่ในอากาศเนี่ยไล่ทิศทาง
0: ครับผม
1: ประตูนึงที่ผมจำได้แม่นเลยคือประตูฟรีคิกของเคสเกฮอนดาที่ยิงใส่เดนมาร์กโอ้โหลูกนั้นนี่เหลือเชื่อพี่ปาม
0: สายแบบ
1: ใช่หรือแม้กระทั่งลูกยิงของฟานบังฮอสไหมพี่
0: เจียวนี่ฟานบังฮอสใช่ครับยิงที่ยิงจากฝั่งโกประมาณสัก30กว่าหลา
1: ใช
0: ่แล้วยิงจากเนี่ยเขาเป็นแบ็กซ้ายใช่ไหมตอนนั้นฟานบังฮอสกำลังอยู่ในช่วงที่กำลังจะแขวนสตาร์ทแล้วมั้ง
1: ครับ
0: ก็เป็นเกมท้ายๆของทางด้านฟานบังฮอสแล้วยิงโอ้โหตะบันเต็มซ้ายนะ
1: ใช
0: ่แล้วเสียบไปโอ้เสียบเสาลูกสวยๆเยอะ
1: ถูกต้อง
0: เพราะว่าแล้วรู้สึกว่าโกจะด่าด้วยมั้งช่วงนั้นอ่ะ
1: ใช่คือถ้ายิงแบบน็อกเกอร์บอลเนี่ย
0: บ
1: อลบอลนี้สายเลยนะพี่ถ้าเปิดใน YouTube ทุกวันนี
0: ้ครับผม
1: จะมีการเอามาเหมือนเป็นการเทียบกันเลยระหว่างจิออนด้าที่เป็นลูกใหม่ในปีนี้นะกับจาบูรานี่เนี่ยคือจาบูรานี่เนี่ยเวลายิงออกไปแบบน็อกเกอร์บอลมันไล่ทิศทางมาก
0: เล
1: ย
0: ครับจริงๆเนี่ยแล้วก็บอกเมื่อก่อนในคลิปใน YouTube เมื่อก่อนยังไม่มีนะในยุคนั้นที่ถือว่ายังใหม่มากการยิงต่างๆเนี่ยคริสเตียโนโรนัลโดก็หนึ่งในนั้นตูนิโยเปอร์นามบูกาโนก็เป็นหนึ่งในนั้นในการยิงลูกแบบนี
1: ้ครับ
0: นะครับผม
1: ต่อมาเนี่ย2014ก็เป็นบราซูก้าที่บราซิลแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีที่พูดถึงมากเท่าไหร
0: ่ครับ
1: บราซูก้าแล้วก็2018ที่รัสเซียเนี่ยเป็นเทลสตาร์18
0: เทลสตาร์ก็ย้อนยุคจากยุค70มานะใช่ไหม
1: ครับผมส่วนที่กาตาร์นี่เป็นอัลฮิลา
0: แต่ที่กาตาร์ก็ค่อนข้างจะเงียบหน่อยนะ
1: ใช่
0: เพราะตอนหลังๆเนี่ยคนไม่ได้จับจ้องเรื่องฟุตบอลแล้ว
1: ครับ
0: ไปจับจ้องเรื่องต่างๆเพราะกาตาร์เนี่ยเขาจะไปเหมือนตอนนั้นเนี่ยคนจะไปกลัวในการความไม่พร้อมมากกว่าของสนามที่จะรองรับผู้คนในช่วงเวลานั้น
1: ถูกเรื่องของสภาพอากาศ
0: สภาพอากาศด้วยแล้วเขาเรียกว่าการรับมือกับนักท่องเที่ยวหรือว่าแฟนบอลต่างๆเน
1: ี่
0: ยด้วยเป็นประเทศที่มุสลิมอ่ะ
1: ถูกต้อง
0: ก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผม
1: ก็เลยเรื่องลูกบอลก็อาจจะไม่ได้พูดถึงเท่าไหร่
0: ไม่ได้โฟกัสนะ
1: โ
0: ฟกัส
1: ครับส่วนครั้งเนี้ยAdidas เชียนดาน
0: ี่ไง
1: เชียนดาถูกไหมพี่
0: ใช่ครับ
1: ออกเสียงถูกนะผมว่า
0: ครับผม
1: ครับผม
0: แต่ชื่อมันไม่ใช่อเมริกันนะชื่อมันจะแบบแปลกๆหน่อย
1: ครับ
0: แล้วลาตินหน่อยไหม
1: ใช่เป็นชื่อลาตินนะพี่
0: ใช่ครับ
1: ก็ความโดดเด่นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นลูกบอลที่ฝังชิป AI นะพี
0: ่
1: ลูกบอลยุค AI แล้วก็มีระบบชิปอัจฉริยะล้ำอนาคตด้วยมีการฝังชิปเซ็นเซอร์จับความเคลื่อนไหวความถี่สูงไว้ส่งข้อมูลไปที่ห้อง VR ด้วย
0: นี่ไงครับผมก็ง่ายต่อเทคโนโลยีและการตรวจสอบมากขึ้นในการตัดสินนะครับผม
1: สีเนี่ยก็จะเป็น3สีหลักๆก็มีสีเงินซึ่งหมายถึงสหรัฐ
0: ครับ
1: สีแดงหมายถึงเจ้าภาพแคนาดาแล้วก็สีเขียวคือเจ้าภาพเม็กซิโก
0: ก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยการยิงประตูในฟุตบอลโลกมันมีหลายๆเกมเหมือนกันนะที่เยอรมันก็ยิงกันดุ
1: ใช่
0: ครับแต่เมื่อเกมเมื่อวานที่ผ่านเมื่อมีคู่เดียวนิวซีแลนด์นะครับในช่วงเช้าที่ผ่านมากับอิหร่านย
1: ิ
0: งกันเยอะหน่อยนะครับผมอ่ะตอนนี้เที่ยงคืน59นาทีละยังไงดีน้องเจมเราพักกันก่อนไหม
1: เดี๋ยวเบรกสักครู่เดี๋ยวกลับมาต่อกับผมพี่ปานในชั่วโมงหน้าครับผม
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: 48ทีม104แมตช์

0: ื่นไทยแข็งแรง
1: สนับสนุนโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
1: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
5: ไอ้อิราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอ้อิราอาฮ่า
6: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
7: หอมเฮิร์บ

0: ดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990 บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50 บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: สนับสนุนโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
2: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300 ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
0: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
7: เห็นคุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
8: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24 ชั่วโมง
9: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
10: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์

0: าโทร02-201-6569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
1: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอก

0: 1:07 ครับเข้าสู่ช่วงที่2ของไหนๆไลฟ์บอลโลกก่อนที่เกมคู่แรกคืนนี้จะลงสนามเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตเรียนนิดนึงเพราะว่ามีหลายคนพูดเรื่องเสียง
1: ครับ
0: เรื่องเสียงว่าทำไมเสียงหายต้องบอกอย่างนี้เพราะว่าในสถานีเนี่ยถ้าเป็นช่วงต้นรายการของชั่วโมงเนี่ยเราจะเปิดเพลง
1: ครับ
0: แล้วทาง YouTube กับ Facebook เนี่ยเราต้องมิวไว้
1: ใช่
0: เพราะฉะนั้นจะไม่ได้ยินเสียงในช่วงต้นนะพี่ต้นชั่วโมงเนี่ยแต่ว่าพอเพลงจบเราก็จะกลับมาเปิดไมค์เหมือนเดิม
1: ครับผม
0: ตอนนี้ก็น่าจะเสียงกลับมาเหมือนเดิมแล้ว
1: ครับผม
0: ก็เข้าสู่ช่วงชั่วโมงสุดท้ายของผมกับพี่ปาเนาะ
1: ครับผม
0: ในการไหนๆไลฟ์บนโลกครับผม
1: เดี๋ยวผมอ่านคอมเมนต์ใน YouTube ก่อนนะครับผมก็ทางคุณตัวโมฟุตบอลนะครับ
0: ครับ
1: บอกว่าตีสองใครภาคครับจาน
0: เดี๋ยวผมไล่ให้เลยดีกว่าก็โปรแกรมฟุตบอลโลกคืนนี้นะพี่คู่แรกเนี่ยฝรั่งเศสเซเนกัลเนี่ยคู่ภาคจะเป็นพี่สนวิรุณกับพี่คมอธิคมครับ
1: ครับ
0: ส่วนตีห้าเนี่ยวันนี้อิรักกับนอร์เวย์เนี่ยเป็นผอ.เบ่งนะพี
1: ่นี
0: ่ผอ.เบ่งทรงศักดิ์วันนี้จะมาภาคเองกับพี่โอ๊ตสินพง
1: ศ์อุ้ยฮะคู่นี้ฮะ
0: ใช่ตอนบ่ายสามเนี่ยแกทักมาเจมคืนนี้มาเข้าแทนพี่หน่อยหรือพี่ต้องอยู่ตีห้า
1: เขาทักผมเหมือนกัน
0: ใช่ช่วงนี้แกทิ้งผมบ่อยแล้วมีแฟนรายการบอกว่าพี่เจ๋งทิ้งเจมอีกแล้วใช่ช่วงนี้แกทิ้งผมบ่อย
1: มีการเลื่อยขาเก้าอี้เกิดขึ้นไหม
0: ไม่จริงคนจะมีคนไปมีคนเอสเอ็มเอสมาบอกว่าพี่เจ๋งอะบอกว่าผมชอบปิงเกียวเขาแต่ไม่จริงพี่ไม่จริงผมเนี่ยพี่เจ๋งนี่เป็นเหมือนผู้มีพระคุณ
1: นี่ไงโอ้โหแล้วพี่สุเทพอะพี่สุเทพ
0: โอ้ยพี่เทพนี่เหนือกว่าพี่เจ๋ง
1: พี่เต่า
0: ก็พอพี่เทพ
1: ดีหวานเจี๊ยบ
0: ครับผมแล้วก
1: ็
0: คู่ที่3เนี่ยพรุ่งนี้8โมงเช้าพี่ผมเชื่อว่าหลายคนร
1: อเพราะ
0: อาร์เจนติน่าเจอกับแอลจีเรียคู่ภาคป่าแป๊กับพี่เทพ
1: นี่
0: เมื่อเช้าเนี่ยใครได้ดูอิหร่านอิสราเอลเนี่ยต้องบอกว่าสุดมันบอลเนี่ยความสมันเนี่ยประมาณ80แต่ขาแปรภาคเนี่ย150พี่ความมัน
1: โอ้โห
0: สุด
1: เพราะว่า
0: โอ้แกจัดเต็มมาก
1: นี่ล่าสุด
0: ใช่
1: ล่าสุดในไวบอร์ดในห้องจัดรายการเรา
0: ครับ
1: โอ้โหมีเหมือนคล้ายๆว่าเป็นคิวการ์ดหรือว่าโพยอะไรต่างๆนานา
0: เป็นสแตทจดไว้เนี่ยโอ้โหคองบอลกี่เปอร์เซ็นต์คือตอนนี้
1: ดอจริง
0: 99เนี่ยมีน้องฝึกงานพี่เขาจะมาดูเรื่องดูช่วย
1: เปรมคร
0: ับ น้องเปรมแล้วเมื่อเช้าเนี่ยน้องเปรมเนี่ยเข้ามาเขียนสตัดให้ป๋าเลย
1: โอ้เยี่ยม
0: ป๋านี่พาไปน้องเปรมก็ชูแบบป้ายขึ้นมา
1: แต่น้องเปรมนี่ต้องยอมรับนะสปิริตหรือว่าข้อมูลอะไรต่างๆนี่เขาด้วยสปิริตในการมาช่วย FF99 แล้วว
0: ่
1: าหนึ่งอีกอย่างคือข้อมูลแน่นมาก
0: น้องได้ทุกกีฬาเลยพี่ F1 โอ้โห
1: เจ๋ง
0: ล่าสุดเนี่ยเขาจัดรายการเกาะกระแสกีฬาไทยกับน้องเบ้นรายงานคริกเก็ตด้วย
1: คริกเก็ต
0: สุดยอดผมฟังอยู่คริกเก็ตโอ้โห
1: แน่นอนนะ
0: พี่เจ๋งนี่พี่เจ๋งนี่
1: มีดาร์ทด้วยมีดาร์ทกีฬาดาร์ทใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ป่าเป้าด้วย
1: โอ้โห
0: ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เทพกับป่าแป๊ะจะเข้ามาภาคตอน8โมงเช้า
1: ครับผม
0: อาร์เจนีน่าแอลจีเรีย
1: แล้ว11โมงล่ะ
0: พี่ลีหมิงกับพี่บีแหลมสิงครับ
1: โอ้โห
0: ออสเตรียกับจอร์แดน
1: ผมว่าฟุตบอลก็อ่ะมันก็น่าจะฟุตบอลก็มีออสเตรียกับจอร์แดนครับนะท
0: ี
1: มก็ไม่ค่อยนี้เท่าไหร
0: ่ครับผมก็
1: เป็นทีมในคนไทยเท่าไหร
0: ่เป็นทีมรองสุดท้ายจากเอเชียที่จะลงสนามเพราะว่าทีมสุดท้ายเนี่ยจะเป็นอุซเบ
1: กแต่การบรรยายของทั้งคู
0: ่สุดยอด
1: น่าสนใจนะ
0: ครับพี่ลิมิงนี่วันนี้แกไปตีกอล์ฟผมเจอด้วย
1: ครับ
0: ไม่รู้ว่าตอนนี้แกกลับมาหรือยังผมได้ข่าวเนี่ยผมมาไปงานตอนเช้าแล้วเขาออกรอบกันตอนบ่ายแล้วเดี๋ยวตอนเย็นจะมีงานเลี้ยงสังสรรค์ผมก็ไม่แน่ว่าพี่ลิมิงกลับมาหรือยังอยู่กับทีมงาน99บางส่วนด้วย
1: นั่งจับน้ำจับเลี้ยงอ่ะ
0: ใช่ๆอยู่กับหลายคนนะ
1: ครับ
0: ครับผมแต่พี่บีก็มาพากับพี่บีนี
1: ่บรรยายสรุปแน่นอนคู่น
0: ี้ใช่ๆพี่บีนี่เป็นอาจารย์คนแรกผมนะพี
1: ่นี่ไง
0: ได้ฝึกงานกับแกด้วยใช่
1: เขาเรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าให้เกียรติกับผู้มีพระคุณทุกคน
0: ครับคือถ้านอกจากพี่เจ๋งเนี่ยพี่บีก็เป็นเหมือนผู้มีพระคุณกับผมอีกคนนึง
1: นี
0: ่บอกว่าแกจะฟังอยู่ครับผมเข้าสู่ช่วงชั่วโมงนี้เดี๋ยวไปคุยกันสักครึ่งชั่วโมงแล้วเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงชั่วโมงสุดท้ายเนี่ย
1: เราอ่านในนี้ดีกว่าคอมเมนต์ใน Facebook ก่อนไอ้ YouTube และ Facebook ก่อนนะ
0: ครับผม
1: ในทาง YouTube นะครับคุณธีตพงศ์นะครับบอกว่าผมว่าสเปนขาดปีกนะครับเมื่อคืน2ข้างเนี่ยไม่ฟิตเลยโค้ชก็ไม่ไว้ใจปีกตัวอื่นเอากาวีกับเฟอร์รันโตเรสเนี่ยดูฝืดฝืนๆนะครับยังไงไม่รู้แคปเวิร์ดเนี่ยเสียฟาวครั้งเดียวเหลือเชื่อเลยสงสัยเคาะอย่างเดียวไม่มีเลี้ยงก
0: ิน
1: ตัวเออเนี่ยจริงๆนะ
0: จริงพี่คือกาบี้ก็ไม่ใช่ปีกนะจริงๆแล้ว
1: ครับ
0: เป็นกองกลางตัวพวกเป็นเพลย์เมเกอร์
1: ซะมากกว่าเพลย์เมเกอร์มั
0: ้ยอืมใช่เล่นคล้ายๆแบบเปดี้แหละพี่
1: ใช
0: ่แล้วปีกเนี่ยมาส่ง ยาเมาลงช่วงท้ายก็ยังไม่สมบูรณ
1: ์ครับ
0: ความอันตรายตรงริมเส้นของสเปนก็หายไปแต่ว่าจริงๆสเปนตั้งแต่ไหนแต่ไรก็เป็นทีมที่เน้นครองบอลขอไปขอมา
1: การต่อบอลอย่างแม่นยำของสเปนนี่เป็นจุดขายอยู่แล้วนะครับ ท
0: ุ
1: กชุดเลยคุณชุดสุพงศ์บอกว่าชอบเสียงน้องทั้งสองคนนะครับ
0: ขอบคุ
1: ณมากเลยครับก็ที่แล้วก็หลายๆท่านบอกว่าไม่มีเสียงเมื่อกี้ก็น้องเจมส์ก็ชี้แจงไปแล้ว
0: ผมแจ้งไปแล้วก็คือช่วงต้นรายการเนี่ยเราจะเปิดเพลงทำให้ใน YouTube กับ Facebook เราต้องมิวเสียงไว้ก่อนนะพี
1: ่
0: แล้วพอการเนี่ยเราก็จะเปิดเสียงเหมือนเดิมแต่ถ้าสมมติว่าฟังในแอปพลิเคชันหรือฟังเสียงไม่ชัดเจนก็แจ้งเข้ามาได้เดี๋ยวเราจะบอกทีมงานให้แก้ไขให้
1: ครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็มีคุณพานุพงศ์บอกว่าปีนี้เอเชียมาดีจังครับ
0: ใช่ครับก็เอเชียเนี่ยลงสนามไปแล้ว7ทีมใช่พี
1: ่ครับผม
0: ยังไม่แพ้เลย
1: ครับใช่ครับตอนนี้ก็ญี่ปุ่นเกาหลีอย่างที่ทราบกันก็เสมอนะครับสำหรับญี่ปุ่นเกาหลีก็ชนะไป
0: ใช่ออสเตรเลียชนะ
1: ซาอุ
0: เสมออิหร่านเสมอแล้วก็เดี๋ยวจะเหลือจอร์แดน
1: นิวซีแลนด์ด้วยไม่ใช่นิวซีแลนด์โอชิเนีย
0: อ่าใช่
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ก็ลงไปแล้ว5จะเหลืออีก3ใช่ไหมพี
1: ่ครับ
0: เหลืออุซเบกเหลือจอร์แดน
1: จอร์แดน
0: แล้วก็อิรัก ซึ่งอิรักจะลงสนามคืนนี้ด้วย
1: โอ้ผมชอบอิรักคนนี
0: ้อ่าครับ
1: แล้วก็ใน Facebook กันบ้าง
0: ครับผม
1: Facebook นะครับคุณ PT นะครับบอกว่าผมชอบแคปเวิร์ดมากครับทีเด็ดเลยแล้วก็ขอทีเด็ดบางโตหน่อยครับ เดี๋ยวช่วงท้ายแล้วกัน
0: เดี๋ยวครึ่งชั่วโมงสุดท้าย
1: แล้วนี่น่าจะเป็นเพื่อนผมแน่เลย
0: ครับผม
1: แล้วคุณเอนริเก้โอ้ไม่ได้อ่านคอมเมนต์ของคุณเอนริเก้นานละ
0: ครับ
1: ผมยังดูสดฟุตบอลโลกไม่ได้เนื่องจากแจ๊สเนี่ยได้ลิขสิทธิ์นะครับแต่ผมใช้ HRV แน
0: ่
1: มีฮาตลอด
0: คนละแบบกันไม่ใช่นะเป็นรถยนต์ครับ
1: เอาอีกแล้ว
0: และ
1: เจ๊บอกว่ารอตี5
0: ครับ
1: รู้พี่เจ๋งบรรยายครับพี
0: ่แกมาแน่นอนครับเดี๋ยวถ้าไม่มาเดี๋ยวผมต้องโทรปลุกละเพราะแกน่าจะหลับยาวครับพี่เจ๋งเนี่ย
1: หลายวันเนาะ
0: ใช่หูแกเหนื่อยนะพี่ถึงขั้นบอกว่าพี่ไม่ไหวแล้ววันนี้มาแทนพี่ดี
1: ตอนนี้ต้องยอมรับนะคนดูฟุตบอลโลกและกระแสฟุตบอลโลกกำลังมา
0: ใช่
1: ช่วงนี้ก็สำหรับคนที่อยู่ทำงานในวงการหรืออะไรต่างๆแม้กระทั่งน้องเจมเอง
0: ครับ
1: พักผ่อนเยอะๆนะ
0: ครับผม
1: เวลาดี
0: ๆขอบครับแล้วก็คุณเอลิเก้บอกว่าหวยออก48ครับเท่ากับจำนวนทีมที่แข่งรอบสุดท้ายบอลโลกเลย
1: นั่นแน่นะ48
0: ก็เชื่อมโยงได้นะพ
1: ี่เชื่อมโยงได้เชื่อมโยงได้
0: ครับผมก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ครับ4689899 4689899แล้วก็ช่องทาง YouTube และ Facebook ด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็ทักทายทั้ง41สถานีอสมทภูมิภาคด้วยนะพี
1: ่ครับผม
0: ที่กำลังรับฟังอยู่ทั่วประเทศนะครับผม
1: คือตอนนี้เนี่ยฝรั่งเศสเดี๋ยวเราดูมีรายชื่ออัปเดตหรือยังนะครับ
0: ผมลองเช็คให้ครับ
1: ครับผมก็จะเตะเวลาตีสองนะครับฝรั่งเศสเจอเซเนกัลเนี่ยคือหนึ่งในประเทศอาณานิคมในอดีตที่ผ่านมาใช่ไหมครับแล้วก็มีประวัติศาสตร์คู่นี้เนี่ยเดี๋ยวผมย้อนดีกว่า
0: ครับ
1: ย้อนไปเล่าถึงบรรยากาศปี2002ในเกมนั้นนะให้ได้ฟังกันนะครับคุณผู้ฟังก่อนที่จะเนี่ยเริ่มเตะตี2คือตอนนั้นเนี่ยฝรั่งเศสในยุคก็เรียกว่าในยุคเรียกท็อปสตาร์แล้วก็ทั้งผลงานต่างๆอะไรสุดยอดเป็นอย่างมากนำทีมโดยซีดานแหละยุคนั้นเนี่ยเจอกับเซเนกัลในเกมเปิดสนามนะครับแชมป์เก่าเจอกับทีมเขาเรียกว่าแอฟริกาที่เข้าร่วมฟุตบอลโลกเป็นครั้งแรก
0: เป็นน้องใหม่บอลโลกเลย
1: น้องใหม่
0: ส่วนฝรั่งเศสก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นแชมป์โลกปี98แล้วก็แชมป์ยูโรปี2000
1: สุดๆตอนนั้นฝรั่งเศสเนี่ยผมไปไล่ดูตัวผู้เล่น11ผู้เล่นตัวจริงนะ
0: ครับ
1: ตอนนั้นนะครับผมก็มาด้วยระบบ 4-2-3-1 นะครับผู้รักษาประตูเป็นฟาเบียนบาเตสเซ็นเตอร์ฮาฟคู่นี้เป็นเดซายี่คู่กับเลเวิร์ฟนะครับแบ็คขวาเป็นตูรามซ้ายเป็นลิซซาลาซูแกนกลางนี่ผมชอบมากคู่นี้จากอาร์เซนอล
0: เลเวียนล่าแล้วก็เปิดไป
1: ใช่ก็สามประสานในแนวรุกนะครับซ้ายเป็นอองรีขวาเป็นวิวตอ
0: ซีแวงวิวตอ
1: ใช่ตรงกลางเป็นโยริจอร์เกฟและหน้าเป้าคือดาวิดเกรเซเก้
0: โอ้โหฮีโร่จากยูโร2000
1: ใช่ที่ยิงโกเลนโกนะครับใส่ตอโดตอนนั้น
0: ครับผม
1: ไม่มีซีดาน
0: ไม่มีซีดาน
1: ยุคชุดนั้นรู้สึกว่าจะไม่ฟิตการคุมทีมก็เป็นโรเชอร์เลอแมร์ที่คว้าแชมป์ยูโรมาแล้วก็ได้คุมต่อนะครับ
0: ครับผม
1: ส่วนเจอกับทางด้านเซเนกัลเซเนกัลเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเอาตรงๆเลยก็ค่อนข้างที่จะโนเนมหน่อยแต่เพื่อนเราพูดถ้าเราพูดย้อนกลับมาเนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยในยุคย้อนเนี่ยนักเตะหลายๆคนก็โด่งดังมาจากก็เรียกว่าโด่งดังจากนี่แหละฟุตบอลโลกในครั้งนี
0: ้ครับ
1: ผู้รักษาตัวก็เป็นโทนี่ซิลวาแบ็คขวาเป็นเฟอร์นันโกลี่กองหลังก็เดียต้าคู่กับบูป้าดีออฟนะครับซ้ายก็เป็นดาฟ แดนกลางตัวรับเนี่ยผมแนะนำมาอยากให้รู้จัก
0: ครับผม
1: เอดูอาร์ซิเซ
0: ่
1: คนนี้คุ้นๆอยู่แล้ว
0: ครับ
1: ก็ถ้าจำได้ก็ในฟุตบอลโลกครั้งก่อนๆ นะครับเมื่อ2018และ2022
0: ใช่
1: เขาก็คุมทีมทีมชาติเซเนกัลเนี่ยนะครับ
0: ถูกต้อง
1: แต่งตัวเล็กเก้หน่อยผมยาวๆหน่อย
0: ผมบ๊อบใช่ไหมพี่ผมยาวๆเล็กเก้เ
1: ล็กเก้เด็ดล็อก
0: เด็ดล็อก
1: ใช่ครับผมแดนกลางก็เป็นนี่ครับคนที่ทำประตูได้ในนาที30บูบ้าบูบ้าดีออฟนะครับซาลิดียาวคนนี้จำได้ไหมซาลิดียาว
0: จำได้
1: เป็นหนึ่งผู้เล่นที่ย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูล
0: ถูกต้อง
1: และแดนหน้าเนี่ยก็เป็นทางด้านเอลฮัตจีดียูฟ
0: ก็อดีตเด็กลิเวอร์พูลเหมือนกัน
1: นี่ไง
0: จอมจอมถุย
1: ใช่
0: คือถ้าตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยเด็กมากพี
1: ่
0: แต่ถ้าเอาแบบชื่อคุณเซเนกัลที่จำได้ก็มีอ่ะบูบ้าอาปาปาบูบ้าดียอฟกับเอลฮัตจีดียูฟ
1: ใช่ก็เด็ดโดดเด่นเป็นอย่างมากนะครับฝรั่งเศสยุคนั้นก็คุมทีมโดยบรูโน่เมสซูชาวฝรั่งเศสเช่นกัน
0: ครับผม
1: เกมนั้นเนี่ยผมพูดจากใจเลยนะเราก็ได้ดูเกมฟุตบอลโลกซึ่งตอนนั้นเนี่ยสภาพอากาศของเอเชียเองก็อาจจะมีส่วนด้วยมีความร้อนชื้นสูง
0: ครับ
1: เตะที่ญี่ปุ่นนะครับผมเตะที่เกาหลีใต
0: ้เกมนั้นเนี่ยเป็นเกมเปิดสนามเตะที่โซวครับ
1: เกมเตะที่เกาหลีใต้ที่สนามโซวครับนะครับเกมนั้นก็โหน่าเสียดายสำหรับฝรั่งเศสเกมมันแบบมันค่อนข้างจะหนืดๆหน่อยเพราะว่าผู้เล่นหลายๆคนของฝรั่งเศสยุคนั้นเนี่ยพอเอาตรงๆนะแดนกลางอย่างลุยจอเกฟเนี่ยอยู่ในช่วงขาลงก็เรียกว่าอายุเยอะแล้วตอนนั้นไปค้าแข่งกับโบตันแล้วนะครับคู่กองกลางก็เป็นเปอร์ตีเนี่ยกลับมาจากบาร์เซโลนาไม่เหมือนเปอร์ตีในยุค98อ่ะ
0: ครับ
1: 98เนี่ยโหเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะถ้าคนจำรูปแบบการเล่นของเปอร์ตีไม่ได้ผมให้ไปดูเนี่ยครับอังเดโรบิโออ่ะสไตล์คล้ายๆกันแต่โรบิโอมีความหนักมีเขาเรียกว่าเป็นกองกลางแบบรุ่นใหม่มากกว่าแต่เปอร์ตีก็คล้ายกันเลย
0: ใ
1: ช่ประมาณเป็นไทยเดียวกัน
0: ผมเนี่ยจะทันเวียร่าพี่ปามแต่ว่าเปอร์ตี้นี้เปอร์ตี้เนี่ยจะไม่ทันนะ
1: เปอร์ตี้เล่นบอลฉลาดเล่นบอลฉลาดการปะทะของเขาก็จะเป็นตัวอาจจะไม่ได้แบบเหมือนกับเวียร่าแต่เขาเรียกว่าการจ่ายบอลที่แม่นยำและอีกลูกหนึ่งเป็นลูกจุดเด่นของเขาคือการสอดขึ้นไปยิงประตูเปอร์ตี้จะดีตรงนี
0: ้แต่ว่าคุณเคยเห็นเล่นแต่เอาแบบดูหลายๆเนี่ยหลายๆนั้นเนี่ยไม่ได้บ่อย
1: จริงๆแล้ว
0: เนี่ยยาวๆสีทอง
1: ใช่เขาโดดเด่นอยู่แล้วเป็นไอ้หนุ่มผมยาวคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาเนี่ยน่าเสียดายย้ายไปอยู่บาร์เซโลนาไปพร้อมมาร์คโอเวอร์มาเนี่ยยุคนั้นเนี่ยบาร์เซโลนายุคนั้นต้องยอมรับหลุยฟานกาวคุมจบใช่ไหมมันอยู่ในช่วงที่ตกต่ำพอดีเป๊ะ
0: ครับ
1: ผมในยุคนั้นแล้วก็เป็นโค้ชก็เปลี่ยนหลายๆคนเลยช่วงนั้นพอหลุยฟานกาววางมือก็คือผู้เล่นก็สลับเปลี่ยนอะตอนนั้นยังมีหลุยส์ เอนริเกเล่นอยู่ด้วยนะบาร์เซโลนายุคนั้นก็อย่างที่ทราบกันฝรั่งเศสก็แพ้ไป0-1ซึ่งทำให้เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญการเปิดสนามในนัดแรกตกรอบครับ
0: ตกรอบแรก
1: ตกรอบแรก
0: ในฐานะแชมป์เก่า
1: ในกลุ่ม A นะครับก็เขาเรียกว่าลงเล่น3นัดนะครับเสมอ1แพ้2แมตช์นั้นนี่ก็ทำให้ถือว่าเป็นอีก1จุดเปลี่ยนสำคัญ
0: ครับ
1: ในกลุ่มนั้นเนี่ยมีฝรั่งเศสอุรุกวัยเซเนกัลเดนมาร์กที่1นี่เป็นเดนมาร์กนะ
0: ใช่ก็ชุดนั้นเนี่ยมียอนดาวโทมัสสัน
1: ใช่
0: ตัวเก่งเลย
1: เดนิสโรเมนดาวปีเตอร์ชมายครู
0: โทมัสเกลเซน
1: นี่ไง
0: อดีตนักเตะลิวมาริดกับเอเวอร์ตันนะพี
1: ่ตัวโอ้ตัวเอเบซานนะน่าจะมีเอเบซานด้วย
0: ใช่
1: ก็ดีๆเยอะนะ
0: มียาสเปอร์โกนชาด้วยนะพี่ชุดนั้นแล้วก็มีโทมัสโซเลนเซนประตู
1: อ๋อเป็นไม่ใช่ชมายครูใช่ไหม
0: เป็นโทมัสโซเลนเซนใช่
1: ขออภัยด้วย
0: ประตูระดับพรีเมียร์ลีกนะพี่
1: ใช่โซเลนเซนเนี่ยตอนนั้นรู้สึกว่าจะคุมซันเดอร์ไอ้น่าจะเป็นโฟของซันเดอร์แลนด์มั้งครับโทมัสโซเลนเซนครับก็เป็นหนึ่งแมตช์ในตำนานที่เขาเรียกว่าสถานโลกแพ้ไป1-0
0: ใช่ก็ทำให้ฝรั่งเศสตกรอบแรกในบอลโลก2002
1: ใช่ครับผม
0: แบบ
1: เซอร์ไพรส์นะ
0: ช็อกโลกเลยนะพี่
1: เพราะฝรั่งเศสในชุดนั้นเนี่ยต้องยอมรับด้วยว่าซีดานไม่ฟิตแล้วก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ว่ายอมทับอะครับผู้เล่นอย่างอองรีก็เล่นไม่ออก
0: ใช
1: ่ไม่น่าเชื่อนะเพราะตอนนั้นเนี่ยอองรีกำลังเขาเรียกกำลังอยู่ในช่วงท็อปฟอร์ม
0: ครับ
1: เลยทีเดียวนะครับผมแต่ผู้เล่นหลายๆคนอย่างเช่นเดอไซยี่ฟองเลอเบิร์บแล้วก็ลิซาลาซูตูรามอะไรพวกนี้แต่ตูรามเนี่ยก็ถือว่ายังโอเคอยู่
0: ใช่
1: แต่อย่างเช่นเดอไซยี่กับเลเวอร์เนี่ยอยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่ารวยลาแล้ว
0: ครับอองรีนี่โดนใบแดงนัดที่2ด้วย
1: ใช่
0: อุรุกวัยที่เสมอกับอุรุกวัยแล้วก็ซีดานเนี่ยทัวร์นาเมนต์นั้นมาลงสนามตัวจริงนัดสุดท้ายเลย
1: ใช่ซึ่งน่าเสียดาย จริงๆตัวสำรองยุคนั้นเนี่ยผมพูดเลยดีกว่ามีอีกคนหนึ่งน่าสนใจมากเล่นดีมากผมชอบมากตอนนั้นก็ค้าแข่งอยู่กับปาม่านั่นคือยูฮันมีกูยูฮันมีกูเนี่ยเป็นเพลย์เมคเกอร์คนสำคัญนะของตำนานของเวเดอร์เบรเมนในยุคต่อมานะสมมุตินะถ้าโรเชอร์เลแมนให้แต่อย่างว่าชื่อชั้นชื่อเสียงอะไรต่างๆมันยังไม่โด่งดังเท่าไหร่นะครับแล้วแดนกลางยังเสียดายเลยโค้ชมาเกเรเล่อย่างเงี้ย
0: ใช่ใช่ชุดนั้น
1: นะถ้าเอาโค้ชมาเกเรเล่คู่กับวิเอราอาจจะเหมือนฟุตบอลโลก2006ก็เป็นได้นะ
0: ครับจริงๆชุดนั้นเนี่ยผมดูจากรายชื่อเนี่ยก็ถือว่าระดับโลกทุกคนนะพี
1: ่
0: แต่ว่าตกรอบแรกก็อย่างที่บอกว่าได้แชมป์มาทั้งบอลโลก98แล้วก็ยูโรปี2000แต่พอมา2002เนี่ยก็ตกรอบแรกไป
1: มีกองหลังขวัญใจผมด้วยอีกคนหนึ่งจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดใครคุณว่า
0: ใครครับพี่
1: มิเกลซิลวาส
0: อ๋อใช่ซิงแบทเป็นดาวรุ่งมีอีกหนึ่งนักเตะแมนยูด้วยฟาเบียนบักเต้พี
1: ่บักเต
0: ้ประตู
1: ลืมเลยบักเต้
0: บักเต้กับซิงแบท
1: ซิงแบทกับก็เป็น1-2ผู้เล่นจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพูดจากใจเลยนะ สองคนนี้รั่วทั้งคู่เลย
0: มีนี่ด้วยชิบิซิเซ่ลิเวอร์พูล
1: ใช่ตอนนั้นรู้สึกว่ายังคว้าแข้งอยู่โอแซ
0: ครับ
1: อยู่ในช่วงที่เขาเรียกว่ากำลังเป็นวันเดอร์คิดไหม
0: ใช่ใช่วันเดอร์คิด
1: มากครับผม
0: ครับผมก็เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวจะเจออีกรอบนึง
1: ใช่
0: แต่ว่าเดี๋ยวเรื่องของไลน์อัพเนี่ยจริงๆเห็นแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราไปว่ากันช่วงครึ่งหลังกัน
1: พูดถึงเรื่องเดชองไหม
0: ครับพี่เดชอง
1: เดชองเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ทราบกันฟุตบอลโลกเนี่ยอาจจะเป็นไม่อาจจะเป็นหลักเป็นครั้งสุดท้ายของเขา
0: ก็ยืนยันแล้วว่าจบบอลโลกนี้จะไม่อยู่แล้วนะพี่หลังจากเขามาคุมทีมเนี่ยหูตั้งแต่ปี2012อ่ะยูโร2012หลังจบยูโร2012
1: ตั้งแต่เรมองโดเมเนกมั้งครับผมก็เป็นเดชองมาตลอดแล้วเดชองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่านักเตะผู้เล่นหลายๆคนเนี่ยอยู่กับเดชองมาอย่างยาวนานนะ
0: ครับ
1: หลายๆชุดแหละไม่ใช่อย่างยาวนานหรอกแต่ว่ามีการคุมทีมมีความเข้าใจนักเตะเป็นอย่างดีตอนที่เดชองเป็นหนึ่งในกุนซือที่ผมเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยเคยเห็นเดชองเล่นฟุตบอล
0: ครับ
1: โอ้โหไม่คิดว่าเขาจะแบบตอนเด็กๆเรายังไม่เข้าใจนะศาสตร์ของฟุตบอลอย่างที่แท้จริงอยู่ตรงกลางไม่มีอะไรแต่โอ้โหทำหน้าที่ที่เขาเรียกว่าเบื้องหลังผู้ปิดทองหลังปากของจริงจนมาเป็นผู้จัดการทีมอ่ะบารมีอะไรต่างๆเนี่ยเดชองได้จากตรงนั้นมาด้วยเพราะเป็นกัปตันทีม
0: ชุ
1: ด98กับแชมป์ยูโร
0: ครับ
1: เขาเนี่ยทำให้ทีมฝรั่งเศสยุคนี้เนี่ยโอ้โหตอนนี้นี่สุดๆจริงๆเลยนะ
0: ถูกต้องตอนเป็นนักเตะนี้คว้าแชมป์โลกกับแชมป์ยูโรปี98กับ2000นะพี่
1: ใช่
0: ส่วนตอนเป็นโค้ชเนี่ยคุมทีมมาตั้งแต่ปี2012เนี่ยจนถึงตอนเนี้ยบอลโลกครั้งเนี้ยคุมทีม179นัดแล้วเกือบ200เกมแล้วพี่กับทีมชาติเนี่ย14ปี
1: ถือว่าเป็นยาวนานนะ
0: ใช่ครับ
1: ทีมชาติเพราะทีมชาติเนี่ยส่วนใหญ่โค้ชเนี่ยจะถ้าไม่ได้แบบเป็นยอดโค้ชหรือว่าอะไรจริงๆไม่มีใครอยากมาทำทีมชาติหรอก
0: เต็มที่ก็จบทัวร์นาเมนต์ใหญ่ก็ไปแล้ว
1: ครับ
0: 2 ปี 2 ปีประมาณนี้
1: ใช่ครับนะเพราะว่ามันใช้เวลาในการดูเกมหรือว่าอะไรเยอะมันไม่มีความท้าทายเท่ากับนะมันเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่จริงแต่ว่ามันน่าเบื่อนะ
0: ถูกต้อง
1: เกมมันไม่ได้มีทั้งปีอ่ะมันมีแบบเกมมันมีทั้งปีแต่ว่าไม่ได้เตะทีเท่าแบบสโมสรอะไรเงี้ย
0: ปีนึงเนี่ยเตะอยู่10กว่านัด10นัดประมาณนี
1: ้แล้วการช็อปนักเตะอะไรมันก็ไม่ได้เหมือนกับสโมสรแล้วนะ
0: ใช่ๆแต่ว่าผลงานเนี่ยดีสุดก็คือการคว้าแชมป์โลกปี2018รวมถึงคว้ารองแชมป์เมื่อครั้งที่แล้วด้วย
1: ครับ
0: ที่แพ้จินน่ารวมถึงรองแชมป์ยูโรไงพี่ที่เป็นเจ้าภาพแล้วแพ้โปรตุเกสในนัดชิงที่พี่โดเจ็บตั้งแต่ครึ่งแรก
1: ยุคนั้นนี่ปอกบากำลังท็อปฟอร์มนะ
0: โอ้โหใช่
1: น่าเสียดายเข้าชิงตลอดเลยนะหลังๆเดชองทำทีมเนี่ยเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยต้องยอมรับว่าตัวเยาวชนที่เขาเรียกว่าเป็นผิวสีอะว่าอย่างนั้นก็ได้ก็คือโอ้โหมีตัวเลือกเยอะมาก
0: ทีมสหประชาชาติ
1: ของจริงฝรั่งเศสนี่ของจริง
0: ใช่ใช
1: ่ของจริงแล้วเนี่ยชุดนี้ผมก็นะน่าจะไปได้ไกลเหมือนกัน
0: ครับ
1: เดชองก็เขาเป็นหนึ่งใน3คนนะครับที่เป็นทั้งผู้เล่นและผู้จัดการทีมที่สามารถคว้าแชมป์โลกได
0: ้ครับผม
1: ต่อจากซากาโลของบราซิลแล้วก็อีกคนนั้นคือฟรานซ์เบคเคนบาว
0: โอ้โหตำนานทีมชาติเยอรมัน
1: ครับผม
0: ฝรั่งเศสชุดนี้ดูแล้วก็ยังถูกยกให้เป็นทีมเต็งอันดับต้นๆ นะพี่
1: ใช่ครับ
0: คือก่อนหน้านี้เต็งหนึ่งก็เป็นอาสเปนพอแชมป์ยูโรมาแต่ผมดูแล้วหลังจากสเปนเล่นเมื่อคืนเนี่ยอาจจะมีเปลี่ยนนะพี่ถ้าฝรั่งเศสคืนนี้ฟอร์มดีเนี่ย
1: ใช่
0: นักเตะเนี่ยโหเรียกว่าแน่นทุกตำแหน่งเลยตั้งแต่ประตูเนี่ยไมค์เมยอง
1: ไม่ให้เมยองอ่ะมีใครอีกป่ะไล่มาเลยน้องเจม
0: เซนเตอร์เนี่ยมีทั้งซาลิบานะพี่มีทั้งเลอครัวอปูเมกาอุบาเมกาโนแล้วก็มีนี่ครับอิบราฮิมโกนาเต
1: ้
0: ด้วยใช่ไหมแล้วก็กองกลางเนี่ยมีชัวเมนี่อย่างนิวมาริดกองเต้ยังเล่นอยู่ตอนนี้กองเต้เนี่ย35ปีอยู่กับเฟเนบาเช่ครับแล้วก็มีรายันเชอร์กีจากแมนเชสเตอร์ซิตี้นะและแนวลุกเนี่ยมีอุชมันเดมเบเล่บัลลงดอร์คนล่าสุดมีคีเลนเอ็มบัปเป้แล้วก็โอลิเซ่ว่าที่นักเตะ150ล้านยูโรไงพี
1: ่ครับผมจัดหนักจัดเต็ม
0: ทุกตำแหน่งแน่นมาก
1: ดิสลีดูเอได้ไหมแบลลี่บาโคล่าโอ้ตัวผู้เล่นดีมากนะสองทีมอ่ะเล่นได้สองทีมอ่ะครับฝร
0: ั่
1: งเศสนะครับแล้วเจออย่างเซเนกัลเซเนกัลวันนี้ความพร้อมไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตอีกทีนะ
0: เดี๋ยวเรื่องไลฟ์อัพเดี๋ยวเราไปว่า
1: เดี๋ยวค่อยว่าทีแต่ฝรั่งเศสครั้งนี้เนี่ยผมว่านะจากประสบการณ์นักเตะที่เพิ่มขึ้นและการทำทีมของเดอชองทิ้งท้ายเนี่ยมันมีอะไรที่แบบน่าสนใจเหมือนกันนะ
0: ใช่
1: นะอาจจะพาทีมไปถึงฝั่งฝันก็เป็นได
0: ้ก็เข้าชิงมา2ครั้งติดแล้วพี่ปาม
1: ครับ
0: ปี2018เป็นแชมป์แล้วก็2022ก็แพ้อาร์เจนตินา
1: จริงๆครั้งที่ผ่านมาเนี่ยถ้าไอตัวสเปอร์อ่ะเคลโลมัวนี
0: ่
1: หลุดไปยิงถ้าไม่ประมาทนะ
0: ช่วงท้ายเกม
1: โอ้ยผมนี่เชียร์ฝรั่งเศสด้วยนะ
0: มาร์ติเนสไงพ
1: ี่อยากเห็นน้ำตาเมสซี
0: ่ใช่ใช่ใช่
1: แต่ตอนนั้นใครๆหลายคนอาจจะเชียร์เมสซี่นะ
0: ใช่ก็หลายคนก็เชียร์เมสซี่เพราะว่ามันเป็นถ้วยเดียวที่เมสซี่ยังไม่เคยได
1: ้แต่พอเขาได้เนี่ยมันเป็นการเติมเต็มตำนานอย่างแท้จริง
0: ถูกต้องก็เชื่อว่าหลายคนก็แน่เชียร์โปรตุเกสเพราะอยากให้โรนัลโดเติมเต็มเหมือนกันในครั้งนี
1: ้ผมก็คิดเป็นอย่างนั้นนะแต่ด้วยไม่รู้ดิคาแรคเตอร์ของคริสเตียโนโรนัลโดมันแบบกับเมสซี่เนี่ยมันคนละอย่างกันนะคริสเตียโนโรนัลโดเนี่ยเปรียบเหมือนนักมวยปล้ำเนี่ยเหมือนเปรียบเสมือนไอเนี่ยเดเวนจอห์นสันอะเดอะร็อกหรือว่าสโตนโคลด์มันมีทั้งแบบอาธรรมแล้วก็ธรรมะและอาธรรมอยู่ในตัว
0: ใช่ใช่สโตนโคลด์จะ aggressive หน่อยแต่ว่าเป็นฝ่ายดี
1: ใช่
0: เดอะร็อกนี่จะแบบเป็นทั้งสองฝ่าย
1: ได้เป็นทั้งสองฝ่ายนั่นแหละผมกำลังคิดว่าตัวของโรนัลโดมันอาจจะแบบจริงๆก็อยากเชียร์ให้เขาได้ใช้ฟุตบอลโลกแหละ
0: ใช่
1: นะ
0: หรือไม่แน่4ปีข้างหน้าที่โมร็อกโกสเปนก็อาจจะมาเล่นไหม44
1: จริงๆมันเล่นได้
0: ใช่
1: ฟุตบอลแต่ฟุตบอลระดับสูงเนี่ยมันทำให้ทีมมันแย่เพราะการที่เอาโรนัลโดมาเล่นบอลในสมัยนี้เนี่ยมันทำให้เสียหนึ่งผู้เล่นหนึ่งตัวนะครับในการไล่อะไรต่าง
0: ๆเวลาวิ่งเพสเนี่ยมันจะหายตัววิ่งไปหนึ่งคน
1: ใช่
0: เพราะว่า40ก็คงจะวิ่งเพสไม่ไหวแล้วอาจจะต้องไปพึ่งแบบเลเยอร์แทน
1: ใช่ฟุตบอลสนามในยุคใหม่เนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬามันต้องช่วยกันวิ่งมันถ้าเป็นหน้าตาย้อนกลับไปถ้าโรนัลโดอยู่ในยุคปีสักปี98หรือต้น90ไม่แน่นะ
0: อาจจะเล่นได
1: ้เล่นได้นะเพราะว่าด้วยฟุตบอลในยุคนั้นมันยังไม่แบบเหมือนตอนเนี้ย
0: ครับ
1: มันทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเยอะครับผม
0: หรืออาจจะรอเล่นทีมชาติกับลูกชายไ
1: หมเฮ้ยไม่แน่นะ
0: เหมือนที
1: ่เลบรอนเจมส
0: ์เลบรอนเจมส์กับลูกชายของเขาเพราะเขาก็เคยมีบทสัมภาษณ์อย่างพิวดี้พายที่ถามว่าอยากเล่นกับลูกไหมเขาก็อยากเล่นนะพี่เพราะตอนนี้ลูกชายก็10น่าจะ16 17แล้วนะพี่16แล้วเพราะเพิ่งติดเยาวชนโปรตุเกสไป
1: ยิงอุตลุดเลยดิ
0: น่าจะใช่พี่ตอนนี้น่าจะอยู่กับเอานาเซอร์หรือเปล่า
1: เอานาเซอร์คือตอนนี้เนี่ยมันเป็นไปได้ในสโมสรแต่สำหรับทีมชาติเนี่ยผมว่ามันไม่ควรนะ
0: ใช่
1: ไม่รู้นะไม่รู้เหมือนกันนะ
0: ถ้าอย่างถ้าเป็นออฟฟิลเนี่ย40ขึ้นไปเนี่ยผมว่าก็เริ่มลำบากแล้ว
1: ลำบากแล้ว
0: แต่ถ้าเป็นผู้สาประตูอย่างคราวนี้มีเคกอร์ดอนที่มาเล่นก็43
1: ครับผม
0: แต่ว่าเป็นประตูแต่ถ้าเป็นออฟฟิลเนี่ยระดับ40ขึ้นไปกับฟุตบอลโลกเนี่ยผมว่ายากอยู่นะพี
1: ่ครับผมก็จริงๆก็อ่ะเราก็หวังว่าคริสเตียโนโรนัลโดจะทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและพาโปรตุเกสคว้าแชมป์นะ
0: ครับ
1: นะหรือว่าไม
0: ่ก็ครั้งสุดท้ายละต้อง
1: อุ้ยแต่หรือไม
0: ่ก็มีโอกาสพี่ปาล์มเพราะอย่างที่คุยกับพี่ปาล์มเมื่อกี้เน
1: ี่
0: ยโปรตุเกสเนี่ยก็ขุมกำลังไม่แพ้ฝรั่งเศสนะพี่
1: ใช่
0: สองกองกลางแชมป์เป็นลีกอะแชมป์ยุโรป
1: จาวเนเวสแล้วก็
0: วิตินยา
1: วิตินยา
0: ใช่
1: แต่ระบบมันจะแปลกคุณเจมส์ผมมองว่าแปลกนะการเล่นของโปรตุเกสเพราะจะมีแบรนาร์โดซิลวาด้วยและบูโน่เฟนาน
0: อ
1: ่ะจะต้องมีคนไปเล่นปีหรืออย่างไรเนี่ยคือแบบแผนก็จะแปลกๆหน่อยไอ้ตรงกลางมันสองคนนี้อยู่แล้ว
0: ครับ
1: ลูเบนเนเวสอะไรคงไม่ได้นี่หรอก
0: ใช่
1: คงไม่ได้คงสามารถแทรกมันไปคงยาก
0: แต่อย่างเกมที่อุ่นกับเชลีเนี่ยปีเนี่ยเป็นเลอหน้าเป้าบิโอนโดแล้วก็ด้านขวาเนี่ย
1: ส่วนใหญ่มาเลเซียชอบเลเอา
0: เลเอาใช
1: ่แล้วก็แสบด้วยนะเลเอา
0: แต่วันนั้นเลเอาโดนใบแดง
1: ใช่ไง ใช่ไงเลเอาชอบอย่าง
0: นี้ไปเล่นนอกเกมวันนั้นเนี่ยเจอชิลี
1: ลูกการก่อนมิลานอ่ะที่ฟอร์มมันตกไอ้ลอเซเรลี่นี่แหละเป็นเพราะเลเอานี่แหละ
0: ถูกต้อง
1: เลเอามันไม่มาไง
0: ครับ
1: ฟอร์มไม่ดีหลังๆมีปัญหาเรื่องพฤติกรรมในสนามเยอะ
0: มีคอนไซซาวด้วยแล้วก็คอนไซซาวแล้วก็เปโดเนโต้ด้วยปีกริมเส้น
1: จริงๆผมชอบเปโดเนโต้นะเป็นปีกที่แบบค่อนข้างที่จะแท้จริง
0: ครับ
1: ส่วนคอนเซซาวเนี่ยผมชอบคนพ่อมากกว่
0: า
1: เซโจคอนเซซาว
0: ใช่ใช่โอ้โหแต่แนวลุกเนี่ยมียังมีกอนซาโลกูเดสด้วยของโซซิดาดมีอาฟานเซโกตินชาวของสปอร์ติ้ง
1: รินซาวตัวนี้ผมชอบมากเลยรินซาวอยากให้ย้ายนะ
0: ใช่แล้วก็ชาวเฟลิกที่ไปเล่นกับอัลนาเซอร์ด้วย
1: ชาวเฟลิกนี่เป็นโคตรบอลนะผมเรียกอย่างนี้ได้เลย
0: อุ้ยค่าตัว120ล้านยูโรเลยนี่ย้ายจากเบนฟิก้ามาอยู่กับแอตมาริดเนี่ยแต่กลายเป็นว่าฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่คือเขาเป็นคนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่เทคนิคดีมากจาวฟิลิกเนี่ยเป็นนักฟุตบอลที่ถือว่าเทคนิคดีมาก
0: ๆแ
1: ต่การเล่นร่วมกับคนอื่นเนี่ยมีปัญหาทีมเวิร์กนี่แย่มาก
0: ใช่
1: ๆตอนไปอยู่เชลซีชัดเจนเลยแล้วพอไปอยู่บาร์เซโลนาอย่างที่ทราบกันอ่ะอยู่เชลซีก่อนตอนอยู่เชลซีเนี่ยย้ายมาโอ้โหลงเล่นรู้สึกว่าจะบอลถ้วยเล็กสุดอะคอนเฟอเรนซ์อะเล่นกับเพื่อนไม่ได้เลยคือเล่นกับพวกแบบเขาเรียกว่าเด็กดาวรุ่งหรืออะไรต่างๆเนี่ย
0: ครับผม
1: เป็นคนที่ไม่ค่อยมีสปิริตด้วย
0: ใช่
1: แล้วทำให้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขาต้องระหกระเหได้ร่อนไปอยู่มิลานแล้วก็ย้ายไปอยู่อานาเซอร์แต่พอไปอยู่ในอานาเซอร์เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยนะว่าจาวฟิลิกเนี่ยเขามีความสามารถเฉพาะตัวการเอาโบตการกินเลี้ยงกินตัวหรืออะไรต่างๆรู้เทคนิคต่างๆชัดเจนเพราะเล่นกับคนเอเชีย
0: ใช
1: ่คุณลองดูเดี๋ยวคุณลองดูว่าเนี่ยสุดยอดมากๆแต่พอไปเจอบอลระดับสูงอ่ะมันมีการเพรสซิ่งการบีบเร็วการลูกแท็กติกตุกติกอะไรต่างๆเนี่ยจะฟิลิปไม่ได้
0: ใช่ครับก็ปีนี้อัลนาเซอร์ของชาวเฟลิกก็ได้รองแชมป
1: ์นี่ไงเจอญี่ปุ่นไง
0: นะพี่แพ้ทีมญี่ปุ่นทีมโรนโดเนี่ยแพ้กัมบักไหมพี
1: ่กัมบักโอซาก้า
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ตัว ACL2 ที่กับบาที่ชนะราชบุรีแล้วอะ
0: ใช่ใช่
1: ครับผม
0: นัดชิงในบ้านด้วยก็มีทั้งโรนัลโดทั้งเฟลิกเนี่ยแหละ
1: โหสู้กับบาไม่ได้
0: ใช่
1: กับบาเพรสซิ่งโหฟุตบอลแบบเขาเรียกว่าอย่างจาวเฟลิกเนี่ยคือโดนเพรสสักหน่อยอะเรียบร้อยแล้วเทคนิคดีจริงแต่ว่าพอ2ตัวเดียวมันแน่นอนอยู่แล้ว
0: ครับผม
1: พอ2ตัวแล้วบอลซาอุเล่นช้าช้ามาก
0: ใช่ใช่
1: ครับผม
0: ครับ
1: กับประมาณนี้นะสำหรับโปรตุเกส
0: เดี๋ยวผมไปดู SMS กับข้อความนิดนึงพี่ปาล์มวันนี้ส่งเข้ามาเยอะเลยครับก็ทาง YouTube เนี่ยบอกว่าสวัสดีน้องเจมส์น้องปาล์มครับผมกลับมาจากแหลมฉบังเมื่อตอน23ตอนนี้ยังฟังน้องเจมส์อยู่ฟังทาง YouTube แหลมฉบังฟังวิทยุฟังได้ชัดเจนครับตอนนี้เข้ากรุงเทพแล้วจะไปรับของที่นครปฐมตอนนี้อยู่บรมราชชนีฟังเกมเจมส์มาตลอดครับจากคุณชูชาติ
1: เดินทางปลอดภัยแล้วกัน
0: ครับ
1: แล้วก็ครับผมก็ถ้าง่วงนอนหรืออะไรก็ล้างหน้านะครับผม
0: ครับ
1: ล้างหน้าสักหน่อยแล้วก็หายใจลึก
0: ๆ
1: ครับผมหรือหาอย่าดมอย่าดม
0: ครับคุณชูชาตินี่น่าจะไปร่วมงานกอล์ฟนะพี
1: ่อ๋อครับผม
0: แล้วก็บอกว่าแพ็กเกจบอลโลกมีขายทาง
1: ร้
0: าน
1: ช
0: ้อปปี้ด้วยใช่มีทางนั้นด้วย
1: ครับ
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าแมตช์แจ้งเกิดดียุบเลยครับนัดเจอฝรั่งเศส
1: ใช่ครับก็ตอนนั้นนี่เขาเจอกับทางด้านแต่ลิซาราซูกับตูรังก็ยังเคี่ยวอยู่แหละแต่ตอนนั้นความไวแล้วทริกฟุตบอลของดียุบในยุคที่แบบตอนนั้นรู้สึกว่าเขาจะอยู่ลองมั้งครับเล่นในฝรั่งเศสนี่แหละคุ้นเคยเป็นอย่างดี
0: ครับ
1: มันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นแมตช์ที่แจ้งเกิด
0: ครับ
1: ฝรั่งเศสวันนั้นเล่นเกมช้าด้วยเกมบอลไม่มีอะไรเลยเกมน่าเบื่อเกมมันอึดอัดแล้วไปเข้าทางนั่นแหละ
0: ครับ
1: เขาเรียกว่าเซเนกัลเกมก็ออกมาอย่างที่ทราบกันนะคร
0: ับ ใช่คุณชูชาติเขาบอกว่าฟังน้องเจมมาตั้งแต่เริ่มรายการแล้วก็กำลังกลับมาจากแหลมฉบังต้องเกาะขับรถปลอดภัยด้วยนะพี
1: ่
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าคุณณัฐพงศ์บอกว่าสวัสดีครับพี่ปานพี่เจมใหญ่ก็ทักทายเข้ามาแล้วก็บอกว่าพี่เจมดูทุกนัดไหมครับผมเนี่ยบอลโลกเริ่มมาเนี่ยมีเกมเดียวที่ผ
1: ม
0: ไม่ได้ดูนะพี
1: ่ครับ
0: ก็คือสเปนครึ่งแรกไม่ได้ดูเพราะว่าเมื่อคืนต้องเดินทางก็เลยขอหลับก่อนนิดนึง
1: น้องเจมส์นี่ต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนว่าจริงๆในฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเนี่ยหลายๆคนนะอย่างพี่เจ๋งน้องเจมส์แล้วก็เมื่อกี้น้องเบนเองก็ตามเน
0: ี่
1: ยโอ้โห ทำงานกันหนักมาก
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่าเราต้องยอมรับนะตอนนี้แค่ไม่ใช่แค่วิทยุอย่างเดียว
0: ครับผม
1: มี Facebook ด้วยที่เราต้องอัปเดตหรือเว็บไซต์เองก็ตามเนี่ยเราต้องอัปข่าวสารอะไรต่างๆในช่วงฟุตบอลโลกถือว่าโอ้ทำงานอย่างเต็มที
0: ่ครับผม
1: ถือว่าช่วงนี้ก็นะก็ขอให้บริหารเวลาให้ดีๆแล้วก็พักผ่อนเยอะๆนะ
0: ช่วงนี้ก็ต้องขอหายช่วงกลางวันต้องบอกว่าพี่ต่อครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะพี
1: ่ไม่เป็นไรหรอกครับ
0: เพ
1: รา
0: ะว่า
1: ที่ทราบกันมั้งพี่ต่อคงเข้าใจ
0: ใช่ครับแล้วก็คุณณัฐพงษ์อาละครบอกว่าคิดถึงพี่เจมมากครับก็ขอบคุณครับกระทักทายเข้ามาแล้วก็
1: ใน Facebook
0: Facebook เนี่ยคุณหนามพางรายบอกว่าเจมขอฮาๆเหมือนจัดกับผอ.นะครับ
1: นี่มีนี่ไปทางตลกแล้วอ่ะ
0: ไปผมต้องบอกว่าผมเรียนมุกมาจากพี่เจ๋งยังไม่เยอะมากพี่เจ๋งในแกมุกเต็ม
1: มุกเยอะใช่ไหม
0: เยอะมุกเยอะ
1: เกดูตลกคาเฟ่เยอะแล้วก็ไอโซเชียลมีเดียหรือ TikTok เนี่ยเคยเมื่อก่อนเคยจัดรายการไม่ใช่หรอกช่วงปี2ปีก่อนอ่ะ
0: ครับผม
1: จัดกับแกเนี่ยต้องเร็วนะ
0: ใช่
1: สักพักเนี่ยแกไม่ปุ๊บก็ต่อยซ้ายต่อยขวาต่อยซ้ายต่อยขวา
0: ใช่อ
1: ันตรายนะ
0: ถูกต้องแต่เดี๋ยวถ้าผมเล่นกับเดี๋ยวผมเล่นเยอะเดี๋ยวเขาก็จะมีคนไปฟ้องว่าผมก้าวร้าวใส่พี่ตี
1: ออกฟอร์มหน้าเอ็นดูอีกแล้ว
0: ครับผมแล้วก็บอกว่าอากีดยาคุณวีรศักดิ์บอกว่ากีดยางอยู่ทุ่งส่งครับฟังยาวๆเลยคุณวีรศักดิ์นี่ฟังเราตั้งแต่ช่วง5ทุ่มแล้วพี
1: ่โอ้เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยม
0: ก็ปลอดภัยนะครับต้องระวังด้วยใน
1: ใช่ถ้าสวนยางเนี่ยผมก็เป็นคนใต้เหมือนกันเขาเรียกว่าตอนกลางคืนในช่วงนี้เนี่ยใช่เลยเวลาที่ชาวสวนยาง
0: ครับผม
1: ก็ได้เขาเรียกว่าทำงานของเขาก็คือกรีดยางสิ่งที่น่ากลัวที่สุดของภาคใต
0: ้
1: นะครับก็คืองู
0: บ้องหลา
1: บ้องหลาเลยครับคน
0: ผมไม่ไหวจริงๆ
1: เลยน่ากลัวน่ากลัวแต่กระบี่นั้นนครกับกระบี่ตอนแถวนั้นมั้งครับบ้องหลานี่มีข่าวเยอะ
0: ครับผม
1: แต่ว่าผมว่าเขาคงเคยชินในสภาพพื้นที่ก็ยังไงก็ดูแล้วกันงูเงี้ยวเขี้ยวขอนะคร
0: ับ ต้องระวังดี
1: ๆระวังดีครับ
0: ครับผมแล้วก็คุณประสิทธิ์ทักทายเข้ามาบอกว่าจากบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดนครศรีรับฟังคืนนี้ครับผม
1: ครับ
0: รับฟังดีนะครับผมก็โอ้โหทางใต้แฟนคลับเก่าๆเยอะนะพี่
1: ใช่เพราะพี่แป๊ะก็คนใต้ด้วย
0: อ่าใช่
1: พี่แป๊ะนี่คนสุราษฎร์ธานี
0: ครับผมก็รวมถึงทักทายพี่น้อง FM ก็ FM M Colorado ทั้ง41สถานีด้วย
1: ใช่
0: เราออกอากาศแบบ41สถานีเลยนะพี่หลังเที่ยงคืนในช่วงฟุตบอลโลกเนี่ย
1: โอ้โหดีเลยนะ
0: ใช่แล้วเดี๋ยวติดตามรับฟังบรรยายสดฟุตบอลโลกคู่แรกเลยฝรั่งเศสกับเซเนกัล
1: ถือว่าตอนนี้เนี่ยอย่างที่เราดูในห้องส่งของเรานะครับ
0: ครับ
1: ความพร้อมของฝรั่งเศสตอนนี้ผู้เล่นนี่ถือว่าลงไปวอร์มน่าสนใจครับนี่ไงกล้องโฟกัสที่คีเลนอิมบัปเป้
0: ใช่
1: พี่เป้ของเราประธานขอให้เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ดีนะเพราะว่าลูกการที่ผ่านมาของเอ็มบัปเป้เนี่ยโอ้โหข่าวต่างๆทั้งในสนามและนอกสนามต้องยอมรับเลยว่านี่แหละพอคนมันจะดังแล้วเนี่ยมันต้องรับกับการความดังและรักษาชื่อเสียงความดังให้ได้ด้วย
0: ครับผม
1: นี่คืออีกหนึ่งก็เรียกว่าตัวอย่าง
0: ใช่
1: หนึ่งบทเรียนที่ผมว่าน่าจับตามองนะเอ็มบัปเป้เนี่ย
0: ประธานเป้ไหมพี่
1: ใช่ เพราะเขาเนี่ยก็คือซูเปอร์สตาร์คนต่อไป
0: เป็นกาลติกอสคนใหม่ของเรอัลมาดริด
1: จริงๆเป็นซุปเปอร์สตาร์นานแล้วล่ะแต่ว่าคืออยากให้แบบเขาขึ้นมาเป็นตัวใหม่แบบเป็นตำนานอย่างเช่นโลกับเมสซี่อ
0: ่
1: ะมันจะได้แบบฟุตบอลมันจะได้มีอะไรที่แบบเป็นตัวอย่างให้กับคนที่ดูแล้วเด็กๆ
0: ใช่
1: ทั่วโลก
0: ครับผมเดี๋ยวผมดูข้อความเพิ่มนิดนึง
1: ครับผม
0: ทาง YouTube นี่บอกว่า
1: ตอนนี้ YouTube ก็
0: เขาบอกว่าผมเคยฟังเรื่องราวมาครับว่ากีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยเลยขับวินมอเตอร์ไซค์อยู่ในกทม.
1: เพลงนี้หลายปีแล้วนะ
0: พี่น้าแอด
1: น้าแอดคาราบาวร่วมเขาเรียกตอนนั้นเป็นอัลบั้มเฉพาะกิจ
0: ครับ
1: กับคุณปานธนพรนะครับโอ้เพลงนี้ก็พูดถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ย22-23ปีแล้ว
0: โอ้โหตั้งแต่ผมเด็กๆเลย
1: ปี2005หรือว่า2004ผมไม่แน่ใจ2005
0: ใช่ใช่
1: 21ปี
0: ครับ
1: ไวเหมือนกันนะ
0: แป๊บเดียวนี
1: ่21ปี
0: ครับไปว่ากันที่เรื่องไลน์อัพของทีมชาติฝรั่งเศสกันพี่ล่าสุดนี้มาแล้วนะพี่11ตัวจริงของฝรั่งเศสนัดแรกของฟุตบอลโลก2026ครับก็เริ่มจากผู้สาวประตูก็เป็นไมค์เมยองนะพี่แนวรับวันนี้มีดาโยอาบูอาปาเมกาโน่ครับแล้วก็ชูนคุนเด้รวมถึงวิลเลียมซาลิบาแล้วก็เตโอเฮอร์นันเดสครับกองกลางเป็นชัวเมนี่ครับกับอังเดราบิโอส่วนแนวรุกครับวันนี้ริมเส้นเป็นอุสมันเดมเบเล่ครับแล้วก็ไมเคิลโอริเซ่ส่วนคู่หน้าเป็นคิเลนอัมบาเป้กับเดซเล่ดูเอครับ
1: มาเซเนกัล เดี๋ยวผมดูให้แล้วกันทางเซเนกัลนะครับผมเซเนกัลในวันนี้นะครับมาในระบบ433นะครับ
0: ครับ
1: ผู้รักษาประตูก็เป็นเอเดลเมนเอโดอาร์เมนดี
0: ้
1: นะครับเซ็นเตอร์ฮาฟก็เป็นคูลิบาลีคู่กับเนียเคเต้นะครับผมขวาเป็นเยต้าซ้ายเป็นดียูฟดียูฟนี่ของเวสต์แฮมนะครับผม3ผู้เล่นในแนวเขาเรียกแดนกลางนะครับเป็นอิดิซ่ากาน่าเกย์โอ้โหแล้วก็อีกคนหนึ่งเป็นป้าป้าเกย์นะครับแล้วก็รามายกามารานะครับผม3ประสานในแนวรุกครับซ้ายเป็นทางด้านซาดิโอมาเน่ขวาเป็นทางด้านอิสมาลาซานะครับหน้าเป้าเป็นนิโคลัสแจ็คสัน
0: ครับผม
1: วันนี้นะครับวันนี้จะสร้างเซอร์ไพรส์หรือเปล่า
0: ครับ
1: ต้องจับตาดูกัน
0: ก็เกมนี้จะเล่นที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์สเตเดียมนะพี
1: ่ครับ
0: เ
1: ล่นในนิวยอร์กเลยนะ
0: ใช
1: ่จริงๆนิวยอร์กเนี่ยเราพูดถึงนิวยอร์กเนี่ยผมขอพูดขอไม่พูดถึงฟุตบอลหน่อย
0: ครับ
1: สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาน ิวยอร์กนิก
0: ใช่
1: กับทางด้านเกมบาสเกตบอลนะครับเจอกับซานโตนิโอสเปอร
0: ์ครับผม
1: ไม่รู้สึกเป็นบ้านสเปอร์ว่าบ้านนี
0: ้นัดล่าสุดที่ฟอร์ดแบงค์ที่สเปอร์พี
1: ่สเปอร์นะ
0: บ้านสเปอร
1: ์แต่ว่าก็มีการฉลองเขาเรียกฉลองแชมป์ NBA แหละ
0: 53ปี
1: โอ้โหยิ่งใหญ่เหลือเกินเขาเรียกว่าชาวนิวยอร์กเนี่ยชาวมหานครนิวยอร์กเนี่ยมันเป็นอะไรที่กับบาสเกตบอลเนี่ย
0: ครับ
1: โอ้โหถือว่าห่างไกลเป็นแชมป์อะแชมป์อะมันห่างไกลมากหลังๆเนี่ย
0: ผมฟังน่าจะพี่ดุ๊กหรือใครสักคนจะบอกว่า
1: เอลดูเก
0: ้พี่ดุ๊กแน่พี่ดุ๊กพี่บอกว่านิวยอร์กเนี่ยถ้าพูดถึงกีฬาอื่นเนี่ยบาสเกตบอลเนี่ยมีโอกาสได้แชมป์น้อยที่สุดนะพี่
1: ใช่
0: บาสในนิวยอร์กเนี่ยจะมีทีมฟุตบอลม
1: ี
0: อเมริกันฟุตบอลนิวยอร์กจะแอนใช่ไหมพี
1: ่ครับผม
0: แล้วก็มีเลดบูนิวยอร์กที่เป็นฟุตบอล
1: เลดบูนิวยอร์กใช่
0: แล้วก็ MLS มีไหมพี่เบสบอล
1: มันจะมีไหม
0: มันจะมี
1: มีอยู่แล้ว
0: แต่ว่าบาสเนี่ยเป็นกีฬาที
1: ่ห่างไกล
0: ห่างไกลกับแชมป์ที่สุด
1: ใช่มันดูแล้วมันดูแบบเป็นไปไม่ได้อะ
0: ครับ
1: เพราะนิวยอร์กนี้จริงๆมันจะมีสแตนรู้สึกว่าเป็นผู้กำกับภาพยนตร์นะครับคนที่เป็นแฟนนิวยอร์ก
0: สแตนลีย
1: ์สแตนลีย
0: ์ไปดูทุกเกมเลย
1: ใช่ครับ
0: รวมถึงอาดัมแซดเลยแล้วก็อีกคนนึง
1: วิดาลาเยอะ
0: เทเลอร์สวิฟ
1: ต์เทเลอร์สวิฟต์แล้วก็อย่างเช่น
0: เบนอีกคนนึงผมจำชื่อไม่ได้
1: ดิโมตี้ชาล
0: า
1: เมตเป็นนักแสดงรุ่นใหม่พระเอกที่น่าจับตามองนะครับหลายคนที่ส่วนใหญ่นิวยอร์กอย่างที่ว่ามันเป็นมหานครแล
0: ้
1: วก็เป็นเมืองที่เขาเรียกค่าของชีพหรือเป็นคนผู้คนหนาแน่นอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วเป็นทีมที่เขาเรียกนักบาสเกตบอลอะไรต่างๆเนี่ยซูเปอร์สตาร์ส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะไปอยู่นิวยอร์กนิดนะใช่ไหมเนี่ยดีก็มีเนี่ยมีคาร์เมโลแอนโทนียัง
0: ครับผม
1: ใช่ไห
0: ม
1: มีคาร์เมโลแอนโทนีคนเดียวที่ดูแบบมีชื่อเสียงหน่อยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็โอ้โหแทบจะไม่รู้จักเลย
0: ครับ
1: ผม
0: ครับถ้าชุดนี้ก็จะเป็นเจอรัลด์บันสันกับคาร์ทินีคาว
1: ถูกต้อง
0: ก็53ปีนิวยอร์กนี่ก็
1: สิ้นสุดการรอคอยสักที
0: ครับผม
1: สำหรับแชมป์นะครับผมสำหรับนิวยอร์กนี่อ่ะเมื่อกี้ไปเราไปบาสเกตบอลได้ไงเนี่ย
0: ใช่ก็พูดถึงสนามไงพี่
1: สนาม
0: แต่มีคู่ฝรั่งเศสกับเซเนกัลเนี่ยจะเตะที่นิวเจอร์ซีย์สเตเดียมก็คู่นี้เนี่ยเคยเจอกันมาเกมล่าสุดเนี่ยผมเช็คนิดนึง
1: ที่เราอัปเดตแล้วแหละ
0: ใช่
1: ครั้งเดียว
0: แล้วก็ฟอร์มฝรั่งเศส5เกมหลังสุดนี้ชนะ4แพ้1ครับเกมล่าสุดก็ชนะไอซ์แลนด์เหนือมาในเกมอุ่นเครื่องส่วนเซเนกัลเนี่ยเกมล่าสุดเสมอกับซาอุ0-0ในเกมอุ่นเครื่องก่อนบอลโลกเลยพี
1: ่
0: พี่ปามองว่าไงคู่นี้พี่
1: เกมนี้เนี่ยฝรั่งเศสผมเชื่อว่าฝรั่งเศสเนี่ยมีศักยภาพตอนแรกเนี่ยยังมองว่าเซเนกัลนะช่วงกลางวันแต่พอไปดูไลน์อัพกลับมาพิจารณาใหม่อีกครั้งนะครับ ดูไปดูมาเนี่ยยากสู้ยาก
0: ครับ
1: เพราะว่าจะรับยังไงอะครับเพราะว่าการแนวรุกเนี่ยมันเป็นอะไรที่สุดยอดของนี่เลยนะเดซิลีดูเออย่างเงี้ยไมเคิลโอลิเซ่เนี่ย
0: มันเป็นปี
1: ของเขาเรียกว่าขอพูดหยาบคูตาร์พีกอ่ะ
0: ครับ
1: และมูซาเดมิเล่ไม่ต้องห่วงหรอกแล้วเอ็มบัปเป้เนี่ยผมว่ามีความอัดอั้นจากในลีกมาแดนกลางไม่ต้องพูดถึงหรอกครับผมชอบนี่นะแดนกลางวันนี้ถ้าลาบิโอเก็บแดนกลางได้เนี่ยทั้งหมดกวาดหน้าบ้านเพราะครั้งที่ผ่านมาเนี่ยอังเดลาบิโอเนี่ยเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีชองชอบเป็นอย่างมาก
0: ครับผม
1: และจะใช้เขาได้เป็นประโยชน์กับทีมชาติฝรั่งเศสเสม
0: อ
1: ซึ่งนี่อาจจะเป็นคีย์แมนสำคัญนะเพราะลาวิโอเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นผู้เล่นคนเดียวนะที่ประสบการณ์สูงที่สุดในทีม
0: ครับ
1: ในแดนกลางอ่ะในทีมเลยก็ว่าได
0: ้ครับ
1: ใช่แดนหลังก็ยากซาลิบาคู่กับอูปามิกาโน่นี่ก็โอ้โหสุด ครับเฮเลสคุนเดเตโอผมชอบแบ็คซ้ายนะการเติมเกงของเตโอเฮอร์นันเดซเนี่ย
0: ใช่
1: จะเป็นสิ่งสำคัญเลยมาพอซ้ายขวาเนี่ยโอ้โหยากต่อการต่อกร
0: ครับผม
1: อูริบาลีมันไม่เหมือนกับตอนที่อยู่นาโปลีอ่ะตอนที่เขาท็อปเมื่อ4ปีก่อนหรือว่า6ปีก่อนนะครับตอนนี้เขาไปรู้สึกเขาค้าแข่งกับอันไฮอัลฮิรานปะคูริบาลีอ่ะ
0: ใช่พี่
1: ใช่ตอนนี้ยังค้าแข่งกับคูริแล้วผมพูดตรงๆนะคูริบาลีเนี่ยเพิ่งหายเจ็บมาด้วยและเจอเอ็มบัปเป
0: ้ครับ
1: ความเร็วของดิสลีดูเอเดนเบเล่โอลิเซ
0: ่ใช
1: ่โหแล้วอ่ะเชื่อว่าฝรั่งเศสดีพอแล้วยิงขาดด้วยครับผม
0: ก็คิดว่าฝรั่งเศสน่าจะชนะแต่อาจจะไม่ขาดพี่ปังอาจจะเปลี่ยนๆหน่อยเกมแรกอาจจะยากหน่อย
1: ใช่ใช
0: ่ครับผม
1: ประเดิมสนามนะ
0: ครับไปต่อกันที่คู่ที่2คืนนี้พี่ปามก็เป็นเกมระหว่างอิรักกับนอร์เวย์ครับคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะพี่อิรักก็ทีมจากเอเชีย
1: ครับ
0: มาเล่นบอลโลกครั้งนี้ก็ผ่านรอบคัดเลือกรอบที่5มา
1: อิรักเนี่ยเป็น1ทีมนะที่เขาเรียกว่าฟุตบอลโลกในรอบ40ปี
0: ครับ
1: ใช่ไหมก็เจอกับนอร์เวย์ตัวผู้เล่นสำคัญก็ล่าสุดนี่เขาเคยมาเตะฟุตบอลแล้วนะ
0: คิงครับ
1: คิงครับเมื่อปีที่ผ่านมาไอตัวนั้นที่มันแสบๆอ่ะยังเล่นอยู่ไหม
0: โมฮันนันอาลีพี
1: ่
0: เมสซี่รักติดทีมชุดนี้ด้วยก็ทีมชุดนี้เนี่ยจะส่วนใหญ่ก็จะเล่นอยู่ในลีกประเทศตัวเองรวมถึงในลีกยุโรปลีกรองพี
1: ่
0: ก็นักเตะซูเปอร์สตาร์ของทีมเนี่ยก็ต้องเป็นทางด้านของซีดานอิกเบา
1: ครับ
0: นักเตะจากอูเทคอดีตเด็กปั้นแมนยูรวมถึงมูฮันนันอาลีครับกองหน้าจากทีมใน UAE นะพี่แล้วก็อาลีอัลฮามันดีกองหน้าจากอิสวิททาวรวมถึงกองหลังหนึ่งเดียวจากไทยลีก
1: ลิบิสซูรุก้าแล้วคร
0: ับ ใช่ครับก็วันนี้ต้องลุ้นว่าได้ลงสนามหรือเปล่านะพี่อืมครับ
1: เจอกับนอร์เวย์นี่เป็นอันดับที่31ของโลกนะเวลานี้ใช่ไหมคร
0: ับ ใช่ก็เป็นยุคโกลเด้นเจเนเร
1: ช
0: ันของนอร์เวย์มีทั้งซาลอตมีทั้งฮาแลนด์มีทั้งอันโตเนียลนูซารวมถึงมาร์ตินโอเดนการ์ดแล้วก็คริสโตเฟอร์อายเออร์อดีตกองหลังที่เล่นในพรีเมียร์ลีกด้วย
1: ใช่ครับ
0: ดูแล้วนอร์เวย์ยังเหนือกว่าเยอะนะพี่ปาม
1: เหนือกว่าแต่ผมชอบอิรักเพราะเกมอุ่นเครื่องของอิรักมันสามารถแสดงถึงการเล่นเกมเจอกับทีมที่เล่นเกมลุกกับเขาได
0: ้
1: อาจจะแพ้เวเนซุเอลา 2-0 ก็จริงนะแต่การเสมอ 1-1 กับสเปนเนี่ย
0: ใช่
1: ทำให้เราผมว่าต้องไปดูนะเกมนี
0: ้
1: ชนะอันดอร่า 1-0 นะ
0: ใช่
1: มันแตกมากก็อิรักมันก็เรียกว่ามีก็เรียกมีประเทศเขามีสงครามหรือว่านักเตะเลยต่างๆเนี่ย
0: ครับ
1: มันมีเขาเรียกต้องยิ่งไม่ได้มาฟุตบอลโลกตั้งเกือบ40กว่าปีเนี่ยมันต้องมีอะไรที่แบบสร้างเซอร์ไพรส์แน่นอน
0: ใช่แล้วก็
1: ผมเชื่อว่าอิรักไม่แพ
0: ้นี่ไม่แพ้เลย
1: ไม่แพ้เลย
0: แต่เกมนี้ผมยังชอบนอร์เวย์แต่อาจจะเบียดไม่ถึงขั้นยิงขาดอาจจะเบียด
1: ครับ
0: ครับผมอ่ะต่อกันที่คู่ช่วงเช้า8โมงครับอาร์เจนติน่ากับแอลจีเรียพี่ปาล์ม

0: แชมป์เก่าวันนี้ลงสนามแล้ว
1: คู่นี้เนี่ยต้องยอมรับนะอาร์เจนตินาเนี่ย
0: ครับ
1: ในครั้งนี้เนี่ยก็ยังมีสิทธิ์นะ
0: ม
1: ีสิทธิ์สูงด้วยผู้เล่นหลายๆคนนี่ก็ยังเป็นโครงสร้างของชุดเดิมที่ได้แชมป์ที่ผ่านมา
0: ครับ
1: แล้วก็สตาฟโค้ชอะไรต่างๆก็ยังเป็นชุดเดิม
0: สกาโลนี
1: ่เลโอนาร์ดสกาโลนี่นะครับผมโอ้โหอ่ะผู้เล่นผู้รักษาประตูก็เป็นเอมเมเลโอมาร์ติเนสใช่ไหมด้านหลังเป็นโอตาเมนดี้กับคริสเตียนโรเมโรแบ็กขวากันมาเซโมเรน่าแบ็กซ้ายนี่เป็นเมดินานะครับสามประสานในตรงกลางเนี่ยเป็นแม็กอลิสเตอร์โรดิโกเดปาวอินโซเฟนเดสนี่มาจากชุดฟุตบอลโลกปีครั้งที่ผ่านมาเลย
0: ใช่ครับ
1: แล้วแนวลุกเนี่ยอาจจะจัดเป็นเมสซี่อยู่ทางขวาแล้วก็เจโก้อัลมาดาผ
0: ู้
1: เล่นคนนี้อยากให้จับตามองนะครับเป็นหนึ่งผู้เพลย์เมคเกอร์แล้วก็ตัวริมเส้นสำคัญ
0: ครับ
1: ของแอตเลติโกมาดริดที่อาจจะสร้างสีสันแล้วก็เป็นตัวที่โชว์ฟอร์มได้ดีในฟุตบอลโลกในครั้งนี้ด้วย
0: ครับ
1: หน้าเป้าก็เป็นอย่างที่ทราบกันลาวตาโรมาร์ติเนส
0: ใช่ส่วนแอลจีเรียเนี่ยวันนี้ประตูจะเป็นลูกชายซีดานนะพี
1: ่ล
0: ูก้าซีดานครับส่วนนักเตะที่น่าจะเป็นตัวหลักก็มีลายันเอนูรี่ครับแล้วก็มีเบนทาเลฟลิยัตมาเลสฮุสเซมอูอาร์แล้วก็อามินกุยลี่ครับกองหน้าตัวเป้าพี่ปาล์มว่าวันนี้อาร์เจนติน่าผ่านไหมพี
1: ่จริงๆแล้วเนี่ยชอบนะอาร์เจนตินาแต่การที่เป็นแชมป์เก่าลงสนามเนี่ยมันจะมีอะไรที่เป็นเซอร์ไพรส์ตลอด
0: ครับ
1: ผมว่าอาร์เจนตินาเนี่ยครั้งก่อนเนี่ยที่รัสไอกาตาอาร์เจนตินาเล่นฟุตบอลโลกนัดแรกเนี่ยถ้าคุณจำได้จำซาเลมอาดาซารีใช่ไหม
0: ใช
1: ่นั่นแหละ
0: แพ้ซาอุ
1: แพ้ซาอุเกมกระบุกทั้งเกม
0: ใช่
1: ครับผม
0: แล้วกุนเซอร์ซาอุวันนั้นเนี่ยเพิ่งมาคุมตูนิเซีย
1: ได้ไง
0: ไปเวลนา
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ออกมาคุมเขาเรียก
0: ตูนิเซียนาที่2เลย
1: มาคุมมาเหียนกลางศึก
0: ใช่
1: มากลางศึกนะ
0: คุณไหมพี่เหมือนแถวบ้านเราเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี
1: ้เอาสิ
0: เอา
1: ถูก
0: ครับผม
1: เอเชียนคัพปี2019หรือเปล่า
0: ชัดเลยครับผม
1: ครับผม
0: มาที่คู่สุดท้ายเมื่อกี้พี่ปามฟันธงว่า
1: ผมว่าแอลจีเรียยังเสมอได
0: ้อ้า
1: หรือไม่ก็แพ้แค่1ลูก
0: ใช่ก็ผมก็มองว่าแต่ยังชอบอาร์เจนต้าดีกว่าแต่ไม่ขาดเหมือนกันคู่นี
1: ้ไปทิศทางเดียวกันนะ
0: ครับผม
1: ครับ
0: ส่วนคู่11โมงเช้าครับทีมจากเอเชียลงสนามอีก1ทีมครับออสเตรียเจอกับจอร์แดน
1: ออสเตรียกับจอร์แดนออสเตรีย
0: ครับ
1: ลูกทีมของลาฟรังนิกป่ะ
0: ใช
1: ่ครับผมเจอกับจอร์แดนจริงๆแล้วเนี่ยคู่นี้เนี่ยอ่ะแบบเร็วๆเลยแล้วกันออสเตรียเนี่ยมีเกมรุกที่จริงๆผู้เล่นที่สำคัญของก็คือเดวิดอาราบ
0: าน
1: ะครับผมแล้วก็มีเกโกริชมาเซลซิบิเซอร์โนโอชลาเกอร์ซีวาลนะครับแล้วก็กองหน้าได้ยังใช้อนาโตวิช
0: อนาโตวิชกับเกโกริชไปกองกลางเนี่ยมีไซวาลมีซาบิเซอร์เป็นตัวจากบุนเดสนั้น
1: เขาไม่มีเนี่ยไอผมชอบอีกตัวของไลซิกอะบอมการ์เนอร
0: ์ยังเจ็บอยู่คริสเตนบอมการ์เนอร
1: ์ครับผมก็จริงๆเนี่ยนี่ถ้ามีบอมการ์เนอร์ด้วยผมว่าน่าจะการันตีแมตช์นี้แน่นอนแต่พอไม่มีบอมการ์เนอร์เนี่ยเจอกับทีมจอมพลิกล็อกอย่างจอแดนหลังๆนี่จอแดนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะ
0: ก็มาบอลโลกครั้งแรก
1: แล้วก็แต่อุ่นเครื่องเนี่ยโอ้โหก็สงสัยก็นะคงยังไม่เอาจริง
0: ครับ
1: อุ่นเครื่องที่ผ่านมา4นัดเนี่ยจอแดนเนี่ยเสมอไป2นะครับแล้วก็แพ้ไป2ล่าสุดก็แพ้โคลัมเบียไป2ประตูต่อ0แพ้สวิตเซอร์แลนด์ไป4ต่อ1เสมอกับไนจีเรีย2ต่อ2เสมอกับคอสตาริกา2ต่อ2ครับ
0: ครับผมนักเตะนี่ผมนี่แทบไม่รู้จักเลย
1: จอแดนจะมีเนี่ยจะมีนักเตะคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับหัวใจสำคัญของเขาอะถ้าจะเป็นอาริโอโอวัน
0: อาริโอวันกองหน้าจากอัลเซียในกาตา
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็มีนักเตะจากลีกมาเลเซียด้วยอยู่กับเซรังงอก็คือนูอาลาลาวัดเดนพี่ต้องออกเสียงผิดนิดนึงว่าขออภัยด้วยแต่ว่าเป็นนักเตะจากสลังงอเมื่อวานก่อนเนี่ยคูราเซาเนี่ยก็มีนักเตะจากมาเลเซียกัน
1: ครับ
0: จากเตลังตังกานู
1: ครับผม
0: ก็รู้สึกนักเตะจากอาเซียนนี่ 4-5 คนนะพี่ที่ไปเล่นบอลโลก
1: ครับผม
0: รวมถึงชูราก้ากับอิรักด้วยซึ่งท่าเรือนะพี่
1: อ่ะคู่นี้เป็นไง
0: ผมโหยต้องบอกว่าออสเตรเลียดูเหนือกว่าเยอะนะพี่ผมว่าเกมนี้ออสเตรเลียไม่ใช่ออสเตรเลียน่าชนะได้
1: ออสเตรีย
0: ครับ
1: ผมชอบจอแดนนะออสเตรียนี่ก็จะไม่รู้ดิเวลาคือการแข่งขันในสหรัฐอเมริกาอุณหภูมิอ่ะอาจจะมีส่วน
0: ครับ
1: มีส่วนทำให้นักเตะยุโรปเนี่ยอย่างออสเตรียนี่เขาก็เล่นในสภาพอากาศที่มันมีนะ
0: ครับ
1: มันมีความหนาวเย็นมากกว่านี้แล้วมาเจออากาศแบบแต่มันเป็นช่วงค่ำละก็ยังไงถือว่าจอแดนอาจจะสร้างเซอร์ไพรส์ได
0: ้
1: เต็มที่ก

0: ก็ไม่แพ้สำห
1: คร
0: ับ
1: ร
0: จ
1: ับ
0: อร์แดนครับ
1: ครับผมส่วนข้อความที่ถามเข้ามาว่าคู่ฝรั่งเศสกับเซเนกัลนี่ใครเป็นคนบรรยายนี่เป็นพี่สนมิรุณกับพี่คมอธิคมนะพี่
0: ครับ
1: ก็ตอนนี้พี่คมนี้มารอแล้วด้ว
0: สแ
1: ย
0: ตนบายเรียบร้อยแล้ว
1: ครับผ
0: ค
1: ม
0: รับ
1: ส
0: ผ
1: ่
0: ม
1: วนข้อความทาง YouTube คุณณัฐพงษ์

0: ก็กำลังเตรียมตัว
1: ครับ
0: ที่จะคิกออฟแล้วเมื่อกี้มีภาพโคสอัพนะครับไปที่ใบหน้าของนิโคลัสแจ็กสัน
1: ครับผม
0: เป็นกองหน้าที่ถือว่า1คนนะชีวิตนี่ละหกระเหระเหตุเร่ร่อน
1: ครับผมส่วนข้อความทาง SMS นี่บอกว่าเกมเจน่าจะหมายถึงเจมเลยเจมเอ้ยเจมวิชาที่ร่ำเรียนมาไม่หาเลยนะหาไม่หาเลยนะอ้าวจากผอ.สงศักดิ์เอง
0: อ้าว
1: แต่ผมดูเบอร์ไม่ใช่นะพี
0: ่
1: ไม่ใช่นะพี่เจ๋งตอนนี้น่าจะพักผ่อนอยู่
0: ใช่ครับผมต้องมาเริ่มจัดรายการตอน 5:00
1: น.ใช่ก็เดี๋ยวจะมาบรรยายคู่ 5:00
0: น.ครับผม
1: ส่วนข้อความทาง Facebook เนี่ยบอกว่าคุณประสิทธิ์บอกว่าสำหรับผมตัดยางไม่กลัวงูบ้องหลาครับแต่กลัวฝนลาดน้ำยางครับอ๋อ
0: ก็อาจจะเขาเรียกว่าอาจจะสูญคือทำให
1: ้
0: หน้ายางติดเชื้อแล้วน้ำยางออกมาไม่ดีหรือว่าอาจจะนั่นแหละต้นยางอาจมีปัญหาก็ได้
1: ใช่ไหมพี
0: ่ครับผม
1: ครับผมแล้วก็คุณประพิษก็ทักทายเข้ามารวมถึงพี่นกสิทธิชาติบอกว่าสวัสดีกำลังกรีดยางอยู่บางขันนครศรีครับอู้แฟนรายการเราทางใต้เยอะ
0: โอ้ดีนะ
1: พี่ปามก็เป็นคนใต
0: ้คนใต้ครับกับผมว่ามันพอเราจัดในออนไลน์เนี่ยมันทำให้ทั้ง Facebook ก็เลยคู่ขนานกันอ่ะ
1: ครับ
0: ทำให้คนต่างจังหวัดมีส่วนร่วมกับฟุตบอลโลกครั้งนี้มากขึ้นด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: ทำให้คนที่แบบก็เรียกว่าทำกิจวัตรอะไรอยู่เนี่ยสามารถฟังเราบรรยายเกมสดหรือแม้จัดรายการเนี่ย
1: ครับ
0: ก็คู่กับกิจกรรมที่เขาทำด้วย
1: ครับผม
0: อ
1: ่ะเดี๋ยวช่วงท้ายผมไปรายงานคู่ภาคของคืนนี้ก่อนละกันช่วงท้าย
0: พี่
1: ปามก็เดี๋ยวคู่แรกเนี่ยอย่างที่เรียนไปวันนี้จะเป็นพี่คมกับพี่สนวิพี่สนวิรุณนะพี่คู่ฝรั่งเศสกับเซเนกัลส่วน 5:00 เนี่ยเดี๋ยวพอเบ่งจะมาพาครับกับพี่โอสินพงศ์เป็นเกมอิรักกับนอร์เวย
0: ์มันแน่นอนคู่นี้
1: ครับผมแล้วก็ 8:00 เนี่ยถึงเนี่ยแอลจีเรียเป็นป่าแป๊ะกับพี่สุเทพ คู่นี้คนน่าจะรอเยอะนะพ
0: ี่ประวัติการ
1: แล้วก็ 11:00 ครับเป็นพี่ลิมิงกับพี่บีแลมสิงนะพี่จะพาคู่ออสเตรียกับจอร์แดนครับ
0: ก็ถือว่าติดตามฟุตบอลโลกครั้งนี้กับ FM 99ทั้งอัปเดตเคลื่อนไหวและบรรยายสดไปตลอดถึงวันที่ช่วงเดือนกลางเดือนหน้าเลยนะ
1: ครับผมก็ฟังได้ทาง FM 99ช่องทาง YouTube Facebook Mcord Connect แล้วก็41สถานีภูมิภาคของ Mcord ด้วยนะพี
0: ่ครับผม
1: ครับผมเดี๋ยวเราต้อง
0: จ้ะ
1: ไปแล้วพี่ปาเดี๋ยวต้องให้ทีมภาคมาเตรียมตัวละ
0: ได้เลยครับ
1: ครับผมก็ผมกับพี่ปาวันนี้ในที่ในไลฟ์บอลโลกช่วงที่2ก็ต้องลาไปก่อนเดี๋ยวพี่คมกับพี่สนรอบรรยายคู่ฝรั่งเศสกับเซเนกัลครับ
0: ครับผม
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเสียที

0: บทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
3: ใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
7: สบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เริ่มดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาด

0: ล1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: สนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
1: ยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
3: เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร
4: ์เรดิโอ FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook แอปพลิเคชันเว็บไซต์พิมพ์ Active Radio

0: นิ่มสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
1: สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่99ไลฟ์บอลโลกนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงค่ำคืนวันที่16ต่อเช้าวันที่17มิถุนายนวันนี้คู่แรกของค่ำคืนครับที่สนามเมดไลฟ์สเตเดียมฝรั่งเศสพบกับเซเนกัลอยู่กับเรา2คนในช่วงนี้ครับผมคมอดิคมภูกาลวนแล้วก็คุณสนวิรุณสวัสดีคุณสนด้วยนะครับ
2: ครับสวัสดีคุณผู้ฟังทาง FM 99ครับแล้วก็สวัสดีรันคมนะครับ
1: ครับ
2: อ่ะก็มาดูทีมรองแชมป์เก่านะครับฝรั่งเศสแล้วก็เป็นเต็ง1ในทัวร์นาเมนต์นี้นะครับ
1: ครับ
2: มาเจอกับเซเนกัลนะครับซึ่งแม้ถ้าใครจำกันได้ตั้งแต่ปี2002พลิกล็อกปราบฝรั่งเศสมาแล้วนะครับ 1-0 วันนั้นวันนี้ต้องมาดูว่าจะมีทำแสบอีกหรือเปล่า
1: ซึ่งการเจอกันครั้งนั้นเนี่ยถือว่าเป็นการเจอกันครั้งเดียวแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่คู่นี้เจอกันด้วยนะครับในวันที่ฝรั่งเศสเป็นทั้งแชมป์โลกแล้วก็แชมป์ยูโรมา
2: ครับ
1: มาแพ้เซเนกัลในนัดเปิดสนามของฟุตบอลโลกปี2002ปีนั้นเนี่ยวันนี้ต้องดูว่าฝรั่งเศสจะล้างตาได้หรือเปล่านะครับไปดูเสร็จรายชื่อผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมกันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับฝรั่งเศสวันนี้มีไมค์เมยองเป็นผู้รักษาประตูนะครับ4กองหลังประกอบไปด้วยเตโอเอนองเดสนะครับชูคุนเดวิลเลียมซาลิบาและไดโยอุปาแมคาโน่นะครับส่วนคู่กลางคืนนี้เป็นออเรเลียนชัวเบนี่จับคู่กับอาเดรียนราบิโอนะครับส่วน3ตัวรุกเป็นดีเซเรดูเออุสมานเดเมเล่และไมเคิลโอลิเซ่นะครับในขณะที่กองหน้าตัวเป้าวันนี้เป็นคริสเตียนเอ็มบัปเป้นะครับส่วนทางฝั่งของเซเนกัลนะครับวันนี้มีเอเดรียนเมนดี้เป็นผู้รักษาประตูนะครับวิงแบ็กฝั่งซ้ายมาลิกดียูฟวิงแบ็กฝั่งขวาเกรแปงดีอัตตานะครับในขณะที่คู่กลางจะเป็นคาดูคูลิบาลีจับคู่กับมูซาเนียคาเต้ในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กมิดฟิลด์เนี่ยมา2เกเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปาร์ฟเกนะครับห้องเครื่องจากเบียร์เรอัลอิริซากานาเกมิดฟิลด์จากทางฝั่งของเอเวอร์ตันนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือทางด้านของกามารานะครับอู้ยเริ่มมาเกือบโดนแล้วครับฝรั่งเศสจังหวะนี้บอลโยนของเซเนกัลจากทางด้านซ้ายนะครับเปิดเข้ามานี่หาเพื่อนที่จุดนัดพบเลยแต่ว่าเป็นเตโอเดนเดสครับหม่งสกัดทิ้งออกหลังไปได้ก่อน
2: อีกคนหนึ่งลามินกามาร่า
1: ลามินกามาร่านะครับส่วน3ตัวรุกวันนี้เนี่ยซาดิโอมาเน่นิโคลัสแจ็คสันแล้วก็อิสมาอิลัสซาครับ
2: แจ็คสันนี่ขออภัยนะมึงไม่ต้องโดนใบแดงนะอุ่นเครื่องเจอซาอุมันยังโดนใบแดงเลยนะนะฮะก็เป็น11ตัวจริงที่ก็ตามความคาดการณ์นะครับวันนี้ดูเอออกสตาร์ด้านซ้ายเพราะฉะนั้นก็ตัวสำรองอย่างแชกี้แล้วก็พวกทางด้านอักซิอุชรวมถึงมาร์กุสตูรามแบทลี่บาโกล่าต้องรอโอกาสที่ซุปมานั่งสำรองไปก่อน
1: ครับผมนะครับก่อนเกมนี้ฝรั่งเศสอยู่ในฟีฟ่ารังกิ้งอันดับที่3นะครับส่วนเซเนกัลอันดับ15นี่คือแชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นทีมล่าสุดแม้ว่าจะถูกขโมยแชมป์ด้วยคำฟ้องร้องก็ตามนะครับ
2: ครับก็วันนี้ฝรั่งเศสชุดเก่งนะครับเสื้อสีกรมกางเกงขาวส่วนเซเนกัลเสื้อขาวกางเกงเขียวครับ
1: บอลขวาของเอาแล้วจังหวะนี้ไม่ยอมโดนอะไรครับมีฟาวในกรอบเขตโทษนะครับจังหวะเตะมุมของเซเนกัลแล้วไม่ยอมน่าจะโดนหยิกข้อเท้าครับ ลงไปกุมก่อน เพ
2: ื่
1: อน แม่นิโคลัสแจ็คสันจะขอเกเรสักหน่อยอะไรอย่างนี้นะฮะ
2: ก็ฝรั่งเศสบุกจากขวาไปซ้ายนะครับตามจอภาพเราสองคนนะครับส่วนผลฟุตบอลรายการอื่นนะครับอยากได้เพิ่มเติมก็4689899นะครับส่งมาสอบถามได้มีถามมาแล้วแต่เดี๋ยวรอสักครู่ครับ
1: ที่แน่ๆเนี่ยวันนี้เรามีคำถามในกิจกรรม99ไลฟ์แฟนบอลตัวจริงนะครับก็คือจะเป็นคำถามให้คุณผู้ชมได้ร่วมลุ้นรางวัลรางวัลเนี่ยก็จะมีอย่างลูกฟุตบอลมินิ
2: ครับ
1: นะครับที่เราให้ดูในเพจเราไปแล้วนะครับซึ่งคำถามวันนี้นะครับที่จะส่งมาตอบกันใน4689899คำถามคือประเทศใดในเอเชียไปเล่นฟุตบอลโลก

0: มากที่สุดประเทศใดในเอเชียไปเล่นฟุตบอลโลกมากที่สุดไทย
1: ไม่มีทางอ่ะไทยนี่ยังไม่เคยเลยคุณไปวางยาคุณผู้ฟัง
0: ก
1: ันละ
0: ก็ส่งข้อความกันเข้ามาได้ตอบคำถามเข้ามาได้นะครับ4689899นะครับใครตอบถูกก็จะลุ้นไปเลยส่วนจังหวะนี้โยนยาวของฝรั่งเศสราบิโอจะวางให้เอ็มบัปเป้แต่ว่าจับแรกไม่ดีครับบอลล้นไปเสียบอลคืนกลับไปให้เซเนกัลซะก่อน
1: คือคู่นี้ก็ต้องบอกว่าฝรั่งเศสอุ่นเครื่องก่อนทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกนะครับมีเจอทีมสไตล์คล้ายๆกับเซเนกัลคือไอวอรี่โคสต์แล้วก็วันนั้นแพ้คาบ้านไป 1-2
0: ใช่
1: เพราะวันนี้ก็ต้องมาดูว่าจะทำได้ดีหรือเปล่าแต่ผมมองว่าเป็นทีมที่ทรงการเล่นคล้ายๆกันนะครับเพราะฝรั่งเศสผู้เล่นหลายคนก็มีนักเตะผิวสีก็ผมมองว่าไม่ง่ายนะอาจารย์คงมองว่าไงเพราะวันนี้ฝรั่งเศสรู้สึกต้องชนะให้มันเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนี
0: ่ไม่ง่ายไม่ง่าย
1: ต้อง2ประตู
0: เพราะว่าอะไรรู้ไหมแต่ว่าผมว่าวันนี้ฝรั่งเศสจะชนะ
1: เพราะว่า
0: ผมมองว่าคู่นี้จะเป็นการเจอกันของทีมที่ยิงประตูได้ทั้งคู
1: ่
0: แต่ว่าจะจบที่ใครยิงได้มากกว่า
1: ครับ
0: แค่นั้นเอง
1: หมายความว่ายิงกันเยอะใช่ไหมวันนี
0: ้ใช่ใช่นะครับเพราะว่าแนวรับก็เหลือทั้งคู
1: ่ครับ
0: นะครับเซเนกัลเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเกมอุ่นเครื่องของพวกเขาก็ถือว่าไม่ค่อยดีมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการเสมอกับซาอุดิอาระเบียรวมไปถึงการแพ้สหรัฐอเมริกา
1: อย่างที่ผมบอกเสมอซาอุก็เล่น10คนเพราะว่าแจ็คสันไปโดนใบแดงนะครับ
0: นะครับแต่ว่าฝรั่งเศสกับเซเนกัลเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะมีเขาเรียกระบบความคิดที่ปลูกฝังกันไว้หรือเปล่านะครับกับชัยความพ่ายแพ้ในเกมฟุตบอลโลกเมื่อปี2002ว่าเหมือนยังเป็นตราบาปอยู่อะในใจของพวกเขาว่าเซเนกัลอ่ะเขี่ยพวกเขาตกรอบนะครับทั้งที่คือมีส่วนในการทำให้พวกเขาตกรอบนะครับทั้งที่ตอนนั้นพวกเขาเป็นทั้งแชมป์โลกแล้วก็แชมป์ยุโรปมา
1: วันนี้นี่เอลฮัจจิดียูฟลงไหม
0: ไม่ลง
1: ซาลิฟดียาวอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ลงแต่ผมจะบอกว่าปาเป้เทียวนะครับกุนซือของเซเนกัลเนี่ยที่นั่งอยู่ข้างสนามณเวลานี้นะครับเป็นตัวสำรองในเกมวันนั้นนะครับวันที่เซเนกัลชนะฝรั่งเศส 1-0
1: ครับ
0: แล้วเชื่อไหมครับว่าตลอดที่ผ่านมาเนี่ยเซเนกัลมาเล่นในฟุตบอลโลกกี่ครั้งไม่เคยรักษาคลีนชีทได้เลยยกเว้นเกมนั้นเกมเดียวนะครับเกมที่ชนะฝรั่งเศส 1-0 นะคร
1: ับ
0: ที่เหลือเนี่ยเสียประตูหมดเลย
1: อดีตอาณานิคมไงเซเนกัลนะครับ
0: ใช
1: ่ก็อ่ะมาดูกันนะครับวันนี้ยาวกันถึงตี4เหมือนเดิมนะครับช่องทาง SMS 4689899แล้วก็อย่างที่ทราบกันครับฟุตบอลโลกเรามีไลฟ์พิเศษนะครับทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTubeก็พูดคุยกันได้ครับ
0: ครับผมในขณะเดียวกันเราก็มีกิจกรรมนายที่นายไลฟ์แฟนด้วยนะครับแฟนตัวจริงด้วยนะครับกับคำถามที่บอกว่าทีมชาติใดในเอเชียนะครับที่ไปเล่นในฟุตบอลโลกมากที่สุด
1: ไหนคุณลองใบ้สิเอเชียตะวันออกหรือเอเชียตะวันตกเอาแค่นี้ก่อนไทยอะไร
0: อะไร
1: โอ้ยถ้าเอเชียตะวันตกก็อย่างพวกซาอุดิอาระเบียพวกอิหร่านแต่ถ้าเอเชียตะวันออกก็ญี่ปุ่นเกาหลี
0: คิดดีๆอย่าเพิ่งรีบตอบคิดดีๆ
1: ไปถามอาจารย์กูมาก็ได้เอาให้ถูกอ่ะอ่ะเริ่มมาก็6นาทีนะครับเซเนกัลก็ยังพอสู้ได้ครับเนี่ยมีได้ครองบอลบางช่วงบางตอนด้วยส่วนผมไปสัมพันธ์ก่อนเลยนะครับใครที่เนี่ยพอดูบอลโลกแล้วอยากออกแรงลุกนั่งหรือขึ้นลงบันไดนะก็ต้องระมัดระวังนะครับคืนความมั่นใจทุกย่างก้าวด้วยฮิลไลฟ์นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดแรงกระแทกหัวเข่านะครับเป็นวัสดุพิเศษนะครับก็ช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องแคล่วมั่นใจมากขึ้นนะครับถักทอพิเศษครับสัมผัสนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมนะครับไม่ร้อนไม่อึดอัดนะครับแล้วก็สำหรับใครที่ต้องการดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เนี่ยโปรโมชั่นถุดคุ้มครับซื้อเฮลไลฟ์นะครับก็อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นนะครับรวมเป็นได้4ชิ้นเลยในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็รับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบครับโทร02-114-3990นะครับ02-114-3990ครับ
0: ครับผมนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังจาก41สถานีทั่วประเทศไทยด้วยนะครับกับการติดตามรับฟังเกมการแข่งในคู่นี้ครับฝรั่งเศสกับเซเนกัล
1: เริ่มมีทายกันเข้ามาแล้วนะฮะมีบอกว่าคุณคมน้องสนขอผลกูรัสซาลกูเลสซาเลลีเอสโตเนียดีล่าโกลี่อันนี้ลีกจอร์เจียผมรู
0: ้
1: เออแล้วก็นอร์ดิกดิกสวีเดนเราสักคู่นะฮะ
0: ส่วนขึ้นมาจังหวะนี้เซเนกัลได้ยิงลูกนี้ธงล้ำหน้ามาแล้วครับจังหวะกลับตัวยิงของนิโคลัสแจ็คสันบริเวณกรอบหน้ากรอบเขตโทษนะครับจังหวะนี้ไปติดบล็อกเล่นฝรั่งเศสอยู่แล้วแต่ว่าผู้สินยังตีธงว่าเป็นล้ำหน้าเพิ่มเติมไปอีกนะครับ
1: ในจังหวะให้มาที่ทางขวานะครับอิสมาอิลซาจะให้กับแจ็คสันคือลงมาจากตำแหน่งล้ำหน้าครับก็เลยผู้ช่วยตีธงเรียบร้อยครับก็เป็นบอลของ

0: ฝรั่งเศส
1: มีคนบอกว่าเปิดมานึกว่าเป็นแอฟริกันเนชั่นครับเ
0: ออดูสีเทียบเลย
1: ฝรั่งเศสนี่ก็เป็นชาติที่สหประชาชาติชาติหนึ่งเนี่ยเริ่มมา8นาทียังไม่ได้ออกฤทธิ์ออกเดชสักเท่าไหร่ครับบรรดาตัวรุกของฝรั่งเศสเป็นเซเนกัลที่เดินหน้าบุกใส่มากกว่าบอลซ้ายของฝรั่งเศส
0: เซเนกัลนี่ถ้าโกเซฟเยอะนี่ยอดฟอลจะขึ้นเหมือนเป็น10ล้านเหมือนโกเคปเวิร์ดไ
1: ห
0: ม
1: โอ้โห
0: คุณลงเลน
1: โอ้โหรู้สึกว่าตอนนี้ผู้ไอ
0: ้ยู40ไปนะ
1: โอซินย่าเน
0: ี่
1: ย
0: โอซินย่าเนี่ย
1: มีผู้ติดตามเป็นมากกว่าประชากรในประเทศเคปเวิร์ดแล้วนะคร
0: ับ เซฟจริงวันนั้นใครจะเชื่อเสมอสเปนอ่ะคุณเชื่อไหมล่ะถ้าบอกก่อนเกม
1: ผมก็คิดว่าจะชนะด้วยซ้ำ
0: หรือแบบ
1: อ้าวพลาด
0: ต่อให้เพิ่งเริ่มครึ่งหลังถ้ามีใครบอกคุณว่าจะเสมอ0-0คุณเชื่อไหม
1: ไม่เชื่อ
0: ไม่เชื่อ
1: ใช่ไหมหรือว่าจะรับน้องสยองขวัญด้วยซ้ำ
0: คุณ3759บอกญี่ปุ่นค่ะคุณ5-6-6-5-4-3บอกเกาหลีใต้เอาเสียงแตก
1: เสียงแตกเสียงแตก
0: นี้มีคุณ4603บอกเกาหลีใต
1: ้ไม่มีใครคิดว่าเป็นแบบโซนตะวันออกกลางมั้งเหรอ
0: ไม่มีใครคิดว่าไทยแน่นอนอันนี้คุณบอกอ่ะ
1: ผมก็ไม่เล่น
0: สัพยอกอ่ะ
1: 10นาทีผ่านครับที่เมดไลฟ์สเตเดียมนะครับฝรั่งเศส0เซเนกัล0ครับบอลของเซเนกัลกาเนเกให้ออกมาทางขวาจังหวะนี้พยายามจะหาช่องต่อขึ้นไปครับเกรย์แบงเดียต้าโดนไล่บอลยังเป็นของเซเนกัลครับ
0: เมื่อวานนี่ผลประกอบการคุณเป็นไง
1: อ๋อ
0: ยกแผงวะ
1: เสมอหมด
0: ยกแผงไหม
1: คุณจะเอาอะไรกับบอลเสมอหมด
0: โอ้โหเบลเยียมอ่ะเป็นไง
1: อ
0: ่
1: ะคุณจะเอาอะไรกับบอลเสมอหมด
0: ก็ทีมที่เป็นดองมาหมดเลยไง
1: ก็ใช่ไง
0: เ
1: มื่อวานนี้เป็นวันเดียวที่รู้สึกว่าบอลจะเสมอหมดทุกคู่นะ
0: ครับเมื่อวานมี0-0คู่แรกด้วยไง
1: ใช่
0: ก็สเปนกับเคปเวิร์ดไงหรือวันนี้จะมีอีกไหม
1: คู่นี้ละมั้
0: ยไม่ต้องนะ ข้อความเมื่อไหร่จะทายกันเข้ามาก็มาพูดคุยกับผมและจันคมได้นะฮะ
1: เห็นแบบนี้นี่ฝรั่งเศสเป็นชาติที่เข้าชิงทั่วโลกมากที่สุดในรอบ3ทศวรรษหลังสุดนะครับ7ครั้งหลังเนี่ยฝรั่งเศสเข้าชิง4ครั้งนะ
0: ครับ
1: เป็นแชมป์2ครั้งแล้วก็เป็นรองแชมป์อีก2ครั้งนะ
0: ก็หมายความว่า 50% ชิงแล้วก็ได้ครึ่งหนึ่งไม่ได้ครึ่ง
1: แต่ว่าระยะห่างกันอ่ะ10ปีนะ
0: ครับ
1: เป็นแชมป์1998มาได้แชมป์อีกทีโอ้24 2018
0: นี่เดี๋ยวผมว่าเนี่ยเล่นมา10นาทีเซเนกัลสู้ได้นะ
1: ใช่
0: วิธีการมันเหมือนกันเลยอ่ะเหมือนแบบหลายคนผมเห็นมีคนมาคอมเมนต์ว่าบ้านพี่เมืองน้องอ่ะมันก็ได้นะแต่มันก็ฝรั่งเศสก็ตามชื่อชั้นมันควรจะเหนือกว่าแต่ถ้านับมาตอนนี้มันยังคู่ขี้สูสี
1: ตอนนี้มีกระแสเขาพูดกันเยอะแล้วว่าเฮ้ยฟุตบอลเอเชียเนี่ยมันยกระดับขึ้นไปสู้กับระดับโลกได้แล้วเพราะถึงตรงนี้ยังไม่มีทีมจากเอเชียแพ้เลยนะครับ
0: แต่กลายเป็นว่าอเมริกาใต้อะมันต่ำกว่ามาตรฐานไง
1: แล้วในขณะเดียวกันอะแอฟริกาเนี่ยชั่วโมงนี้แข็งแรงขึ้นมาแบบเยอะมากนะครับยกเว้นตูนิเซียที่ปลดกุนซือออกไปแล้วนะครับ
0: เป็นไงผมพลาดสวีเดนตูนิเซียซาบี้ลามูชีปลิวเลย
1: คุณไปเสริมพลังให้วิกเตอร์โยเกเรสหรือเปล่าเขาเลยยิงหนึ่งแอซิสต์หนึ่ง
0: ผมโดนด่าในโซเชียลนะบอกเพิ่งผ้าอวยโยเกเรส
1: อ้าวทำไมอ่ะ
0: อ้าว
1: ยิงหนึ่งแอซิสต์หนึ่งก็อวยเข้าไปดิ
0: สวยแต่วันนั้นอีซักก็ยิงหนึ่งแอซิสต์สองนะ
1: ใช่อ๋อต้องอวยทางนู้นมากกว่า
0: ปะฝรั่งเศสครับโอ้โห
1: ยังทำอะไรไม่ได้ครับขืนอยู่ของฝรั่งเศสทางขวาจะยัดเข้ามาเก็บลูกนี้ล้นเกินไปครับเอ็มบัปเป้ยิงไม่ได้โดนเซเนกัลดักทิ้งออกมาเป็นลูกทุ่มของฝรั่งเศสครับทางด้านริมเส้นฝั่งขวาน
0: ี่เอ็มบัปเป้นี่เชื้อสายฝรั่งเศสเคเมรูนนะ
1: บอลสาดยาวจังหวะนี้ก็ไปเข้าทางไม้เมยองอีกครับ
0: ไหนคุณลองทายสกอร์คู่นี้คิดว่าเท่าไหร่
1: เอาแบบตลกหรือว่า
0: เอาจริงดีจริงจังหลายคนเดี๋ยวถามลักษณะมาเนี่ย
1: 3-1 ฝรั่งเศสชนะ
0: แล้วถ้าคู่2อ่ะ
1: คู่2นอร์เวย์ชนะ 4-1
0: โหอิรักนี่เสมอสเปนมานะอุ่นเครื่องนะ
1: อืมก็คุณดูสเปนเล่นดิ
0: สเปนเอาเด็กลงผมเห็นแล้วแหละวันนี้แล้วเนี่ยออสเตรียจอร์แดน
1: 3-0
0: ออสเตรียมันจะไม่เหมือนสวิตใช่ไหมมันทรงคล้ายกันนะออสเตรียกับสวิต
1: ไม่ล่อซื้อออสเตรียไม่ใช่ชาติล่อซื้อต้องบอกแบบนี้ส่วนจังหวะนี้ซ้ายขึ้นมาของฝรั่งเศสครับวันนี้แต่ผมชอบอุซเบกิสถานนะผมว่า
0: จริงเหรอ
1: ผมว่าแพ้โคลอมเบียไม่ขาด
0: โหตรงข้ามเลยวันนี้ผมชอบโคลอมเบียสุดเลยอุซเบกเคยเห็นดูอุ่นเครื่องป่ะขนาดแคนาดายิงนะอุซเบก 2-0 น่ะ
1: เข้าใจแต่หมายว่าวันนี้อุซเบกอุดยับผมรู้สึกอย่างนั้น
0: อับดุลคาดีคูชานอฟใช่ไหมเซ็นเตอร์แบ็กจากแมนซิตี้

0: แล้วคุณมีโชมูรดอฟอีกตัว
1: เฟดอร์โชมูรดอฟ
0: มีบอกว่าผมไม่ให้สรุปเป็นเต็งแชมป์เพราะดูจากการอุ่นเครื่องและตัวนักเตะที่วัยรุ่นเยอะเกินไปอันนี้หมายถึง
1: น่าจะฝรั่งเศส
0: ชาติไหนอ๋อฝรั่งเศสแต่จังหวะนี้ดักได้แล้วครับฝรั่งเศสตรงกลางทะลุช่องให้เอ็มบัปเป้ก็คือจะปล่อยม้าอย่างเดียวนะครับจ่ายให้ไปเหลือๆเดี๋ยวเอ็มบัปเป้วิ่งไปเองนะครับสุดท้ายวิ่งไม่ทันนะคร
1: ับ บอกวันนี้ถ้าเอ็มบัปเป้ยิงได้จะทำลายสถิติเป็นนักเตะที่ยิงในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายได้แซงโคเซ่นะ
0: ใช
1: ่
0: สองทัวร์นาเมนต์หลังสุดในระดับเมเจอร์นะครับเอ็มบัปเป้ยิงรวม12ประตูนะครับทั้งฟุตบอลโลก2018แล้วก็ฟุตบอลโลก2022แล้วก็ยูโร2024
1: ครับ
0: เอ็มบัปเป้ยิงรวม12ประตูก็คืออีกลูกเดียวก็จะแซงโคเซ่แล้วว
1: ันนี้เลยไหมล่ะแต่ดูแล้วเนี่ยยังเนี่ยถ่ายไปถ่ายมาเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ย
0: บอลของฝรั่งเศสทางขวาครับคุณเดย์ขึ้นมายังหาช่องเจาะเข้าไปครับ10นาทีแรกอ่ะเป็นของเซเนกัลนะครับแต่ว่า10นาทีต่อมาอุ้ยลูกนี้เลาะข้อเท้าคว่ำเลยครับจังหวะฟาวของเซเนกัลแล้วฝรั่งเศสเล่นเร็วครับดีเซดูเอบอลตัดเข้ามาของโอลิเซ่ลูกนี้จะจ่ายตัดไม่ดีโดนเซเนกัลดักไว้แล้วครับออกบอลของเซเนกัลหน้ากรอบเขตโทษตัวเองยังพยายามจะแกะเพรสซิ่งของฝรั่งเศสอยู่เลือกตักสูงสูงขึ้นหน้ามาลูกนี้โดนฝรั่งเศสดักคืนกลับมาครับทางขวาของฝรั่งเศสอูบาแมกาโนนี่บอกสวัสดีสดโมโนเข้าไปด้วยนะ
1: สวัสดีครับ
0: อยู่หลายค่ายเลยเกินนะครับรุ่นเนี่ยแต่ว่าอบอุ่นที่สุดอยู่ที
1: ่ FM 99
0: เฮ้ยหวานเจี๊ยบ
1: อย่าใช่ลืมใช้อุปกรณ์ทีมไลฟ์ด้วยเดี๋ยวกะคุณรู้อย่างว่าทำไมผมไปได้ทุกที
0: ่ถูกต้องสายขึ้นมาฝรั่งเศสยังหาช่องเจาะดูครับเซเลก้ายืนเป็นแผงเลยครับตรงกลางของฝรั่งเศสครับชัวเมนี่ให้ไปขวาสุดบอลของเดเบเล่กลับมาที่เดเบเล่อีกรอบหนึ่งครับวันนี้ดูเหมือนเดเบเล่จะยืนต่ำกว่าตำแหน่งจริงๆของเขาในปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับเล่นเหมือนจะเป็นกลางตัวรุกเลยด้วยซ้ำครับอุสมานเดเบเล
1: ่คุณเห็นป่าววันนี้อาร์เซนอลมีข่าวกับมานูโกเน
0: ่
1: มีชื่อสำรองนะ
0: เห็นแล้ว
1: มิดฟิลด์โรม่า
0: ใช่ใช่ใช่ได้มานูโกเน
1: ่ดีกว่านอกาดอะ
0: แต่อยากได้บูอัดดีมากกว่าชอบมากเลยอายุบัวดีตั้งแต่วันนั้นคือชอบตั้งแต่วันอุ่นเครื่องกับนอร์เวย์แล้ว
1: แต่วันนี้ไอ้ข่าวโตนาลี่ผมเหลือเชื่อเลยว่าเขาอยากไปสเปอร์แบบหรอจริงเหรอ
0: ก็เอาสิ
1: โอ้ท้อเลย
0: เขาอาจจะมีแบบเพื่อนเซียน
1: ไม่เขาบอกว่า
0: เพื่อนเซียนเขาอยู่ในนั้น
1: เขาบอกว่าเดซาบี้ไปติดต่อโตนาลี่เพิ่งไปจะเลี่ยนเหมือนกันแล้วเดซาบี้กับโตนาลี่เนี่ยเป็นคนเบืองเบสชาเหมือนกัน
0: เกี่ยวกับว่าอยู่เว็บเดียวกันอะไรอย่างงี้
1: ก็ไม่น่าจะใช่อ่ะแต่ว่าแบบเป็นคนเบสชาสำนึกรักบ้านเกิดอยู่ดีโตนาลี่ก็ไปสเปอร
0: ์เซียนโต
1: เฉยเลยอ่ะ
0: ฉายาเซียนโตเซเรเก้าวางยาวลูกนี้ก็ยังลึกครับ15นาทีแรกยังออกลูกเหมือนถ้าเป็นมวยก็คุมเชิงกันอยู่นะครับ
1: แต่ถ้าเอาบัวดี้มาเดคไลท์ก็ต้องเล่นเบอร์8เลยนะเพราะบัวดี้เป็นเบอร์6ไง
0: ใช
1: ่ถูกไหมแต่ผมไม่อยากให้เดคไลท์ยืนเบอร์6เพราะว่าแบบอยากได้เบอร์8ที่เกมลุกดีๆไง
0: อย่าไปเสียของเอาบัวดี้เล่นเบอร์6ได้แล้วจบ
1: เอาฝรั่งเศสก่อนเนี่ยบุกไม่เข้าเลยเนี่ย17นาทีแล้วเนี่ย
0: ตรงกลางขึ้นมาครับโอลิเซ่แต่เซเนกัลก็ขึ้นบอลไม่ได้แล้วเหมือนกันนะตรงนี้นะครับฝรั่งเศสนั้นครองบอลแล้วครับ
1: ถ้านักเตะเมื่อก่อนทีมฝรั่งเศสที่ดังๆแล้วมีเชื้อสายเซเนกัลก็พาติกเวล่าเนี่ยผมเคยอ่านประวัติวิเอล่านี่เกิดที่ดาก้านะเมืองหลวงเซเนกัลเลย
0: ครับแต่จริงๆอ่ะฝรั่งเศสกับการเล่นในฟุตบอลโลกในการเจอกับทีมจากแอฟริกาผลงานไม่ค่อยดีนะเคยเจอกับทีมจากแอฟริกาทั้งหมด4ครั้งชนะแค่ครั้งเดียวนะครับคือการชนะทีมชาติโตโกนะ
1: มันเหมือนบอลทรงเดียวกันน่ะ
0: ใช่แพ้เซเนกัลครั้งนั้นน่ะ2002ใช่ไหมมาแพ้แอฟริกาใต้2010แล้วก็2022นี่แพ้ตูนิเซีย 1-0 เหมือนกันนะเหมือนจะแพ้สกอร์เดียวหมดเลยนะ 1-0
1: ใช่แพ้แต่แพ้นิดเดียวแต่ว่าก็เอาคืนไม่ได้อะไรเงี้ย
0: ใช่เพราะฉะนั้นต้องดูว่าฝรั่งเศสจะแก้ปัญหาตรงนี้ของตัวเองได้หรือเปล่าครับเจอกับทีมจากแอฟริกาแล้วผลงานไม่ค่อยดีครับฝรั่งเศสซ้ายขึ้นมาบอลซ้ายของเตโอดูเอครับให้มาเล่นกับเตโอเข้าตรงกลางเอ็มบัปเป้โดนล้อม3คนต้องย้อนหลังกันมาก่อนครับบอลเซตใหม่ตรงกลางชัวเมนี่ขึงแล้วครับฝรั่งเศสแต่ว่าเข้ายังไงครับขวาของโอลิเซ่มา ไมเคิลโอริเซ่ฝากเข้ากลางแต่งด้วยซ้ายแล้ว

0: ดติดบล็อกเซเนกัลยังดักทิ้งออกมาได้ก่อนครับแต่ว่ากระโดดออกมาก็เป็นไม้เมยองแล้วครับขึ้นมาเล่นบอลกลางสนามเลยครับ
1: คือตอนนี้ฝรั่งเศสเหมือนเจอรถบัสแห่งตาลังกาฉายาเซเนกัลนี่คือสิงโตแห่งตาลังกานะ
0: ใช่สิงโต
1: ตอนนี้เจาะไม่เข้าอ่ะบอกเลย
0: สายขึ้นมาจังหวะนี้คือกับมาตรงกลางที่เซเนกัลพยายามจะไปโดนดักไปได้อีกครับเป็นบอลของเซเนกัลตรงกลางเก็บบอลไว้ได้แล้วจะสวนกลับขึ้นด้วยครับจังหวะของปาร์เกย์ปาร์เกย์เนี่ยเห็นอย่างเงี้ยน่าสนใจมากนะเป็นมิดฟิลด์ที่เล่นเบอร์6ดีมากนะครับ
1: ของบีเล่
0: าเนี่ยส่วนจังหวะนี้ขวาขึ้นมาได้ชิปของซาโดมาเน่ลึกออกหลังไปเลยครับ
1: น่าจะเป็นอิสมาอิลลาซา
0: สับกันยืนแล้วเหมือนกันหมดนะ
1: มาเน่ดอกไปเยอะวันนั้นผมเนี่ยดู ACL ACL 2นัดชิงอ่ะไอเอลนาเซอร์ของมาเน่โรนัลโดเนี่ยเจอกับไอ้กัมบะโอซาก้าโอ้โหบอกเลยมาเน่ไปไม่ถูกเลยดอกไปเยอะ
0: ปาร์บเก้เนี่ยคนก็เป็นคนที่ยิงประตูชัยให้ชนะโมร็อกโกด้วยนะนัดชิงแอฟริกันคัพออฟเนชั่น
1: แต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วเนี่ยเขายึดแชมป์จากเซเนกัลมาให้โมร็อกโกแล้ว
0: ขวาขึ้นมาจังหวะนี้ของฝรั่งเศสครับชูคุนเด
1: คือคุณจะเอาแชมป์ภาคปฏิบัติหรือภาคทฤษฎีภาคปฏิบัตินี่คือเซเนกัลเขายกฉลองอะไรไปกันเรียบร้อยแล้วแต่ทฤษฎีนี่เขาปรับมาให้เป็นโมร็อกโกได้ไง
0: คือโมร็อกโกได้แชมป์แต่ทุกคนรู้ว่าใครเป็นแชมป์เขาใช่ไหม
1: ครับ
0: ตอนนั่งขวาขึ้นมาครับคุณเดวันนี้เขาคงไม่มีวอล์กเอาท์มั้ง
1: มี
0: วอล์กเอาท์นี่แรงมากนะกฎใหม่อ่ะวอล์กเอาท์คือแพ้ยับแบบโดนปรับแพ้เสียอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับถ้าวอล์กเอาท์นะครับยิงตัวนี้ไหลขึ้นมาทางขวาของฝรั่งเศสจะหาช่องเปิดลูกนี้ติดบล็อกอยู่เซเรเก้าแกะไม่พ้นบอลชนขาซาดิโอมาเน่ออกหลังครับเป็นลูกเตะมุมของทีมชาติฝรั่งเศสครับทางด้านมุมทางฝั่งขวา
1: ก็น่าดวลกันทั้งเกมนะครับมาเน่กับคุณเด้แต่คุณเด้เนี่ยเติมขึ้นมาเล่นเกมลุกก่อนนะครับ
0: ครับ
1: สมมุติถ้ามาวอล์กเอาท์ในบอลโลบอกเลยอ่ะเละ
0: เละมากโยนเตะมุมเข้ามาลูกนี้เซเนกัลดักแล้วเหมือนจะโดนเพื่อนเซเนกัลออกไปอีกรอบหรือไม่ได้อะไรเลยน
1: ่
0: าจะเป็นไม่ได้ครับ
1: โอ้โหเจ๊แฟนเซเนกัล
0: คือถ้าเทียบแฟนบอลเนี่ยเชื่อว่าแฟนบอลของเซเนกัลจะเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาได้น้อยกว่าฝรั่งเศสนะ
1: อ๋อใช่เพราะตอนนี้เจ้าภาพเลยว่าสหรัฐนี่กวดขันน่ะขนาดอิหร่านมาแล้วมาปุ๊บต้องกลับเลยอ่ะเตะเสร็จกลับเลยอ่ะ
0: อยู่แต่เขาเอารุ่นมารวยให้แล้วนี่ตอนแรกเขาออกกฎว่าอยู่ในสหรัฐได้ไม่เกิน24ชั่วโมง
1: อืม
0: แต่เหมือนเขาจะเอารุ่นมารวยให้นะ
1: ครับ
0: ที่น่าสนใจก็คือผู้ตัดสินในเกมวันนี้นะครับอาริเดชาฟากานีคนนี้เนี่ยครับเป็นคนอิหร่านนะครับ
1: ใช่ชื่อนี้แบบหน้าตานี่น่าจะมาจากเตฮาราน
0: แต่ว่าเป็นอิหร่านที่ย้ายไปอยู่ออสเตรเลียเมื่อ2019นะครับก็ปัจจุบันก็เป็นผู้สินในเอลีก
1: ครับ
0: ก็เป็นคนตัดสินนัดชิงชนะเลิศชิงแชมป์สโมสรโลกที่เชลซีชนะปารีสแซงต์แชร์แมง 3-0 นั่นแหละคนนี้แหละอลิเดชาฟากานีนะครับ
1: ก็กลายเป็นสัญชาติออสเตรเลียไปแล้ว
0: ใช่เกิดที่คัชมาที่อิหร่าน
1: ครับ
0: นะครับเป็นคนอิหร่านเลยครับแต่เป็นอิหร่านที่เหมือนกับไม่ค่อยเห็นด้วยกับประเทศตัวเอง
1: เ
0: ขาเรียกอะไรนะโยกย้ายใส่สะโพกโยกย้ายออกไปแล้วอะไรอย
1: ่
0: าง
1: เงี้ยแยกตัวไปแล้ว
0: ใช่บอลของเซเนกัลตรงกลางจ่ายแล้วโดนดักโดยดูเอแต่ว่าเซเนกัลยังแย่งคืนกลับมาได้ก็โดนปั๊มคืนกลับมาครับราบิโอแย่งกลับมาอาเดียงราบิโอติดเครื่องเอาแล้วครับให้ไปทางซ้ายเอ็มบัปเป้ไปเอ็มบัปเป้ฝากออกซ้ายราบิโอจะจี้เข้าไปในกรอบเขตโทษยังมีเกรแปงดิอัตต้าครับวิ่งมาเตะบอลสกัดออกหลังไปก่อนครับ
1: สกัดตรงนี้ของเครปแองเดียต้าสำคัญเลยนะครับแล้วฝรั่งเศสกดบอลเล่นเร็วไปแล้วครับจากเตะมุม
0: บอลของเอ็มบัปเป้ทางซ้ายโยกเองแล้วไหลเข้ากลางจับของดูเอ้คล้องแล้วโดนรุม 2-3 คนไม่ไหวครับไปคล้องบอลเล่นเองเนี่ยโดนดักตลอดแล้วสวนกลับขึ้นมาครับจังหวะนี้บอลของปาเกชิปขึ้นหน้าลูกนี้จะไปต่อของนิโคลัสแจ็คสันโดนขวางจะไปต่อโดนขวางเบนดายโยเบอร์แมกาโนมาขวางไว้ได้ครับเล่นกันแคบๆฝรั่งเศสกลับมาครองบอลอีกรอบหนึ่งครับแข็งแรงกว่าครับอุปแมกาโนจังหวะนี้เอ้ยมันซ้อมทีมเดียวกันไม่ใช่หรอ ไม่กลัวเลยครับอุปแมกาโน

0: นี่ยืนพิงดิบๆเลยครับฝรั่งเศสวางยาวทิ้งขึ้นหน้ามาลูกนี้ไม่ผ่านทางซ้ายครับมาเลกดียุบดักไว้ได้ซะก่อนคืนกลับมาเอ็ดเวิร์ดเมนดี้เกมกำลังจะผ่านครึ่งแรกอ้าวแล้วเล่นกันแคบๆโดนเพรสซิ่งสูงยังเอาตัวรอดได้ครับฝรั่งเศสเซเนกัลครับสวนขึ้นมาตั้งกันใหม่ก่อนตอนคืนกลับมายังเป็นของเซเนกัลครับกลางสนามครึ่งทางของครึ่งแรกแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวน่าจะมี
1: อะไรนะคอมเมอร์เชียลเบรกเขาเรียกว่าเขาเปลี่ยน
0: ไฮเดรชั่น
1: อ้าวไม่ใช่คอมเมอร์เชียลเหรอเห็นในโซเชียลเขาแซวว่าไอมีเบรกเนี่ยเพื่อแบบโฆษณาการตลาดเพราะดูแบบแหมมันนานซะด้วย
0: ไฮเดรชั่นเบรก
1: อ่ะฝรั่งเศสเริ่มได้ครองบอลต่อเนื่องนะครับ
0: บอลขวาขึ้นมาของฝรั่งเศสครับคุณเดก็น่าจะมีบทเรียนประมาณหนึ่งเหมือนกันนะครับสำหรับฝรั่งเศสในช่วงอุ่นเครื่องเพราะว่าแพ้คาบ้านต่อไอริโคสไง2-1ต้องดูว่าจะเอาบทเรียนนั้นมาแก้ไขได้หรือเปล่าส่วนจังหวะนี้จับยาวของเอ็มบัปเป้ไม่ดีโดนมาริดียุบแย่งกลับไปครับสวนกับของเซเนกัลด้วยทิ้งบอลขึ้นหน้ามาจังหวะนี้จีมาของซาเดโอมาเน่มาเน่พาหนีมาแล้วได้ยิงเรียดลูกที่บอลโอ้โหกระดอนเสาเด
1: ้
0: งมาโดนตัวไม้เมยองแล้วกระดอนออกหลังเกือบเข้าประตูตัวเองครับเกือบเสียประตูกับฝรั่งเศส
1: คนยิงเป็นนิโคลัสแจ็คสันนะครับเนี่ยคือจากจังหวะฝรั่งเศสเอาบอลไปบุกครับแล้วโดนตัดได้ครับแล้วสวนกลับมาทางด้านซ้ายนะครับให้ช่องนั้นน่ะเป็นฮาฟสเปซระหว่างทางคู่เซ็นเตอร์แบ็คครับแล้วโอ้โหแจ็คสันเลือกยิงเลยครับหนีอุปาเมกาโนมาแล้วกดด้วยซ้ายแต่ว่าบอลเนี่ยไปชนโอ้โหเซฟด้วยปลายขาของเบยองแล้วไปโดนหลังไปโดนหลังอีกทีดีที่ไม่เข้าประตูตัวเองครับ
0: ดีมันไม่กระดอนเข้าประตูตัวเอง
1: ใช่
0: ป
1: า
0: เป้เทียวครับ
1: เตะมุมของเซเนกัลครับโอ้โหนี่ไง
0: เอาละครับเริ่มจะมีช่องนะครับสำหรับฝรั่งเศสพลาดมาบ่อยนี่เขาสอยล่วงเลยนะครับแขนเก่ายังไม่ล้างนี่ที่ตาเต็มเกลือไปหมดแล้วนะครับเตะมุมของเซเนกัลโยนมาเสาแรกล้นมาสุดท้ายล้นออกหลังไปเลยครับ
1: โอ้โหคือจังหวะสวนน่ากลัวแต่พอเล่นเซตเพลย์ไม่น่ากลัวครับเซเนกัลแล้วก็ตามธรรมเนียมครับไฮเดรชั่นเบรกพักดื่มน้ำปัสสาวะนิดนึง
0: ครับ ระหว่างที่ไฮเดรชั่นเบรก
1: เชิญครับ
0: เราก็จะได้ขายของกันนะครับก็ไม่ใช่หรอกอันนี้ผู้สนับสนุนนะครับบริษัทอสพทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกนะครับเฟ้นหาเอ็มคอร์ดซูเปอร์แฟนนะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับเราเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือทีมชาติที่ชื่นชอบนะครับลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2ล้านครับ600,000 บาทนะครับร่วมภารกิจได้ที่เว็บไซต์ cheermcot.net นะครับเพียงลงขั้นตอนไม่ยากนะครับ 1. ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ 2. เลือกแพ็กเกจ Mcot Super Fan เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดแล้วก็ 3. แพ็กเกจเริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Super Fan เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมแพ็กเกจเริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Super Fan Starter นะครับราคา20บาทจะได้รับสิทธิ์10สิทธิ์การร่วมโหวตไปจนถึงราคา500บาทกับ Mcot Super Fan Diamond ที่จะรับสิทธิ์คุ้มถึง300สิทธิ์การร่วมกิจกรรมนะฮะก็รางวัลมีอะไรบ้างรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาริซอน MPV EV Super Van นะครับมูลค่า 1,599,000 บาท
1: ครับ
0: รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะครับตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airways ภายในประเทศ24รางวัลแล้วก็เป็นกิฟต์วอชเชอร์โกลกิฟต์วอชเชอร์นะครับอีก5รางวัลนะครับก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Super Fan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกนะครับจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมติดตามรายละเอียดแล้วก็เงื่อนไขการร่วมกิจกรรมแล้วก็สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ครับ
1: ครับคุณก็ร่วมได้นะเพราะว่าคุณไม่ได้เป็นพนักงานประจำไงร่วมมั้ย
0: อะไรนะครับ
1: ร่วมสนุกได้ไง
0: ร่วมได้ดิ
1: เพราะเราไม่ได้เป็นพนักงานประจำไงเราร่วมสนุกได้
0: เราก็เดี๋ยวเราไปลงทะเบียนใน cheermcot.net กันนะครับแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยกิจกรรมวันนี้เลยทาง4689899คือคำถามที่เราถามว่า

0: ชาติไหนในเอเชีย
1: ชาติใดในเอเชียที่เข้าไปสู่ฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมากที่สุด
0: หลายคนเริ่มตอบถูกแล้วเออแต่เดี๋ยวผมอ่านให
1: ้ก็คือจอแดน
0: นะฮะได้ข่าวเพิ่งไปครั้งแรกดู SMS นิดหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: เดี๋ยวดูผลวอลให้เขาก่อนดีกว่าเขาถามมานานละมีบอกว่าเอาใจมั่งนะคูเลซาโอ้นี่ลีกอะไรเนี่ยเอสโตเนีย
1: คูเลซาเร่ลีกเอสโตเนียคูเลซาเร
0: ่ครับหนึ่งเอสโตเนียโอเคคูเลซาเร่เสมอกับนาวา 0-0 นะครับ
1: แล้วก็มีดิลากอรี่ใช่ไหม
0: ไอ้ดิลากอรี่นี่จอร์เจีย
1: ดิลากอรี่ชนะซาปารี 3-1 ครับ
0: อะไรอีกคู่หนึ่งนี่นอร์ดิกนอร์ดิกสวีเดนโอ้วันนี้มันสวีเดน
1: ปีลึกเหรอ
0: ลึกเพราะว่าวันนี้มันมีซูเปอร์เลทาน2คู่แต่ว่าถ้านอร์ดิกเนี่ยน่าจะลีกล่าง
1: ส่วนตอนนี้ไฮเดรชั่นเบรกจบแล้วนะครับกลับมาลงเตะกันต่อแล้วครับในครึ่งแรก29นาทีเข้าสู่นาที30ครับฝรั่งเศส0เซเนกัล0ยังทำอะไรกันไม่ได้คุณผู้ชมอยู่กับการติดตามเกมการแข่งขันฟุตบอลโลกนะครับผ่านทาง FM 99 Active Radio ครับโดยเรา2คนนะครับผมคมอดิคมแล้วก็คุณสนวิรุณนะครับ
0: นอร์ดิกยูไนเต็ดวันนี้แพ้แลนด์สโคนา 0-2 นะครับอ่ะเรียบร้อยครบถ้วนสำหรับคุณผู้ฟังที่ถามมา
1: ส่วนจังหวะทุ่มของเซเนกัลโดนฝรั่งเศสดักไว้แล้วจังหวะนี้อูสมานเดเมเล่พยายามจะเข้าไปเล่นบอลครับโดนจิ้มเจ็บเลยครับผู้สินให้ฟาว
0: หลายคนตอบมาเกาหลีใต้นะแต่อันนี้ก็ใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ว่ากันอีกที
1: ครับ
0: ก็ร่วมสนุกกันได้นะครับ
1: มีคุณเทยส่งมาบอกว่าดีค่ะนักคมข่าวเยอะน่าสนสาวเยอะและแฟน99ทุกท่านฟังอยู่นะคะติดตามตลอดน่าสนได้ซื้อหวยที่หนูบอกไหมคะบอลโลกปีนี้48
0: ไม่ได้ซื้อเลยเสียดายเลยคุณเทย
1: 4ส่วนจังหวะนี้ได้ยิงของเซเนกัลครับบริเวณหน้ากรอบเขตโทษไม่ตรงกรอบอีกครับจังหวะได้ง้างของอิสมาเอลซาครับ
0: อิสมาเอลซายิงเหนือเท้าหลักมันสุดครับก็เลยยิงข้ามคานไปแต่ตอนนี้เริ่มได้บุกครับทางเซเนกัล
1: 10นาทีแรกของเซเนกัล10นาทีต่อมาของฝรั่งเศส10นาทีต่อมาเซเนกัลเอามาอีกแล้วครับ
0: เสียดายอ่ะคุณเทยเพราะว่าผมแบบไม่ได้ซื้อถ้าเกิดซื้อนี่ก็48ก็รับประทานแล้ว
1: ข้างบนก็อะไรนะ85ใช
0: ่
1: ป่ะ4884ใช่ไหม
0: สี่แปดแปดสี่ดีดีด้วยนะครับแต่ผมบอกเลยนะคุณเทยคุณผู้ฟังนะนักคมก็สาวเยอะนะไม่ใช่นะนักคมจะข่าวเยอะอย่างเดียวนะสาวก็เยอะ
1: เป็นผมเป็นลุงแล้วผมแก่แล
0: ้
1: ว
0: ก็เคยว่าสาวเขาบอกชอบทรงลุง อยากได้หมาแก่คุณเคยได้ฟัง
1: ไหมหมาแก
0: ่เขาอยากดักได้อยากเป็นหมาเด็กอยากมีหมาแก่ดูแลอะไรเงี้ย
1: มีบอกมีถ่ายสดดูฟรีไหมครับคู่ฝรั่งเศสคืนนี้ดูฟรีโมโน29จะเป็นคู่อาร์เจนตินา
0: คู่อาร์เจนกับแอลจีเรียวันนี้คุณวันนี้พี่ฟุกธีรยุทธ์ด้วยนะจับคู่อ่ะคุณเน็ตดูบอลกับเน็ต
1: ขึ้นหน้าของฝรั่งเศสไม่ดีเสียบอลไปจังหวะนี้เซเนกัลเอาคืนกลับไปทำไปทำมาเซเนกัลดีกว่าแล้วนะครับณเวลานี้ครับ
0: ผมบอกเลยเซเนกัลไม่แพ้วันนี้หรือเต็มที่ครับประตูเดียวอันนี้บอกว่าโค้ชสเปนมีชื่อเสียงไม่ดังเท่าไหร่นะหมายถึงเดลาฟูเอนเต้ความจริงโค้ชสเปนมีเก่งๆหลายคนอ๋อหมายถึงทีมชาติทำไมถึงใช้เดลาฟูเอนเต้อะไรอย่างงี้นะก็เขาก็ทำเป็นแชมป์ยูโรไง
1: ทำทีมเป็นแชมป์ยูโรนะครับ
0: แล้วเขาก็ทำชุดเด็กมานาน
1: ใช่ครับ
0: แต่แค่เมื่อวานมันอุบัติเหตุลูกหนังอะ
1: เดลาฟูเอนเต้เนี่ยบอกได้เลยว่าเขาเป็นลูกม่อของสมาคมนะครับแล้วก็พาทีมเป็นแชมป์ยูโรนะครับ
0: ใช้คำว่าลูกม่อสมาคมมันแปลกๆนะมันแถวๆนี้นะล่ะลูกม่อสมาคม
1: เขาเป็นคนในสมาคมแล้วเขาก็แบบคือเขาอยู่กับทีมชุดเล็กเขารู้จักเด็กเยอะครับหมายถึงว่าเขาเห็นการเจริญเติบโตของเด็กมาตั้งแต่ชุดก่อนหน้านี้แล้วก็ลากยาวมาถึงทีมชุดนี้ถ้าบอกเขาไม่มีฝีมือเนี่ยแสดงว่า
0: ไม่ใช่
1: คุณไม่ได้ดูตอนยูโรหรือเปล่าเพราะว่าเขาเป็นคนพาทีมสเปนเป็นแชมป์ยูโรนะครับหลุยส์เดลาฟูเอนเต้เนี่ยคือตอนถ้าจะพูดคำนี้ก็คือต้องพูดเมื่อตอนยูโรเพราะนั้นใหม่มากจริง
0: ๆตอนนั้นโนเนมเลย
1: ใช่ตอนนั้นใหม่มากจริงแต่ว่าพอเป็นฟุตบอลโลกคราวนี้นะเดลาฟูเอนเต้นี่ถือว่าเป็นหนึ่งในกุนซือที่
0: คุมนานแล้ว
1: ซ
0: ีเนียแล้ว
1: โอ้โหคริสติยองการัมเบอร์ครับ
0: โรแบร์ปีแลสครับนี่ไงเขาติกเวล่าที่ผมบอกเชื้อสายเซเนกัลตำนานอาร์เซนอล2คน

0: คือถ้ายุคนั้นน่ะคุณเชียร์ฝรั่งเศสผมก็เข้าใจแต่พอยุคนี้นักเตะฝรั่งเศสมันไม่ได้อยู่อาร์เซนอลเยอะแล้วไงทำไมคุณเชียร์ฝรั่งเศสอ
1: ่ะอ้าวก็ผมเชียร์มาตั้งแต่ตอนนั้นไง
0: อ๋อเหรอแล้วแบบมันไม่ได้รู้สึกแบบห่างเหินไปแล้วอะไรเงี้ยเหรอ
1: ผมไม่ได้เชียร์ฝรั่งเศสเพราะเป็นอาร์เซนอลด้วยนะผมเชียร์ฝรั่งเศสเพราะซีดีซีดานนะยังไม่รวมถึงกุนซือของพวกเขาอย่างเอเมชักเก้ที่แบบผมชอบมากนะ
0: แล้วคุณไม่ไปเชียร์นี่ไปเชียร์นี่ดิแอลจีเรียไงลูกชายซีดานน่ะเชียร์พ่อต้องเชียร์ลูกด้วยลูก้าซีดาน
1: ฟังก่อนว่า คือเอาอย่างอาร์เซนอลน่ะผมก็เชียร์เพราะเวนเกอร์นะแล้วฝรั่งเศสอ่ะผมเชียร์เพราะเอเมชักเก้กุนถ้าเป็นแต่ก่อนอ่ะปี98ปีที่คว้าแชมป์โลกอ่ะเอเมชักเก้คือทีเด็ดเลยต้องใส่นาฬิกา2เรือนซ้ายขวาแล้วพอต่อจากเอเมชักเก้คือโรเชลเลอร์แมนนะก็คือแบบคุณซื้อฝรั่งเศสอ่ะมันจะมีคาแรคเตอร์จ
0: นไม่ชอบเหรอโรแบงเดมิเนกไม่ชอบเหรอเรมงเดมิเนก
1: ยุคมืด
0: ตัวร้ายเลย
1: ยุคมืดอย่างแท้ทรู
0: อ้าวมาแล้วเซเนกัลนี่ไงนี่เป็นไง
1: พยายามจะแหวกของซาเดโอมาเน่ไม่ได้ครับอันนี้ก็แจ็คสันไม่ได้ครับคืนกลับมาก่อน
0: ดูแล้วไม่น่าล้างตาอาจจะแสบตาเหมือนเดิมอ่ะไอ้ล้างตาจากปี2002เนี่ย
1: ดูแล้วตาแดงอ่ะขี้ตาเกิดกังอ่ะ
0: มาอีกแล้ว
1: ขวามาลูกนี้ไล่ตามช่องจะให้อิสมาอิลซาไม่ถึงอีกครับลึกออกหลังไปเป็นตั้งแต่จากหน้าปากประตูของฝรั่งเศสครับกำลังจะเข้าสู่ช่วง10นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกเดย์เดย์ชองเครียดเลยครับ
0: น้ำหมดขวดแล้วมึงเนี่ยเดย์ชองเนี่ยโอ้โหเครียดครับเป็นการคุมทัวร์นาเมนต์ใหญ่ครั้งสุดท้ายของเขาด้วยนะครับเดชองแล้วก็น่าจะอำลาหลังจบฟุตบอลโลกครั้งนี้นี่บอกว่าทีมฟุตบอลทวีปเอเชียเข้ารอบสุดท้ายมากสุดคือเกาหลีใต้อะไรคนตอบมานี่บอกครึ่งแรกจะมีไหมครับสัก1เมตรจากคุณ4166โอ้โหดูละตื้อมากเดี๋ยวการฝรั่งเศสครั้งเดียวไม่ตรงกรอบเซเนกัล3ครั้งไม่ตรงกรอบ
1: ผม
0: เหมือนแอฟคอนจริงๆอ่ะ
1: ผมแอบเผยอย่างงี้ให้หน่อยได้มั้ยเผยใช่ว่าเผย
0: ทำไมอ่ะ
1: คือคนที่ตอบมาเนี่ยถูกผิดก็เรื่องหนึ่งนะผิดก็คือตัดทิ้งใช่ไห
0: ม
1: แต่ถ้าถูกเนี่ยถูกเนี่ยต้องเป็นถูกเป็นคนที่5กับคนที่15เว้ยคือแบบส่งมาแล้วถูกไม่ใช่จะได้เลยนะครับของรางวัลเนี่ยต้องคุณต้องถูกเป็นคนที่5และคนที่15เพราะฉะน
0: ั้
1: นรัวส่งมาจะดีกว่าเชื่อผ
0: ม
1: นะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยส่งมาเนี่ยนะ5เนี่ยน่าจะถึงแล้วแต่15เนี่ยยังไม่ถึง
0: นี่บอกสุพนัทจะย้ายไป J2 จริงไหมครับฝั่งบุรีรัมย์ตอบรับข้อเสนอไหมอันนั้นคือทีมไอ้นี่นะ RB Omiya Adiya เป็นทีมที่ Red Bull Group ไปซื้อมาจริงๆเขาสนใจตั้งแต่ปีที่แล้วละแต่ว่าปีนี้ยื่นข้อเสนอมาจริงแล้วมีโอกาสได้ย้ายนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันแต่สื่อไปตีนะว่าแบบครอปอนุมัติดีลทีม J2 Omiya Adiya ซื้อสุพนัทแหมมันก็เกินไปแต่ถึงแม้ครอปจะเป็นเหมือนดูแลภาพรวมไม่ฝ่ายเรดบูลนะแต่ก็
1: ค
0: งไม่ขนาดนั้นหรอก
1: เซนหรอกมั้งสิบนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับบอลบุกของเซเนกัลขึ้นมาทำไปทำมาในครึ่งแรกเซเนกัลครองบอลมากกว่าฝรั่งเศสอีกนะ
0: ใช่นี่บอกว่าถ้ามวยคู่นี้มีต่อยซ้ายต่อยขวาไหมครับจากคุณล้งเล้งบุกซ้ายบุกขวา
1: ส่วนจังหวะนี้ลากตัดเข้ามาของเกรแบงเดียต้าฝากกลับมาทางขวาแล้วเล่นกันอยู่แคบๆครับทางขวายังทำอะไรไม่ได้คืนมาก็เหมือนครึ่งแรกเนี่ยสิ่งที่ฝรั่งเศสพยายามจะทำคือการดักบอลของเซเนกัลแล้วสวนกลับซึ่งยังดักไม่ได้เลยนะครับต่อให้ดักได้ก็โดนเอาคืนกลับไปอยู่ดีนะครับไม่คิดจะแบบต่อบอลเซตเพลย์เข้าไปยังไม่มีนะครับเน้นดักบอลอย่างเดียวเพราะว่าคืออาจจะมั่นใจว่าทีมมีนักเตะความเร็วสูงค่อนข้างเยอะนะครับ
0: คือไอ้ฟอร์มของโอริเซ่ฟอร์มของเดมเบเล่กับทั้งบาเยอร์และเปเช่เนี่ยวันนี้ยังไม่เห็นเลยนะ
1: ใช่ครับ
0: คือเนี่ยแหละอย่างที่บอกพอเจอนักเตะสไตล์เดียวกันแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่านักเตะฝรั่งเศสไม่ได้เหนือกว่าเซเนกัลนะครับ
1: ปาเปเชียวครับคุณซื้อของเซเนกัลอยู่ไม่นิ่งเหมือนกันครับแม้ว่ารูปการจะดูดีกว่านะเวลานี้ก็ตามแหมพอบอกให้รัวมาเลยนะเขาให้คนที่ตอบได้คนที่5คนที่15เดี๋ยวทีมงานเขาคัดเองนะคร
0: ับนี่บอกว่าเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนวันก่อนนาฬิกาหายเมื่อคืนกระทิงหายวันนี้ระวังไก่หายนะคะส่วนหนูชอบทีมที่เป็นรองค่ะจากนะจากคุณเทยลงทุน
1: มันมีทฤษฎีหนึ่งที่แบบผมได้ยินมาคือพอเป็นนัดแรกของฟุตบอลโลกอ่ะเหมือนจะแบบระวังตัวกันเยอะเลยบอลมันก็เลยอาจจะยังไม่แบบไม่เปิดหน้าแรกกันสักเท่าไหร่

0: ซึ่งอย่างคู่นี้ถึงตรงนี้ก็ชัดเจนนะครับว่ายังไม่ได้มีอะไรชัดเจนสักมากขวาขึ้นมาครับจังหวะนี้เกรแบงเดียต้าเซเนกัลไหลบอลมาริมกรอบกระทบฝั่งขวาอิสมาลาซามาแล้วแต่ไม่ทันครับโดนฝรั่งเศสบังออกหลังไปก่อนโดยวิลเลียมซาลิบาครับ
1: ก็ยังยืนได้เหนียวแน่นนะครับซาลิบากับทางบาเมกาโน่ครับคู่เซนเตอร์แบ็ก
0: ใส่เบอร์17แล้วอ่ะไม่เท่เลย
1: ก็เบอร์2ไม่ว่างไ
0: งทำไมไม่ใส่เบอร์5แบบโลลองบลองใช่ไหม
1: ขาใหญ่เขาเยอะฝรั่งเศสผมดู
0: ใครใส่เบอร์5ฝรั่งเศส
1: เบอร์5นายโกนาเต้ป่ะโกนาเต้เขาชอบไงเบอร์5
0: นี่ครับ
1: เบอร์5ชูสกูเด้ไง
0: เบอร
1: ์2เป็นกุสโตโกนาเต้15นี่ครับอาร์เซนเวนเกอร์ครับอยู่ในสนามด้วย
0: อาซีนวองแจนะฮะ
1: ข้างขวาซ้ายข้างซ้ายภรรยาเขาไหม
0: ไม่แน่ใจ
1: ไม่แน่ใจนะแต่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าเขาหย่าร้าง
0: นะข่าวใช่แ
1: ต
0: ่จังหวะนี้พลิกได้แล้วครับขวาขึ้นมาของเซเนกัลอิสมาลาซาตัดเข้ากลางได้ด้วยโยกมาลูกนี้ถึงซาดิโอมาเน่เลือกยิงเลยเข้ามือไหมเมยองครับจะฟ้องว่ามีคนนอนเจ็บอยู่ไม่สนแล้วครับฝรั่งเศสขึ้นแล้วครับพลิกได้แล้วด้วยจังหวะนี้ขึ้นมาทางขวาครับของโอริเซ่โอริเซ่จ่ายตัดมาให้ชูคุนเด้เติมขึ้นมาถึงกรอบเขตโทษฝั่งขวาชูคุนเด้มองแล้วเปิดย้อนกลับมามันย้อนหลังเหลือเกินครับคุนเด้เอ็มบัปเป้หันไปมองเลยครับว่าจ่ายยังไงแต่ฝรั่งเศสยังดักกลับมาได้อีกทีนึงตรงกลางครับ
1: เป่าไปแล้ว
0: มีฟาวแล้วหยุดเกมก่อนนะครับเพราะว่ามีนอนอยู
1: ่แอคชั่น
0: หน้ากรอบเขตโทษคนหนึ่งนะครับ
1: จังหวะเนี่ยครับลากเข้าไปของเซเนกัลครับแล้วโอ้โหตั้งแต่จังหวะที่ยิงของมาเน่แหละแต่ว่าอิสมาอิลซายังไม่ลุกเหมือนโดนปั๊มบอลไปแล้วก็เจ็บครับนี่บอกกูมานผมแจ้งมาแล้วครับฝรั่งเศส 2-0 จากเด็กรถเขียวกูมานบอกแม่นมา8นัดแล้ว
0: นี่กูมานหรือมึกพอครับผม
1: ก็เป็นไปได้เพราะว่าถ้าตามเรทนี่เขาก็ต้องฝรั่งเศสสัก 2-0 แต่ณตอนนี้เนี่ย40นาทีแล้วเนี่ยครึ่งแรกเนี่ยเงียบกริบ
0: เดี๋ยว 1-0 นาที45บวก1
1: อันนี้กูมานคม
0: แล้วครึ่งหลังเซเนกัลตีเสมอ 1-1แล้วฝรั่งเศสมาได้ 2-1 นาทีสัก70
1: ถ้าคุณรู้ขนาดนี้คุณไม่ต้องมาจัดแล้ว
0: ชีวิตไม่น่าลำบาก
1: ไม่ต้องมาเนี่ยตี 3 ตี 4 เนี่ยมาแบบทุลงทุลาย
0: นอนอยู่บ้านเฉย
1: ๆ
0: นะครับ
1: ให้เงินมันทำงาน
0: ใช่เงินอยู่ในอากาศ
1: โอ้อยู่ที่ว่าคุณคว้ามันได้หรือเปล่าโอ้ในอะไรเนี่ยใน YouTube นี่มาเพียบเลยนะ
0: ใช่
1: YouTube ได้เขาให้ส่งใน SMS ใช่ไหม
0: ใช่เขาให้ส่งใน SMS
1: คุณก็แจ้งเขาซะหน่อยเขาก็พิมพ์มาซะเยอะ
0: ไม่คือแจ้งแต่ต้นรายการแล้วให้ส่งมาทาง SBS 468-9899มันมีอย่างนี้อีกนะคือบางทีส่งมารัวใช่ป่ะแต่เป็นเบอร์เดียวกันเนี่ยเขาจะนับเป็น1เลยอ๋อเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเขาจะเอาคนที่ตอบรางวัลหมายเลข5
1: ที่หมายเลขเบอร์โทรเบอร์ส่งที่ส่งมาแต่แตกต่างเป็นอันดับที่15และ5
0: ใช่
1: ฝรั่งเศสยังไงครับโอริเซ่โหเนี่ยนะ250ล้านปอนด์
0: ลูกนี้โดนเตะไปแล้ว1ครับแต่ว่าฝรั่งเศสได้เล่นต่อผู้สินให้เป็นเพลย์ออนซ้ายขึ้นมาดีเซเรดูเอไหลเข้ากลางมาเตโอเข้าไม่ได้ต้องคืนกลับมาดีเซเรดูเออีกทีทางซ้ายลากตัดย้อนกลับมาแล้วฝากเนี่ยครับบอลเนี่ยพอไปถึงพวกเอ็มบัปเป้ก็จะมีอย่างน้อย 2-3 คนกองอยู่แล้วเอาล้มไปนี่เขาไม่ให้ฟาวด้วยนะครับเนี่ยมาให้ฟาวตรงนี้นอนเล่นครับแล้วเป็นแฮนด์บอลของเซเนกัลครับ
1: โอ้โหคือล้มลงไปแล้วก็พยายามจะเล่นบอลครับทางเซเนกัลเนี่ยคือเสียหลักล้มไปนะครับแล้วก็เหมือนเนี่ยบอลไปโดนแขนจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจแหละแต่ว่าผู้ตัดสินก็เห็นนะครับแล้วก็เป่าไป
0: ครับ
1: เป็นทางเดียต้านะเมื่อสักครู่เหลือ 2-3 นาทีเท่านั้นครับครึ่งแรกโอ้โหโอริเซ่อยู่ที่บอลกับเดมเบเล่เนี่ยดาวเตะ150ล้านปอนด์ที่บาเยิร์นไม่ยอมขายวันนี้เงียบกริบเลยโอริเซ
0: ่มีคนถามเรื่องเงินรางวัลฟุตบอลโลกมาว่าแชมป์ได้เท่าไหร่บวยได้เท่าไหร่แชมป์เนี่ยปีนี้50ล้านยูเอสดอลลาร์นะครับหรือว่าประมาณ 1,700 ล้านครับ
1: 50ล้านเองเหรอถูกกว่าอีกนะ
0: เท่ากับลิขสิทธิ์
1: โมโนโลกของไทยซื้อมาต้อง70

0: ล้านดอลลาร์
1: จังหวะนี้ยกเข้าไปในกรอบเขตโทษเซเนกัลยังสกัดทิ้งออกมาได้ครับฟรีคิกลูกนี้ฝรั่งเศสเก็บจังหวะ2แล้วกระดกต่อขึ้นมาไม่แฮนด์บอลนะครับให้ไปเล่นต่อของเอ็มบาเป้พาตักเข้าไปยาวเกินไปแล้วครับเอ็มบาเป้จับบอลยังกลับมาเป็นของฝรั่งเศสอีกรอบนึงราบิโอเน้นในช่วงท้ายครึ่งแรกครับฝรั่งเศสหวังจะมีประตูขึ้นนำให้ได้บอลของโอลิเซ่มาฝากออกขวาไปคุนเดคืนกลับมาจังหวะนี้ยังเป็นของคุนเดอีกครั้งนึงครับให้ไปทางขวาจี้ใส่โยกลูกนี้แล้วโยนของฝรั่งเศสลึกมาต้องเอาแข้งสกัดทิ้งออกหลังไปก่อนครับคาริดูคูลิบาลีเป็นเตะมุมของฝรั่งเศสครับ
0: คือจังหวะตรงนี้มันก้ำกึ่งครับสกัดยากก็โอ้โหกลัวมีใครมาชาร์จด้านหลังก็ต้องเอาออกไปก่อนจริงๆก็เปิดมาไม่มีใครเลยครับแต่ว่าเอาชัวร์ครับคูลิบาลีจะทิ้งออกหลังแต่มุมของฝรั่งเศสครับ
1: โยนลึกไปเข้ามือเอ็ดวาร์ดเมนดี้ครับเซตพีซวันนี้ของฝรั่งเศสนี่ยังไม่มีอะไรน่ากลัวเลยนะครับจะแบบโถมเข้ามาฮึมพามไม่มีเลยครับหรือว่ามันเป็นในนี้ของทีมใหญ่ผมสังเกตนะก็คือทีมใหญ่ไม่อาจจะต้องแบบกักฟอร์มไว้ก่อน
0: ระมัดระวังเพย์เซฟเพราะว่าผมไม่ชอบเลยไอ้มีระบบที่3ที่ดีที่สุดอ่ะมันแบบมันไม่แลกไงมันก็กลายเป็นว่ามีสมมุติเสมอ3นัดมีสัก3แต้มประตูได้เสียไม่แย่มากก็มีลุ้นอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ใช่ใช่คือในความเป็นชาติที่แบบคือมั่นใจว่าตัวเองเข้ารอบแน่ๆเลยว่ะคือเล่นแคบให้ตัวเอง
0: คุณมองง่ายๆเลยเมื่อวานน่ะอียิปต์กับเบลเยียมอ่ะถ้ามันเข้ารอบ2จาก4อ่ะผมว่าไม่มีใครอยากเสมอแต่พอเมื่อวานเนี้ยคือพอเสมอก็ไม่ได้เสียหายไงเพราะว่าอียิปต์กับเบลเยียมก็เป็นทีมที่ถูกมองว่าจะเข้าอยู่แล้วหรือแม้กระทั่งไอ้คู่อิรักกับนิวซีแลนด์น่ะถ้าเกิดมันเข้าแค่2ทีมจาก4ทีมเผลออิรักไอ้นิวอิหร่านก็อยู่ไม่ได้นะเสมอนิวซีแลนด์น่ะถูกมั้ยแต่พอมันมีอันดับ3ที่ดีที่สุดมันก็เลยไม่เข้มข้นน่ะ
1: คือมันกลายเป็นว่าจริงๆแล้วอ่ะ3นัดมีสัก3แต้มก็แอบลุ้นได้
0: ใช่
1: 4แต้มนี่แทบจะการันตีเลยนะครับ
0: หรือแม้กระทั่งอ่ะอุรุกวัยอ่ะคือใครๆก็มองว่าต้องชนะซาอุแน่ๆแต่พอแบบไปตามหลังก่อนแล้วก็เป็นวันที่เล่นไม่ดีอ่ะแต้มหนึ่งเบลซ่าก็เอาอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบกลายเป็นฟุตบอลที่มันไม่เข้มข้นอ
1: ่
0: ะ
1: ครับ
0: คร
1: ึ่งแรกทดเจ็บ6นาทีครับขึ้นมาของฝรั่งเศสลูกนี้เซเนกัลยังดักได้ทางซ้ายแล้วพยายามจะเปิดบอลขึ้นหน้ามาลูกนี้ยังได้ทุ่มครับเซเนกัลโดนสกัดออกข้างซะก่อนทุ่มบอลของเซเนกัลใกล้กับกรอบเขตโทษของตัวเองครับบอลทุ่มลูกนี้ฝรั่งเศสมงสกัดได้แต่ว่ามันก็จะมีแบบบางทีมที่เหมือนเล่นเพื่อเรียกความมั่นใจตัวเองเหมือนกันอย่างเช่นพวกเยอรมัน
0: แต่ที่เยอรมันต่างกับสวิตคือเขาแบบมีเกมลุกที่ไว้ใจได้ไงสวิตมันก็ดูดีกว่าแต่ว่าจังหวะสุดท้ายมันไม่ได้เหี้ยมเกรียมเหมือนเยอรมัน
1: ไม่หรอกแต่ว่าเยอรมันฟุตบอลโลกคราวที่แล้วอ่ะที่เขามาเล่นเขาไม่ค่อยดีด้วยไงเขาต้องการภาพดีๆก่อนแบบเริ่มต้นที่ดีอ่ะ
0: เขาไม่อยากจะมาตกรอบแรกติดๆกันหลายครั้งไง
1: ส่วนจังหวะนี้ฝรั่งเศสดักบอลได้แล้วไหลออกซ้ายก็ตื้นเกินไปครับจังหวะจ่ายของเดมเบเล่เหมือนมันไม่ได้เล่นทีมเดียวกัน
0: บอลทันกัน
1: ดีเซเลดูเอกับเดมเบเล่เนี่ยหลายทีแล
0: ้
1: ว
0: จริงๆมันควรจะซิงกันดีกว่านี้มาอยากทีมเดียวกันก็เดี๋ยวต้องดูครับเดชาวจะแก้ยังไงเพราะตอนนี้โอ้โหครึ่งแรกทด6นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับแสดงว่าหมายความว่าปกติเนี่ยจะทด3แต่ว่าพอมีไอ้ไฮเดชันเบรก3ก็เลยกลายเป็น6
1: ใช
0: ่โอ้มีเวลาครับเท่ากับเล็ก4นาที
1: พี่บอกว่าเปิดวอลลุ่มไม่ถูกเลยครับพี่คนขวาห่างใหม่นะอันนี้หมายถึงผมใช่ไหม
0: ใช่
1: คือผมมาเสียงดังผมก็เลยแบบพยายามห่างออกมาเวลาแบบจังหวะแบบตื่นเต้นอ่ะเดี๋ยวเข้าไปนะใกล้ๆไอ้ก็ได้
0: ไม่อันนี้คุณต้องไปใกล้ๆเพราะว่ามันไม่ได้ดูเสียงเหมือนไมค์ข้างในอันนี้มันไมค์แบบห้องประชุม
1: เราจะอยู่ยาวไปจนตีห้านะครับ
0: เหรออ ้
1: าว
0: ไม่ใช่ตีสี่อ่ะ
1: ทำไมคุณเข้าใจว่าเป็นตีสี่ล่ะ
0: แล้วให้เราทำอะไรชั่วโมงหนึ่ง
1: ก็ต้องพรีวิวคู่ต่อไปครับ
0: เหรอ
1: ใช่ครับส่วนจังหวะนี้แตะลอดวางขาของอิสมาอิลลาซาฝรั่งเศสยังดักคืนกลับมาได้ครับแก้ขึ้นมาทดเจ็บแล้วนะครับครึ่งแรก 3นาทีผ่านแล้วครับก็คือถ้ามีเจ็บนิดหน่อยอ่ะเตรียมตัวรอไปได้เลยว่าต้องมี 4-5 ทีแน่นอนนะครับในทุกๆครึ่งเลยนะทั้งครึ่งแรกครึ่งหลังนะ
0: ไม่เป็นไรหรอกก็ถ้ากลับตี 5แล้วทดเวลาต่อเวลาพิเศษเลยไปล่ะ อยากมีอะไรทำอ่ะ
1: สายขึ้นมาจังหวะนี้ของเซเนกัลจะทะลุช่องก็ลึกเกินไปครับไปเข้าทางไมเมยอง
0: สู่ขาดกันเกินทั้ง2ทีมเลยครับครึ่งแรกวันนี
1: ้จริงนะผมรู้สึกจริงๆว่าเหมือนแบบไอ้พวกทีมใหญ่พวกนี้คือเล่นกักไว้หมดอ่ะก
0: ัก
1: ไว้ก่อนกักไว
0: ้มันไม่ได้ปล่อยเต็มที่ไงต้องรอน็อกเอาท์นู่น
1: ดูวิธีการวิ่งดูอะไรรู้เลยคือเราเห็นมาตั้งแต่แบบไม่รู้กี่ชุดต่อกี่ชุดแล้วรู้สึกได้ว่ามันได้มากกว่านี้ไง
0: แต่เดี๋ยวดูไอ้แชกีลงมาเนี่ยตัวเนี้ยกระเฮียนกระหือลือบอกเลย
1: มันจะมีช่วงเร่งไงช
0: ่
1: วงเร่งช่วงผ่อนอะไรเงี้ยคือบอลทัวร์นาเมนต์ใหญ่มันอาจจะต้องเป็นอย่างเงี้ยครับส่วนจังหวะนี้ขวาขึ้นมาของฝรั่งเศสครับดีเซเรดูเอวางโอ้โหลูกนี
0: ้โยนให้ใคร
1: ล้นไปไหนไม่รู้เลยครับ
0: เปิดไปในกรอบแล้วก็เปิดทั้งแรงทิศทางก็ไม่ได
1: ้
0: เอ็มบาเป้หันมาค้อนเลย
1: อย่างวันสวิตกาต้าคุณเห็นป่ะกาต้ามันเล่นด้วยความเร็วมันเท่าเดิมอยู่90นาทีแต่พอทดเจ็บ6นาทีมันเร่งสปีดบอลขึ้นมาปุ๊บมันได้เลยอะไรเงี้ยบอลทัวร์นาเมนต์มันก็ต้องวางแผนกันเองนะฮะ
0: นี่ฐานทำเป็นนักฟุตบอลส่วนมากต้องใส่รองเท้าสตั๊ดสีชมพูกันทุกทีมเลยครับผมไม่แน่ใจนะแต่น่าจะเป็นคอลเลกชันใหม่ล่าสุดของแบรนด์นั้นสีชมพูน่าจะแบบล่าสุด New Release
1: หรอ
0: เพราะว่าเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็ก็ใส่สีชมพูจริงเนี่ยคุณดูอย่างไอ้คู่ดูฝรั่งเศสเอ็มบาเป้นี่ไงเห็นปะลาบิโอเนี่ยชมพู
1: ส่วนตรงนี้ขึ้นมาของฝรั่งเศสตรงกลางครับชัวเมนี่5นาทีแล้วนะครับนาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับอาจจะเป็นแอคชั่นท้ายๆของเกมนี้ในครึ่งแรกครับคือพอมันเป็นทัวร์นาเมนต์ที่การแข่งขันมันมากขึ้นเนี่ยมันก็ต้องเขาเรียกมีกลยุทธ์นะครับในการวางแผนบอลของเซเนกัลเพราะผมเคยไปดูแบบอย่างตอนแบบบอลทัวร์นาเมนต์เน
0: ี
1: ่ยเราเห็นเลยว่าอย่างตอนนั้นไปดูนั้นรอบตัดเชือกแล้วนะ
0: บอลอะไร
1: ยูโรเช็คเจอกับโปรตุเกสซึ่งเราก็คาดหวังแล้วว่าเราจะเห็นคริสเตียโนโรนัลโดแบบพลาดเลยนะ45ทีแรกมันไม่วิ่งเลยแบบ
0: เก็บแรง
1: เก็บแรงเข้าไปวิ่งเอาแต่จังหวะที่เซเนกัลหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วตวัดกลับเข้ามาลงขนาดนี้แปรข้ามคานครับโอ้โหอิสมาอิลซาครับ
0: โอ้โห
1: มีโอกาสได้กดแล้วครับแต่ว่าโอ้โหนี่ถอยมาไม่มีคนประกบแล้วด้วยนะครับคือวิ่งถอยมายิงเนี่ยมันอาจจะทำให้เล็งยากครับสุดท้ายก็แปรข้ามคานไปครับอิสมาอิลซา
0: ถ้าเป็นในพรีเมียร์ลีกนี่ยิงใส่สกอร์ไปแล้วนะบอลฝั่งซ้ายนะครับมาเน่หลุดมาแล้วก็ปาดคัตแบ็กโอ้โหคือซาลิบาสกัดไม่ดีแล้วแล้วบอลทะลักมาถึงอิสมาอิลซาไปกระแทกขวาโอ้โหเอาตรงๆยิงให้มันเข้าง่ายกว่ายิงข้ามคานครับแต่ว่าอิสมาอิลซายิงออกโอ้โหไม่นำครับเซเนกัลใครเชียร์ฝรั่งเศสนี่รอดเลยบอกเลยเมื่อกี้เนี่ยเกือบฉีก
1: วิ่งมาก็ก้มหน้ายิงอาจจะดีกว่านี้นะครับแต่ว่าเงยหน้าแล้วไปหันแปรเนี่ยบอลเหินข้ามคานแล้วจบครึ่งแรกเลยครับเกมที่เมดไลท์สเตเดียมครับฝรั่งเศสกับเซเนกัลยังทำอะไรกันไม่ได้0ประตูต่อ0ครับ
0: มันจัดนะครับรูปเกมก็ฝรั่งเศสนี่ครองบอล 57% นะครับยิงไป3ครั้งไม่ตรงกรอบเลยนะครับส่วนเซเนกัลยิงไป5ครั้งตรงกรอบ1ครองบอล 43% และยังไม่มีประตูนะครับ
1: ครับ
0: โอ้โหเหลือจะเชื่อส่วนนอกนั้นนะครับก็ลีกอื่นๆนะครับตอนนี้เนี่ยมีฟุตบอลไอซ์แลนด์นะครับอันคาเนสกับวาลู 0-0 สตานานตามหลังเบดาบิก 2-3
1: ครับ
0: ไวกิงกูยังเสมอกับเคอาริยาวิก 0-0 ฟุตบอลคูเวตนะครับเอาควิดิซิยานะครับนำเอาเซมิยา 3-1 นะครับอ่ะประมาณนี้แล้วกันที่เหลือก็ใครอยากได้คู่ที่จบไปแล้วก็468-9899นะครับ468-9899นะครับ
1: ครับส่วนข้อความรวมถึงกิจกรรมตอบคำถามของเรานะครับในกิจกรรมนายที่นายไลฟ์แฟนบอลตัวจริงเนี่ยตอนนี้นี่ดูจากรายชื่อแล้วถึงยัง15
0: น่าจะถึง
1: 15เบอร
0: ์ถึงแล้ว
1: อาจจะถึงแล้วแต่ก็ลองส่งมาเผื่อก่อนก็ได้นะครับเผื่อจะมีเผื่อแบบ ชื่อคุณไปอยู่ลำดับ15พอ

0: นี่ไงเออแต่อาจจะตอนแรกอยู่อันดับ2ไม่ได้อ่ะไปอยู่ลำดับ15อะไรเงี้ยก็อาจจะได้นะครับก็คำถามก็คือนะครับประเทศใดในเอเชียไปเล่นฟุตบอลโลกมากที่สุดนะครับส่งมาที่หมายเลข4689899
1: นะครับเฉพาะในเอเชียเท่านั้นนะ
0: เออเฉพาะในเอเชียก็พักสักครู่หนึ่งก่อนครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามครึ่งหลัง

0: ข็งแรง
1: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง

0: กุนซือที่น่าจับตามองในศึกวอร์ครับ2026วาลิดเรกากีกุนซือทีมชาติโมร็อกโกผู้สร้างเทพนิยายพาทัพสิงโตแห่งแอตลาสสร้างประวัติศาสตร์เป็นทีมจากแอฟริกาทีมแรกที่ทะลุถึงรอบ4ทีมสุดท้ายในเวิลด์คัพคนที่แล้วมาครั้งนี้เรกากีกลับมาพร้อมความท้าทายที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมและเชื่อว่าทีมของเขาจะยังคงเป็นฝันร้ายของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่อีกเช่นเคยสำหรับผลงานเด่นของวาลิดเรกากีคือการสร้างเทพนิยายพาโมร็อกโกคว้าอันดับ4เวิลด์คัพ2022และกลายเป็นทีมจากทวีปแอฟริกาทีมแรกในประวัติศาสตร์ที่เข้าถึงรอบรองชนะเลิศนอกจากนั้นในเวิลด์คัพคนที่แล้วเขายังพาโมร็อกโกทำสถิติเก็บคลีนชีทได้ถึง4นัดและเสียประตูจากการยิงของคู่แข่งเพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้น
1: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่

0: องค์การกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: สนับสนุนโดย
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียว
8: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโออาหารแมวเอโปรไอคิว
10: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
11: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
9: เคยไหมแค่ลุกก็
12: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
12: โอ้ย
9: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
13: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
14: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
8: ไอ้ไอระอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอระอาฮ่า
9: แชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบ

0: ราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: Bulls
1: กลับเข้าสู่99 Live บอลโลกนะครับทาง FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงครับยังอยู่กับการติดตามเกมการแข่งขันศึกฟุตบอลโลก2026นะครับในเกมแรกของกลุ่ม I ครับฝรั่งเศสพบกับเซเนกัล45นาทีแรกยังเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับทำอะไรกันไม่ได้นะครับช่วงนี้อยู่กับเรา2คนครับผมคมอดิคมภูเก้าล้วนแล้วก็คุณสนวิรุณครับผม
2: ก็รูปเกมเป็นบางช่วงบางตอนเซเนกัลครองบอลโดยเฉพาะการจบสกอร์เนี่ยเยอะกว่านะครับได้ยิง5ครั้งฝรั่งเศสเหลือจะเชื่อนะยิงไปแค่ครั้งเดียว
1: ค่า XG ของฝรั่งเศสขี้เหล่มากนะครับ
2: 0.02 อ่ะ
1: 45ทีแรก 0.02 ก็คือพูดง่าย
2: ตาย
1: อย่าหวังว่าจะมีประตูเลยดีกว่านี่คือค่า XG หรือว่าค่าคาดการณ์การยิงประตูของฝรั่งเศสนะครับ
2: expected goal อ่ะ
1: คือขึ้น 0.02 เนี่ยไม่ต้องคิดเลยครับว่าจะมีประตูได
2: ้ซึ่งอาจจะต้องเริ่มมองหาตัวสำรองนะครับเพราะว่าฝรั่งเศสก็ยังมีสำรองดีๆอย่างบารีบาโคล่านะจากเปเช่เลยันเชกีของแมนซิตี้
1: ทำไมคุณไม่พูดถึงมาคุสตูราม
2: มาคุสตูรามอ่ะมาคุสตูราม
1: คือตอนนี้เรื่องนึงที่ฝรั่งเศสขาดผมก็คือว่ามันขาดหน้าเป้าน
2: ี่ไงชองฟิลิปมาเตต้าไงชื่อสำรอง
1: นะครับเอาอุสมานเดเบเล่ออกไปเถอะนะครับแล้วก็อาจจะโยกเอาเอ็มบาเป้มาเล่นปีกไหมล่ะนะครับแบบที่เขาถนัดดีกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
2: ส่วนถ้าเซเนกัลนี่ยังมีอาซาเน่ดียาวไงปีกจากโคโมนะ
1: ใช่นะครับจริงๆยังมีตัวดีอีกหลายตัวนะสำหรับทางฝั่งของเซเนกัลนะครับมิดฟิลด์อย่างฮาบิบดีอารานะครับตัวรุกอย่างอิสมาเอลเอ็มบายอ่ะของเปเช่อิสมาเอลเอ็มบายอ
2: ่
1: ะนะครับอิลมาเอดีไอ
2: ของ
1: เอเวอร์ตันนะครับก็ยังอยู่ในแม่นั่งสำรองนะครับรวมไปถึงมิดฟิลด์อย่างพวกปาเตซิสแล้วก็ปาปมาดาซานะครับก็ยังอยู่ในแม่นั่งสำรองของเซเนกัลเหมือนกันเอาจริงตัวผู้เล่นเนี่ยทำไมทำมาไม่หนีกันเท่าไหร่นะครับ

0: ฝรั่งเศสกับเซเนกัลแต่ว่ากลายเป็นว่าถึงตรงนี้เนี่ยรูปเกมนี่เป็นเซเนกัลดีกว่าไปแล้วนะคร
1: ับเหมือนที่เขาบอกนะเหมือนบอลแอฟคอนจริงๆอ
0: ่
1: ะเล่นกันแบบเนี่ยเน้นพละกำลังยิงกันลำบากนะครับส่วนผลรายการอื่นนะครับบอลไอซ์แลนด์นี่พักครึ่งหมดแล้วอันคาเนสนำวาลู 1-0 สตานานตามหลังเบเดอร์บริก 2-3 แล้วก็ไวกิงกูเนี่ยนำ KR 1-0 นะครับประมาณนี้นะใครได้คู่ไหนที่จบไปแล้วก็468 9899นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูข้อความหน่อยนะครับก่อนจะไปตามเกมในครึ่งหลังนะครับก็ทาง SMS มีบอกว่าหลายคนตอบเกาหลีใต้นะครับแล้วบอกว่าคุณคมผมดูฟุตบอลโลกครั้งแรกตอนที่พลาตินี่ยิงลูกโทษไม่เข้า
0: ผมดูครั้งแรกตอนบักโจยิงลูกโทษไม่เข้าครับ
1: ที่บอกว่าแล้วว่าระดับเสียสนโมโนไม่ควรต้องมาแย่งคิวกับบางเบ่งเจ้าพ่อ99แล้วนะครับใครไม่รักเบ่งผมก็ไม่รักอ้าวจากเด็กผีบางคลา
0: ฮัลโหล
1: ผมไม่ได้เสียนะฮะไม่งั้นถ้าผมเป็นเสียผมไม่ต้องมานั่งอยู่ตรงนี้ตีสามหรอกฮะ
0: ส่วนทาง YouTube นี่ก็มีคนส่งข้อความเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับ
1: อ่ะลองอ่าน
0: จัดยาวถึงคู่ตีห้าไหมครับใช่นะครับจริงฮะอันดับ3เข้ารอบด้วยทำให้เกมไม่แลกเท่าไหร่นะครับขอแค่ไม่แพ้ก่อนแล้วก็ลุ้นแบบนัดต่อนัดอากาศร้อนมีผลจริงๆกับฝรั่งเศสไม่กล้าเร่งเกมเลยนะครับจ่อๆไม่เข้านะครับอิสมาลาซาฮ่าๆมีส่งมาบอกญี่ปุ่นครับเกาหลีใต้ครับครึ่งแรกได้ชวนนอนมากครับผ
1: ม
0: นะครับส่วนข้อความทาง Facebook นะครับคุณภาคินทักเข้ามาบอกสวัสดีครับพี่คมนะครับคุณสรันนะครับส่งเข้ามาบอกเกาหลีใต้มากที่สุดนะฮะคุณสิงโตส่งมาบอกสวัสดีพี่คมพี่สนผมว่าวันนี้พี่สนแบกพี่คมไม่ไหวเพราะพี่คมเจริญเติบโตขึ้นมากครับผมโชคดีรักษาสุขภาพนะฮะสวัสดีครับทั้งสองท่านฟังอยู่แล้วดูฟังและดูทางเฟซอยู่นะครับโถเศษฝรั่งเล่นงี้น่าจบ0-0
1: ครับ
0: มีส่งมาบอกตัวเทพๆได้แชมป์ยูฟ่าจากปารีสไม่ได้เก่งหรอกครับเพราะว่าคอเรียเป็นคนคริชชาควาราชเคเลียหรือเปล่าครับ
1: น่าจะอันนั้นมากกว่า
0: คอเลียงงนะฮะสวัสดีครับพี่สมพิทคมนะครับทำไมเล่นแบบนี้ฝรั่งเศสใจจะวายนะครับมีส่งมาบอกคนซ้ายในหน้าจอผู้จาน่ารักหน่อยนะครับคนซ้ายในหน้าจอ
1: ผม
0: เหรอไม่น่ารักตรงไหนครับ
1: เออ
0: จะมาให้ไหมเนาะฝรั่งเศสนะครับเตะงี้นอนดีกว่า
1: ครับ
0: เหมือนเดิมนะครับฟังในสวนยางบ้านทุ่งไม้ไผ่เขาพระทองชะอวดนครศรีนะฮะผมแอบไปลงทุนกับเยมันจะได้แชมป์ถึงนัดแรกจะเจอหมูก็ช่างแต่ทรงมันดีนักเตะก็ดีหลายคนนะครับรับฟังจากบ้านทุ่งไม้ไผ่ครับตัดยางอยู่เหมือนกันครับผมฟังไปถึงเที่ยงวันครับผมอ่ะ
1: เกมครึ่งหลังกำลังจะเริ่มแล้วแล้วเซเนกาลจะเขี่ยบอลบ้างนะครับบุกจากขวาไปซ้ายนะส่วนฝรั่งเศสก็โยกไปอยู่ฝั่งซ้ายบุกจากซ้ายมาขวานะครับโอ้แล้วเขี่ยนี่
0: ย
1: ัง
0: ไงไกลด้วย
1: เ
0: ล่นบอลแบบบอลจากคนอะ
1: แท็กติกอะเขี่ยแล้วแบบนี่ไงเขี่ยแล้วมันออกข้างแล้วเนี่ยไปเพสดันบน
0: อ๋อไปเพสซิ่งก็คือเตะกินแดน
1: ใช่ไอสูตรเพสเช
0: ยส่วนแย่งกันจังหวะนี้มีเจ็บไปแล้วแต่ว่าผู้สินมาให้ฟาวจังหวะ2ครับ
1: นี่เขาบอก
0: ผู้เล่นฝรั่งเศสโดนอัดล้มลงไปครับ
1: จริงไหมครับที่พี่เจท้องเชื่อดเนี่ยบอกว่าเจอพี่สนยังไงก็ต้องยอมคาราวะ
0: พรุ่งนี้ผมจัดรายการกับพี่เจตนะคุณพูดดีๆนะ
1: มวยเก่าจะไปสู้มวยสดได้ยังไง
0: ผมขี้ฟ้องนะผมบอกก่อนนะ
1: แต่วันนี้เขาไปไม่ได้ไงวันนี้ปาร์ตี้วันอังคารเขาโดนยกเลิกโดยเนี่ยคู่ฝรั่งเศสเซเนกัลเนี่ยเขาไปพากที่โมโน
0: เขาเป็นคนพากใช่ไหมทะลุช่องขึ้นมาของฝรั่งเศสไม่ดีโดนดักแต่จะเก็บตรงกลางลูกนี้อย่างได้อยู่ครับอุสมานเดเบเล่คือหลังกลับมาอูบาเมกาโนย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ที่แดนโซเดแบ็กครับออเรเลียนชัวเมนี่รับบอลแล้วฝากออกซ้ายมาเตโอเดงเดสให้มาซ้ายสุดยังไม่รีบขึ้นครับบอลคืนกลับไปที่ราบิโอย้อนมาตรงกลางที่ชัวเมนี่เหมือนจะได้รับคำสั่งมาว่าอาจจะต้องเน้นครองบอลมากขึ้นหรือเปล่าครับสำหรับทีมชาติฝรั่งเศสเพราะว่าตั้งแต่เขี่ยมานี่ก็เน้นครองบอลเลยครับ
1: นี่ครับพี่มาในเฟซบุ๊กหมดครึ่งแรกก็2 0ละ0คนละฝั่งจากคุณเกษมนะฮะใช่ครับ2 0ละเออแต่ครึ่งหลังก็เริ่มได้เล่นกับบอลมากขึ้นนะฝรั่งเศส
0: วางยาวลูกนี้ขึ้นมาเก็บบอลได้ดีเซเรดูเอหน้ากรอบเขตโทษแต่งแล้วยิงเลยไม่ตรงกรอบครับลูกนี้เอียวให้สุดแล้วไปหยุดที่หลังโกครับยังไม่ได้ประตูขึ้นนำครับฝรั่งเศส
1: ได้จับบอลหน้ากรอบเขตโทษนะครับบอลเปิดขึ้นมาของอุบาเมกาโน่นะครับแล้วเนี่ยดูเอโอ้โหคือซ้ายเนี่ยมีเอ็มบัปเป้ขอบอลแต่ดูเอเห็นมีระยะพอยิงได้ก็กดไปก่อนครับแต่ว่าไม่ตรงกรอบ
0: บอลมันโค้งไม่พอนะครับลูกยิงของดิชเรดูเอ

0: เมื่อสักครู่นี้มันก็เลยยังไม่เข้าหาประตูครับมีถามมาบอกวันนี้พี่สนให้เชียร์ทีมไหนบ้างครับผม
1: คู่นี้ผมชอบเซเนกัลเพราะตอนตั้งแต่เริ่มเกมมันฝรั่งเศสต้อง2ใช่ไหมล่ะ1นี่เชียร์ฟรีส่วนคู่ที่2ผมชอบอิรักเพราะผมมองว่าถึงต่อให้นอร์เวย์ดูดีกว่าแต่ก็ผมมองว่านอร์เวย์มีปัญหาเกมรับอ่ะคืออาจจะนํา 2-0 แล้วมาโดนอิรักไล่มาสัก 1-2 เงี้ยเพราะว่ารู้สึกว่านอร์เวย์ได้ต้อง3นี่
0: เฮ้ยไม่ถึง
1: ก็คือ2เชียร์ฟรีอ
0: ่
1: ะ
0: ไม่ฟรีหรอก
1: 2ฟรี
0: 2มาสัก
1: ไม่เอ็ม
0: 1ติ่งอะไรอย่างงี
1: ้ผมชอบอิรักอุดแล้วก็ไอ้คู่แต่คู่ที่คนนี้ผมชอบสุดคือโคลัมเบียผมว่าชนะแน่รุ่นเป็น2ชนะ
0: โอ้นี่คุณสนพูดมานี่ผม
1: ตรงข้ามเลยอ่ะ
0: ผมนี่ขายทุเรียนเลยนะ
1: จริงเหรอ
0: ชาวสวน
1: อ๋อ ผมแต่ผมว่าโคลัมเบียชนะได้ชนะอุซเบกขาดเอาคู่นี้เลยอ่ะผมเอาโคลัมเบียคุณเอาอุซเบกไหม
0: ทำไม
1: เต่าบิน1แก้วคราวหน้าไงเดี๋ยวเมื่อดูเหมือนต้องได้ภาคกันอีกอ่ะ
0: สวิตบอสเนียคู่ต่อไปอ่ะคุณกับผมอ่ะ
1: ก็วันนั้นไงถ้าโคลัมเบียชนะมากกว่า1คุณเลี้ยงเต่าบินผม
0: คุณนอร์เวย์นี่ว่าเนี่ยนอร์เวย์กับผมนี่มาน
1: อร์เวย์อิรัก
0: นี่ผมก็มั่นใจนอร์เวย์เหมือนกัน
1: แต่ว่านอร์เวย์เหนือกว่า2ชั้นมั้ยล่ะ
0: ใช่ไง
1: งั้นผมอิรักได
0: ้เอาแล้วจับกันอย่างนี้เลยเหรอ
1: จับเลยจับนี้เลยพี่เอกวันนั้นก็โดนมาแล้ววันนั้นพี่เอกชอบแคปเวิร์ดไม่ใช่ดิพี่เอกชอบนี่พี่เอกชอบไอ้คือลาซาวโดนมาแล้วฝรั่งเศสครับโอ้ก็คือครองบอลได้แต่ก็บุกแนวลึกไม่เข้านะในชัวเมนี่ต้องมาล้วงบอลต่ำแล้วครึ่งหลังเล่นมา4นาทีก็ยังหาช็อตยิงครั้งที่3ไม่ได้เพราะว่าครึ่งแรกยิงไปครั้งหนึ่งแล้วก็เมื่อกี้ดูเอ้ยยิงอีกครั้งหนึ่งก็ยังไม่ตรงกรอบ
0: ขวาขึ้นมาจังหวะนี้ก็ล้ำหน้าครับจังหวะพิงบอลของไมเคิลโรดิเซ่นะครับถลำเลยแนวเซ็นเตอร์แบ็กไปแล้วแล้วก็สอดขึ้นมาของชูกุนเด้ลูกนี้มันล้ำหน้าไปแล้วครับ
1: เล่นครึ่งหลังมา5นาทีก็เหนื่อยเหมือนเดิมครับ
0: เซเนกัลเองก็ยังแข็งแกร่งนะครับถึงตรงนี้ยังไม่มีจุดผิดพลาดเลยนะครับเมื่อกี้อาจจะมีหลวมนิดนึงตรงแถวจังหวะดิสเรดูเอได้ยิงแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาแพ็กแน่นอีกรอบนึงฝรั่งเศสแย่งได้ตรงกลางครับราบิโอจ่ายตัดไอ้จังหวะจ่ายต
1: ั
0: ดที
1: ่
0: ไม่เคยได้บอลสักคนเลยไม่ว่าจะข้างหน้าที่รออยู่เนี่ยจังหวะแบบหักข้อจ่ายเนี่ยไม่ตรงเลย
1: วันนี้ผมว่าฝรั่งเศสเล่นแบบไม่เป็นตัวของตัวเองอ่ะเล่นแบบดูเหมือนเจอเงาตัวเองอ่ะสไตล์เซเนกัลอ่ะคล้ายๆกัน
0: เหมือนเขาถูกสั่งว่ากักไว้ก่อนแบบไม
1: ่
0: ต้องปล่อยอะไรเงี้ยยังไม่ต้องไอ้นี่มากอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: เดี๋ยวรู้อ่ะคือถ้าไม่ชนะก็ตามนั้นส่วนนี้เขาถามว่าเด็ดวันนี้ผมให้ใครคุณ6305นะเท่าที่อย่างที่บอกผมชอบสุดคือโคลัมเบียนะแล้วก็เขาถามว่าพี่สนจันอู๋บอกว่ามีอะไรให้สกิดบ้างนะช่วงนี้ว่างโอ้โหระดับจันอู๋แกก็พูดไปงั้นแหละเจ้าของตลาดย่านบางนาขนาดบอกไม่มีงานเขาเลี้ยงเต่าบินผมตลอดอ่ะรวยไม่รวยอ่ะ เซเนกัลครับขวางสนามมาขวา
0: จังหวะนี้เก็บบอลลงได้ของอิสมาอิลซาแหวกมาแล้ว1ซาเคาะคืนกลับมาตรงกลางลูกนี้อ้าวมีโดนอัดลมเมื่อลงไปแล้วไม่ฟาวด้วยครับฝรั่งเศสแย่งกลับมาได้สวนกลับขึ้นมาของฝรั่งเศสทางด้านฝั่งซ้ายโดยดีเซเรดูเอครับให้มาที่เคลียร์เอ็มบัปเป้ตัดเข้ากลางไม่ผ่านเลยครับวันนี้ดีเซเรเคลียร์เอ็มบัปเป้ยังเลี้ยงไม่ผ่านเลยนะครับแม้แต่คนเดียวครับ
1: นี่คุณเป็นวัยรุ่นฝรั่งเศสเห็นว่าเนี่ยเชียร์ออกนอกหน้าเลยเนี
0: ่ยไม่เห็นแล้วมันน่าหงุดหงิด
1: ก็ใช่ไงก็ร่างกายมันไม่ได้เหนือกว่าชาวบ้านแล้วไงพอมาเป็นแบบเซเนกัลหรือเจอทีมจากแอฟริกาเพราะว่า
0: จะโชว์วัด
1: คู่นี้อย่างที่ผมบอกผมเห็นมันเขาลางตั้งแต่ไอ้วันที่ฝรั่งเศสอุ่นกับไอ้วันที่โค้ดแล้วแพ้คือเสมอก็แย่แล้วนะถึงขั้นแพ้เนี่ยแล้วลุยขึ้นมาก็ไม่มีอะไรแล้วบอลเลยไปถึงเอ็ดูอาร์เมนดี
0: ้คือครึ่งแรกเนี่ยมันน่าจะได้รับการตักเตือนสั่งสอนมาหน่อยแล้ว ในช่วง45ทีที่ผ่านมาเนี่ยพักครึ่งไปแล้วเนี่ยหรือเดชองปล่อยให้เป็นอย่างนี้อยู่ก็ไม่ไหวนะฮะคือใจเนี่ยมันจะเลี้ยงแบบคือมันไม่ยอมเซตเพลย์แบบเล่นเป็นจังหวะเหมือนอย่างพวกเยอรมันหรือว่า
1: แม้แต่
0: เซเนกัลเองเนี่ยเซตเพลย์กันเป็นจังหวะหาช่องขึ้นไปคือจะลากขึ้นไปอย่างเดียวก็คือคิดว่าฉันจะลากผ่านไปได้ 3-4 คนที
1: ่เขามั่นใจในความสามารถเฉพาะตัว
0: ยอดมนุษย์หรือยังไงวะบอลขึ้นมาของเซเนกัลครับตรงกลางปั๊บเกเปิดขึ้นหน้าแล้วโดนไล่ลูกนี้ฝรั่งเศสแย่งไม่

0: ฟาวอีกแล้วครับบอลมาอยู่ที่ไมเคิลโอลิเซ่ไมเคิลโอลิเซ่หน้ากรอบแค่โทษแตะหนีไปแล้วยิงบทฉลับลูกนี้ติดเอ็ดวาร์ดเมนดี้ออกหลังเป็นเตะมุมของฝรั่งเศสเท่านั้นครับยังไม่ได้ประตูครับ
1: ใกล้เคียงสุดของฝรั่งเศสในเกมนี้นะครับเปิดขึ้นมาไม่ดีครับนะรับของเซเนกัลแล้วตรงกลางเนี่ยไปเสียการครองบอลครับผู้ตัดสินไม่เป่านะครับแล้วต่อมาให้โอลิเซ่ครับได้เข็นด้วยซ้ายครับในกรอบแหมแต่ว่าบอลมันยังไม่หนีตัวเอ็ดวาร์ดเมนดี้ครับเซฟไปด้วยขาซ้ายครับบอลแฉลบแล้วก็ข้ามคานออกหลังไป
0: เอาจริงเหลี่ยมนี้นะอาจารย์ฟากานี่แปลกๆนะ
1: ปล่อยเลยจริงๆก็ฟาวได้นะ
0: จริงๆฟาวได้นะ
1: ถ้าเป็นประตูก็ต้องไปเช็ค VR
0: แต่มุมของฝรั่งเศสครับไมเคิลโอลิเซ่ให้สัญญาแล้วยกไปเล่นแบบนี้นี่ไม่ต้องลูกเตะมุมเนี่ยกดดันเอ็ดวาร์ดเมนดี้ไม่ได้เลยนะครับวันนี้3ครั้งแล้วนะครับ4ครั้งแล้วด้วยซ้ำครับ
1: เปิดไปเข้าซองเมนดี้เฉยประตูจากเอาอาลีนะครับ
0: สายขึ้นมาของเซเนกัลครับบอลของมาลิกดิอุฟยังขึ้นเร็วไม่ได้ครับเซตกันใหม่ที่สแนลเซนเตอร์แบ็กเนียคาเต้เล่นกับคูลิบาลีขึ้นหน้ามาบอลของลามินกามาร่าไม่รีบย้อนกลับมาใหม่ตรงกลางให้ออกมาซ้ายครับเกรย์แปงมาลิกยูฟให้มาโดนชูคุนเด้กวาดออกข้างไปเลยครับจังหวะจับบอลของมาลิกยูฟลูกนี
1: ้เนี่ยครับกองจับมาที่เอ็ดวาร์ดเมนดี้ครับเนี่ยเซฟสำคัญเลยครับจริงๆก็ยิงพยายามจะหนีเอ็ดวาร์ดเมนดี้ครับโอลิเซ่แต่ว่าโอ้โหเอ็ดวาร์ดเมนดี้นี่ตัวแกใหญ่มากครับก็เลยเซฟได้
0: ใจจะให้มันสวนตัวนะครับเข้าไปเลยแต่ว่าบอลมันตัวก็ใหญ่มากครับเรียลเมนดี้คือหลังกลับมาลูกนี้ของเซเนกัลยิงลึกไปถึงเมนดี้ครับให้มาข้างหน้าต่อบอลขึ้นไปได้เอาละครับเซตบอลตรงกลางบอลของลามินกามาร่าไหลตามช่องลูกนี้นิโคลัสแจ็คสันจะพาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษโดนสกัดไว้แล้วบอลลึกไปเข้ามือไม้แมยองครับจังหวะสกัดของอูบาเมกาโน
1: ก็สวนกลับมาทันควันนะครับเซเนกัลให้ตรงนี้ครับแล้วมีพื้นที่ครับแจ็คสันแหมพยายามจะล็อกหนีแต่ว่าบอลมันทะลักครับไปถึงเมยอง
0: ใจจะคล้องลอดหวังขาวอูบาเมกาโนนะลูกนี้
1: เผาเครื่องเลย
0: แยงกลับมาได้แล้วครับเซเนกัลบอลของปาร์กเกให้มาที่เกอีกรอบเนี่ยปาร์กเกเนี่ยเป็นคนคุมจังหวะของเซเนกัลทั้งหมดเลยนะครับตรงกลางครับให้มาซ้ายมาลิกดิอุฟเล่นตรงกลางมาลามินกามาร่าย้อนมาที่มูซาเนียคาเต้ครับฝากออกขวามาดูเหมือนจังหวะของเกมจะเร็วขึ้นแล้วนะขึ้นมาแล้วทะลุช่องลูกนี้จะให้นิโคลัสแจ็คสันครับจังหวะจ่ายของอิสมาอิลซาบอลยังลึกเข้ามือไม้แมยองครับ
1: สงสารเพื่อนอ่ะต้องมาปั้นแจ็คสันโอ้โห
0: มีถามโคลอมเบียแข่งเวลาอะไรครับทำไมไม่เห็นมีโปรแกรมเลย11โมงนะคร
1: ับ ใช่11โมงมันเป็นของอีก
0: นับเป็นอีกวันนึงไปแล้วครับ11โมง
1: เฮ้ยขออภัยโคลอมเบียของพรุ่งนี้โคลอมเบียพรุ่งนี้9โมงขอผมไปทำวิเคราะห์ของพรุ่งนี้ไงผมก็เลยนึกว่าขออภัยโคลอมเบีย9โมง
0: โคลอมเบีย9โมงพรุ่งนี้
1: เพราะนั้นถ้าวันนี้เนี่ยถ้าชอบสุดก็ออสเตรียออสเตรีย
0: ใช่เป็นออสเตรียคร
1: ับ ออสเตรียจอร์แดนผมมองว่าขาด
0: ผมก็มองว่าขาด
1: อันนี้เห็นตรงกัน
0: ใช่
1: เพราะนั้นวันนี้ถ้าจะเห็นตรงกันก็คู่11โมงเช้า
0: ก็ผมเลยบอกเลยนอร์เวย์นี่แหละคู่ต่อไปเลยส่วนจังหวะนี้ฝรั่งเศสแย่งกลับมาได้แล้วไหลให้เอมบาเป้หลุดเข้าไปแล้วยิงสวนลูกนี้ยังติดขาเอ็ดวาร์ดเมนดี้ครับเริ่มจะมีช่องมากขึ้นเรื่อยๆแล้วครับฝรั่งเศสของดีเดียเดชอง
1: ผมว่าครึ่งหลังน่าจะมีประตูอ่ะไม่ได้ก็โดนแล้วฝรั่งเศสเพราะว่าเซเนกัลวันแรกแล้ว
0: เชื่อหมอดิหมอเรียนมา
1: หมอคม
0: สายขึ้นมาจังหวะนี้ของดีเซเรดูเอ้ครับฝรั่งเศสอีกทีเอ็มบัปเป้สับเอ็มบัปเป้งัดเข้ามาลูกนี้โดนแซออกหลังเป็นลูกเตะมุมของฝรั่งเศสครับ
1: เนี่ยดูช็อตได้ยิงของเอ็มบัปเป้ครับแตะด้วยขวาแล้วก็ก้มหน้ากดเลยแปรด้วยขวาแต่ว่ายังติดเมนดี้นะครับออกมาปิดมุมดี
0: นี่คือท่าไม้ตายเลยนะครับ
1: ยังไม่มานะครับประตูของเอ็มบัปเป้ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่จะทำลายสถิติของมิโลสลาฟโคเซ่ครับ
0: ลูกเตะมุมของฝรั่งเศสครับทางด้านมุมธงฝั่งซ้ายครับอยู่ที่บอลเป็นโอลิเซ่นะครับเล่นสั้น1-2กันแล้วยกเข้าไปในกรอบเขตโทษโดนสกัดครับพยายามจะเก็บบอลแถวหน้ากรอบเขตโทษเซเนกัลดักได้แต่ว่าสวนขึ้นมาของฝรั่งเศสอีกทีแล้วโดนดักเซเนกัลจะสวนเหมือนกันลูกนี้ก็ลึกเกิน

0: ไปครับบอลไปเข้าทางฝรั่งเศสซาลิบาให้มาที่คุนเด้บริเวณกลางสนามครับชูคุนเด้เล่นกับซาลิบาตรงกลางให้ไปซ้ายลงมารับบอลโดยอาเดงราบิโอครับที่วงกลมกลางสนามแล้วเปลี่ยนจากกลางมาขวาเอาลงโดยเอ็มบัปเป้พาขึ้นมาเองลูกนี้เข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วโดนรวบล้มอาจารย์ฟากานี่บอกแค่เตะมุมครับโอ้โห VAR ต้องเช็คหรือเปล่าครับช็อตนี้อาจารย์ฟากานี่นี่มั่นใจด้วยนะครับอาจารย์ฟากานี่ยังยืนยันอยู่ว่าเตะมุมครับไม่ได้ฟาวครับ
1: แต่ยังไงก็ตามก็เดี๋ยวเช็ค VAR ได้ครับเอ็มบัปเป้สปีดหนีไปแล้วครับแล้วก็จังหวะมาเน่ครับเป็นซาเดโอมาเน่ต้องมาช่วยเกมรับแล้วก็โอ้โหยิงไม่โดนบอลนะไม่โดนบอลแต่มันก็
0: แต่โดนข้อเท้าไม่แบบ
1: ใช่แต่ก็ถ้ามันเข้าไม่โดนเต็มๆอ่ะคือ
0: ไม่ชัดไง
1: มันไม่ได้ปะทะจริงเต็มๆอ่ะก็มีโอกาสจะรอดครับแต่เดี๋ยวดูเลยตามวิจารณญาณ
0: ทำท่าเดียวกันด้วยครับซาเดโอมาเน่กับเคลียร์ลิมาเป้ก็คือทำนิ้วกระดิกดิกๆๆๆนะครับบอกว่าไม่ทั้งคู่ครับ
1: เดี๋ยวรู้เลยแต่เบื้องต้นผู้ตัดสินฟากานี่ไม่ให้ครับ
0: VAR เช็คมาแล้วครับแต่ไม่มีจังหวะคอนแทคนะเมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นภาพช้านะครับเดี๋ยวต้องดูว่ามุมไหนมันมีจังหวะคอนแทคไหนใดหรือเปล่าครับ
1: คือมาเน่พยายามจะเหยียดเท้าสกัดแต่ว่ามันก็ไม่ได้โดนเท้าของเอ็มบัปเป้เต็มๆนะครับแต่คือก็ไม่โดนบอลด้วยคือถ้าจะเป็นสิทธิ์โทษเนี่ยก็คือมาเน่สกัดไม่โดนบอลแต่ถ้าจะไม่เป็นเนี่ยก็คือมันไม่ได้โดนเท้าเอ็มบัปเป้จัง
0: ๆรอ VAR เช็คครับไม่มีแล้วนะปิดปงปิดปากห้ามนะครับในฟุตบอลโลกคราวนี้ห้ามเอามือปิดปากคุยนะครับ
1: แต่ยังเช็คไม่เสร็จนะครับ VAR
0: อุชมานเดเบเล่ก็เดินเข้าไปถามมาเน่เฮ้ยฟาวป่ะพี
1: ่
0: ฟาวป่ะครับ
1: เฮียต้องโดน
0: เฮียเฮียพูดไปเลยดีกว่าโดนก็โดนเฮีย
1: แต่ไม่น่าให้แล้วเนี่ยเอมาเป้เอ้าไปดู
0: ต้อง
1: ไป
0: ดูเลยครับ
1: ต้องไปดูเอแสดงว่าห้อง VAR เห็นค้านนะครับ
0: อาริเดชาฟกานี่ครับนี่อ่ะมันคอนแท
1: ค
0: มันยึกมันนิดนึงครับคอนแทคนิดนึงครับนี่ครับมันนี่นะครับมันผ่ามพามนะฮะ
1: ผ่าม
0: มันผ่ามพาม
1: เนี่ยมุมเนี้ยมันก็บางมาก
0: ใช่
1: คือถ้าให้ก็ให้ได้แต่มันก็ค่อนข้างอะซอฟต์เพนัลตี้อ่ะคือก็มันไม่เต็มอ่ะไม่รู้ดิ
0: เนี่ยอาจารย์ฟากานี่
1: คือก็ถ้าให้ก็เพราะว่ามันโดนแต่ถ้าไม่ให้ก็เพราะว่ามันบาง
0: ใช่ครับเพราะมันคอนแทคในจุดโทษจริงๆนะครับ
1: อ่ะยังไง
0: อาริเดชาฟกานี่บอกว่าคอนแทค
1: จุดโทษ
0: จุดโทษครับผู้บรรยายบอกว่าคอนแทคมันมีการคอนแทคโกคิก
1: โอ้โหไม่ให้
0: ไม่ให้
1: มันมีการคอนแทคแต่ว่าไม่รุนแรงพอเนี่ยบาง
0: ใช่ใช่
1: โอ
0: ้
1: อาจารย
0: ์ไม่ตรงกฎ
1: ไม่โดนแต่โดนในขาข้างที่
0: เหมือนเขาอะยกขาไปแบบไปลอยเองมากกว่าอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่ได้ครับโอ้โหรอดครับเซเนกัลเฉยเลยอะตอนแรกนึกว่าไปดูเรียบร้อยแล้ว
0: เอาละครับพี่ส่งมาบอกนักสนนักคมครับตอนนี้ตกลงแบบล่าสุดเลยเต็งแชมป์โลก1 2 3มีใครบ้างครับเต็งมันยังไม่เปล
1: ี่
0: ยน
1: ตอนนี้เขาให้ร่วมตอนแรกอ่ะเป็นฝรั่งเศสแต่ตอนแรกเป็นสเปนแต่พอสเปนไปเสมอเคปเวิร์ดเนี่ยเขาเลยให้ฝรั่งเศสขึ้นมาเป็นเต็ง1ร่วมส่วนเต็ง3อ่ะเป็น
0: อาร์เจนตินา
1: ไม่ใช่สิเต็ง3เป็นอังกฤษสิครับฟุตบอลอินคัมมิ่งโฮมเต็ง3เอาอีกแล้ว
0: โหแล้วพรุ่งนี้บิ๊กแมตช์ด้วยนะเจอโครเอเชียด้วยนะ
1: ชนะไหมคิดว่าผมว่าไม่ชนะคุณดูฟอร์มมันอุ่นเครื่อง
0: นี
1: ่ดูฟอร์มมันอุ่นเครื่องนี่เจอนิวซีแลนด์ยิงลูกเดียวอ่ะ
0: รู้ป่าว่าทำไมผมถึงคิดว่าชนะหรือว่า
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าพรุ่งนี้เหมือนกำแพงของอังกฤษมันจะสูงผิดปกติ
1: อ๋อเหรอ 0.75 นะ
0: แล้วคุณรู้ป่าว่าทำไมมันถึงสูงผิดปกติ
1: ทำไมอ่ะ
0: เพราะว่าเขาบอกว่าถ้ามันไม่เก่งกว่าไม่ต่อหรอก
1: โอ้ก็ดูชื่อฉันนะเตะมันก็ดูดีกว่าทุกทีมอ่ะแล้วดูมันเล่น
0: เบียร์มันแก่หมดแล้วโควาสิตยังเล่นอยู่เลยอ่ะ
1: โมดิตไงโมดิตยังเล่นอยู่เลย
0: แก่เป

0: ลิสิตอย่างเงี้ย
1: คุณรู้จักแกแต่เก่าไหม
0: ก็อยากจะรู้ว่าแกได้แก่แล้วมันจะสู้ได้ถึงขนาดไหนดูบอสเนียเดี๋ยวละสัม
1: จะตายง่ายผมว่าโครเอเชียเป็นระบบกว่าอังกฤษอ่ะ
0: คุณว่าเช็คแก่ป่ะเช็คแก
1: ่โอ้ยนั่นเช็คมันไม่เก่งอ่ะเอาตรงๆมันโอ้โหเจอเกาหลีใต้ไปยังเละเลย
0: 1ชั่วโมงผ่านครับฝรั่งเศส0เซเนกัล0ครับ
1: เช็คนี่ขาลงมากนะคุณคมแบบลงแบบน่าเกลียดอ่ะแบบ
0: แต่ตอนรอบเขาเล่นดี
1: ก็เขาดีแค่ในบ้านไงพอมาเล่นข้างนอกก็ไม่ได้เลยอ่ะ
0: นี่ยังกลับมาเถียงกันไม่จบเลยครับเรื่องของจุดโทษของเคียร์เอ็มบัปเป้ครับ
1: คือเดชองออกมาคุยผู้ตัดสินที่4เลยบอกว่าไม่ได้แล้วครับ
0: เข้าสู่ช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายครับใครที่คิดว่าคู่นี้ยิงเยอะอ่ะ
1: ลำบากแล้ว
0: จิกเล็บแล้วตอนเนี้ย
1: ลำบาก
0: อ้าวนี่ไงมันจะยิงเยอะเพราะอย่างนี้ไง
1: มันจะแจกเหรอ
0: ฝรั่งเศสเกือบพลาดไปเหมือนกันยังเอาตัวรอดมาได้ครับทางขวาไม่ออกด้วยชูกูเด้เลี้ยงไต่เส้นอยู่ฝากให้โอริเซ่พลิกเอาแล้วครับคล้องหนีนี่ครับสปีดบอลมันเร็วขึ้นมาแล้วครับโอริเซ่หน้ากรอบแขนโทษทะลุช่องให้หลุดไปแล้วจะจิ้มสวนตัวไม่โดนอีกครับคิลิยานเอ็มบัปเป
1: ้โอ้โหโอริเซ่ให้ลูกนี้นี่ต้องใส่สกอร์แล้วครับคือถ้าเอ็มบัปเป้แตะได้เนี่ยประตูเปล่าๆครับแต่ว่าเอ็มบัปเป้ไปแม
0: ่วิ่งช่องสวยมาก
1: ใช่วิ่งช่องก็ทะลุ3แนวรับเซเนกัลไปแล้วโอ้โหต้องชมเบนดี้ออกมาเร็วเอ็มบัปเป้ก็เลยไม่ถึงบอลครับ
0: เอาละครับอย่างที่บอกว่าครึ่งแรกดูเหมือนจะกักแรงกันไว้พอครึ่งชั่วโมงสุดท้ายน่ะใส่กันแล้วครับขึ้นมาทางขวาอิสมาอิลาซาโดนเบียดของเตโอเอนองเดสเบอร์นี้กระดูกไม่แข็งพอครับโดนผลักออกหลังไปเลยไม่ฟาวด้วย
1: คุณคมบอกเลิกกักแล้วรักก่อนนะเป็นหมุกหน่อยเฮ้อโอ้โหครึ่งแรกนี่บอกเลยกัก
0: ครึ่งแรกคือง่วงเลย
1: กักมากครึ่งแรก
0: ครึ่งแรกนี่รู้เลยว่ากักแรงไว้นะครับ
1: เนี่ยครึ่งหลังเนี่ยค่อยมาเอาจริงเอาจังเนี่ย
0: พอครึ่งชั่วโมงเริ่มละเริ่มไล่กันละขวามาของฝรั่งเศสครับชูคุณเน่มาลากขึ้นมาถึงกลางสนามลูกนี้ฝากเข้ากลางเล็ดสั้นๆกันบอลยังอยู่ที่คุณเน่ดีดย้อนหลังกลับมาก่อนครับขึ้นไม่ได้ตันกลับมาตั้งกันที่อุบาเมกาโนบอลขึ้นมาตรงกลางครับฝรั่งเศสได้ครองบอลอยู่ราบิโอเห็นเพื่อนเติมทางซ้ายให้ไปที่เตโอเอนองเดสบอลทางซ้ายจี้ออกเป็นดิเซดูเอลุยเข้ามาฝากเข้ากลางจับลูกนี้แล้วกด2คนยืนบล็อกอยู่ครับกระดอนออกข้างเป็นทุ่มของฝรั่งเศสครับ
1: เติมฝั่งซ้ายเตโอได้เรื่องแล้วมากแล้วครับดูเอ
0: เนี่ยเริ่มเล่น
1: ชัดเจนนะว่าครึ่งแรกฝรั่งเศสแบบไม่เน้นไง
0: แล้วจังหวะนี้ฝากแล้วปล่อยลูกนี้ไม่รู้กันครับฝรั่งเศสทำลั่นไปเองอีกยังเตะเคลียร์มาของเซเนกัลเป็นฝรั่งเศสเก็บบอลอีกรอบหนึ่งครับ
1: ตอนนี้เซเนกัลกลางตำรารับแล้วอ่ะ
0: นี่ครับฝรั่งเศสที่แท้จริงเป็นอย่างนี้ครับขวาขึ้นมาไมเคิลลิเซ่มีร่างหนึ่งร่างสองนะเดี๋ยวต้องดูมีร่างสามไหม
1: ดูเรื่อง
0: ทะลุช่องหลุดเข้าไปแล้วกับตัวยิงเรียบร้อยเลยครับ1ประตูต่อ0ของฝรั่งเศสจากคิลิยานเอ็มบัปเป
1: ้โอ้เป็นช่วงที่ฝรั่งเศสได้ขึงต่อเนื่องนะครับแล้วขึ้นนำจากเอ็มบัปเป้นาที66ครับเดี๋ยวต้องดูครับคือ
0: 60กว่าผมบอกแล้วมีประต
1: ูโอ้โหได้เฮกันก่อนครับกองเชียร์ฝรั่งเศสและเอ็มบัปเป้ก็เท่ากับยิงประตูในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายทำลายสถิติของมิโลสลาฟโคเซ่นะครับวันนี้มี1ประตูเดี๋ยวดูช็อตนี้ครับโอ้โหในคูลิบารี่แสงครับต้านมาได้ชั่วโมงเศษครับเซเนกัลนี่ครับบอลจากคุนเด้ครับคืนกลับมาให้โอริเซ่ยกมาไม่ล้ำครับแล้วก็ให้ทะลุช่องมาเอ็มบัปเป้ตวัดยิงเบาๆครับแต่ว่าผ่านตัวเมนดี้เข้าไปเสาไกลเป็น 1-0 ครับ
0: ก็อาจจะเป็นกลยุทธ์ของชาติใหญ่ๆอย่างที่บอกนะครับคือครึ่งแรกยังไม่ต้องทำอะไรครึ่งหลังค่อยมาเนี่ยครับคือบทจะเร่งก็เร่งจนน่ากลัวเลยนะครับฝรั่งเศสครับแล้วก็ได้ประตูขึ้นนำครับพวกเขากำลังจะล้างตานัดเปิด 2,002 ครับที่เซเนกัลเคยทำไว้ต้องดูว่าได้หรือเปล่าครับกับเวลาที่เหลืออีกประมาณ25นาทีโดยประมาณครับอ๋อปีนี้คิดท่าใหม่แล้วด้วยนะเคลียร์บัปเป้นะ
1: เออทำไมไม่ท่าเดิม
0: เป็นท่าเป่าฟลุต
1: ก็ดีแล้ว
0: ท่าดีใจใหม่เป็นท่าเป่าฟลุตนะครับ
1: อ่ะเหลืออีกประมาณ
0: อ้าวทะลุช่องมาอีกลูกนี้เร็วกว่าคูลิบาลีเกือบโดนเผาครับยังแกะออกมาได
1: ้แต่ตอนนี้แรกกันแล้วนะ
0: ใช่ครับเซเนกัลเองก็ไม่อยากแพ้ในเกมแรกเหมือนกันนะครับบอลวางยาวลูกนี้ถกล้ำหน้าไม่มีด้วยครับหลุดเข้าไปในกรอบเขต

0: อดกลับตัวยิงเรียบร้อยเลยครับ
1: อย่ามีธง
0: 1ประตูต่อ1
1: แต่มีธง
0: ไม่ได้ไม่ได้ครับนิโคลัสแจ็คสันครับมีธงซะก่อนครับ
1: โอ้โหแล้วยิงอย่างสวย
0: หลุด
1: ย
0: ิ
1: งอย่างสวยเนี่ยไอจังหวะนรกแจ็คสันน่ะยิงอย่างสวยแต่ว่าล้ำหน้าเนี่ยจังหวะให้โอ้ย1ช่วงตัวล้
0: ำ
1: คนที่เช็คตามสุดคือซาลิบาแล้วแจ็คสันหลุดปาแต่ยิงดีมากนะมุมแคบแต่ว่ามันกดเสียบแต่เสียบเพดานเลยอ่ะ
0: เสยแสกหน้าไปเลยครับ
1: เนี่ยโอ้โหแต่ล้ำหน้าครับโอ้เซ็งเลยครับ
0: ก็คุณถามผมว่าครึ่งหลังมีไหมสองลูก
1: เออมาแน่
0: ดูแล้วมาแน่
1: ป่ะไฮเดชั่นเบรก
0: นะครับมาพูดถึงกิจกรรมของเรากันหน่อยครับลุย
1: มาคุณก่อนเลย
0: คุณก่อนเลย
1: พอของผมนี่เลยสำหรับใครที่ดูฝรั่งเศสครึ่งแรกแล้วแบบมันติดขัดนะครับหรือว่าอยากลุกนั่งหรือเดินลงบันไดอยากให้สบายขึ้นนะครับก็ฝากฮิลไลฟ์ด้วยนะครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะครับเป็นแกนพยุงพลาสติกพิเศษครับที่ผลิตออกมาช่วยลดภาระของข้อเข่านะครับให้คุณลุกนั่งเดินคล่องตัวถักด้วยตัวผ้าถักทอพิเศษนะครับสัมผัสนุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวนะครับระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดนะครับสำหรับใครที่ต้องการดูแลสุขภาพเข่าวันนี้ครับโปรโมชั่นสุดคุ้มนะครับซื้อฮิลไลฟ์นะครับ2ชิ้นแถมฟรี2ชิ้นรวมเป็นได้4ชิ้นเลยนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็รับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบนะครับหรือโทร021143990นะครับ021143990ติดต่อมาได้เลยนะครับค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
0: ครับผมนะครับขณะเดียวกันนะครับบริษัทอสปทจำกัดมหาชนนะครับร่วมสร้างสีสันและความสนุกเฟ้นหา Mcot Superfan นะครับในช่วงการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกผ่านกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันนะครับเปิดโอกาสให้แฟนบอลร่วมภารกิจส่งแรงเชียร์ทีมชาติทีมโปรดหรือว่าทีมชาติที่คุณชื่นชอบลุ้นรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2,600,000 บาทนะครับก็ไปร่วมภารกิจร่วมสนุกกันได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับก็ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบเลือกแพ็กเกจ Mcot Superfan เพื่อรับสิทธิ์ในการร่วมโหวตร่วมเชียร์ทีมโปรดนะครับแพ็กเกจเริ่มต้นง่ายๆที่ Mcot Superfan Starter นะครับราคา20บาทก็จะได้รับสิทธิ์10สิทธิ์การร่วมโหวตไปจนถึงราคาที่500บาทกับ Mcot Superfan Diamond ที่จะได้รับสิทธิ์สุดคุ้มที่300สิทธิ์ในการร่วมโหวตกิจกรรมนะครับรางวัลหลักของกิจกรรมนี้ก็จะมีอย่างรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์นะครับมูลค่า1ล้าน600,000บาท1599นะครับล้าน6มีทอนนะก็ใช้คำนี้เวลาซื้อรถนะฮะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda รุ่น UC3 จำนวน5รางวัลนะครับแล้วก็จะมีตั๋วเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ24รางวัลมี Go Gift Voucher อีกจำนวน5รางวัลนะครับยังมีภารกิจพิเศษสำหรับสมาชิก Mcot Superfan ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด100อันดับแรกจะได้รับของรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับติดตามรายละเอียดเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมและสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแบบไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับ
1: พักไฮเดรชั่นเบรกเสร็จละเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อนะครับกับอีก20นาทีสุดท้ายครับ
0: มีบอกว่าฝันที่เป็นจริงอีกเม็ดเด็กรถเขียวกุมารบอกเดี๋ยวมาพ
1: ่อขอถามอังกฤษเตะคู่ไหนครับพรุ่งนี้เวลาใด
0: พรุ่งนี้อังกฤษเจอโครเอเชียนะครับ
1: พรุ่งนี้อังกฤษเตะตีสามตรงนะครับ
0: โอ้นี่ล่าสุดนี่ตุรกีได้กุนซือคนใหม่นะคร
1: ับ ได้แล้ว
0: เป็นแอฟเวเรนา
1: อดีตกุนซือ
0: ซาอุดิอาระเบ
1: ียซาอุดิอาระเบียที่พาซาอุล้มอาเจนนัดแรกครับฟุตบอลโลกครั้งที่แล้ว
0: ลุยขึ้นมาจังหวะนี้ทางขวาเปิดเข้ากลางกลับตัวยิงอีกทีนึงไม่ได้ครับ
1: ตอนนี้นี่เซเนกาลเริ่มระส่ำแล้ว
0: ใช่เริ่มไม่แข็งแล้วครับเซเนกัลเจอก๊อก2ของฝรั่งเศสเข้าไปเดี๋ยวต้องดูว่ามีก๊อก3ด้วยหรือเปล่านะครับ20นาทีสุดท้ายครับฝรั่งเศส1เซเนกัล0ครับบอลย้อนหลังกลับมาตั้งกันใหม่ที่แนวเซนเตอร์แบ็คคาริดูคูลิบาลีเซเนกัลจะขึ้นบอลยังไงครับคือตอนนี้ตรงกลางหาบอลไม่เจอแล้วนะครับเซเนกัลต้องเซตกันที่แนวเซนเตอร์แบ็คแล้วก็วางยาวขึ้นไปครับซ้ายได้ขึ้นเกรย์แบ็กบอลของมาลิกดิยูฟย้อนกลับมาตั้งกันใหม่จังหวะนี้ต้องคืนกลับไปที่แนวเซ็นเตอร์แบ็กอีกรอบหนึ่งครับกุลิบาลีไปขวาเกรย์แบงเรียต้าหาจังหวะแล้วเปิดขึ้นหน้าลูกนี้เกี่ยวบอลลงทางขวาของลามินกามาร่าจะเปิดยัดติดราเบียงราบิโอครับออกหลังเป็นลูกเตะมุมของทีมชาติเซเนกัล

0: ครับ
1: ฝรั่งเศสต้องลงมาแพ็กเกมรับหน่อยนะครับออกนำแล้วและตรงนี้ก็เตะบุมของเซเนกัลนะครับ
0: 70กว่านาทีแล้วยังไม่มีใครคิดจะเปลี่ยนตัวเลยนะครับทั้งฝรั่งเศสและเซเนกัลครับยังใช้สเวตเล่นชุดเดิมทั้งหมดเลยครับ
1: คือก็ดูแล้วน่าจะมั่นใจในสเวตตัวจริงทั้ง2กุนซื้อเลยครับเตะมุมครับจะทำอะไรได้เปล่าครับเซเนกัลปั๊บเกคูลิบาลีอยู่ในกรอบนะครับรวมถึงเนี่ยคาเต้แจ็คสันนี่ก็แหมประกบอยู่กับชูอาเมนี่เหลี่ยมเท้าซ้ายนะครับจะเปิดครับของเซเนกัลเปิดมาตรงกลางแล้วบอลตกล้นไม่มีใครเล่นได้ครับ
0: นี่เด็กๆในฝรั่งเศสเดี๋ยวก่อนนะ
1: ฝรั่งเศสชุดเด็กใช่
0: ไหมไม่เขาเรียกอะไรก็เป็นพวกที่ไม่ติดอ่ะ
1: พวกที่หลุดทีม
0: แต่จังหวะนี้ขึ้นมาครับ
1: อ๋อเมื่อกี้ไปนี่ไงไอ้เคเฟนตูราม
0: ให้มาซ้ายใช่ๆให้มาซ้ายจังหวะนี้ดีเซดูเอ็กเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วยัดเลยลูกนี้ยังเซฟได้ของเอ็ดเวิร์ดเมนดี้ครับยังไม่มีประตูของดีเซดูเอ็กจริงๆครับยิงด้วยซ้ายลูกนี้เอาเสาแรกแต่ว่ายังติดเซฟเอ็ดเวิร์ดเมนดี้ออกครับ
1: โอ้โหเอ็ดเวิร์ดเมนดี้นี่วันนี้นี่ช่วยเซเนกัลไว้หลายช็อตเลยนะครับก่อนหน้านั้นปฏิเสธลูกยิงโอลิเซ่ตรงนี้นี่ดูเอ็กได้เข็นเน้นๆเลยครับติดโอ้แล้วเปลี่ยนตัว2คนครับทางเซเนกัล
0: เขาบอกไม่มีใครเปลี่ยนเลยครับอิบราฮิมเอ็มบายครับกองหน้านะครับอีกคนหนึ่งที่จะลงมาคือฮาบิบดีอาร่าครับมิดฟิลด์จากซันเดอร์แลนด์ครับอิบราฮิมเอ็มบายจากปารีสแซงต์แชร์แมงแต่ฝรั่งเศสเล่นแล้วครับเปลี่ยนจุดจังหวะนี้โอลิเซ่คืนกลับมาไหลเข้ากลางเตโอเอนองเดสจับแล้วเปลี่ยนออกมาทางขวาคุนเด้ไล่บอลมาถึงขวาสุดเอ็มบัปเป้โดนรุม2คนแล้วไหลบอลให้คุณได้เติมตอกซ้นกลับมาตื้นเกินไปครับโดนเซเนกัลดักไว้ได้เขารู้ทันสวนกลับของเซเนกัลด้วยสายขึ้นมาจังหวะนี้แปะขึ้นมานิโคลัสแจ็คสันไหลต่อจะให้ซาดิโอมาเน่มันยาวเกินไปโดนขวางไว้ออกข้างไปเลยครับ
1: ตอนนี้ต้องพยายามเล่นเกมรับให้แน่นนะฝรั่งเศสสกอร์ที่นำอยู่แต่เซเนกัลก็เริ่มมีโอกาสเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วเปลี่ยน2คนครับคนที่ออกนี่คือเป็นทางด้านอิสมาอิลซาโอ้โหสำคัญครับคือเลือกเปลี่ยนอิสมาอิลซาใช่แต่ปกติก็เป็นตัวที่น่าจะพอคาดหวังได้ครับแต่ได้เล่นไม่ออกจริงครับ
0: อีกคนนึงคือลามินกามารานะครับก็ไม่สามารถคอนโทรลแดนกลางได้แล้วก็ต้องเอาคนที่หนักกว่าลงมาครับฮาบิบดีอาร่าจากซันเดอร์แลนด์ครับโดนเปลี่ยนลงมาแทนอีกคนนึงก็คืออิบราฮิมเอ็มบายครับ
1: กองหน้านะอิบราฮิมเอ็มบายของเปเช่
0: ดาวรุ่งจากเปเช่
1: เท่ากับวันนี้ยังไม่เห็นอิดิมานเอดีไออ่ะ
0: ไม่น่าเชื่อนะอิดิมานเอดีไอนี่เป็น
1: น่าได้ลงนะ
0: ตัวเลือกลำดับแบบท้ายๆของทีมชาติเซเนกัลทางที่แบบอยู่กับเอเวอร์ตันเขาเก่งมากนะครับ
1: เป็นข่าวกับแมนยูอยู่ด้วยอ่ะไอเอดีไอเนี่ย
0: เอ็มบายได้รับเลือกก่อนเอดีไอ
1: เหลือเชื่อนะ
0: มีบอกปีนี้เชียร์อิตาลีแสดงว่าเชียร์อยู่บ้าน
1: ครับ
0: นะครับไม่ได้มานะครับอยู่บ้าน15นาทีสุดท้ายครับฝรั่งเศส1เซเนกัล0บอลเปิดยาวขึ้นมาจังหวะนี้เอาลงได้ครับฝรั่งเซเนกัลจะลุยขึ้นไปทางขวาลูกนี้งื้องักมาแล้วเสียบอลกลับมาให้อุสมานเดเบเล่ดักบอลได้แล้วไหลบอลขึ้นไปทางซ้ายสวนกลับของฝรั่งเศสครับเกี่ยวบอลติดมาได้เอ็มบัปเป้กระชากลูกนี้หนีใครดูคูลิบาลีไปมีตัวมาซ้อนซะก่อนครับเป็นฮาบิบเดียร่าที่เพิ่งลงมาแล้วเอ็มบัปเป้ไปชนลูกนี้เอ็มบัปเป้ฟาวเลยครับโอ้ดีวัดเลยนะครับคือเอ็มบัปเป้มั่นใจว่าเร็วกว่าคูลิบาลีแต่ว่าตัวซ้อนเนี่ยมันเป็นฮาบิบเดียร่าครับวิ่งลงมาแล้วซ้อนไว้ได้ครับ
1: คือตอนนี้คนที่ป่วนเกมรับเซเนกัลได้มากสุดก็เอ็มบัปเป้แหละครับแต่ช็อตเมื่อสักครู่เนี่ยก็ถ้าไปไม่ได้ก็ต้องฟาวเบรกเกมไว้ก่อนแต่พอย้อนมาดูประตูนำของฝรั่งเศสก็ต้องบอกว่าคลาสของเอ็มบัปเป้เนี่ยยิงแบบโอ้โหชนิดที่เดอร์แมนดี้หมดสิทธิ์นะครับคือถ้าไม่ยิงแบบนั้นก็ติดเซฟแมนดี้อีกอ่ะพูดแต่ว่าลูกประตูที่ทำได้เนี่ยคือทำดีจริงครับเอ็มบัปเป้แล้วมาอีกแล้ว
0: โดนเลาะข้อเท้าล้มลงไปเป็นฟรีคิกของทีมชาติฝรั่งเศสอีกครับจังหวะ
1: เลย
0: โดนรวบล้มลงไปโดยฮาบิบดีอาร่า
1: บอกเลยตอนนี้เซเนกัลเสียทรงแล้วเริ่มไม่เป็นกระบวน
0: คือท ที่เอาลงมาเนี่ยก็ยิ่งกลายเป็นว่าเข้าทางฝรั่งเศสเข้าไปใหญ่นะครับพวกตัวไล่พวกตัวชนนี่

0: โดนพวกเอเบเป้เรียกฟาวยับครับอยู่ที่บอลเป็นไมเคิลโอลิเซ่ครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะมาสูตรไหนครับฝรั่งเศสโอลิเซ่ตักทิ้งไปพื้นที่ว่างทางขวามีตัวมงชงกลับเข้ามาโดยเซเนกัลเคลียร์ก่อนบอลยังไม่พ้นอันตรายครับฝรั่งเศสดีดแต่ว่าลูกนี้ไปเข้าทางสวนกลับของเอ็มบายไม่ดีโดยฝรั่งเศสแย่งกลับมาไม่ฟาวด้วยครับจะร้องเอาฟาวผู้สินไม่ให้ซ้ายของดูเอคืนกลับมาเซตใหม่ตรงกลางชัวเมนี่คืนกลับมาบอลอยู่ที่โอลิเซ่วงกลมกลางสนามครับให้มาอูเปแมกาโน่ฝากออกขวาสุดที่รออยู่เป็นคุนเด้โดนบีบพื้นที่ต้องคืนหลังกลับมาครับมีราบิโอรองไว้บอลของอาเรียงราบิโอครับขวางในแดนของตัวเองออกมาทางด้านซ้ายครับให้กับวิลเลียมซาลิบาซาลิบาไม่รีบครับโดนเซเนกัลไล่เพรสสูงขึ้นมาคืนหลังกลับมาให้เมยองไม้เมยองเปลี่ยนแกนออกมาซ้ายสุดมีดิสเรดูเอรออยู่แต่ว่าลูกนี้บอลสุดท้ายเป็นฝรั่งเศสทำออกไปเองครับ
1: เออแป๊บเดียวนี่เหลือประมาณ10มิลลิเศษเท่านั้นนะครับเกมฝรั่งเศสเซเนกัล
0: ครับ
1: เผลอประตูเดียวชี้ขาดผลแพ้ชนะนะ
0: ใช่เนี่ยเดี๋ยวเซเนกัลมันจะแบบต้องบุกเพื่อเอาประตูตีเสมอฮะแล้วก็โดนสวนแต่จังหวะนี้ได้แปะข้ามคานครับโอ้โหจดจ่อของนิโคลัสแจ็กสันครับ
1: โอ้โหคือถ้าตรงกรอบนี้น่าจะเป็นประตูตีเสมอครับนี่คือบอลฝั่งซ้ายนะครับครอสมาครับทางมาลิกดียูฟแล้วไม่ล้ำครับแจ็คสันพยายามดีดด้วยขวาแต่ว่าบังคับบอลได้ไม่ตรงกรอบ
0: พอมีโอกาสพอกันอ่ะมันกลายเป็นว่า
1: ความคม
0: กันที่ความเฉียบคม
1: ใช
0: ่ซึ่งนิโคลัสแจ็คสันวันนี้ยัง
1: แต่ไอ้ลูกที่ล้ำหน้านี่ยิงอย่างคมเลย อาเปียนครับฝรั่งเศสแบดลี่บาโคล่ามาแทนอุสมานเดมเบเล่
0: แบบอย่างนี้ก็หุบดีเซเลดูเอ็กเข้าไปตรงกลางนะครับ
1: หรือไม่ก็เอาโอลิเซ่ตรงกลาง
0: แล้วก็ใช้แบดดี้บาโคล่าเล่นริมเส้นแทนนะครับ
1: เอาไหมแบดดี้บาโคล่า
0: ไม่เอา
1: ไม่เอานะ
0: ผมเอาดูเอ็กชอบดูเอ็ก
1: โอ้ดูเอ็กเขาไม่ขายไง
0: ผมชอบดูเอ็กมาก
1: โซลิดเอาว่าโซลิด
0: โซลิดไหนวะ
1: ไอ้นี่ไงคริสตอสโซลิดที่มีข่าวเออ
0: เอามาเป็นสำรองก็ได
1: ้เออเอามาหมุนเล่นเซเนกัลมาอีกแล้ว
0: ถ้าเอาซอลิดมาเอามาร์ติเนลลี่ดีอยู่แล้วนะ
1: ไม่ก็หมายถึงเอามาแทนทอซาทอซาอยู่เยอะเขาบอกว่าซอลิดมันสไตล์คล้ายกันแบบเล่นในเอกประสงค์ได้เหมือนทอซา
0: ตัวเล็ก
1: ๆเออแล้วก็ชอบแบบมีประตูไงยิง
0: เคยอยู่นิวคาสเซิลเนี่ยคริสตอสซอลิดแต่ว่าตอนอยู่นิวคาสเซิลเงียบไงเหมือนกันไอ้นี่เหมือนกันอีกคนนึงที่เคยอยู่นิวคาสเซิล
1: เมื่อก่อนไอ้นี่ไงคูบามินเตไงก็เคยอยู่นิวคาสเซิลปัจจุบันนี่ดีเลยกับไบรตันน่ะ
0: ส่วนจังหวะนี้อูปาแมกาโน่ครับโดนบีบแล้วสุดท้ายอ้าวแต่ทางฝรั่งเศสไปแย่งกลับมาได้เอาแล้วครับสวนกลับของฝรั่งเศสเอ็มบัปเป้ให้มาโอลิเซ่โอลิเซ่แต่งแล้วฝากออกซ้ายโอ้โหโอลิเซ่โดนเตะคว่ำไปแล้วครับผู้สินให้เป็นบอลเพลย์ออนบาโคล่าไม่ได้อะไรเลยครับนี่บอกให้เพื่อนลุกขึ้นมาครับลุกขึ้นมาแล้วครับโอลิเซ่นี่ครับพอแบรดี้บาโคล่าลงมาดิสเรดูเอ้มาอยู่ฝั่งขวานะบาโคล่าไปอยู่ฝั่งซ้ายแทนนะครับ10นาทีสุดท้ายครับฝรั่งเศส1เซเนกัล0ต้องดูว่าจะทวง1ประตูขึ้นมาได้หรือเปล่าครับบอลของเซเนกัลครับตรงกลางปาเก้ให้มาทางซ้ายจังหวะนี้ให้มาซ้ายสุดบอลเคาะขึ้นกลับมาปาเก้โดนแย่งซะแล้วลูกนี้แต่ว่าเซเนกัลยังเยอะครับช่วยแย่งคืนกลับมาได้บอลของปาเก้ไล่ออกซ้ายก็โดนชัวเมนี่ดักคืนกลับมาให้อีกครับฝรั่งเศสแย่งกลับมาบอลตรงกลางสนามอยู่ที่อาเดียงราบิโอพาผ่านครึ่งสนามมาแล้วแล้วทะลุช่องให้ลูกนี้ลูเอกหลุดมาเลยหลุดมาเลยแล้วจิ๊บข้ามตัว2ประตูต่อ0จากแบรดลีย์บัคโคล่าโอ้โหเพื่อการนี้ครับตัวสำรองของฝรั่งเศส2ประตูต่อ0ครับ
1: โอ้โหคือพอเซเนกัลต้องบุกเพื่อเอาประตูคืนนะครับแนวรับลอยแล้วก็มีพื้นที่ครับให้บาโคล่าเนี่ยสปีดหนีเกมรับของเซเนกัลแล้วก็บอลจ่ายให้รู้ช่องนะครับหลุดเข้าไปชิปหนีทางเอ็ดอาร์เมนดี้ก็เป็น 2-0 ครับของฝรั่งเศสนาที่83ครับ
0: เชื่อหมอดิหมอเรียนมา
1: สบาย
0: บอกแล้ว
1: โอ้คือเนี่ยครับคือราบิโอครับ
0: ทะลุช่องโหด
1: พาขึ้นไปเองแล้วก็ให้ตามช่อง

0: แล้วบาโกล่าเร็วกว่าคูลิบาลีครับแล้วโอ้โหกระดกด้วยขวาครับข้างไม่ถนัดแต่ก็ยังดีพอที่จะหนีเอดูอาร์เมนดี้เข้าประตูไปครับ
1: ถ้าเป็นเอ็มบัปเป้จะยิงเรียดแต่พอเป็นบาโกล่าจะชิปซึ่งส่วนใหญ่ชิปไม่ค่อยผ่านนะครับดูอย่างวันที่นัดชิงวันนั้นก็หลุดแล้วก็จะชิปแต่วันนี้ชิปผ่านครับ
0: โอ้โหคือน้ำหนักทิศทาง 100% ครับ2-0
1: เลยครับโอ้โห
0: สบาย
1: สองสะใจครับเต็มคำพอดีกินเขาเรียกพอดีกิน
0: คือคมความเฉียบคมมีมากกว่า
1: ใช่
0: เพราะว่าอย่างฝั่งเซเนกัลมีโอกาสแต่ทำไม่ได้นะครับก็เป็น 2-0 ของฝรั่งเศสครับ
1: แล้วเดี๋ยวคอยดูนะตอนนี้นะแพ็คเลยไม่เล่นละไม่เอาละเซฟเลยส่วนผู้สำรองจะยิงได้ยิงไปเลย
0: โอ้โหแฟนเซเนกัลกร่อยเลยครับบอกเลยแบบนี
1: ้มีบอกกริซมันไม่ติดแล้วแหละครับโอ้โห
0: ก็เดี๋ยวเตรียมไปเล่นเมเจอร์ลีกแล้วหมดสภาพ
1: งอมขนาดนั้น
0: อายุเยอะแล้ว
1: จริงๆอ่ะฝรั่งเศสยังเหลือตัวอีกหลายตัวมากที่คิดว่าควรจะติดแล้วไม่ติดมานะฮะอย่างเมื่อกี้เคฟเฟนตูรามเนี่ย
0: ใช่
1: เสียดายเหมือนกันครับมีบอกคอยจีขอดูเอกับบาโคล่าบาโคล่าเขาเป็นเหมือนพวกเนี่ยอิสมาอิลซาเนี่ยเขาเป็นนักเตะประเภทเดียวกันเป็นแบบเป็นพวกโจ๊กเกอร์ไม่ได้แบบคือจะไปมั่นใจว่าเขาจะเล่นดีอ้าวต้องเปลี่ยนตัวแล้วครับนี่ก็แจ็คสันออกปาร์คเกย์ออกเอาอิลมาเอ็นดีไอมาแล้วครับ
0: มีเหลือ7นาทีมันทันไหมเนี่ย
1: เพิ่งจะเอาลงมาแก้งานก็ตอนนี้อะไรครับ
0: อีกคนนึง
1: อีกคนนึงนี่เป็นเดียงนะครับเดียงนี่เดี๋ยวผมขอดูแป๊บนึงว่าเดียงไหนคือมันมีหลายเดียงบูไลเดียงไหม
0: บัมบ้าเดียง
1: บัมบ้าเดียง
0: กองหน้าลอริยอง
1: นะฮะกำลังจะเข้า5นาทีสุดท้ายครับปาเปเทียวครับกุนซือของเซเนกัลแล้วจังหวะนี้ได้ทะลุช่องมาอิบราฮิมบายจะสอดมาเล่นก็โดนซาลิบาบังมิดเลยครับทำอะไรไม่ได้ปวดซ้ายขึ้นมา 1-2 กันแต่ถ้าเกิดไปดูครึ่งแรกอ่ะใครจะคิดว่าออกทรงน
0: ี้ใช่
1: ใช่ป่ะล่ะ
0: ครึ่งแรกนี้เอาตรงแสดงว่าหมายความว่าอย่างงี้ฝรั่งเศสครึ่งแรกไม่เล่นเลยดิ
1: มาอีกแล้วฝรั่งเศสคืนกลางกลับมาโอลิเซ่ไหลแล้วยิงเรียดลูกนี้เข้ามือเอเดียร์เมนดี้ครับ
0: นี่หมายความว่าครึ่งแรกฝรั่งเศสนี่ปล่อยจอยเลย
1: อย่างที่บอกอ่ะมันพอเป็นทีมใหญ่อ่ะมันจะมีวิธีคิดแบบนี้อยู่ครับก็คือ45ทีแรกไม่ต้องเล่นแค่เคาะระบบได้ก็คือได้ดีอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเน้นแบบเนี้ย
0: เน้นมันก็ได้
1: ไงได้เลยครับขวาขึ้นมาดีเซเรดูเอครับดูเอที่ริมกรอบเนี่ยครับพอ 2-0 ฝรั่งเศสก็เปลี่ยนวิธีสปีดบอลเลยครับเล่นช้าลงเน้นครองบอลมากขึ้น5นาทีสุดท้ายแล้วด้วยครับ
0: เอ็มบัปเป้1นะครับนาที66แล้วก็บาโคล่า20นาที82ครับโอ้โหดูแล้วนี่ไงสมราคาเต็ง1ไงเออ
1: คือเหมือนพวกนี้มันจะมีเขาเรียกอะไรสวิตช์อ่ะ
0: เราเรียกว่าคันเร่งคันเร่งเออจะเหยียบคันเร่งได้ตลอดอ่ะแต่สวิตช์นี่เร่งไม่ขึ้นนะ
1: ใช่
0: ไฟช็อตตัวนั้น
1: สวิตช์นาฬิกาแพงข้างสนามเนี่ยฝรั่งเศสกำลังจะส่งอีก1คนลงมานะครับดูจากรายชื่อแป๊บนึงเอาจริงก็เพิ่งจะเปลี่ยนแค่เป็นลิบาโคล่าแค่คนเดียวนะครับรายานแชกี
0: นี่ไงมาแล้วตัวกระเฮียนกระหือลือ
1: ตัวปั่นมาแล้วครับ
0: นี่ไงเฮ้ยผมชอบเขามากนะผมว่าเป็นตัวที่แบบสร้างความแตกต่างอ่ะมันต้องมีคนกล้าเล่นเออ
1: เสียดายที่เขาไป
0: จริงๆเราก็เป็นลูกค้ารายใหญ่ลียงนะทำไมเราไม่ไปเอามา
1: ผมเสียดายที่เขาไปแมนซิตี้มาน
0: ี่เปลี่ยนเอาดิสเรดูเอออกนะครับแล้วก็รายานแชกีลง3นาทีสุดท้าย
1: ก็เล่นอย่างนี้ก็ยืดตัวจริงยาวๆครับดิสเรดูเอคือเปลี่ยนใครออกดีอะฝรั่งเศสอะถามหน่อยสมมติว่าถ้าต้องแบบพักตัวคือกองหน้านี่คือเล่นดีทุกคนนะ
0: เปลี่ยนมิดฟิลด์ออกเลย นี่ไงมาอีกแล้วลาบิโอ
1: ก็เล่นดี
0: โอ้ลาบิโอโคตรดีถ้ามันไม่เกี่ยวกับว่ามีปัญหาเรื่องพฤติกรรมอะนะ
1: ไม่เกี่ยวกับเรื่องแม่อีกอะ
0: เออโคตรดีอะ
1: เป็นคนที่เล่นดีเลยครับแต่ปัญหาเยอะแค่นั้นเองคร
0: ับ ใช
1: ่ต่อยกับเพื่อนในทีมักเซแม่ก็ขี้บ่นชอบโวยวายอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนเอ็มบัปเป้แม่เป็นทนายนะครับ 1-2 ครับจังหวะนี้
2: ฝรั่งเศสหลุดขึ้นมาของแบลลี่บาโคล่าสุดเส้น

0: เนี่ยแบลลี่บอลคอล่าจะเป็นแบบนี
1: ้เออวอลคอต
0: ล้นออกหลังไปเลยครับ
1: เลี้ยงออกหลังไปเลยอ่ะแล้วจะเปลี่ยนเพิ่มครับเซเนกัล
0: ทางสนามที่รออยู่เป็น
1: บาเตซิสจากลาโยไงแทนอิดิซากานาเกโอ้โหง่อมแล้วสามสิบกว่าแล้ว
0: จริงๆอ่ะแข็งกว่าอิดิซากานาเกนะแต่เขารุ่นเดียวกันเลยนะกานาเก36ปาเลซิส32อ่ะก็คือหลักสาม
1: คนละรุ่น32ยังพอได้36นี่โอ้โหไปไกลแล้ว
0: ก็ตั้งใจมาแพ็คเต็มที่นะครับสำหรับเซเนกัลอย่างที่บอกครับเซเนกัลนี่ตั้งแต่ชนะฝรั่งเศสได้ในปี2002ตั้งแต่นั้นมาพวกเขาไม่เคยทำคลีนชีทได้อีกเลยนะคร
1: ับ โดนทุกนัด
0: โดนทุกเกมครับ
1: คุณอ้ายถามว่าฝรั่งเศสนำนะครับเพิ่งตื่น 2-0 ครับ
0: 2-0 นะครับมีบอกว่ากูมานกินอะไรลูกกินพิซซ่าพ่อคู่เจนติน่าชนะ2ลูกแล้วพ่อจากเด็กรถเกียร
1: ์มีบอกว่าหลังวันโลก FM99 มีรายงานสด24ชั่วโมงเหมือนเดิมไหมก็เดี๋ยวต้องรอดูแล้วกัน
0: maybe ใช้คำว่าดีกว่า maybe
1: เราแตะบุ้มไปกี่ครั้งแล้วครับอ๋อคือสกอร์นี้ไม่ได้สนใจฮะเตะมุมกี่ครั้งผู้ฝรั่งเศสกับเซเนกัลนะครับเตะมุมนี่ฝรั่งเศส6เซเนกัล3รวมเป็น9ณตอนนี
0: ้มีบอกว่าเมื่อวานสเปนไม่มาตามนัดวันนี้ก็โดนหวยรับประทานอีกถ้าวันนี้ฝรั่งเศสโดนอีกผมนี่หนักเลยนะครับจาก FC พิคมระทวยเสียสนคาซาโนวา
1: โอ้ยวันนี้สบายแล้ววันนี้ฝรั่งเศสพากินเหลา
0: เออก็บอกว่าเชื่อหมอเรียนมา
1: เออเตะบูมเซเนกัลก่อนนาทีสุดท้าย
0: ตอนนี้สกอร์นะไม่ 3-0 ก็ 2-1 หรือจบแบบนี้แค่นี้มีแค่3ทางนี้ไม่มีมากไปกว่านี้ละ
1: แค่นี้ก็ทุกทางนะไอ้3ทางเนี้ย
0: เออ
1: โดนตีไข่แตกน้ำห่างหรือไม่ก็จบ
0: หรือจบแบบนี้มันคงจะไม่แบบ 4-0 หรอกมั้ง
1: เออไม่ถึงหรอก
0: เปิดลึกของเซเนกัลเข้าไปในกรอบเขตโทษเอาแย่งกันมงลูกนี้เอาแต่บอลยังกลับมาเข้าทางชากีครับไหลให้สวนไม่ได้ครับมีตัววิ่งมาจิ้มลึกกลับไปถึงเอ็ดเวิร์ดเมนดี้ซะก่อนครับมีบอกว่าสวัสดีครับคุณชนคุณคมผ่านนัดแรกต้องถือว่าตัวแทนจากเอเชียยังไม่มีทีมไหนแพ้ใช่ไหมครับนัดแรกยังไม่จบนะครับคืนนี้ยังมีนัดแรก
1: โอ้โห
0: อีกนะฮะ
1: พด8นาทีครับ
0: อ่ะ3-0
1: ยังมีเวลา
0: หรือว่าปีนี้เชียร์ทีมชาติญี่ปุ่นให้เขาเราตัดเชือกครับแต่ดูก็ได้แต่หวังว่าสักวันเราคงได้ดูภาพทีมชาติไทยในบอลโลกนะจากคุณโค้ชบ้านนอกโอ้ยากครับยากผมบอกเลยนะผมกล้าพูดเลยว่ายากถ้าเรายังเป็นแบบนี้กันอยู่ถ้าเรายังแบบโอ้ท่านพูดเรื่องฟุตบอลไทยนี่ยาวเลยนะ
1: ใช่
0: ยาวเลยนะส่วนจังหวะนี้ขึ้นมาของเซเนกัลพิงได้ไม่ได้ครับลูกนี้สายยัดเข้ามาเกี่ยวกันแล้วพยายามจะลุยเข้าไปลูกนี้ดื้อครับโดนฝรั่งเศสดักแล้วสวนเลยโอลิเซ่ดวลกับปาเตซิสตอกโซนให้เพื่อนเติมสวยครับลูกนี้รายาชากี้เติมขึ้นไปทางขวาครับรายาชากี้เข้ามาถึงหน้ากรอบเขตโทษรายาชากี้แต่งเข้าซ้ายแล้วไหลคืนไม่มีอะไรครับโดนเซเนกัลดักได้ทดเจ็บผ่านมา1นาทีแล้วครับบอลของเซเนกัลตรงกลางปาเตซิสให้มาทางขวาเอ็มบายคืนกลับมาปาเตซิสหน้ากรอบเขตโทษแล้วครับมาเน่แต่อีกหนึ่งมันต้องเล่นอย่างนี
1: ้เออ
0: มีบอกฝรั่งเศสราศีแชมป์สุดๆครับ
1: ก็ตัวมันลุกมันก็โอ้โหน่าจะมีเกิน500ล้านอะ
0: รวมทั้งชาติเนี่ยผมว่าหลักพันล้านอะชุดเนี่ยโอลิเซ่คนเด
1: ีย
0: ว
1: โอลิเซ่150ล้านเขายังไม่ขายเลย
0: เออ200แล้ว
1: เอ็มบาเป้เท่าไหร่
0: เอ็มบาเป้220นะเวลา220 250ประมาณ
1: ดูเอ้
0: มี120 105มี
1: เดมเบเล่อะร้อยหนึ่งอะอายุเยอะแล้ว
0: ร้อยหรือ75อะไรประมาณนี
1: ้ชากี
0: ก็มีร้อยครับลาบิโอเนี่ยอาจจะอมหน่อย50ชัวเมนี่ก็มีร้อยนะ70 80อะ
1: ทดไปแล้ว2จาก8นาทีนะครับ
0: ซาลิบาร้อยแน่ๆเซ็นเตอร์แบ็กหลักร้อยของจริงสวิลเลียมซาลิบาร์มีบอกบอลโลกปีนี้ส่งท้ายเดชองด้วย

0: ็ใช่นะก็จะเป็นการคุมทีมของดีเจเดชองทัวร์นาเมนต์สุดท้ายแล้วครับโหคุมมาตั้งแต
1: ่นี่แกเรตเบล
0: โปรเบล
1: เขามาดูอะไรครับเพราะว่า
0: เอาเขาตีอยู่ที่เมกา
1: อ้าวเหรอ
0: ช่วงนี้โปรเบล
1: เพราะเขาก็ไม่ได้มีความเกี่ยวโยงอะไรกับฝรั่งเศสและเซเนกัลนะ
0: แต่คู่นี้มันต้องมันน่าเข้าไง

0: มาเน่ยิงข้ามคานอ่ะ
1: ค
0: ใคร
1: ือพออ
0: ิสมาอิลซาดีขอไป
1: เอาครึ่งแรกไม่โดนเนี่ยครึ่งหลังก็คือสั่งเปิดสวิตช์เอาเท่านี้เท่านี้เท่านี้พักเท่านี้เล่นแค่นี้เดี๋ยวนัดหน้ามันมีนอร์เวย์ไงมันมีอีกทีกรุ๊ปนี้กรุ๊ปอัปเดตได้ไหม
0: ใช่มันสูสี
1: เออมีคนบอกว่าคืนนี้ผมหวั่นว่าหมีเอเชียจะพังนะครับก็ถ้าบอกว่าเอเชียยังไม่แพ้เลยผมว่าคืนนี้
0: ใช
1: ่โดนทั้งคู่
0: ว่าจอร์แดนน่าเป็นห่วง
1: ใช่ทั้งจอร์แดนทั้งอิรักเลยอ่ะส่วนจังหวะนี้ฝรั่งเศสดักบอลได้ครับขึ้นตรงกลางของรายันแชกี้ดึงจังหวะลูกนี้จะไหลออกไปทางซ้ายก็โดนบล็อกไว้ได้ก่อนครับคือต้องใช้ผู้เล่นของเซเนกัลอย่างน้อยๆ2คนน่ะในการหยุดการขึ้นบอลของฝรั่งเศสไม่ว่าจะฝั่งไหนก็ตามเนี่ย
0: คือสามารถเฉพาะตัวดีจริงๆนะครับ
1: จะราบิโอจะแชกีหรือแม้แต่คุนเด้ยังขึ้นได้เลยนะครับเนี่ยครับตักบอลขึ้นมาของชูคุนเด้ครับให้โอลิเซ่หลุดขึ้นมาลูกนี้มีตัวมาซ้อนเป็นมาลิกดียุฟมาลิกดียุฟเตะทิ้งเอาไปก่อนแล้วเนี่ยจะมาเก็บตรงนี้ก็โดนฝรั่งเศสเอาไปอีกครับราบิโอเข้ามาตรงกลางโดนดักเอาละครับสวนกลับอิลิมาน NDI มาแล้วครับ NDI ให้ไปทางขวาเอ็มบายอิบราฮิมเอ็มบายหลบเข้ามาได้ได้ยิงด้วยเรียบร้อยเลยครับตีไข่แตกได้ครับอิบราฮิมเมมบายครับ
0: ยิงยัดไส้ไปตรงนี้สองแตกครับทาง
1: ทีเดียวเป็นประตูเลยครับ
0: โอ้โหแฟนๆเซเนกัลได้เฮครับเนี่ยคือหลุดมาฝั่งขวาแล้วก็
1: เตโอ
0: เอมบายครับโอ้โหกดเสาแรกเลยครับลากหนีเตโอไอ้น้องเดสแล้วก็ยิงด้วยขวาบอลเนี่ยมันสายแล้วก็สองแตกครับทางไมค์เมยอง
1: ผมบอกแล้วว่าคนเดียวที่ผมกลัวคือเตโอเนี่ย2-1ครับ
0: มันลอยสูงอ่ะ
1: ใช่ใช่แล้วเข้าบอลพลาด
0: ใช่โอ้โหเดชองนี่คว้างขวดน้ำเอาโดนปรับมาเนี่ยเป็นไทยลีกนี่โดนแล้วนะ
1: 2ประตูต่อ1ครับฝรั่งเศสโดนเซเนกัลเอาแล้วยังมีเวลาให้ตีเสมอเลยนะ
0: โอ้โหเป็นไงยิงเยอะเฉย
1: เออ
0: ก็ถ้าไม่โดนเพิ่มก็ต้องไม่โดนก็ต้องยิงเพิ่มอ่ะแล้วมาแล้วโอลิเซ่โอลิเซ่ยังไง
1: ดึงเข้าไปแต่ฝรั่งเศสเข้ามาเอ็มบาเป้ยิงเลยเรียบร้อยครับ3ประตูต่อ1จากคิลิยานเอ็มบาเป้ไม่ผมทายผลถูกเลยเนี่ย
0: โอ้โหแล้วครึ่งแรกเขาทำอะไรกันอยู
1: ่ผมทายผลถูกเลยเนี่ยผมบอกว่าคู่นี้3-1นะเนี่ย
0: โอ้โหแล้วครึ่งแรกเขาทำอะไรกันครึ่งแรก0-0แล้วโอ้โหครึ่งหลังเอ็มบาเป้ยิงไกลลูกนี้เสียบใต้คานครับ3-1ครับนาที50นาที90บวก6
1: คือเซเนกัลน่ะไปเผลอนะครับเหมือนกับแบบปล่อยให้ผู้เล่นฝรั่งเศสได้ครองบอลอยู่แล้วอู่เข้าทางเดียวเอ็มบาเป้
0: เมื่อกี้ดีมากเมื่อกี้นี่ดีมาก
1: 3ประตูต่อ1ครับ
0: เนี่ยครับจังหวะที่เหมือนบอลเนี่ยจะไม่มีอะไรแล้วครับแล้วเอ็มบาเป้โอ้โหกด
1: โอ้โหยิงสวยมาก
0: 30หลาครับแล้วยิงเนี่ยบอลสายโค้งหนีมือเมนดี้แล้วก็เสียบตะข่ายครับ
1: ลูกนี้นี่ชาร์จมาตั้งแต่บังนาเลยนะครับ
0: เป็นนักเตะที่เล่นฟุตบอลโลกหรือทัวร์นาเมนต์ใหญ่ดีทุกครั้งนะ
1: ใช่รวม3ทัวร์นาเมนต์หลังสุดเคลียร์เอ็มบาเป้ยิงแล้ว15ประตูนะครับ
0: มาดริดร้องอ่ะบอกโหทำไมทำโมสอนก็ยิงเยอะเนี่ยแบบบางทีประตูมันไม่เป็นประตูสำคัญไง
1: ฟุตบอลโลก2022ยูโร2024แล้วก็รวมถึงทัวร์นาเมนต์นี้ครับรวมถึงวันนี้ด้วยเนี่ย15ประตูไปแล้วครับเคลียร์มาเป้14ประตูครับประธานโทษมีส่งมาบอกว่าผมว่าการที่โค้ชปาร์คฮังซอมาคุมทีมกาญจนบุรีอาจมาเรียนรู้ไทยลีกแล้วก็ขึ้นเป็นโค้ชทีมชาติได้นะจากโค้ชบ้านนอกครับ
0: ก็เป็นไปได้โอ้แต่เซเนกัลก็ไม่ยอมเลยครับคือจะโดนเพิ่มก็ต้องโดนอ่ะแต่ตอนนี้บุกจะเอาประตูตีไข่ตีไล่มาอีกนะครับ
1: ประธานเป้บทมันจะเก่งมันเก่งมากจริงนะเฮียนะเป
0: ้อ่ะทดมาแล้ว7นาทีเศษนะครับอ้าวแล้วเอ็มบาเป้ติดเครื่องอีกแล้วเอ็มบาเป้ยังติดคูดิบาลี
1: มีบอกฝากบอกประตันเพ่ด้วยครับสำหรับลูกที่3ครับผม
0: อ้าวแล้วมาต่อครับฝรั่งเศสแชกี้

0: 8นาทีครบแล้วนะครับ
1: เอ็มบัปเป้นี่นอนเจ็บอยู
0: ่โอ้ยไบโพล่าจะไอ้นี
1: ่ไบโพล่าจะขึ้นเหรอ
0: ไม่นะผมว่าก็ไม่ก็ปกติหมายถึงว่าคือถ้าเราเข้าใจได้ว่า45ทีแรกเขาแบบไม่เอาจริงเออนี่ครับ
1: แต่เป็นคนที่วางเท้ายิงดีนะเอ็มบัปเป
0: ้น้ำหนักทิศทางขายไว้แบบมันดีนี่ฟอร์มดีมาตลอดนะ
1: ม
0: ีบอกว่าใครนะจำไม่ได้ที่เป็นโค้ชฝรั่งผมยาวชอบคุมทีมในทวีปแอฟริกาฟิลิปทรูซิเย่หรือเปล่าครับพอมดขาว
1: โทษฝรั่งผมยาว
0: เออเป็นโค้ชฝรั่งผมยาวน่าจะฟิลิปทรูซิเย่นะ
1: ไม่ของเซเนกัลไงไอตอนบอลโลก2002เลยชื่ออะไรนะ
0: ซาลิบียาวไง
1: ไม่ใช่โค้ชอะ
0: อาริยูซิเซ
1: ่ไม่โค้ชเซเนกัลตอนปี2002ไงผมยาวนี่แหละ
0: ก็บอกอาริยูซิเซ่
1: เออตอน2002ใช
0: ่ไหมแต่มันมีโค้ดนี่มันมีบูโน่เมสซู
1: เออบูโน่เมสซูผมหมายถึงบูโน่เมสซู
0: อ
1: ๋อ
0: ส่วนจังหวะนี้ขึ้นมาของเซเนกัลเปิดเอ้าเอ้าโอ้โหเกือบจะ 3-2 ครับ
1: นาฬิกาไม่ดังอาจารย์บอกนาฬิกาไม่ดังแต่ว่าไม่ไม่ยองนี
0: ่
1: คำเสียวอะ
0: จังหวะเปิดเข้ามาของเซเนกัลเนี่ยแล้วสกัดกันไม่ดีนะครับบอลกระดอนเมยองเนี่ยปัดจังหวะแรกนะครับแล้วมันจะข้ามตัวเขาไปครับ
1: ไม่ทั้งใบไง
0: ต้องกระโดดไปควักออกมาจากเส้นก่อนครับเข้าไม่เต็มใบครับเกือบ 3-2 นะครับเนี่ย
1: แล้วจบเกมเลยครับฝรั่งเศสชนะเซเนกัลไป3ประตูต่อ1
0: อ๋อบรูโน่เมสซูใช่ใช่ใช่
1: บรูโน่เมสซูตอนปี2002อ่ะไม่ใช่ซิเซ
0: ่
1: โอ้โหก็ถือว่าได้3แต้มสำคัญนะครับทีมชาติฝรั่งเศสครึ่งแรกไม่มีอะไรเลยครับไม่ต้องดูก็ได้นะฮะ 0-0 ครึ่งหลังเนี่ย
0: ประมาณครึ่งหลัง
1: เอ็มบัปเป้ครับยิงให้ฝรั่งเศสออกนำ 1-0 ได้66นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยฝรั่งเศสมันหนีไป 2-0 จากแบลลี่บาโกล่านะครับนาที82แต่ว่าอิบราฮิมเอ็มบายครับไม่ยอมนะมายิงให้เซเนกัลไล่มาเป็น 1-2 นาที 90+5 แล้วก็นาทีเดียวหลังจากนั้นครับ 90+6 เอ็มบัปเป้มายิงลูก3ให้ฝรั่งเศสหนีห่างไป 3-1 แล้วก็จบเกมด้วยสกอร์นี้นะครับ
0: โอ้ไม่น่าเชื่อครึ่งแรกค่า XG ฝรั่งเศส 0.02 เนี่ยครึ่งหลัง 1.89
1: ก็ต้องให้ด่าไงต้องขับเคลื่อนด้วยการด่าย
0: ิง11ครั้งนะครับฝรั่งเศสในครึ่งหลังเนี่ยตรงกรอบ8ครั้ง
1: ครั้งแรกครึ่งแรกยิง1ครั้ง
0: ใช่
1: ไม่ตรงกรอบ
0: นั่นหมายว่าครึ่งหลังอ่ะ10ครั้งตรงกรอบ8ครั้งเป็น3ประตูเนี่ย
1: ครับ
0: สำหรับฝรั่งเศส
1: ก็เรียบร้อยนะครับทะยานเป็นจ่าฝูงของกลุ่มนะครับแล้วก็มี3แต้มกับผลต่างบวก2ประตูส่วนเซเนกัลเป็นบวยนะครับไม่มีแต้มแล้วก็ลบ2ประตูส่วนอิรักกับนอร์เวย์เดี๋ยวเตะกันคู่ต่อไป
0: ก็แล้วเนี่ยถ้าฝรั่งเศสมาแต่3แต้มนี้แล้วอ่ะคุณคิดว่านอร์เวย์จะอยู่เฉยๆเหรอ
1: ก็ไม่เฉยแหละแต่ว่าปัญหาคือทำได้หรือเปล่า
0: ใช่ไหมมีถามว่าบรูโน่เมสซูตอนนี้ไปอยู่ไหนเสียชีวิตแล้วนะครับก็เสียชีวิตไปตั้งแต่ปี2013นะครับบรูโน่เมสซู
1: ตอนแกอายุ
0: 59
1: โอ้โหตอนอายุไม่ได้เยอะนะ
0: เสียไปเมื่อ13ปีที่แล้วนะคือบรูโน่เมสซูถ้ายังมีชีวิตอยู่นะเวลานี้เขาจะอายุ72นะครับ
1: เรียบร้อยนะครับฟุตบอลโลกคู่แรกของวันนี้นะครับ
0: ถือว่าเปิดประเดิมกันได้สนุกทีเดียวนะฮะ
1: ส่วนลีกอื่นยังไม่จบนะไอซ์แลนด์3คู่นะครับอันคาเนสนำวาลู 1-0 สตานานกับเบดาบิกนี่เขาทำอะไรกันเสมอกัน 4-4 แล้วก็ไวกิงกูนำทางเคอาร์และยาวิก 2-0 นะครับประมาณนี้ก่อน
0: ใช่
1: เดี๋ยวไลน์อัพเนี่ยคู่นอร์เวย์กับอิรักรอสักครู่
0: เดี๋ยวมาว่ากัน
1: ข้อความก็ยังส่งมาพูดคุยกันได้ใครเชียร์ฝรั่งเศสแล้วสมหวังก็มาพูดคุยกันหน่อยนะครับทั้งSMS 489899 YouTube แล้วก็ Facebook นะครับช่วงนี้ตี 4:06 นาทีเดี๋ยวเบรกสักครู่ครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: สนับสนุนโดยท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
7: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
8: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
9: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
10: นี่คือกระบวนการที่เราคัดสรรคลิก
4: ใช้นิ้วลมไล้ไปตามยอดพริกดินแดงแล้วเอาริมฝีปากคลึงเบาๆให้ทั่วแล้วค่อยๆบรรจงขบพริกจะคั่วเผ็ดนะ
10: อัศยตลอดทั้งกระบวนการน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงพริกชั้นดีเผ็ดแรงน้ำมั่มน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายสูตรพริกกะเหรี่ยงเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
11: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
12: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
13: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: ยาวไทยเชฟ
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: สนับสนุนโดย
4: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
5: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
6: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: าแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
7: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าววาว
8: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
9: ที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีทวัฒน์

0: ฆษณาโทร022016569
1: ฟัง Active Radio SM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @SM 99
2: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: กลับเข้าสู่ชั่วโมงสุดท้ายนะของ99ไลฟ์บอลโลก
1: ครับ
0: นะครับแต่ว่าเป็นชั่วโมงสุดท้ายของคู่แรกนะคืนนี้ยังอีกยาวนานเลยครับฟุตบอลโลกนี่เพิ่งจะจบคู่แรกไปแค่นั้นเองนะครับก็ยังอยู่กับเรา2คนอย่างเป็น99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับผมคมอดิคมแล้วก็คุณสนวิรุณนะครับ
1: ครับอ่ะก็ต้องยินดีกับแฟนตราไก่ฝรั่งเศสนะครับเรียบร้อยไปแล้วเดชองให้สัมภาษณ์หลังเกมนี่ยิ้มแก้มเปรตนะฮะเดี๋ยวฝากทีมงานปิดซาวนิดนึง
0: ไม่ใช่ไลฟ์ยังไม่เปิดเลย
1: อ๋อเหรออ๋อยังไม่เปิดหน้าให้ดูเลยเหรอมีแต่เสียงแค่นี
0: ้
1: โอเค
0: เสียงไม่มีด้วยมั้ยมีป่ะเสียงมีดิ
1: เสียงมีหรือปิดไม่ต้องดูหน้าก็ได้อ่ะก็
0: หน้าง่วงแล้ว
1: ฝรั่งเศสชนะเซเนกัลไป 3-1 นะครับ
0: ครับ
1: รวมถึงถ้าเดี๋ยวมาดูไลน์อัพคู่ระหว่างอิรักกับนอร์เวย์ซึ่งจะเตะตี 5 นะครับไปดูเลยมั้ย
0: ได้เลย
1: โอเค
0: อิรักวันนี้จะมีจาลฮัสซันนะครับเป็นผู้รักษาประตูนะครับส่วน4กองหลังวันนี้ก็จะมีเมอร์เชสดอสกี้นะครับยืนแบ็คซ้ายฮุเซนอาลียืนแบ็คขวานะครับซาอิดทัชชีนยืนเป็นเซ็นเตอร์แบ็คร่วมกับอาคามฮาเชมนะครับ4กองกลางวันนี้จะมีอาลีจัสซิมครับมีอิบราฮิมบาเยสมีอาเมียอัลอามารีแล้วก็ซาอิดอิสมาเอลนะครับเป็น4กองกลางคู่หน้าวันนี้จะเป็นอาลีอัลฮามาดีครับจับคู่กับไอมานฮุเซน
1: ครับ
0: นะครับก็ทีเด็ดก็น่าจะอยู่ที่คู่หน้านี่แหละนะอัลฮามาดีนี่อยู่กับอิปสวิชมั้งน
1: ่
0: าจะไม่ผิดนะครับส่วนนอร์เวย์วันนี้ออยานนีแลนผู้สับประตูนะครับกองหลังก็จะมี
1: ชูเล่นลาเยอร์สันแบ็คขวาแบ็คซ้ายเป็นโบเฟ่เซนเตอร์เป็นลีซาเกอร์เฮเกม
0: ท็อปยอนเฮเกม
1: กับคริสโตเฟอร์อายเออร์กองกลางซันเดอร์เบิร์กนะครับมาร์ตินโอเดกาแล้วก็เฟรดริกอูเนสตัวลุกมีอันโตนิโอนูซ่าเออร์ลิงบาวทาแลนแล้วก็อเล็กซานเดอร์โซลอตเต็มระบบ
0: ก็เป็นชุดที่เขาใช้ในเกมอุ่นเครื่องวันที่เสมอกับโมร็อกโก 1-1 เป็นชุด11ตัวจริงชุดนี้เลยนะครับซึ่งน่าสนใจคือผมว่าจุดอ่อนของนอร์เวย์เนี่ยอยู่ที่แนวรับนะครับก็คือคู่เซ็นเตอร์แบ็กกับออยานิแลนแหละแบ็กซ้ายเนี่ยประมาณเนี้ย
1: ประตูประตูก็ถือว่าไม่เท่าไหร่
0: ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยตั้งแต่แดนกลางขึ้นมาเนี่ยแข็งเป๊กนะผมบอกเลยแข็งเป๊กเฟเดริกอูสเนตเนี่ยเห็นแบบนี้นี่เก่งมากนะครับยังมีพวก
1: เบนฟิก้า
0: ใช่ใช่ยัง
1: มีนี่ไงเชลเดลูปของเบนฟิก้า
0: ใช่มีเชลเดลูปอีกมี
1: ออสการ์บ๊อบ
0: ออสการ์บ๊อบอีกมียานเพเตอร์ฮาวเก้ของโบโดกริมอีกนะครับออสแล้วก็แพทริกเบิร์กของโบโดกริมอีกคนนึงเทโลอัสการ์ดเจ้าหนูมหัศจรรย์ของแดนไวกิ้งอีกหนึ่งคนนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็ยังเชื่อเอ
1: าไม่อัสการ์ดนี่ไม่ได้อยู่แถวแม่งจ่ายเนี่ย
0: ไม่ใช่อันนั้นแอสการ์ด
1: อ๋ออ
0: ันนั้นบาโฮสมีคนบอกว่าลืมเปิดเสียงหรือเปล่าเปิดแล้วใช่ไหม
1: ได้ยินเปล่าอันนี้ไม่งั้นเมื่อกี้เราพูดไปนี่ฟรีเลยได้ยินป่ะ
0: พูดเยอะด้วย
1: จะเปิดดู
0: เปิดเปิดเปิดอยู
1: ่เนี่ยก็คุณเจษดาพิมพ์มาเนี่ยบอกเขาฮ่าฮ่าหน่อยแก้ง่วงคุณเจษดาน่าจะขับรถกลับจากไปภาคมาเนี่ยฝรั่งเศสเนี่ยเป็นไงล่ะครึ่งแรกง่วงไหมล่ะป๋าครึ่งหลังแหมมี4ลูกไม่งั้นก่อย
0: อันนี้เสียงมาอยู่
1: เสียงมาเสียงมา
2: จะปิดเสียงตอนที
1: ่
2: เป
1: ิ
2: ดเพลงไง
1: อ
0: ๋
1: อ
0: เสียงมาอยู
1: ่แต่คือตอนพูดอ่ะเขาเปิดกลับแล้วใช่ไหม
0: เออมาแล้วเสียงมาแล้ว
2: มาฝรั่งเศสเน
1: ี่
2: ย
1: ปิดก็ได้เสียงผมอ่ะ
2: คร
1: ึ่
2: งแรกง่วงไหมล่ะ
1: โอเค
0: เสียงมาแล้วปกติแล้ว
1: นะครับก็แจ้งไลน์อัพไปแล้วเพราะนั้นไหนลงสกอร์ดิหมอคมหมอคมหมอคมไม่ต้องคิดเยอะ
0: 4-0
1: โอ้โหคุณเห็นอิรักไม่มีเท้าเลยหรือไง
0: ไม่เอาจริง
1: ๆเหรอ
0: ไม่ผมว่านอร์เวย์เป็นชาติที่ไม่รู้จักกาลาเทศะอันนี้ผมพูดเรื่องจริง
1: ก็เขาซัดอิตาลีไส้แตกเลยนี่รอบคัดเลือกอะ
0: ชาติไม่รู้จักกาลาเทศะค
1: ือ เห
0: มือนกับกระเฮี้ยนกระหือเรือ
1: ต้องยิง
0: แล้วคุณเข้าใจป
1: ่
0: ะ
1: ก็นี่ไงก็ไอ้นี่ไงนายกเขาออกมาสัมภาษณ์ว่าฮาแลนด์เป็นกองหน้าที่เก่งที่สุดในโลก
0: เอาไม่เถียงคุณจะเถียงว่าชั่วโมงเนี้ย
1: อาริงต่อโยเคเลสอ่ะ
0: โอ้ไม่คือผมจะบอกอย่างนี้คือนอร์เวย์เนี่ยเข้าฟุตบอลโลกครั้งสุดท้าย1998นะครับแล้วก็ไม่ได้มาเล่นฟุตบอลโลกเลย20กว่าปีเพราะฉะนั้นนี่เป็นเกมแบบกลับมาเหมือนถ้าเป็นเกาหลีเขาเรียกอะไรนะคัมแบ็กสเตทคุณก็จะว่ามันต้องปังเว้ยมันต้องเฉิดฉายเหมือนเยอรมันน่ะเห็นว่าคัมแบ็กสเตทพวกเขากลับมาแล้วเป็นไงให้ดูว่าเอ้ยคราวที่แล้วเราตกรอบแรกเว้ยคราวนี้เราต้องดีกว่าเดิมอะไรเงี้ย หมือนกันนอร์เวย์ผมว่ามาด้วยบริบทเดียวกันแล้วเจอกับอิรักที่ผมว่าพวกเขาก็โอเคคือผมได้ดูวันที่เขาตัดกับ UAE อ่ะก่อนที่จะเข้ามาในรอบสุดท้ายได้ก่อนที่จะไปเล่นใน Continental Playoff อ่ะผมว่าตอน Continental Playoff อ่ะอิรักไม่ได้เจอคู่แข่งที่มันยากสักเท่าไหร
1: ่ครับ
0: ตอนนั้นเจออะไรโบลิเวีย
1: ใช่
0: ไหม
1: ใช่โบลิเวียไม่
0: ซ
1: ึ่
0: งโบลิเวียเนี่ย
1: ถ้าเล่นนอกลาปาสก็ไม่เท่าไหร่
0: ถ้าเล่นนอกลาปาสก็ไม่มีอะไรต้องกลัว
1: เออ
0: นะครับผมก็เลยมองว่าคืออาจจะพอสู้ได้แต่ผมว่านอร์เวย์มันอั้น
1: อ
0: ่ะมันเป็น
1: บอลสรุปคือจะให้ไปนอร์เวย์ให้ได้ใช่
0: ไ
1: หม
0: ไม่รู
1: ้ไปก็ไป
0: ไม่ใช่ก็ถ้าคุณจะเห็นว่าอิรักสู้ได้ผมก็ไม่ได้ว่าคือทุกคนเห็นได้
1: คือผมถ้าจะให้เครดิต
0: คุณชอบอิรักเนี่ยตอนแรกอ่ะ
1: เออผมจะให้เครดิตอิรักก็คือไอ้เกมที่มันเสมอสเปนอ่ะกับมันมีเนี่ยมันมีโอ้โหแต่ที่เหลือก่อนหน้านั้นก็ไม่ได้เลยไง
0: ใช่คือ
1: สมาอันดอร่าแค่ลูกเดียวอ่ะ
0: ผมไม่บอก
1: แพ้เวเนสบาย0-2
0: แล้วนอร์เวย์อ่ะเป็นทีมแบบเป็นทีมไม่มีแบบ
1: ไม่มีผ่อน
0: ไม่มีระบบระเบียบ
1: เออก็เขาแต่งตัวแบบเป็นนักรบไวกิ้งมาแล้วอ่ะเออไอตอนเดินทางมา
0: ผมเชื่อว่านอร์เวย์จะไม่คิดเยอะเหมือนฝรั่งเศสอย่างเมื่อกี้ฝรั่งเศสเรารู้สึกว่าเขาคิดเยอะไป
1: ไม่มันไม่ได้คิดเยอะหรอกครึ่งแรกมันแบบว่า
0: คือมันลองเลย
1: เช้าชามเย็นชามอ่ะ
0: คือมันเล่นแบบผ่อนแรงเซฟแรงไว้แล้วพอถึงเวลาพอเร่งจริงเนี่ยซึ่งผมว่านอร์เวย์ไม่ได้สามารถทำได้เหมือนที่ฝรั่งเศสทำอะไรเงี้ย
1: คือถ้าดูนัดล่าสุดที่นอร์เวย์อุ่นเครื่องเสมอกับโมร็อกโกอ่ะก็ต้องยอมรับว่าคุณภาพนักเตะอิรักมันไม่ได้ดีเท่าโมร็อกโกไง
0: ใช่วันนั้นนะผมดูอยู่ด้วยนะ
1: แต่วันนั้นโมร็อกโกนำก่อนนะ
0: ใช่จากไอ้นี่ไงไอ้บราฮิมเดียส
1: เอออ
0: ัปเดตแล้วอัปเดตจ่ายรุ่นนั้นก็คือเจ็บเลย
1: อ
0: ัปเดตจ่ายรุ่นนั้นก็คือเจ็บแล้วออกจากทัวร์นาเมนต์ไปเลย
1: แต่ว่าไอ้กว่านอร์เวย์ตีเสมอได้ก็เกือบไม่รอดนะ
0: ใช่ได้จากโอเดการ์ดนะครับ
1: ว่าไง
0: ผมว่านอร์เวย์ชนะถ้าจะบอกว่าแบบไว้หน้าอิรักหน่อยก็ได้สัก 3-0 นะ
1: ก็เต็มอยู่ดีเพราะรับประทานเต็ม
0: เออผมว่าไต้นอร์เวย์มันไม่มีมารยาทผมบอกแล้วคือแบบเอ้ยอย่าพอแล้วอะไรเงี้ยไม่มี
1: มันจะต้องแย่งกันยิงนี่ซอลอตกับฮาแลนด์น่ะ
0: อย่างเมื่อกี้ถ้าสมมติว่าอิบราฮิมเอ็มบายไม่ยิง 2-1 นะเป้ไม่ยิงลูก3หรอกผมรู้สึกได้เลย
1: ก็ตอนแรกเขาจะเอา 2-0 แต่ว่
0: า
1: ไอ
0: ้เอ็
1: มบายมันดันมามันไล่มาไงมันไม่พอไงมันก็
0: คือเถียงไงคือเถียงคือพอไปเอ็มบายเถียงปุ๊บก็อย่างนี้ก็ต้องโดนสั่งสอนนะครับ
1: โดนไป
0: ที่ยูเอเลส

0: ั้นเข้าไปนะครับ
1: อันนี้เขาถามเนี่ยกองหน้าอิรักตัวที่เตะชนาทิพย์มาหรือเปล่าเอ้ยสร้างกองหน้าไออิรักที่เตะชนาทิพย์ชื่ออะไรผมจำได้ว่าเบอร์10อ่ะ
0: เอ้ยผมจำได้ว่าเบอร์9ใช่ป่าวอ่ะเอ้ยเบอร์29อ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมไปเช็คชื่อให
1: ้ไอกองหน้าที่เตะชนาทิพย์อ่ะ
0: เออเดี๋ยวไปเช็คชื่อให้เช็คชื่อให้
1: ดูสิ
0: คืออิรักเนี่ยเด่นๆชุดนี้ก็คือกองหน้าของพวกเขาที่ชื่ออะไรอัลฮามาดีอันนั้นอยู่ก
1: ับ
0: อ
1: ันนั้นมันอยู่นี่ไงอิสวิทไง
0: ตัวที่เตะเหรอนี่ยังเด็กอยู่นี่ไม่ใช่อาฮามาดีด้วย
1: ไม่ใช่
0: อาฮามาดีไอตัวที่เตะ
1: โมฮันนัดอาลี
0: เออ
1: โมฮันนัดอาลีเดี๋ยวดูนี้มีป่ะ
0: มาว่ะ
1: เบอร์อะไร
0: เบอร์10
1: ก็ใช่ไงผมก็บอกแล้วไง
0: โมฮันนัดอาลีแต่ว่าไม่ได้ลงนี
1: ่ก็สำรองไง
0: เออไม่ได้ลงโมฮันนัดอาลี
1: เออเนี่ยมันชื่อย่อเมเม่เนี่ยชื่อแบบไม่ได้เข้ากับวิธีการเล่นของมึงเลย
0: ถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะเขาเป็นคนยิงประตูในวันที่ชนะ UAE ด้วยนะโมนัดอาลีเหมือนจะเป็นตัวแสบอยู่เหมือนกัน
1: เมเม่แบบชื่อเล่นเมเม
0: ่เมเม่เหรอ
1: เออชื่อเล่นอ่ะชื่อย่ออ
0: ืม
1: โอเคก็ที่ถามมาคือมานะแต่เป็นสำรองนะครับไป 3-0
0: อิรักเนี่ยถ้าเกิดคุณไปดูฟอร์มในแบบในเกมแบบพวกอารับคัพอะที่เจอพวกแอลจีเรียก็สู้ใครไม่ได้นะ
1: ถ้าเขาเจอในเอเชียสู้ได้แต่พอมาเจออันเนี้ยทีมเกรดยุโรปอะมัน
0: คุณลืมภาพเสมอสเปนไปก่อนเว้ย
1: คุณต้องลืมภาพมันลอง
0: คุณต้องลืมภาพเสมอสเปนไปก่อนเพราะสเปนก็ยังเสมอแค่บทนึกภาพวะแล้วจะ
1: ไม่แต่เอาไอ้สเปนเสมอแค่บทมามันก็ไม่ได้วันนั้นมันดันไม่คมไงแต่ว่าถ้าวันนี้เสมอสเปนสเปนลองเด็กเพียบเลยก็คงขาดแหละแต่จะถึง3ไหมก็อีกเรื่องแต่2ก็น่าจะพอได้ในความคิดผมนะ
0: ใช่จริงด้วยวันที่เพลย์ออฟเพื่อเอาทีมเข้าไปเล่นในคอนติเนนทัลอ่ะวันที่อิรักชนะ UAE 2-1 อ่ะโมนัดอาลียิงประตูหนึ่ง
1: ตัวแสบไง
0: ใช่ถือว่าเป็นตัวแสบเหมือนกันแล้วก็มาได้ประตูชัยจากจุดโทษนาที90+17อ่ะคิดดูว่าทดเวลาขนาดไหนเหมือนคุณภาคอยู่ด้วยนี
1: ่ใช่
0: วันนั้นคุณภาคอยู
1: ่เล็กแรกผมภาคเล็กแรก
0: ที่เสมอ1-1ใช่ไหม
1: หนึ่งหนึ่งเล็กสอง
0: ผมจำได้ผมได้ยินเสียงคุณอยู
1: ่ผมภาคอยู่บีจีคร
0: ับ นะครับเพราะฉะนั้นยังไงโมนัดอาลีไม่ต้องมาอยู่แล้วมันมีส่วนร่วมกับชุดนี้
1: ทีเด็ดเลย
0: นะครับ
1: ส่วนผลบอลตอนนี้รายการอื่นไม่มีนะ
0: ไม่มี
1: ไม่มีแม้แต่คู่เดียวอ่ะเหลือจะเชื่อปกตินี้ต้องมีนะวันนี้คือณตอนนี้คือไม่มีเลย
0: ตะตอนยอนสุดๆนะครับก็คือเน้นไปที่ฟุตบอลโลกอย่างเดียวเลย
1: คุยกับ SMS ดีกว่ามีไหมมี
0: ก็นี่มีถามไงบอกว่าไอตัวที่เตะชนาทิพย์มาหรือเปล่า
1: ก็ตอบไปแล้ว
0: นะครับแล้วก็มีบอกว่าไวกิ้ง2เมล็ดไหวไหมครับ
1: ดูใน YouTube หน่อยผมดูใน Facebook คุณดูใน YouTube หน่อย
0: นะครับขอมีบอกอเมริกาอิหร่านมีโอกาสเจอกันไหมครับมีนะครับ
1: ก็เข้าไปในอันดับ2ของทั้งคู
0: ่ใช่ใช่ใช่มันมีโอกาสที่จะเจอกันอยู่แต่ว่าผมจำไม่ได้แล้วว่าเงื่อนไขมันต้องมีอะไรบ้าง
1: ก็คือ
0: เหมือนว่า
1: อเมริกาต้องเข้าไปที่2ของกลุ่มแล้วก็อิหร่านต้องเข้าไปอันดับ2ของกลุ่มตัวเอง
0: มีโอกาส
1: ตามนั้นแหละ
0: นะครับโอ้ถ้าอเมริกาอิหร่านเจอกันนี่เขาเรียกแมตช์หยุดโลกนะของจริ ง
1: ก็อย่าไปซีเรียสเลยมันต้องแยกกันแหละเรื่องกีฬากับการเมืองนะ
0: อ้าวแต่ล่าสุดเขาได้บทสรุปแล้วนี่ไม่งั้นน้ำมันไม่ลงเลย
1: ก็เอาให้มันเปิดจริงๆไม่ได้เดี๋ยวเปิดแล้วก็ปิดเป็นเซเว่นเลยคุณกุ๊กกิ๊กบอกว่าทำไมฝรั่งเศสเล่นแบบนี้ใจจะวายนะครับคุณฟูเซ่บอกว่าเตะแบบนี้นอนดีกว่านะครับแล้วก็บอกว่าผมนึกว่าไก่จะไม่ตีเสร็จแล้วไก่มากระตากท้ายเกมนะฮะ
0: ก็ถือว่าได้ล้างตานะครับสำหรับทางด้านของทีมชาติฝรั่งเศสนะครับ
1: มันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละศักยภาพเหนือเขาต้องเยอะ
0: เอ้ยแต่ถ้าเอาจริงๆเนี่ยตัวเพลนของเซกาก็ถือว่าดีนะ
1: ดี
0: ดีเลย
1: ก็ระดับท็อปของแอฟริกาน
0: ี่มีบอกว่าอะไรเนี่ยไทยครับ
1: ไทยอะไรครับ
0: อันนี้ก็ตอบมา
1: อ๋อน่าจะหมายถึง
0: บองชัวพี่สนบองชัวพี่กง
1: ครับ
0: นะครับ
1: มาเป็นฝรั่งเศสเลย
0: มีบอกว่าอะไรเนี่ยฟังถึงเที่ยงวันเลยนะครับ
1: ก็ต้องอย่างนั้นครับตามยาวๆเดี๋ยวดูป่าแปะภาคบอล
0: องผมอ่านภาษาฝรั่งเศสไม่ออกจริงฮะ

0: แต่อันหลังอ่านออกว่าวีวาลาฟรองนะครับ
1: เชื่อฝรั่งเศสละ
0: ใช่ใช่มีบอกสเปนลีก2นี่เขาพักกันไหมครับป่านนี้ยังเพย์ออฟกันอย
1: ู่เออเขาได้ยังไงระหว่างมาลากากับอาร์เมเนียเนี่ย
0: ผมไม่รู้เหมือนกัน
1: ก็น่าจะเหลืออีกเกมนึงอ่ะเท่าที่ผมดูอ่ะเพราะว่ามันต้องหา1ทีมอ่ะระหว่างมาลากากับอาร์เมเนียขึ้นไปเล่นเซกุนขึ้นไปเล่นลาลิก้านะ
0: ว่าเสียงมันดังไป
1: เออคุณไม่ชอบฟังเพลงเหรอ
0: ไม่ใช่ไม่ใช่
1: นี่ไงมาลากากับอเมริกาเล่นเกมนึงถ้าอเมริกากลับไปเล่นในบ้านซึ่งเกมแรกอ่ะเล่นกันมาจบ 0-0 ก็เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใครชนะก็ขึ้นลาลีก้าเออตามหลังลากอกับลาซิ่ง
0: บาร์ซ่าแห่งอาเซียนฉายาไทยยุคซิโก้จากคุณแทนไทยใจปีศาจ
1: เข้าใจครับแต่ว่าอยู่ดีมันมายังไงเมื่อกี้เราพูดเรื่องบาซ่าแห่งอาเซียนเหรอ
0: เหรออ ่
1: า
0: เราพูดเหรอ
1: ดูใน
0: นี้เหรอแต่มีคนส่งข้อความนี้มานะเมื่อกี้ผมเห็นอยู่บอกว่าอาจารย์ฟากานี่เนี่ยคนที่เป่านัดเมื่อกี้เขาเคยเป่าเอฟเอฟนัดชิงนะคู่มาเลย์ที่เจอกับไทยอ่ะที่บุกิจจาริวยุคซิโก้คุม
1: แต่ผมเป่าเขาเป่าโอเค
0: ก็ใช่คนที่ไอเกมที่เจ้าเจหรือเจ้าปุยยิงไกลปะ
1: ไม่แน่ใจอ่ะมีใน YouTube เขาบอกว่าโหอะไรเนี่ยพิมพ์มาซาม่อลนอร์เวย
0: ์แซลมอนหรือเปล่า
1: เหรอ
0: แซลมอนอร่อยต้องแซลมอนนอร์เวย์อย
1: ่
0: างนี้เหรอสรุปแล้วเป็นแซลมอนหรือเป็นทราวท์ทุกวันนี้เขาเถียงกันอยู่นะมันมีทราวท์ด้วยนะเว้ย
1: อ๋อแสดงว่าเมื่อกี้ใน YouTube เริ่มเปิดเสียงมาฟังเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าใน YouTube ไม่มีเสียง
0: ช่วงแรกตอนนี้มีแล้ว
1: ครับ
0: นะครับมีบอกว่าอะไรเนี่ยเมยองส่งท้ายเดชองฝรั่งเศสนะครับไม่ให้เป็นไบโพล่าได้ยังไงไหลขนาดนั้น ตื่นมาดูครึ่งหลังพอดีโมโนจะตัดไฮไลท์ครึ่งแรกถึงนาทีไหมเนี่ยนะครับมีบอกราตรีสวัสดิ์ค่ะน้าสนหนูออกกะงานตีสี่ครึ่งขอตัวกลับพักผ่อนก่อนนะคะจากคุณเทยลงทุนนะครับกลับบ้านดีๆนะครับ
1: เทยปลอดภัย
0: นะครับพี่สดพี่คมเป้ยิงสวยครับส่งท้ายได้ช่องครับผมเพิ่งนัดแรกเองครับยังเหลืออีกตั้งหลายเกมนะครับ
1: แล้วผลเป็นแบบนี้คงไม่เล่นแค่3นัดละมั้งเขาอยู่ยาว
0: ๆฮะ
1: ก็
0: อ๋อหมายถึงว่า
1: เขาก็ผ่านรอบ
0: แ
1: บ่งกลุ่มอยู่แล้วเออ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่นี่คุณเอกคุณเหลือคุณอาคมบอก50คู่ไหนนอร์เวย์อ่ะเออแต่หลายคนไม่ค่อยชอบบอลสไตล์อิรักไงมันเล่นหนักแบบเตะคนน่ะ
0: แล้วคุณคิดว่าเตะพวกนอร์เวย์อยู่อ่ะ
1: ก็นั่นแหละ
0: ตัวบึก
1: ล
0: ึ
1: กล่างเออเพราะนั้นถ้าคู่อิรักกับนอร์เวย์มองข้ามช็อตไปละไปคู่8โมงเช้าดีกว่าแชมป์เก่าอาร์เจนตินาพบกับแอลจีเรียเฮียนทั้งคู่ผมบอกแอลจีเรียเนี่ยนัดที่แล้วอุ่นเครื่องชนะนะเว้ยชนะ
0: คู่นี้ผมว่าอาร์เจนตินาเฉือน
1: นะอาร์เจนตินานัดที่แล้วอุ่นชนะไอซ์แลนด์30แอลจีเรียอุ่นเครื่องชนะเนเธอร์แลนด์10
0: คู่นี้แค่เฉือนผมรู้สึก
1: แล้วก็เจอกันมาปี2007อาร์เจนชนะ 4-3
0: ก็เลยบอกแค่เฉือนไง
1: คาดการผู้เล่นเนี่ยอาร์เจนวันนี้น่าใช้เมสซี่แล้วมีลาตาโรมาร์ติเนสมีเทียโกอามาดาเล่นตัวรุกนะกองกลางมีเอนโซ่เฟร์นันเดสอเล็กซิสแมคอาริสเตอร์แล้วก็โรดิโกเดอเปาเนี่ยแล้วมีคริสเตียโรเมโลจับคู่เซนเตอร์กับนิโคลัสโอตาเมนดี้แบ็คขวาเป็นเอลโมลิน่าแบ็คซ้ายเป็นเมดิน่าประตูเป็นเอมี่มาร์ติเนสส่วนเอาไอเอลจีเรียข้างหน้าเป็นอามูราตัวลุกมีมาซาของทางเลวาคูเซน
0: อิบราฮิมมาซาม
1: ีลิยาร์ดมาเลสแล้วก็มีอามินกุยลี
0: ่
1: กองกลางเป็นทางด้านบูดาอุยนะฮะจับคู่กองกลางกับเบนทาเลปโอ้โหยังอยู่อีกเหรอ
0: ใช่น
1: ะ
0: บ
1: ิ
0: เบนทาเลปยังอยู่
1: เซนเตอร์มีลามี่เบนเซบายนี่กับทางด้านฮัตจัมแบ็คขวาเป็นเบกาลี่แบ็คซ้ายเป็นเลียนเอ็ดนูรี
0: ่
1: ประตูลูก้าซีดาน
0: ใช
1: ่ยังไง
0: ผมว่าอาจจะน่าเฉือนเฉือน
1: ผมว่าถึง
0: ถึงเลย
1: ผมรู้สึกว่าผมว่ามี2เพราะว่าแอลจีเรียไม่ได้แข็งแกร่งเหมือนฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วอะลามาเลสโรยลาแล้วอะ
0: เข้าใจเลยผมว่าแอลจีเรียเป็นบอลเล่นยื้อครับเป็นบอลคือผม
1: มันสไตล์คล้ายโมร็อกโกไงแอฟริกาเหนือไง
0: คือผมมีโอกาสดูพวกเขาในแอฟริกันคัพออฟเนชั่นแล้วก็ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกบ่อยผมมีความรู้สึกว่าแอลจีเรียเป็นบอลเล่นน่ารำคาญอะ
1: เล่นรัง
0: เออดึงเวลา
1: เกมรับเข้าอารมณ์เหมือนโมร็อกโกอะแต่แค่คุณภาพผู้เล่นมันไม่เท่าโมร็อกโก
0: ใช่คือ มันอยู่ที่อาร์เจนตินาว่าพวกเขาทำเร็วคิดเร็วขนาดไหนถ้าเล่นแบบเหมือนฝรั่งเศสแบบครึ่งแรกเงี้ยจะแบบเซฟอะไรเงี้ยเออเข้าทางแอลจีเรียเลยคือเอาเลยเล่นไปเลยคุณเล่นไปเลยคุณเข้าไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยแต่ถามว่าลูก้าซีดานเซฟไหมผมเฉยๆนะคือถ้าเทียบเอ็ดเวิร์ดเมนดี้กับลูก้าซีดานอะเอ็ดเวิร์ดเมนดี้เหนียวกว่าเยอะนะ
1: แต่วันนี้ไม่ยองช่วยมากนะ
0: เออ
1: แบบหลายๆช็อตนี่แบบเสียของอะ
0: ใช่นะครับคือแต่แนวรับอะของทางฝั่งแอลจีเรียเนี่ยเขาคาดการณ์วันนี้ก็น่าจะเป็นอิซาเมนดี้นะครับจับคู่กับทางด้านของอาจจะเป็นรามิอาจจะเล่นหลังสามอะเป็นรามิเบนเซมานี่อิซาเมนดี้แล้วก็อีกคนหนึ่งก็น่าจะเป็นราฟิกเบกาลีหรือเปล่านะครับหรือว่าซิดดินเบเลเอตนะครับแล้วก็ใช้รายาเอนูรีไปเล่นวิงแบ็กฝั่งซ้ายอะไรเงี้ยคือเบนเซมานี่อ่ะกับดอทมูนเขาก็เล่นเซ็นเตอร์ตัวสุดท้ายได้ไงหลายครั้งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องดูว่าวางระบบไหนแต่ถ้าให้เด่นเลยอ่ะแอลจีเรียผมว่ามิดฟิลด์ครับเด่นที่มิดฟิลด์ก็จะมีเนี่ยแหละพวกอิบราฮิมาซ่านะครับมีฮิเชมบูดาอุยนะครับเมื่อกี้มีฟาเรชไชบี้ของอาแทคแฟรงก์เฟิร์ตด้วยนะฮุสเซมอาอูอาด้วยนะแอลจีเรีย
1: เออลืมไปเลย
0: เออ
1: าอูอาด้วย
0: นะครับคือมันมีพวกตัวซ้อนๆ อยู่ส่วนพวกตัวรุกเนี่ยมันก็ยังมีพวกนอกจากโมเมตอามูราแล้วอ่ะมันก็จะมีนี่ไงอามินกุยรี่ที่อยู่กับมาร์เซย์ที่ยิง
1: โอ้ยพื้นๆมากเลยผมภาคอยู่แบบ
0: เข้าใจ
1: มันไม่สุดอ่ะเออ
0: หรือว่าอย่างพวกอานิสมูซ่าของเฟนนอร์ดอย่างเงี้ยอาดิลบูบิน่าของอัลดูฮาอิลพวกเนี้ยอันนี้แอลจีเรียคือโดยภาพรวมอ่ะอาร์เจนตินาเหนือกว่าครับแต่ว่าต้องดูว่าเขาจะใช้ใครเล่นตัวรุกซึ่งคาดการเนี่ยลาวโตโรมาติเนสน่าจะเป็นหน้าเป้า
1: uh-huh.
0: นะครับแล้วกลางเนี่ยใช้กลาง4คนก็จะมีโรดริโกเดอปอเอนโซเฟรนันเดสเลียนเนลเมสซี่เทียโกอามาดาอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร
1: ์
0: มันน่าจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนตัวรับเนี่ยทางฝั่งอาร์เจนตินาก็จะเป็นเอมี่มาติเนสนาเวลโมลินากลัวเซ็นเตอร์แบ็กอย่างเดียวเลยคือมันยังใช้แบบนิโคล่าโอตาเมนดี้อยู่เลย
1: เฮ้ยเนี่ยแหละของดีมันเก่า
0: แกแต่เก่า
1: เออโอตาเมนดี้ผมว่าดีกว่าโรเมโร่อะโรเมโร่เล่นไปเล่นมาเหลือ10คน
0: อ่าชงฉาก
1: เออเอาโอตาเมนดี้จับคู่กับลาวตาโร่ไอลิซานโดมาร์ติเนสอะโอเค
0: โรเมโร่เล่นแล้วคุมสติตัวเองไม่ได
1: ้เล่นแล้วเลอะเทอะ
0: นะคร
1: ับ อ่ะคำถามคือเนี่ยมันถึง2มั้ยอาเจนเพราะว่า
0: ผมว่าแค่เฉือน
1: เพราะว่าถ้าประตูเดียวมันแบบมันมินแหม่มันมินแหม่ใช่ไหม
0: คู่นี้ผมว่า2-1 2-1
1: ยิงเยอะ
0: 2-1
1: บอลคู่นี้ยิงเยอะ
0: ก็ฮูเลียนอัลวาเรซ1เอนโซเฟรนเดส1แล้วก็ฝั่งแอลจีเรียก็อาจจะเป็นพวกเนี่ยแหละอามินกุยรี่อะไรเงี้ย1สัก1อะไรเงี้ย
1: ก็คู่นี้ 8:00 น
0: ใช่
1: นะฮะไปคู่สุดท้ายออสเตรียของลาฟลังนิกเจอกับจอแดนที่ไปฟุตบอลโลกครั้งแรกตัวแทนจากเอเชีย
0: มีถามว่าเมสซี่ลงไหวไหมครับ
1: ลงสิ
0: ลงอยู่แล้วครับ
1: ออ
0: ระดับเจ้าพ่อเขาเรียกลูกพี่ใหญ่ทำไมจะไม่ลงเขาไม่ให้เล่นเลยนะตอนเกมอุ่นเครื่องอ่ะ
1: มีเล่นเลยนะสุดท้าย
0: แบบนิดเดียวห้าที10 นาทีอะไรเงี้ย
1: นี่มาตินโอเดกาด
0: อะไรเงี้ย
1: อยู่อาร์เซนอลแม่งเจ็บไปครึ่งซีซั่น
0: อยู่นี่ยิงยับ
1: เออ
0: นะครับ
1: เขาเป็นกัปตันนอร์เวย์ได้ปะเป็น
0: เป็น
1: เออ
0: ก็เหมือนโรบิลูลูคาคูอ่ะลง7นาทีเองมั้ง70นาทีตลอดทั้งฤดูกาลที่แล้วนะลงมามีส่วนช่วยให้เบลเยียมตีเสมอซาอุดิอาระเบีย
1: แต่เบลเยียมก็เกือบแพ้นะ
0: แต่เกือบแพ
1: ้ไออียิปต์ไม่คมอ่ะ
0: นะครับอีกคู่หนึ่งคู่เช้า
1: ออสเตรียอันดับ24ของโลกจอแดน63
0: โหออสเตรียนี่เหนือกว่าเยอะครับ
1: ออสเตรียเล่นบอลเร็วเพสเกเกนเพสซิ่งของลาฟลังนิก
0: แล้วออสเตรียไม่ใช่บอลประเภทเนี่ยออสเตรียไม่ใช่บอลประเภทไว้หน้าใครเหมือนก
1: ัน ออสเตรียมันจะไม่เหมือนสวิตใช่ไหมถามแค่นี้เพราะว่าเกรดเขาดูใกล้ๆกันแบบยุโรปเกรด B เกรด C บวกอะไรเงี้ย
0: ไม่มีไม่มีพวกนิโคลัสไซวาลคอนราดไลเมอร์ไมค์เกกอริตมาโกอานาโตวิชฟอริเอนกรินลิต
1: แต่เขาอุ่นเครื่องไงนะ3นัดรวดเลยนะชนะตูนิเซีย 1-0 ชนะเกาหลีใต้ 1-0 แล้วก็มีชนะกาหน้า 5-1
0: ปัญหาเดียวที่ออสเตรียจะเป็นจะแบบจะมีปัญหากับเป็นรองจอแดนคือเรื่องของการปรับตัวเกี่ยวกับสภาพอากาศ
1: เอออ
0: ย่างเดียวเลยอย่างเดียวเลยผมมองว่าออสเตรียเป็นรองจอแดนเรื่องนี้แค่อย่างเดียวแต่ว่าเรื่องตัวผู้เล่นเรื่องอะไรพวกนี้เหนือกว่าเยอะ
1: แต่จอแดนเนี่ยอุ่นเครื่องไม่ดีนะชนะไม่ชนะเลยเสมอ2แพ้2แพ้โคลอมเบียสบาย 0-2
0: ในบรรดาทีม
1: แพ้สวิต 1-4
0: ทีมจากเอเชียผมว่าจอแดนคุณภาพแย่ที่สุด
1: แย่กว่ากาตาร์ใช่ไหม
0: แย่กว่า กาตาเนี่ยคุณภาพอยู่กับผมเนี่ยคุณเห็นอยู่ว่าวินาทีที่พอเขาเอาก็เขาได้จริงนะเว้ย
1: แต่ว่ามันก็โชคดีตรงที่ว่าสวิตมันไม่คมไงไม่งั้นถ้าสวิตคมๆผมว่าก็มี2มี3อ่ะ
0: คือวันสวิตอ่ะเรารู้สึกได้เลยว่าสวิตไม่คมเอง
1: ไม่แล้วเดี๋ยวออสเตรียจะติดเอิร์ดอีกเปล่าเดี๋ยวพอเกิดนำ 1-0 เอิร์ด
0: ไม่น่า
1: เหมือนสวิตเปล่า
0: ออสเตรียเขาบอลจริงออสเตรียเนี่ยวิธีคิดเขาจะคล้ายเยอรมัน
1: ประเทศเขาติดกัน
0: ใช่เพราะฉะนั้นเขาจะไม่มีมาแบบเขาใส่อย่างเดียวใส่ไม่ยั้งอย่างเดียวสวิตเขาดีแดนอิสระคือก็จะว่าสวิตเนี่ยวิธีคิดคนมันจะเป็นพวกดีแดนอิสระมันก็จะแบบชิวๆอะไรเงี้ยนะครับ
1: เขาจะแบบนี่ไงทำนาฬิกากับเรื่องของการเงินอย่างเดียว
0: ใช่ใช่นะครับก็เลยมองว่าออสเตรียไม่หรอกจริงจังออสเตรียเป็นคนจริงจ
1: ัง แต่คู่ออสเตรียกับจอแดนนี่ไม่เคยเจอกันมาก่อนนะ
0: ใช
1: ่
0: ก็เหมือนอย่างคู่อิรักกับนอร์เวย์ไม่เคยเจอกันนะ
1: ออสเตรียนี่ข้างหน้ามาโกนาโตวิชมาเซลซาบิเซอร
0: ์
1: มีไอ้ไมเคิลเกโกริช
0: ใช
1: ่ไซวาลมีชาเวียชาลาเกอร์นี่ยังอยู่อีกเหรอไอ้ดาบิดอาราบาเนี่ยพอสโมสรนี่เจ็บไม่พัก
0: น่าจะไม่ใช่อันนี้น่าจะแบบอันนี้เฉยแบบ
1: สเตฟานพอชแบ็กซ้ายนี่เป็นไลเมอร์พีดิกอยู่แล้วเพราะว่าเตะ11โมงมันจะแหมไลอัพยังไม่ออก
0: มันน่าจะเป็นเดี๋ยวผมไปดูให้ออสเตรียฟิลิปไลฮาร์ดตัวจริงแน่ๆนะครับเซนเตอร์แบ็กอ่ะนะครับแต่ว่าอีกคนนึงเนี่ยไม่น่าจะใช่ดาวิดอลาบ้าอลาบ้านี่เป็นโค้ชเป็น
1: เฮ้ยเขาเป็นลูกพี่ใหญ่เหมือนเบสซี่อ่ะยังไงก็ต้องลง
0: ไม่ลงอลาบ้าช่วงหลังก็ไม่ลง
1: ก็ออสเตรียมันจะมีเซนเตอร์ดีกว่าอลาบ้าอีกเหรอ
0: เกแวงดันโซ
1: โอ้โหสำรองสเปอร์
0: เออแต่กับทีมชาติเขาตัวจริงไงแล้วก็มีแบ็กซ้ายอ่ะมันน่าจะเป็นฟิลิปเอมเบเน่แล้วเอาไอไลเมอร์มาเล่นแบ็คขวาเซวันพอร์ตไม่ใช่น่าจะเป็นเกวังดันโซกับไลฮาร์ด
1: ส่วนสตาร์ของจอแดนนี่ให้จับตามูซ่าอัลทามารีไอนี้ตัวเก่าโอเอสลูเวนแต่ปัจจุบันนี่น่าจะอยู่แรนส
0: ์
1: นะออสเตรียนี่รู้สึกเดี๋ยวดูก่อนดูเสาไฟฟ้ากันออสเตรียนี่ต้อง2อีกแล้วอ่ะเออแหวงไง
0: วันนี้ผมบอกเลย
1: บอกเลยเนี่ยไอ้3คู่ต่อไปเนี้ยทั้งหมดมัดรวมมาเนี่ยต้องการ6ลูกอ่ะ
0: คุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เราดูบอลเสมอกันไปเยอะแล้วครับ
1: ล่ะ
0: เพราะฉะนั้นวันนี้จะเป็นค่ำคืนนะครับแล้วก็รุ่งอรุณแห่งประตูครับผมใช้คำนี้
1: ก็นอร์เวย์อ่ะก็นอร์เวย์ต้องการ2อาร์เจนต้องการ2
0: ใช
1: ่ออสเตรียต้องการ2
0: ไม่เดี๋ยวก่อนคุณไม่คิดว่าชาติอื่นเขาจะยิงบ้างหรือไงยกตัวอย่างเช่นแอลจีเรียกับอาร์เจนตินาผม
1: หมายถึงยืนพื้นไงยืนพื้นแบบช่องว่างอ่ะ
0: ผมว่าคู่อาร์เจนตินากับแอลจีเรียน่าจะยิงกันได้หมายถึงว่าแบบ
1: ยิงกันเยอะ
0: 3-2 2-1 อย่างเงี้ย
1: แต่คุณมองว่าอิรักกับจอร์แดนจะไม่ยิงใช่ไหม
0: ไม่ได้หายใจอ่ะเดี๋ยวดูดิอิรักไม่ได้หายใจหรอกผมบอกให้จริงๆดำผุดดำว่ายอ่ะอยู่ที่ว่าแบบแล้วนอร์เวย์มันคลั่งด้วยถ้าใครได้ดูวันที่เขาอุ่นเครื่องกับโมร็อกโกนะคุณจะรู้สึกเออร์ลิงฮาแลนด์นี่คือแบบคือคุณเข้าใจไหมในฟุตบอลโลกอะไรอย่างเงี้ยนอร์เวย์มันจะโดนล้อตลอดฮาแลนด์ทำอะไรเอ่ย
1: เออไม่ได้มาไงไม่ได้มา
0: ฮาแลนด์ตัดหญ้าม
1: าไปนี่ไงขับรถไถไงอยู่บ้านเกิดเขาอะ
0: เพราะฉะนั้นต่อจากนี้เนี่ยฮาแลนด์มาแล้วนะครับฮาแลนด์เอาแล้วนะครับก็เลยมองว่าอ
1: ีก3คู่ว่าไป
0: มีบอกว่าดูฟรีทางไหนครับโมโน29นะครับวันนี้
1: ถ่ายฟรีคู่อาร์เจนตินากับแอลจีเรีย8โมงเช้าวันนั้นถ้าใครจะดูคู่อิรักนอร์เวย์ก็สมัครแพ็กเกจได้เลยหรือไม่ก็นี่ไงฟัง FM 99ยาวไปคู่อิรักนอร์เวย์นี่นำโดยทีมงานอาจารย์เขียงและท่านผอ.เบ่ง
0: มีคนถามว่า
1: จังหวะนี้
0: อิรัก0นอร์เวย์0นะครับเป็นกำลังใจให้ทีมจากเอเชียทุกชาติ
1: ก่อยเลยนะถ้าอิรัก0นอร์เวย์0เนี่ย
0: เชื่อหมอเรียนมา
1: เนี่ยนี่บอกเสียดายบอลโลกไม่มีอิตาลีมันควรต้องมีนะ
0: ถ้าสมมติว่าหมอผิดก็จะเรียกว่าหมอกระเป๋า
1: ก็หมอก็โดนสวิตไปแล้วไงหมออ่ะ
0: โหแล้วสวิตมันเอิดจริงแล้วสวิตมันเอิดจริงนะครับมีบอกว่าขอบคุณเอ็มบัปเป้ที่ทำให้กินนี่บุดวิด
1: ใช่ไงถ้าเอ็มบัปเป้ไม่ยิงนี่บอกเลยว่าเสียเวลานอนอ่ะฟรี
0: มีบอกฝรั่งเศสมาตอนท้ายครับเซนสนยิ้มเลยครับผม
1: ไม่ได้เกี่ยวเลยผมอ่ะ
0: มาเขาถามผมตั้งแต่ตอนพักครึ่งแล้วบอกเอ้ยมีบ้างสองลูกผมบอกมีเชื่อผมดิโถดูก็รู้
1: ผมไม่ได้ขึ้นรถไง
0: อ๋ออยู่บ้าน
1: อยู่บ้าน
0: เนี่ยของดีมีไม่บอกบุญไม่ได้ไม่
1: นี่เขาบอกสภาพอากาศจะเหมาะกับทีมเอเชียก็ได้เออ
0: ใช่ใช่ผมมองแบบนี้คือออสเตรียกับจอร์แดนอ่ะข้อเสียของออสเตรียอย่างเดียวคือสภาพอากาศ
1: นอร์เวย์นี่บอกเลยร้อนตับแลบนะ
0: ใช่ใช
1: ่นอร์เวย์เจออากาศงี้ไหวปะเนี่ยเนี่ยเฮอร์ลิงบอลทา
0: ร์เพราะฉะนั้นสิ่งที่นอร์เวย์ต้องทำคืออะไรคือต้องเร่งยิงประตูในครึ่งแรกเพื่อที่ครึ่งหลังจะได้เบาได้คือวิธีคิดมันจะไม่เหมือนกันนะครับ
1: คุณนี่เป็น PR ทีมนอร์ทัสนอร์เวย์เนี่ย
0: ไม่ใช่
1: โอ้โคตรอวยอ่ะ
0: เอาไม่ใช่อย่างเมื่อกี้อย่างฝรั่งเศสอ่ะผมก็บอกว่ามันก็เป็นวิธีคิดของเขาไง
1: ม
0: ันอยู่ที่ว่าวิธีคิดของเขามันจะยังไงมันต้องดูหลายๆบริบทด้วยแต่ว่าในความนอร์เวย์นี่มันไม่รู้ดิผมว่ารอบนี้เขามาอย่างน้อยคือการเจอกับอิรักมันเบาสุดในกลุ่มแล้วด้วยถ้าคุณพลาดเกมกับอิรักอ่ะคุณคิดว่าคุณจะตะสู้กับฝรั่งเศสกับเซเนกัลได้ดีแค่ไหนอ่ะถูกไหมล่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลย
1: เออคือถ้านอร์เวย์อยากเข้าต้องเก็บอิรักสถานเดียว
0: ต้องเก็บอิรักให้จบแล้วไปยันเสมอฝรั่งเศสเอาก็ได้หรือ
1: เผลอต้องเก็บและยิงเยอะๆด้วยไหมตุนประตูไง
0: ใช
1: ่
0: นะครับคือมันต้องมีวิธีคิดพวกนี้เข้ามารวมอยู่ด้วยนะครับไม่ใช่แค่บอกว่าทีมนี้เหนือกว่าทีมนี้เป็นรองอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่าคือถ้านอร์เวย์ไม่ชนะอิรักอ่ะก็ไม่รู้ว่าจะคือจะมาเคี่ยนฝรั่งเศสหร
1: อ
0: คุณเห็นฝรั่งเศสไหมล่ะเมื่อกี้พอมันเปิดสวิตช์ขึ้นมาเป็นไงอ่ะหรือเซเนกัลเนี่ยถามว่ามันเบาหรือเปล่ามันก็ไม่เบาหรอกเชื่อเหอะ
1: เวลาเซเนกัลยังไงก็แข็งกว่าอิรักอยู่แล้ว
0: ใช่เพราะฉะนั้นยังไงนอร์เวย์ต้องเอาครับยังไงนอร์เวย์มันแพ้ไม่ได้แม้แต่เสมอยังผิดเลยอ่ะเออนอร์เวย์อ่ะนะครับอยู่ที่ว่าจะขนาดไหนแค่นั้นเองมีบอกว่าปล่อยประธานเป้ยิงไปแล้วปล่อยฮาแลนด์ก็ไม่น่ารอดพวกนี้คมกริบใช่คืออย่างวันเนี้ยเรื่องหนึ่งที่ผมจะบอกว่านอร์เวย์ไม่เหมือนกับสวิตเซอร์แลนด
1: ์
0: ไม่เหมือนกับสเปนคืออะไรรู้ไหมคือสองทีมนั้นมันไม่มีกองหน้าตัวจบทั้งสวิตแล้วก็สเปนไม่มีที่มันเป็นแบบสไตรเกอร์มันไม่มี
1: นี่มันมีเยอะไปด้วยเนี่ยมันมีทั้ง
0: มีสองคน
1: มีทั้งฮาแลนด
0: ์น้อยอะไรเงี้ย
1: มีไอ้นี่ด้วยนี่ไอ้อีก
0: แยนสไตรเกอร์ลาเซน
1: แยนสไตรเกอร์ลาเซนเฮ้ยไม่ใช่จอร์เจนแซลาเซน
0: จอร์เจน
1: แซลาเซน
0: มีจอร์เจนแซลาเซน
1: ของพาเลตอ่ะ
0: คือนอร์เวย์ผมเลยบอกผมไม่ได้อวยนอร์เวย์ผมไม่ได้เชียร์นอร์เวย์ด้วยแต่ผมมีความรู้สึกว่าคือวันนี้ผมมั่นใจนอร์เวย์มาก
1: จริงเหร
0: อผมมีความรู้สึกว่าคือ1
1: รถนี่เอาไปเข้าจับแบบมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถ
0: ซื้อเมย์แบทจริงๆเมย์แบทเบนซ์เมย์แบทอ่ะตัวสองสีอ่ะ
1: ตัวไอ้นี่ตัวแบบมันเป็นแบรนด์ตัวสูงของเบนซ์น่ะ
0: เมย์แบท
1: เหรอ
0: ซื้อเมย์แบทเลยวันเนี้ย
1: โอเคได้หรือว่าอาจจะคราวหน้าก็เฮ้ยสนมารับด้วยพอดีรถพี่ไม่อยู
0: ่รถฟ้าไปแล้วคัน
1: เรียบร้อย
0: พูดเล่นมีบอกว่าผมบอกเลย
1: ว่าผมเห็นวันนั้นอาจารย์เจ๋งเขาบอกว่าคุณให้เขาไปส่งไงเขามาฟ้องผม
0: อ๋อไม่ใช่วันนั้นแฟนเอารถไปขับ
1: เหรอ
0: แล้ว
1: ไม่ได้ไปกับไอตอนที่อาร์เซนอลแพ้บอลหมัดไม่ไปกับบอลหมัดเปล่ารถเก่าไปกับบอลหมัด
0: ไม่เกี่ยวมีบอกสวีเดนปีนี้มีโอกาสเป็นมามืดถึงรอบลึกๆไหมครับวิเคราะห์ทีครับก็ในความเป็นแกรมพอตเตอร์น่าสนใจนะครับคุมทีม3นัดชนะทั้งหมด
1: หลายคนงงว่าทำไมแกรมพอตเตอร์ได้มาทำสวีเดนครั้งนึงเขาเคยคุมไอออสเตอร์ซุน
0: ใช่
1: ทีมในสวีเดนจากระดับลีกล่างมาจนถึงแบบคุมมาจนเป็นแบบแชมป์ของลีกสวีเดน
0: อ
1: ะ
0: ความผิดพลาดของสวีเดนน่ะคือการตั้งยอนดาวโทมัสันเป็นกุนซ
1: ือโอ้โคตรหลุดอะเอาคนเดนมาร์กมาคุมทีมชาติสวีเดน
0: คือเป็นแบบเป็นเรื่องที่แบบงงมากคือถามว่ายอนดาวโทมัสันเก่งตรงไหนวะมันมีโค้ชสวีเดนอีก
1: เก่งไงเก่งตอนเป็นนักเตะแต่ตอนเป็นโค้ชก็ไม่ได้ไง
0: ผมงงมากเว้ยแล้วยอนดาวโทมัสันอะผลงานห่วยมากนะครับในการคุมทีมชาติสวีเดนเหมือนนักเตะก็ไม่เอาด้วยนะนักเตะสวีเดนอะไรเงี้ยคือแต่ว่าสวีเดนเนี่ยว่าโชคดีที่ได้โควต้าอยู่ฟันในชั้นลีก
1: ได้แบบ
0: เลยได้เป็นเพลย์ออฟนะครับก็เลยมองว่าคือในความเป็นแกรมพอตเตอร์อ่ะผมว่าพอเขามีกองหน้าระดับอีซักกับโยเกเรสอ่ะ
1: กองหน้าระดับ200ล้านปอนด์อ่ะ
0: ที่เหลือก็คือเอาไปเน้นแต่ข้อเสียของสวีเดนก็มีเหมือนกันนะครับหมายถึงว่าตรงกลางมันไม่ได้แข็งขนาดนั้นนะ
1: ตรงกลางก็มีนี่ไงมีไอของสเปอร์อ่ะเบิร์กวาลแต่เป็นสำรองเขาใช้ไอ้นี่เขาใช
0: ้ก็เลยผมเลยถามไงว่าคุณคิดว่าเขาแข็งขนาดไหนไหมล่ะสวีเดนอ่ะ
1: ก็เป็นม้ามืดได้ถ้าแบบสมมุติรับแน่นๆแล้วก็โป้งป้างมีอิซักโยเคเลสอ่ะแต่ว่าคงไม่ได้ถึงขนาดแบบเข้ารอบรองหรือรอบ8ทีมหรอกแต่รอบแบ่งกลุ่มอาจจะผ่านได้
0: อาจจะถึง16ได้สวีเดนน่ะ
1: เขายังใช้วิกตอร์เลนเดเลิฟอยู่เลยกัปตันทีมอ่ะ
0: นะครับคือกองหลังไม่ได้แข็งแรงมากอย่างนอร์เวย์เนี่ยจุดอ่อนของเขาเลยคือกองหลังผมมองแบบนี้เลยก็คือเขามีตัวจบสกอร์ที่เฉียบขาด
1: จริงๆเขาน่าจะรวมชาติสแกนดิเนเวียนนะ
0: มีมิดฟิลด์
1: เดนมาร์กนอร์เวย์สวีเดนเอามารวมกัน
0: วินัยคนละเรื่องกันอีกคือคู่เซนเตอร์แบ็กเนี่ยคริสโตเฟอร์อาเยอร์กับทอยอนเฮเกมของทางฝั่งนอร์เวย์ยังต้องแบบยังต้องคุยกันอีกเยอะมากนะครับแต่ว่าทางฝั่งของสวีเดนเนี่ยยังใช้พวกอิสักเฮียนอยู่เลย
1: อิสักเฮียนของอัตแลนต้าก
0: ลางเป็นใครอ่ะเบนจามินนีเกรนเหรอมาริอาสวอนแบกใช้กลางอ่ะมาริอาสวอนแบก
1: สวอนแบกของ
0: ยาซินอายารีอ่ะผมชอบมันตั้งแต่อยู่ไบรตันแล้วว
1: ันนั้นยิงสุดสวย
0: ลูกยิงไกลอ่ะผมว่าจุดเปลี่ยนของสวีเดนมาจากลูกยิงไกลของอายารีนี่แหละก็เลยทำให้แบบเล่นง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีบอกว่าผมบอกเลยอิรักจอร์แดนไม่รอดแน่ไม่น้องสนปรับหน่อยดังหูแตกมากคมยังบาลานซ์กว่า
1: ผมพูดดังไง
0: ผมเอ้ยผมก็ไม่ได้ห่างกันบ้างนะมีบอกว่าอะไรนะตามค่ะนอร์เวย์มาแน่ใช่ไหมคะ มันต้องมาครับ
1: ถ้าไม่มาก็มาทวงกาจานคม เขาบันใจมาก
0: มันต้องมามันไม่มีเหตุผลให้มันแม้แต่เสมออ่ะเข้าใจว่านอร์เวย์มันต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นนะครับ
1: นี่เขาบอกว่าเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้นอร์เวย์ชนะ 5-0 ครับเพราะว่าไม่ชอบอิรักครับมันเตะเจชนะทิพนะ
0: มีบอกว่าโมร็อกโกก็คือม้ามืดอีกรอบครับโอ้ยโมร็อกโกไม่เรียกม้ามืดแล้วครับโมร็อกโกก่อนที่ทัวร์นาเมนต์นี้จะเริ่มเนี่ยพวกเขาอยู่ในอันดับ8ของ FIFA Ranking นะครับเพราะฉะนั้นเขาเป็นระดับท็อป10ของโลกครับเขาไม่เรียกม้ามืดแล้วครับอย่างนอร์เวย์อ่ะถ้าคุณจะเรียกว่าเขาเป็นม้ามืดเรียกได้ครับเพราะว่าเขาไม่เล่นฟุตบอลโลกมา20กว่าปีแล้วครับหรืออย่างปีนี้อย่างคุณให้ใครเป็นฟุตบอลโลกให้ใครเป็นม้ามืด
1: เบลเยียมไงแต่คุณถามว่าไม่ได้มืดไงแต่ผมมองว่ามันเขาไม่ได้เป็นทีมระดับลุ้นแชมป์แล้วไงเบลเยียมอ่ะคุณมองเบลเยียมคราวนี้ลุ้นแชมป์ไหม
0: ไม่
1: เพราะฉะนั้นผมมองว่าเบลเยียมมีโอกาสไปได้ผมว่าอย่างแย่ๆรอบ8หรือแบบเอาแบบในสายตาคุณน่ะนี่มั้ยม้ามืดไม่เอาคองโกเพราะผมโคตรเห็นต่างเลยคองโกผมบอกเลยแม่งมีแต่เกมรับ
0: ผมชอบเดียคองโกมาก
1: อ่ะถ้าไม่เอาคองโกมีอีกไหมมีทีมอื่นอีกไหม
0: ถ้าไม่เอาเดียคองโก
1: เออ
0: ถ้าตัดเดียคองโกไปผม
1: อ่ะผมเสนอทีมนึง
0: ใคร
1: อียิปต์โหยมันเหนียวแล้วก็
0: อ
1: ีย
0: ิปต์สู้ดี
1: เออเบลเยียมยังเกือบไม่รอดผมให้อียิปต์แล้วกันนะ
0: ญี่ปุ่นนับได้ไหมอ่ะ
1: ญี่ปุ่นก็ได
0: ้นับเป็นมามือได้ไหมคือมันอย่างนี้คือผมมองว่าญี่ปุ่น
1: อ
0: ่ะ
1: เอาเดี๋ยวก่อนขอความหมายตีความเพราะว่ามามืดก่อนทีมที่ไม่ได้ถูกมองว่าเป็นแชมป์และมีโอกาสเข้ารอบ8ทีมไปอย่างน้อยอ่ะขออันนี้คือความหมายเพราะว่ามามืด
0: ถ้าแบบ8ทีม
1: ทีมที่ไม่ได้ถูกมองว่าจะเป็นแชมป์และมีโอกาสจะเข้าถึงรอบ8ทีมเป็นอย่างน้อยในฟุตบอลโลกครั้งนี้อ่ะอันนี้คือโจทย์ของเขาว่ามามืด
0: ญี่ปุ่น
1: นะ
0: ผมก็ยังไปที่ญี่ปุ่น
1: เกาหลีใต้ได้ไหม
0: เกาหลีใต้ไม่ได้
1: อ่ะ
0: ผมว่าเกาหลีใต้ยังไม่เจอบอล
1: แต่ผมว่าเกาหลีใต้ถ้านัดดูนัดแรกอ่ะวุบวาบกว่าญี่ปุ่นอีกนะ
0: ไม่แต่มันอย่างนี้ผมมองว่าม
1: ันมีไอเนี่ยเขาชอบเลยโอแซฮุนมันอ่ะไอตัวกองหน้าเบสิกตัสอ่ะโอ้โหแข็งแกร่ง
0: ไม่คือมันอย่างนี้ผม
1: ฮาแลนด์เกาหลีใต้เขาบอกเขาเรียก
0: ผมบอกแบบนี้คือเกาหลีใต้ยังไม่เจอบอลระดับเวิลด์คลาสอ่ะไปเจอเช็คในนัดแรกซึ่ง
1: โอ้เช็คโคตรหมู
0: มันหมูจริง
1: โคตรหมู
0: ผมรู้สึกว่าหมูจริงซึ่งเดี๋ยวกลุ่มเกาหลีใต
1: ้ตอนแรกผมแปลกใจมากนะเขาให้เกาหลีใต้ดูเหนือกว่าผมแบบฮะอะไรครับเนี่ย
0: ใช่เกาหลีใต้เหนือกว่า
1: แล้วพอเช็คนำก็นั่นไงแล้วพอมันไปยิง2ลูกเท่านั้นแหละ
0: เฮ้ย
1: อ๋อ
0: สีดีมันต้องดูตอนแห้ง
1: ล่ะ
0: นะครับผมว่าคือถ้าเทียบเกาหลีใต้กับญี่ปุ่นอ่ะผมว่าญี่ปุ่นมีระบบระเบียบกว่าไม่เน้นคือ
1: มาอย่างนี้ญี่ปุ่นระบบดีแต่ว่ามันตัวชี้ขาดเกมมันน้อยไปหน่อยในมุมผมอ่ะ
0: ผมก็เลยจะพูดแบบนี้คือผมอ่ะตอนแรกผมดูถูกญี่ปุ่นด้วยซ้ำเพราะว่าผมอ่ะมีโอกาสนั่งดูเขาตอนอุ่นเครื่องวันที่เจอไอซ์แลนด์แล้วผม
1: โคช่วยเดี๋ยวนั้นผมดูอยู่BG ถ่ายไง
0: ใช่
1: แล้วผม
0: จะบอกว่าผม
1: ช่วยมาก
0: จุดนึงที่ผมเห็นอ่ะว่าแบบเขาแก้ปัญหาไม่ได้อ่ะก็คือเรื่องของ
1: เกมลุก
0: กองหน้าตัวเป้าเคโตะนากามูระเบอร์13อ่ะโคตรห่วยเลยวันนั้นอ่ะ แต่วันเจอฮอลแลนด์
1: เคโตะนากามูระมันวิงแบ็คซ้าย
0: มันเป็นคนกับตัวยิงเว้ยวันเจอฮอลแลนด์ไม่แต่ว่าวันเจอไอแลนด์อะโอกาสเป็น10เคโตะนากามูระผมนั่งดูอยู
1: ่เอเวดะมันก็ไม่ได้ไง
0: ใช่เอเวดะไม่ได้แต่จุดนึงที่ฮาจิเมะโมริยาสุเก่งอะก็คือการแบบหาคนมาแทนได้เว้ยซึ่งสุดท้ายอะหวยไปออกที่โกกิโอกาวะกองหน้า
1: เบอร์หน้าไอไนท์เมเกน
0: อ
1: ะ
0: เออเฮ้ยมันเข้าฮอตดีมากนะโกกิโอกาวะวันเจอไอซ์แลนด์มันก็ยิงวันเจอฮอลแลนด์มันก็ยิงแล้วเหมือนกับเขาเขาแก้โจทย์มาได้ก็ไปว่ากันต่อว่าผลงานจะเป็นยังไงแค่นั้นเองนะครับก็ผมว่าญี่ปุ่นนะครับมีบอกว่าเห็นด้วยครับกับคุณโคมครับคองโกทั้งมืดทั้งยาวครับผมอันน่าจะคน
1: น่าจะ
0: ไม่คิด
1: น่าจะเวิลด์เรคคอร์ดมากกว่าคองโกไม่น่าจะเวิลด์ครับน่าจะเวิลด์เรคคอร์ด
0: ระดับเวิลด์เรคคอร์ดเลยเหรอ
1: เออเขาก็เอาก็จริงคุณเปิดเลยกูไอ้นี่กินเน็ตบุ๊กเขาแบบไปสำรวจมาแล้วค่าเฉลี่ยexpected goal เลยดูนี่ก่อนเขาบอกว่าทีมพี่น้องอิตาลีเข้ามาคือทีมอะไรครับนอร์เวย์นี่ไงหมายถึงตอนแบ่งกลุ่มของโซนยุโรปอ่ะอิตาลีอยู่กลุ่มเดียวกับนอร์เวย์แล้วกลายเป็นว่านอร์เวย์เขี่ยอิตาลีมาต้องมาเพย์ออฟแล้วก็เพย์ออฟไม่รอดไงใช่ไหมทาง Facebook นี่มีบอกว่าถ้าเขาถามคุณเทียมถามมาอาร์เจนกับออสเตรียดีไหมครับน้องไงหมอคมอาร์เจนกับออสเตรียดีไหมครับ
0: ออสเตรียดีครับ
1: อาร์เจนนะ
0: ฮะ
1: อาร์เจนดีไหมครับ
0: อาร์เจนดีไหมครับอาร์เจนผมว่าแค่เบียดผมว่าอาร์เจนก็จะแบบถ้ายังจำกันได้เนี่ยกวนอาร์เจนตินานัดแรกก็ไม่ได้ดีมากหมายถึงว่าคราวที่แล้วนะครับ
1: อันนี้บอกว่าถ้าไทยไปเตะบอลโลกคนจะมีคนดูเต็มสนามแบบอิหร่านกับนิวซีแลนด์ไหมครับก็ต้องดูว่าประเทศไหนเป็นเจ้าภาพต้องประเทศที่เขาแบบมีแฟชั่นด้านกีฬาเยอะเหมือนสหรัฐก็คงเต็มอ่ะเพราะว่าแบบอย่างเม็กซิโกเนี่ยผมเห็นอย่างเมื่อวานที่ผมไปภาคเนี่ยมันก็เกมสวีเดนน่ะแต่มีคนเม็กซิโกมาดูในสนามนะ
0: คือบางคนมันเลือกไม่ได้
1: ใช่ก็ดูหมดอ่ะ
0: อย่างเมื่อวานผมเห็นวันซาอุดิอาระเบียกับอุรุกวัยอ่ะกองเชียร์ไทยเพียบเลยนะเว้ยซาอุดิอาระเบียคนไทยเข้าไปดูในนั้นมีพรรคพวกผมที่แบบอยู่ที่นู่น
1: อ
0: ่ะ
1: อ๋อไปเชียร์ซาอุ
0: เขาไปเชียร์ซาอุดิอาระเบีย
1: หรือว่าเอเชีย
0: ใช่ใช
1: ่นี่บอกว่าดีนะไก่ยังไม่ขันถ้าไม่ขันเนี่ยยุ่งเลยนะจากขอคุณคมคุณสนดีนะไก่ยังขันถ้าไม่ขันเนี่ยยุ่งเลยนะ
0: อ๋อ
1: คุณคมขันอยู่ว่าไก
0: ่
1: อ
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ยขันดิ
1: ล่ะ
0: คึกคักเลย
1: ต้องใช้ผลิตภัณฑ์ป่ะ
0: เอ้ยไม่ต้องเหลืองผมนี่เรียกฟีเฟียวฟ้ามะพร้าวแก้ว
1: ล่ะบางทีคุณใช้งานหนักมันเหนื่อยไงเป็นคอตก
0: มันไม่ค่อยได้ใช้หรอกเรื่องอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้บอกว่าคุณคมเสียงเหมือนไม่ง่วงเลยแต่คุณสนามชัยคุณเพิ่งตื่นใช่ไหม
0: ง่วงวันนี้ยังไม่ได้นอนวันนี้นอนไปตอนเย็นครับคือพอเข้าฟุตบอลโลกอ่ะเรื่องนึงที่ผมพยายามปรับตัวเองก็คือการนอนแบบนอนในช่วงเย็นช่วงค่ำมากขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเป็นนิสัยที่ไม่ดีมากสำหรับตัวเองเลยนะครับนี่ไม่นอนไปตอนประมาณสัก 6:00 น. ทุ่มนึงอะไรเงี้ยเออแล้วก็ตื่นมาตอน 2:00 น.
1: มีคุณสิทธินี่พิมพ์มาบอกทัศนะ FIFA World Cup วันนี้ครับอิรัก1นอร์เวย์1โอ้โหอาร์เจนตินา2แอลจีเรีย2พิมพ์มานะฮะถ้าแบบนี้ก็เรียบร้อยพลิกล็อกอีกแล้ว
0: นี่มีบอกว่าใครคือแบ็กไซด์คู่แข่งเอริกคานคือใครคร
1: ับ เอริกคาวไงของนอร์เวย์ไงนอร์เวย์เอ้ยของสวีเดนก็คือพูดง่ายเขาอยากให้เอริกคาวเนี่ยดาวเตะลูกครึ่งไทยกับสวีเดนเนี่ยมาเล่นทีมชาติไทยเพราะนั้นหมายความว่าก็ต้องมาดูว่าเขาจะเบียดตัวแบ็กไซด์ตัวจริงสวีเดนได้หรือเปล่าแบ็กซ้ายสวีเดนชุดนี้เพียบเลยมีไอ้นี่ไงมีตัวของดอทมุนน่ะไอ้สเวนซันน่ะ
0: แมกนุสสเวนซัน
1: เออแมกนุสสเวนซันน่ะแต่เมื่อวานเนี่ยเขาใช้นี่เขาเล่น3เซนเตอร์แล้ว
0: มีนี่นักฟุตบอลที่สุภาพที่สุด
1: อีริกไอเอมิลคราฟไม่ติด
0: เอมิลคราฟไม่ติด
1: ชุดนี้ไม่ติด
0: เออ
1: แบ็กซ้ายเขาใช้นี่วันนั้นน่ะล่าสุดเกมที่แล้ว
0: สวีเดนชุดนี้นี่มีใครบ้างเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมไปเช็คให้แนวรับใช่ไหมวิกเตอร์ลินเดเลิฟอ่ะ1คน
1: ลินเดเลิฟมีไง
0: แกเบียลกุนมุนสันของลีด
1: เออเขาใช้กุนมุนสันโอ้โหโคตรแข็งเอาอย่างงี้ดีกว่า
0: พลาดมาก
1: เป็นคุณเป็นทีมชาติสวีเดนน่ะคุณจะเลือกแบ็คซ้ายจากลีดในพรีเมียร์ลีกหรือจะมาเลือกไอเอริกคาวจากทางด้าน AIK โซน่าในลีกสวีเดนน่ะ
0: ไม่ติดนี
1: ่ไม่ติด
0: โซน่าไม่ติดเอริคคาวไม่ติด
1: คือเอางี้ดีกว่าขนาดแบ็คของดอร์ทมุนด์ยังสำรองอ่ะ
0: ไม่ติดแม้กระทั่งแบบพรีลิมด้วยนะพรีลิมก็คือตัวที่อาจจะเอาไว้เรียกทดแทนได้เด็กที่ชื่อเอริคคาวไม่ติดเลยนะครับ
1: นี่คุณดูตัวดอร์ทมุนด์ชื่ออะไร
0: ตัวดอร์ทมุนด์ก็ไอ้นี่ไงไอ้เดนิเอลสเวนสัน
1: เดนิเอลสเวนสันยังสำรองอ่ะ
0: แบ็คซ้าย
1: แล้วจะมีที่ให้เอริคคาวตรงไหนอ่ะ
0: ใช่
1: ถามแค่นี
0: ้คือ

0: Cloud Storm ของ Udi วันนั้นก็ใช้ Casper Cloud Storm มี Ayali แล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นไอ้ Nigren ของ
1: เป็นNigrenของ Celtic
0: เออ Nigren ของ Celtic อ่ะ
2: มีบอกว่าผมคิดว่าพอมีระบบอันดับ3ได้เข้ารอบทำให้ฟุตบอลสนุกน้อยลงมากครับการ ดูก็น้อยลงแถมบางเกมเล่นไม่คุ้มค่าเสียเงินซื้อแพ็คเกจดูเลยครับ
1: ก็อาจจะเป็นแค่เฉพาะเกมแรกหรือเปล่าครับเดี๋ยวพอนัดที่2ผมว่ามันน่าจะเคี่ยวขึ้น
0: นี่เขาบอกทีเด็ด77ดาวอาจารย์วาวใส่เสื้อเซเนกัลครับชาวสวนยิ้มเลย
1: อันนี้ก็พูดยากนะฮะน่าจะเป็นทั้งหมดของนายที่นายไลฟ์บอลโลกใน
0: ออกก่อนให้เดี๋ยวทีมงาน
1: ใช
0: ่อาจารย์โอ๊ตอาจารย์เบ่งมา
1: ในช่วงแรกนะครับของวันนี้นะครับก็เดี๋ยวไปติดตามกันต่อนะคู่ตี5นะครับนอร์เวย์เจอกับอิรักส่วนวันนี้หมดเวลาของเรา2คนแล้วครับคุณสดวิรุณและผมคมปฏิคมลาไปแล้วสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
3: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
4: ได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
7: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
12: เคยไหมแค่ลุกก็
13: โอ้ย
12: แค่นั่งก็
13: โอ้ย
12: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
15: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
16: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
17: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีค่ะรุ่นสวัสดิ์เช้านี้วันพุธนะคะ17มิถุนายน2569กลับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะวิทยุอสมททั่วประเทศไทยค่ะ40กว่าสถานีแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะ Facebook ก็ Super Station เหมือนเดิมนะคะ5-7โมงเช้าสวัสดีทุกท่านเลยนะคะคุณพี่นิลมัยพี่สริญญามาแล้วนะพี่เป้าศรีภัยพี่ผู้ใหญ่วานพี่สิรินาถพี่วิเชียนพี่ฟาติมะก็มาแล้วนะคะแล้วก็พี่สนธยาพี่สนและพี่หญิงดีนะคะสุขสันต์วันเกิดค่ะพี่หญิงดีจากสตูลด้วยนะคะขอให้มีความสุขมากๆเลยนะคะรวยเฮงปังๆนะคะเมื่อวานนี้วันที่16เป็นไงกันบ้างคะผลประกอบการตอน4โมงเย็นแต่ละท่านก็เงียบๆเหมือนกันเนาะตอนนี้พี่จรุงเหรอคะพี่จรุงคีรีเพชรนะคะติดตามทุกหัวรุ่งเลยนะคะพี่ติ๋มค่ะพี่ติ๋มพี่นมไม่ได้คุยหลายวันเนาะพี่แป้สีภัยพี่แขกสุทธิรัตน์พี่ทองเดือนจากอุตรดิตถ์นะคะผู้ใหญ่วันสวัสดีด้วยแล้วก็ใครอีกใครอีกพี่ทองภูพี่ตุ๊กกฎชมนค่ะพี่หนูขำเพลงพี่ประเทืองจากหนองเสือปทุมธานีนะคะพี่สลิษาจากอำเภอพนมสุราษฎร์ธานีนะคะพี่สลิษาพรมแก้วพี่มานิดนะคะจากพัทลุงตอนนี้22องศาของพี่มานิดเนาะแล้วก็น้องฉุยที่ประสิทธิ์คณะรบด้วยนะคะแล้วก็พี่วัฒนศักดิ์ภูกิ่งเงินทักทายรอน้องก่อนพี่นายสีดำนะคะบ้านทุ่งไม้ไผ่ยางได้ตัดเหมือนเดิมวันนี้ฝนไม่ตกนะคะแล้วก็คุณย่าป้ายแดงสวัสดีนะคะคุณลุงจรูนค่ะพี่ไผ่ตะกัวป่าพี่พิษณุจากขอวังนะคะศูนย์อาหารโรงเรียนหอวังพี่ณรงค์สอนสงวนค่ะงวดนี้เดินไป400ลุงคลูนบอกงวดนี้เดินไป400

0: โอ้โหสงสัยจะเป็น MRT ใช่ไหมโดนไป400น่าจะเป็น MRT เนาะลุงเนาะไม่เป็นไรงวดหน้าว่ากันใหม่นะคะ400เหรอเยอะไหมถ้าพอมีฐานะน้องดงก็
1: ครับพี่ตีสวัสดีครับสวัสดีคุณฟังครับ
0: จะบาปไหมเนี่ยคำลุงจะโดนไป400บาทเมื่อวาน
2: เรื่องอะไรพี
0: ่ซื้อ MRT แกไม่ได้ซื้อ BTS ซื้อหุ้น
2: หวังรวยอะหวังได้เยอะไง
0: ทุกคนแหละทุกคนนะคะหวังรวยทั้งนั้นแต่เมื่อวานเนี้ยไปธนาคารกรุงไทยเนาะตอนประมาณ15 นาฬิกาประมาณ50นาทีแล้วอ่ะรถตู้ยังเกือบเต็มแผงอยู่อ่ะ
2: โ
0: อ้พี่ผู้หญิงก็นั่งขายอยู่ตรงยังเราก็คิดว่าคงขาดทุนนะเอาจริงๆนะเขาก็เปิดตอนถ่ายทอดการออกรางวัลด้วยนะคะแต่ว่าร ถตู้ก็ยังมันเยอะอยู่เยอะอยู่ขายไม่ค่อยได้หรอหรือยังไงจะได้เป่าตังค์มาขายหมด
2: ครับทั้งที่งวดนี้ก็คนดูแบบคือมีเลขเยอะอ่ะมีเลขให้ซื้อเยอะ
0: มีเลขซื้อตั้งเยอะตั้งแยะแต่ก็ไม่ออกไอ้เลขนั้นอ่ะมันก็ไม่ออกมันก็ไม่ออกเลขง่ายๆสบายๆนะแต่ก็ไม่ถูกอ่ะมันแล้วมันคืออะไรมันเรื่องอะไรเมื่อไหร่มันจะออกตรงที่เราซื้อสักทีสามสิบล้านใบใช่ไหมแต่ละงวดของกองสลากเนาะ
2: ครับ
0: นะครับ
2: ยากจังเลยได้ลอตเตอรี่เนาะ
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวเช้านี้เอาใหม่
0: นะพูดหน้าเอาใหม่ใช่ไหม
2: เช้านี้เอาใหม
0: ่
2: ครับผม
0: เดี๋ยวนะคือพี่ไปไหนเขาถามคนที่ยืนยันบัตรประชารัฐจะรู้ผลว่าผ่านไม่ผ่านวันนี้ใช่ไหมเดือนหน้านะพี่ไม่ใช่วันนี
2: ้ครับ17กรกฎาค
0: ม
2: เนาะเพราะว่าเรา
0: เดือนหน้านะคะ
2: เรายังลงได้ถึงวันที่27นะลงทะเบียนได้ถึง27มิถุนา
0: ค่ะเดือนหน้าคนที่มีบัตรอยู่แล้วก็ซื้อของได้ปกติต่อไปจนกว่าจะนู่นเลยค่ะเขาจะคือถ้าคุณสมบัติไม่ได้แล้วก็เดี๋ยวเขาจะตัดประมาณนู่นแหละสิงหาหนุนเนาะสิงหากันยาหนุนนะคะไม่ต้องรีบตาวัดส้มตามชุมพรบอกผมก็ถูกกินอันนี้ก็ได้ซื้อ BTS
2: หัวอกเดียวกันหัวอกเดียวกันถ้าถูกกินนี่คุยรู้เรื่อง
0: ใช่ไหมเราคุยกันรู้เรื่องนะคะอุ้ยพี่เนตพรได้48มา1คู่
2: โอ้ย
0: ไม่งั้นต้องเลี้ยงส้มตำนะ
2: อันนี้คุยกันไม่รู้เรื่องละอันนี้บล็อกไปเลยบล็อก
0: ใช่ไหมไม่รู้เรื่องละพี่เป็นคนโชคดีเกินไปละ
2: ครับยินดีด้วย
0: 2คู่ก็เท่าไหร่ล่ะ 4,000 ใช่ไหม
2: 4,000 คู่ก็ 4,000
0: 4,000 บาทพอประทัง
2: ครับ
0: พอประทังได้นะคะไปจนถึงวันที่1นะคะวันนี้มีข่าวดีเหมือนเมื่อวานเลยค่ะน้องลง
2: น้ำมันลงใช่ไหมฮะ
0: ใช่น้ำมันลงอีก75 สตางค์นะคะ
2: โอ้แล้วเขาบอกว่ามันจะลงต่อเนื่องแล้วคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งไปเติมเต็มถังนะ
0: เติมทีละเท่าไหร่200เหรอ
2: โอ้ก็มันน้อยเป็นที่เอาสัก500อะไรอย่างเงี้ยพี่เพราะเขาบอกว่าราคาน้ำมันตลาดโลกโอ้ราคาตลาดโลกตอนเนี้ยน้ำมันลงทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นก
0: ็ต้องแค่ฮอร์โมนอะไรนั่นแล้วใช่ไหม
2: ครับผม
0: นี่ค่ะก็น้ำมันกลุ่มเบนซินและแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดนะคะลดลงอีก75 สตางค์นะคะวันนี้ส่วนดีเซลเมื่อวานนี้ลดไปแล้วก็ยังไม่ลดนะคะยังเดิมยังคงเดิมอยู
2: ่
0: ดีเซลยังคงเดิมอยู่
2: นี่ก็เท่ากับเบนซินนี่ลดมา2 บาทแล้วเนาะ
0: ใช่
2: 2 บาทแล้ว
0: สองวันนะก็ดีก็นี่ไงตรงของก็เหลือ 39.98 แล้วนะคะวันนี้กรุงเทพราคากรุงเทพไทยเติม E85 เหลือ31.29 บาทแล้วนะ

0: ถือว่าเนาะไม่ถูกหวยก็ไม่เป็นไรค่ะน้ำมันลงวันนี้
1: คร
0: ับ น้องเมย์รอสายอยู่นะคะ022481366นะคะรับหนึ่งสายรับหนึ่งสายเออนะมีคนแจ้งบอกพี่สีตอนนี้แม่ค้ากำลังขายของไลฟ์สดอยู่เลยเขาอยู่ได้ยังไงอยากจะเป็นแบบนั้นบ้างเ
1: ออโอ้ไลฟ์แบบตั้งแต่
0: ก็มีคนซื้อฮะ
1: ตอนยิ่งดึกเนี่ยยิ่งคนก็ไลฟ์นะแล้วที่แปลกคือคนมีคนดูแล้วมีคนซื้อด้วยนะ
0: ใช่เขาบอกว่าเนี่ยมีคนดูเป็นร้อยเลยอ่ะป่านี้มีไลฟ์สดอยู่ตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้เออแสดงว่ามีคนซื้อก็น่าจะเป็นสินค้าประเภทแบบเออถูกจริตเราชอบเราอยากจะติดตามอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยรอลดราคารอซื้ออย่างนี้หรือเปล่า
1: อือมันทำให้เห็นว่าเนาะมันออนไลน์เนี่ยมันได้ทั้งวี่ทั้งวันจริงพี
0: ่ใช่ได้ตลอดเนี่ยเออเขาบอกเขาอยากทำแบบนี้ก็เขาก็ติดตามเขาดูนะคะดูเลยว่าเขามีเทคนิคอะไรเนาะ
2: ครับก็เอาง่ายๆนะถ้าเราขายของกินนะพี่สีแล้วเราเอาร้านเข้าไปอยู่ในไรเดอร์นะเขาบอกว่า2วันเนี้ยที่เริ่มให้ใช้ไทยช่วยไทยพลัสนะฮะ2วันเนี่ยยอดซื้อในไรเดอร์เนี่ย27ล้านน่ะ
0: โหเห็นไหม
1: เออมันเยอะมากกันนะพอมานั่งดูตัวเลขในแต่ละวันว่าเฮ้ยคนไทยเรากดสั่งซื้อกันในแอปเนี่ยเดี๋ยวนี้
0: คนไม่ค่อยอยากออกจากบ้านอ่ะ
1: ใช่27ล้านบาทนะครับ2วันเนี่ยยอดขายในแอปพลิเคชันน่ะ
0: ใช่ไหม
1: แต่ก็อาจจะไม่ได้เจ้าใดเจ้าหนึ่งหรอกแต่ว่าใช่แต่ว่ามันให้เห็นวิถีว่าคนเนี่ยเขาก็เดี๋ยวนี้เขาซื้อออนไลน์กันเยอะอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ก็
0: มีชูขอแสดงความยินดีกับลูกน้องเพื่อนถูกรางวัลที่หนึ่งเป็นสาวออฟฟิศเมื่อวานนี้โอ้โหนี่ปังจริงนะคะ
1: ครับ
0: อ๋อยินดีรางวัลน้อยเกินไปค่ะมันเลยถูกยากโอ้ก็ใช้เพิ่มรางวัลใช่ไหมพี่เดี๋ยวมีสายรอจากลำปางหนึ่งสายแล้วนะคะ
1: ได้เลยครับรับสายกันครับ
3: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีพี่ปริญญา
4: ครับ
1: สวัสดีครับ
4: ผมมีสองเรื่องครับผมคือตอนนี้เนาะคือมันเกี่ยวกับเรื่องไอพัดเนาะผมอยากเรียนถามว่ามันจะหมดเหลือเวลาถึงวันที่21ใช่ไหมครับเนาะ
0: ค่ะ
4: แล้วก็เดี๋ยวรบกวนนิดนึงคือรอบนี้ถ้าเด็ก16-17เนาะรัฐไม่ได้ช่วยนะครับเนาะผมว่าข้างหน้าถ้ามีนะถ้ามีโครงการนี้ขอให้ช่วยเด็กที่อายุ16-17ขึ้นไปนะครับเพราะว่าจะได้แบ่งเบาภาระครับเด็กจะได้ไปโรงเรียนนะครับเหมือนรัฐบาลก่อนเขาช่วยได้แต่16ใช่ไหมครับ
1: ก่อนได้10,000ไปแล้ว
4: ครับเพราะว่าจะได้แบ่งเบาภาระพ่อแม่ที่ไปโรงเรียนนะครับผมก็ไม่เข้าใจกันสมัยรัฐบาล
0: ลดอายุลงมาหน่อยเหรอ
4: ลดอายุมาหน่อยครับถ้าไม่ทันเหตุนี้
0: ไม่ทันก็ไม่ทันแล้วค่ะยังก็18ปีบริบูรณ
4: ์ครับ
0: ฝากไปด้วยไงก็ไม่ทันแล้วค่ะ
4: น้องพี่สีนะผมว่าถ้ามีโครงการน่าอยากให้ได้เด็ก16-17ขึ้นไปนะครับเพราะว่าเด็กจะได้คือพ่อแม่จะได้แบ่งเบาตัวด้านใช้จ่ายไปโรงเรียนนะครับน้อง
1: ฝากไปเสียสะท้อนหนึ่งนะเรียกเสียงสะท้อนหนึ่งจ้ะน่าจะที่ได้มีลูกอยู่ใช่ไหม
4: ฝากไปด้วยนะครับฝากถึงรัฐบาลครับเพราะว่า
0: เอาอย่างนี้คุณลุงคือจุดประสงค์ของเขาเนี่ยเมื่อวานนี้เขาก็บอกว่าไม่ให้เรียกบัตรคนจนแล้วนะน้องโด่งอย่าเรียกบัตรคนจนให้เรียกบัตรสวัสดิการรัฐที่คุณลุงตอบบอกถูกต้องแล้วแต่ว่าจุดประสงค์เขาเนี่ยคือเขาอยากจะช่วยคนที่แบบไม่มีอาชีพแต่ว่านักเรียนเนี่ยนักเรียนเนี่ยพ่อแม่ก็ต้องรับผิดชอบต้องดูแลก่อนให้เรียน

0: สูงก่อนประมาณนี้
1: ครับก็ผม
0: ค
1: ิดของลุงว่า
0: แค่จำกัดนี่แหละว่าต้องไม่เป็นนักเรียนเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ในวัย16 17ก็ยังเป็นนักเรียนอยู่ก็เรียนหนังสือไปก่อน
1: แล้วก็ค่าใช้จ่ายก็ต้องมีเหมือนกันนะครับน้องสงสารเด็กๆครับเพราะว่าสมัยก่อน16ได้ครับเนาะ
0: 16เคยได้บัตรใบนี้เหรอเคยได้ใช่ไหมเงื่อนไข
2: ก่อนได้บัตรที่รอบที่แล้วได้10,000
1: ป่ะครับ
0: อ๋อหมายถึงว่าคนละครึ่งเลยน้องร่วงเลยนะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมลุง
1: แต่ตอนนี้ไม่ได้แล
0: ้
1: ว
0: แต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วค่ะใช
1: ่ครับก็
2: ฝากเงินไว้กับเพื่อไทยอ่ะที่แจกเงินหมื่นเขาได้ไปแล้วรอบนั้นอ่ะเนาะรอบที่อายุ16ไปอ่ะ
0: ใช่
2: แต่คุณลุงเลยสะท้อนว่าถ้าลดอายุต่ำลงมาได้เนี่ยก็จะช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง
0: ค่ะเนาะเออนั่นแหละก็มันเป็น
2: ถ้า16เริ่มมีคนละครึ่งด้วยก็ดีเด็กก็ไปใช้กันได้
1: เพราะว่าจะได้แบ่งเบาครอบครัวเงินไปโรงเรียนนะครับเนาะถึงจะเล็กจะน้อยก็ยังดีครับเน
2: า
1: ะเรื่องนี้ฝากไว้ด้วยนะครับอีกเรื่องนึงครับเรื่องน้ำมันนะครับน้องน้ำมันก
0: ็น้ำมัน
1: เพราะว่าอย่างน้อยนะครับน้ำมันเป็นโครงสร้างพื้นฐานของประชาชนนะครับเนาะถ้าน้ำมันมันถูกปุ๊บเนี่ยสินค้าอะไรต่างๆมันก็จะแบ่งเบานะอย่างการค้าการขายอะไรต่างๆมันก็จะดีขึ้นครับฝากรัฐบาลด้วยนะครับเนาะว่าอยากได้เนี่ยอย่างดีเซลอยากได้แค่35ก็พอนะครับเนาะลิตร35ก็
0: ไม่ต้องเยอะมาก35ก็พอ
1: ก็แบ่งเบาภาระเยอะตอนนี้เนาะเพราะว่าการขนส่งอะไรต่างตอนนี้นะครับนำเรียนว่าของขึ้นไปแล้วไม่มีโอกาสที่จะลงนะครับผู้ที่กินครับผมเห็นข่าว
0: ลงยาก
1: เพราะว่าตายเลยครับผมประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาลดภาษีแรงต่างเนาะก็ผมว่าก็ท่านะครับเนาะมีสองเรื่องแค่นี้นะครับสรุปเรื่องเกี่ยวกับเงินสวัสดิการของ
0: คุณสมบัติน
1: อที่ไปพลาดอ่ะเนาะโอกาสหน้า
0: ครับได้ค่ะคุณลุงสุขภาพแข็งแรงนะคะ
1: ครับ
0: ค
1: ุ
0: ณลุงปริญญา
2: ครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ

0: ตัวอย่างนี้ต้องตามไปบ้านเหรอมันน่ากลัวไหมตัวอย่างนี้ต้องตามไปบ้านระวังด้วยนะคะเดี๋ยวนี
1: ้ไปด้อมด้อมมองมองเขาไม่ได้นะ
0: ใช่เดี๋ยวนี้อะไรรู้ไหมคนนะกลัวปืนนะคะ
1: ครับ
0: กลัวปืนจริงอย่างกรณีนี่แหละวินมอเตอร์ไซค์นะคะก็น่ากลัวมาก
2: ครับ
0: มีปืนอยู่กับมือมีปืนอยู่กับตัวเนี่ยมันทำให้รู้สึกว่าอารมณ์มันอารมณ์มันขึ้นง่ายนะ
1: ใช่ก็นอกจากคนธรรมดาแล้วในเมื่อวานนี้พี่นี่หน้าหนึ่งไทยรัฐพาดหัวนะครับติ ดตำรวจโทยิงขมับตลดคาป้อมนี่ก็ตำรวจเนาะนี่ก็มีปืนเหมือนกัน
0: ตอนแรกผมว่ามีคนมาแอบยิงมาแอบทำร้ายจริงๆไม่ใช่ต้องก็ทำร้ายตัวเองใช่ไหม
1: ใช่พี่เนี่ยพอมีปืนก็ให้บอกว่าเครียดเรื่องปัญหาหนี้สินแล้วก็มีปัญหาภายในครอบครัวเรื่องการซื้อขายที่ดินต่างนะครับก็เลยทำให้นะสิบตำรวจโทภควัตนะครับท่านเป็นผู้บังคับหมู่อยู่ที่ปทุมธานีก็ยิงตัวเองในป้อมเลยพี
0: ่
1: กำลังเข้าเวรเลย
0: ค่ะ
1: กำลังเข้าเวร
0: หาทางออกไม่ได้เหร
1: อครับ
0: จัดเนาะค่ะค่ะก็เสียใจด้วยแล้วก็เมื่อวานนี้อีก2ที่นครนี่แหละค่ะน้องดวงชายหญิงทะเลาะกันก่อนฝ่ายชายก็เอาปืนมายิงตอนยิงตัวเองตายตามกันไปเป็นรายที่2นะคะที่อำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนี่แหละค่ะก็ผู้หญิงที่ทำงานฝ่ายสินเชื่อของสากลหน่วยงานราชการแห่งหนึ่งนะคะแล้วก็ส่วนฝ่ายชายเดี๋ยวคุณแม่ของฝ่ายหญิงเขาบอกว่าลูกสาวกับฝ่ายชายเนี่ยต่างเคยมีครอบครัวกันมาแล้วอายุก็30กว่าเนาะทีนี้เลิกกันมาจากครอบครัวเก่าก็มา อยู่กินกันที่บ้านหลังเกิดเหตุแต่มีปากเสียงทะเลาะ กันบ่อยครั้งเลิกลากันไป2ครั้ง2คราแล้วครั้งแรกเลิกกันไปฝ่ายชายก็มากราบขอโทษว่าจะไม่เป็นคนเดิมอีกแล้วจะไม่ทำอีกแล้วขอโอกาสฝ่ายแม่ฝ่ายหญิงแม่ยายเนาะก็ตักเตือนไปลูกสาวก็ยอมนะยอมให้อภัยอีกรอบหนึ่งแต่มาครั้งนี้เนี่ยลูกสาวไม่ยอมไม่คืนดีแล้วนะคะจนเป็นชนวนเหตุที่ฝ่ายชายเคยขู่เอาไว้ก่อนหน้านี้ว่าถ้าเลิกกับฉันนะมึงตายแน
2: ่
0: จนสุดท้ายฝ่ายชายก็ซื้อสุรามาตั้งไว้หน้าบ้านแต่ยังไม่ทันดื่มนะก็เกิดเหตุขึ้นมาก่อนนะคะก็ห่วงกันนะน้องมาขอคืนดีแล้วฝ่าย

0: หญิงไม่เอาแล้วไม่ยอมมีปากเสียงทะเลาะกันสุดท้ายก็นี่แหละค
1: ่
0: ะ
1: คร
0: ับตัดสินใจ
1: แบบเคสอย่างเงี้ยเยอะนะผมอ่านข่าวเนี่ยมีแทบทุกวันเลยพี
0: ่มีตลอดเนาะ
1: คือแบบฝ่ายหญิงอยากจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ว่าฝ่ายชายยังคิดว่าเขาเป็นเหมือนกับเป็นเจ้าชีวิตเขาอยู่อะเนาะ
0: โอ้โหเนี่ย
1: อย่างเงี้ยมันจะจบลงด้วยเรื่องแบบเนี้ย
0: จริงหนียังไงก็ไม่พ้นเหรอ
1: ครับ
0: หนี
1: ต้องทำยังไงดีต้องคุยกันด้วยดีเนาะคุยกันด้วยเหตุผล
0: มีเหตุผลก็ไม่ฟังแล้วไง
1: ไม่ฟัง
0: ไม่ฟังจริงๆอ่ะขอโอกาสขอโอกาสอย่างนั้นอ่ะ
1: ครับ
0: ใช่ไห
1: ม
0: สุดท้ายก็จบลงด้วยสองครอบครัวเศร้ากันไปตายทั้งคู่ค่ะ
1: โอ้โห
0: เศร้ามาก
1: ครับเนาะเศร้าแต่เช้าเลย
0: ใช่ค่ะแล้วมีแล้วเป็นอย่างเงี้ยตลอดนะ
1: ครับ
0: นะรักขมรักขมค่ะมีอะไรอีกที่ไม่เศร้าก็เศร้าอ๋อมีอันนี้ก่อนก็เมื่อวานคือคุณลุงเรียกคุณตาก็ได้นะแกอยู่จังหวัดอุดรน่ะน้องโด่งแกเสียชีวิต
1: ครับ
0: คุณตาอายุ78ปีนะตาอินเสนดงค่ะแกก็ป่วยนะคะป่วยแล้วก็ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตญาติก็นำร่างมาประกอบพิธีตามศาสนานะคะที่วัดประจำหมู่บ้านทีนี้ภรรยาเนี่ยยายแดงเนี่ยแกบอกว่าแล้วก็รู้ว่าตาเนี่ยน่าจะเก็บเงินเอาไว้ในเครื่องในลังเครื่องมือช่างเพราะตาเป็นช่างเนาะพอเสร็จงานก็ให้ลูกชายไปดูหน่อยดูกันมันเป็นทั้งเลือกจากอุปกรณ์มีช่างก็ใส่ไว้ในนั้นแหละปรากฏว่า
1: ไม่เคยมีใครไปเปิดไม่แบบตอนแกอยู่ไม่มีใครไปเปิดเลยอย่างเงี้ยหรอ
0: แล้วยายก็บอกว่าปกติก็ไม่ค่อยไปยุ่งอะไรของแกหรอกเครื่องมือช่างแกน่ะแกก็เก็บไว้ของเก่าๆเลยนะก็ไม่ยุ่งทีนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะมีเก็บอะไรไว้บ้างก็ให้ลูกชายไปดูปรากฏว่าโอ้โหเงินตั้ง1.8 ล้านอยู่ในนั้น
1: โอ้เงินสด
0: เครื่องมือช่างใช่ทองอีก1บาททองอีก1เส้นนะคะ
1: โอ้โหครับผม
0: โอ้ดูดิ
1: โหนี่เหมือนทิ้งมรดกให้กับลูกเป็นเลยเนาะ
0: ใช่โอ้โหดูดิคือยายบอกว่าตอนมีชีวิตอยู่อ่ะป้าอินน่ะแกใช้ชีวิตแบบสมถะมากขนาดว่าก๋วยเตี๋ยว1ชามแกยังไม่กล้าซื้อกินเลยประมาณนั้นน่ะเป็นคนแก่โบราณน่ะเก็บอย่างไรออมยังไงเนี่ยแกก็เก็บอยู่อย่างนั้นน่ะก็พับไว้มัดไว้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นับได้1,800,400 บาทแล้วก็ทองอีก1 เส้นนะคะซึ่งน่าจะเป็นเงินจากการที่แกเคยขายวัวขายควายด้วยในประมาณนี้ค่ะดูดิก็
1: แล้วไม่บอกใครในบ้านนี่ก็อันตรายเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ไม่บอกเพราะว่า
1: หลังนี้เกิดนึกคนนึกว่าเศษเหล็กเอาของพ่อเอาไปโยนไปทิ้งไป
0: อย่างเงี้ยแต่ว่ายายแกก็รู้ว่าน่าจะมีแหละแต่ว่าไม่คิดว่ามากขนาดนี้ไงเพราะยายบอกว่าเนี่ยแต่งงานกันมาตั้งแต่2513กี่ปีแล้วล่ะ2513เกือบ60ปีนะมีลูก3คนแล้วก็ลูกๆเนี่ยแต่งงานก็แยกครอบครัวไปหมดแล้วบ้านนี้ก็อยู่กัน2คนตายายนะคะก็ที่เสียชีวิตนี่คือป่วยเป็นมะเร็งถุงน้ำดีนะแต่ว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยไปหาหมอเลยไม่ป่วยอ่ะก็สุขภาพดีแต่ว่าพอมารู้ว่าเป็นมะเร็งถุงน้ำดีก็รักษากันไปหมอบอกว่าหายนะแต่มาเป็นเบาหวานค่ะฉีดยาวันละ2 เข็มก็ไม่นึกไม่ฝันว่าตาจะเสียชีวิตนะไม่แล้วก็ไม่เคยถามเรื่องเงินเรื่องทองอะไรกันนะเพราะว่าแต่รู้ว่าสามีเป็นคนเก็บหอมรอมริบเก็บมานานไม่รู้กี่ปีแล้วนะแล้วก็พ่อแม่ก็แบ่งมรดกให้ไว้แบ่งวัวแบ่งควายให้ก็ขายเงินมาขายมาเก็บไว้ยายบอกว่าไม่ยุ่งกันเรื่องเงินเนี่ยก็ไม่ถามไม่อะไรเมื่อ20วันที่แล้วสามีไปแจ้งข่าวนะคะว่าให้

0: แจ้งข่าวอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็มาวูบแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลก็นอนโรงพยาบาลคืนนึงกลับมาบ้านมาถึงก็มีอาการเหนื่อยก็พากลับไปโรงพยาบาลไปรักษาตัวรอบนี้15 วันแล้วก็แกไม่อยากอยู่ละแกจะกลับบ้านจะกลับบ้านอย่างเดียวจนหมอจับมือมัดกับเตียงแล้วก็แกบอกว่าจะทรมานแกทำไมแกไม่อยากอยู่โรงพยาบาลแกหงุดหงิดมากลูกไปเยี่ยมช้านิดนึงก็โกรธเครียดก็เลยอ่ะโอเคหมอก็ตามใจพากันมารักษาต่อที่บ้านนะคะตอนกลางวันจะนอนกลางคืนจะนั่งเนี่ยเป็นอย่างเงี้ย 3-4 วันก็เสียชีวิตแต่แกก็ไม่ได้สั่งเสียไม่บอกอะไรเลยดูสิไม่บอกจริงๆนะคะก็สุดท้ายนี่แหละค่ะไปเจอลังเครื่องมือนี่แหละ1.8 ล้านทองคำ1 บาทนะคะก็เนี่ยแหละลูกหลานก็ลูกชายคนโตบอกว่าพ่อเนี่ยเป็นเกษตรกรตัวจริงเลยมีวัวมีควายเยอะหลังๆไม่มีที่เลี้ยงก็เลยขายแล้วพ่อนี่เป็นอสมด้วยนะที่บอกว่าไปแจ้งข่าวชาวบ้านเป็นจิตอาสาเป็นอสมรุ่นแรกของหมู่บ้านเลยนิสัยก็คือว่าประหยัดกินน้อยมีเท่าไหร่ก็เก็บหมดดูเก็บจริงๆอ่ะไม่ใช้อะไรเลยอ่ะเก็บมากๆเลยนิสัยของคุณตาเนี่ยนะแล้วก็ไม่เคยพูดเรื่องเงินไม่คุยเรื่องเงินกับลูกเวลาลูกพูดถึงเรื่องเงินพ่อจะเดินหนีแต่ว่าสุดท้ายเงินทั้งหมดนี้ก็เป็นของลูกนั่นแหละเนาะ
1: ครับผม
0: อือหือค่ะก็ไม่ทะเลาะกันน่ารักนะเนี่ยคุณยายบอกว่าเดี๋ยวเงินทั้งหมดเนี่ย1.8 ล้านพร้อมทองเนี่ยเดี๋ยวก็จะตัดสินใจเอาไปฝากธนาคารเพื่อเป็นกองมรดกเอาไว้ลูกทั้ง3 คนแล้วก็ได้ดูแลแม่ในเวลาเจ็บป่วยค่ะน้องน่ารักมากก็แสดงว่าสุดที่นานเนาะเพราะว่าอะไรรู้ไหมแบงค์พันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นแบงค์ในสมัยรัชกาลที่9อะค่ะน้องโร
1: ครับครับ
0: นะคะ
1: เก็บเงินเก่งมากเนาะ
0: เก่งเนาะ
1: ครับผม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะสุดยอดเลยนี่แหละต้องวางแผนนะอดหอมรอมริบไว้นะครับพูดถึงคุณลุงเมื่อสักครู่พี่สีบอกเขาแกเป็นเบาหวานแล้วเสียใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วโชคดีอย่างหนึ่งไม่มาเจอแบบคุณยายคนนี้คุณยายคนนี้ก็เป็นเบาหวานนะครับแต่ไปเจอผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นะครับรอพอสอตอนะฮะ มาเจาะเลือดให้ปรากฏว่ามือนึงเจาะเลือดอีกมือนึงถือกระป๋องเบียร์ตลอดเวลาครับพี่คุณยายมือบวมเลยฮะคุณยายอายุ83 ปีครับพี่สีอยู่ที่สกลนครนะฮะถึงคิวตามวงรอบนะครับตรวจสุขภาพประจำเดือนคือคุณยายเนี่ยเป็นเบาหวานความดันเป็นไตเสื่อมแต่ละเดือนก็ต้องคอยเจาะเลือดไปตรวจทีนี้นะก็มาเจอนี่แหละฮะผอ.รพสต.ที่อำเภอวาริชภูมิครับจังหวัดสกลนครคนนี
0: ้ผอ.
1: มาถึงเนี่ยผอ.เลยครับพี่สีนะฮะในภาพเนี่ยหลานแกถ่ายภาพเอาไว
0: ้แต่ก็ดีนะแกมาจ่อให้ถึงบ้านเลยนะไม่ต้องไปที่รพสต.
1: แต่มันไม่ดีตรงนี้แกไม่วางกระป๋องเบียร์เลยฮะโอ้นะ
0: ไม่ตาย
1: แล้วแข็งเขาบอกแข็งแรงด้วยนะเขาบอกยกช้างมือเดียว
0: ไม่ตายมือนึงก็ต่อเลือดมือก็ยกกระดกไปด้วยอย่างเง
1: ี้ยตลอดเวลาแล้วเมามาเลยอ่ะนะฮะแล้วก็มาเจาะเลือดเนี่ยเอาพูดตรงๆนะพยาบาลที่จบใหม่บางคนเนี่ยยังเจาะเลือดเนี่ยยังหาเส้นเลือดเราไม่เจอเลยยังต้องขอเปลี่ยนข้าง
0: ยิ่งมือของคนสูงวัยอย่างนี้นะมันแบบขอโทษนะคือแบบว่าเส้นเลือดเส้นอะไรมันก็อาจจะดูแบบเฉียวไปบ้างอะไรอย่างนี้เนาะ
1: ใช
0: ่มันเจาะยากคนแก่น่ะ
1: มีสติยังเจาะยากเป็นพยาบาลบางทียังเจาะยากแต่นี่ฮะผอ.แกเมามาเลยฮะมือหนึ่งถือกระป๋องอีกมือหนึ่งถือเข็มมายายมาจะเจาะเลือดนะมาเดี๋ยวฉันเจาะให้มันจะไปยากอะไรมือแกบวมเจาะไป4 เข็มเจาะไป4 ครั้งที่4 รูหาเลือดไม่เจอเลยหาเข็มไม่เจอเลย
0: ไม่เจอเส้นเลือด
1: นะครับคุณยายเลยเอาเรื่องราวเนี่ยนะมาร้องเรียนนะฮะเขาบอกรพสต.เนี่ยขึ้นกับอบจ. อืม

0: อืมแต่สาธารณสุขก็ต้องเข้ามาดูนะอย่างนี้นะว่าเอ๊นะทำไมระดับผอ.ถึงเป็นอย่างนี้นะฮะนี่ชาวบ้านจะฝากความหวังกับใครไม่ได้ครับเนี่ยเออ
1: ก็เลยสิ
0: เนาะ
1: แล้ว
0: ตอนนี้
1: แล้วทำไมโอ้ไม่เข้าใจตรงนี้แหละว่าแล้วทำไมต้องกินเบียร์มาด้วย
0: ก็ติดอะพี่เพราะชาวบ้านบอกงี้นะฮะแกมาอยู่ที่นี่เนี่ย 4-5 ปีก่อนหน้านี้ติดสุราอย่างหนักนะเลิกดื่มไปพักหนึ่งตอนนี้กลับมาดื่มหนักกว่าเดิมอีกชาวบ้านทั้งหมู่บ้านเนี่ยเอือมละอาหมดเลยพี่เพราะว่ารู้พฤติกรรมนอกจากไม่ปฏิบัติหน้าที่แล้วเนี่ยนะฮะยังขาดความรับผิดชอบดื่มเหล้าหนักเนี่ยชาวบ้านบอกที่ผ่านมาก็พยายามจะแบบเอาหูไปนาเอาตาไปไล่นะเออพยายามจะช่วยกันเพราะถือว่าคนในหมู่บ้านเดียวกันแล้วคนในหมู่บ้านก็ต้องพึ่งพาร.ผส.ต.เนาะแต่ตอนนี้มันหนักจนไม่ไหวแล้วอ่ะถึงขนาดมาเจาะเลือดแล้วถือกระป๋องมาด้วยเนี่ยติดเนี่ยขนาดนี้มันไม่ไหวแล้วนะฮะ
1: โอ้ตกใจเลยมันไม่น่าจะมีนะ
0: ครับผมโอ้โห
1: ค่ะ
0: ก็ต้องให้ทางจังหวัดไปดูแลแล้วล่ะเพราะว่ามันขึ้นกับอบจ.ครับพี่
1: โอ้โห
0: เอาไงกันต่อดีเนาะ
1: เป็นระดับผู้อเมริกันนะ
0: คือ
1: เขาอาจจะไม่ได้จบหมอก็จบ
0: อย่างน้อยต้องมีหมอคนหนึ่งเนาะ
1: ใช่ไ
0: หมพี่มันต้องมีหมอคนหนึ่ง
1: ถ้าเป็นตำแหน่งนี้ก็คือแกต้องจบสายศึกษาอ่ะแล้วโอ้ยมาติดเล่าได้ยังไงยังงงตรงนี้แหละ
0: แล้วจะมีอสม.อะไรมาช่วยอะไรนี่ก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าคนที่แบบเป็นหลักเลยเนี่ยต้อง
1: คือตัวท่านนั่นแหละตัว
0: ต้องเป็นความหวังให้กับชาวบ้านอ่ะ
1: โอ้โหนี่เพิ่งเจอเพิ่งเคยเห็นไม่น่าเชื่อเนาะ
0: แล้วถ้าเห็นมือคุณยายแล้วพี่จะตกจากคุณยายอายุ83นะพี
1: ่นั่นแหละ
0: ยายอายุ83
1: ขาเต้นยาก
0: เพราะมือช้ำใช่อย่างที่พี่ว่าคือคุณยายก็มืออาจจะเหี่ยวๆหน่อยอ่ะแต่ว่าตอนนี้ช้ำไปหมดเลยอ่ะบวมด้วย
1: ก็ตอบ
0: ลูกหลานเขาบอกไม่เอาแล้วไม่ไหวแล้วโอ้ครับ
1: โ
0: อ้ที่ไหนมีอย่างนี้ก็คอยช่วยแจ้งกันมานะเป็นหูช่วยกันเป็นหูเป็นตาช่วยกันนะครับ
1: ใช่อย่างเงี้ยต้องพักงานเลยถ้าติดขนาดนี้เนาะ
0: ใช่
1: ต้องโดนพักงานก่อนไปพักก่อน
0: ค
1: ุณไม่มีคุณสมบัติเหมาะเลยที่จะมาดูแลชาวบ้านอ่ะ
0: ครับ
1: เห็นภาพแล้วนั่งกระตุกเบียร์จริงๆด้วย
0: ไปตรวจไปอ่ะ
1: โอ้โห
0: ตอนสิจริงๆคือมันไม่ได้เลยมันวางไม่ได้เลยแสดงว่ามันแบบว่าหืมมันกำลังอร่อยอ่ะมันแบบว่าหืมมัน
1: แสดงว่าต้องหนักมากติดหนักมาก
0: จะแบบจะวางไว้สักชั่วโมงหรือเอามาตรวจชวนไข้แล้วก็กลับไป
1: แล้วดูภาพคุณยายนั่งดินั่งลงมือ
0: เ
1: น
0: ี่ยนั่งมองนั่งมองนั่งรอ
1: นั่งมอง
0: นั่งรอว่าเมื่อไหร่แกจะกินเสร็จ
1: เบียร์อยู
0: ่ฉันจะได้ถามหน่อยว่าโลกนี้มันยังไงฉันจะยังไงอ่ะแกจะกินเสร็จหรือยัง
1: แล้วดูนี่เข็มต่อเลือดอ่ะวางอยู่บนหมอนฉีดอ่ะแล้วคุณยายก็เอามือพร้อมแล้วแล้วไอ้หนุ่มเมื่อไหร่มึงจะเจาะวะแต่ขอโทษนะไอ้หนุ่มคนนี้คือผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนะคะไม่ใช่ตำแหน่งเล็กๆนะคะนี่ค่ะแต่นั่นแหละเมื่อกี้ชมตอนต้นว่าเจอน่ารักจนมาเจาะให้ถึงบ้านเลยนะขอมาเองเลยจ้ะโอ้มีผู้หญิงบอกว่ามีทะเลาะกันด้วยนะบวยวายกันด้วยนะเพราะว่าพอเจาะหลายครั้งไม่สำเร็จเนี่ยคุณยายมือบวมช้ำก็ทักท้วงแต่ก็บวยวายว่าเอ้าปกติออกมาแบบนี้ต้องมีค่าเสียเวลาพันหนึ่งนะชั่วโมงนึงอ่ะถ้าไม่พอใจไปต่อโรงพยาบาลเลยแล้วก็ก่อนวางกระป๋องเบียร์ทิ้งไว้แล้วออกจากบ้านไปสรุปว่าไม่ได้เจาะไม่เสร็จไม่รู
0: ้สรุปไม่ได้เลือดอ่ะเจาะแล้วแต่ไม่ได้เลือดกลับไป
1: เจาะแล้วไม่ได้เลือดโทรหาเส้นไม่เจ
0: อตาย
1: โอ้ตายจะเลยไม่ได้นี่ต้องพักไว้นะคะต้องพักงานแล้วอย่างเงี้ยไม่ได้แล้วเนาะกระทรวงสาธารณสุขว่ายังไงอ๋อสังกัดอบจ.เหรอ
0: เห็นว่าสังกัดอบจ.นะพี่ไอ้ตัวแต่ว่าสาธารณสุขก็เข้ามาดูได้นะเพราะ

0: ว่านะถือเป็น
1: ได้ก็ได้ค่ะเพราะว่าโรงพยาบาลของผมประจำตำบลน่ะน่าห่วงมากน่าห่วงมาก
2: ค่ะ
1: มีเรื่องของเกี่ยวกับ DSI ไปค้นเครือข่าย Forex นะคะน้องดงก็หายไปนานนะในเรื่อง Forex เนาะ
2: ครับ
1: เมื่อวานนี้มีการเปิดปฏิบัติการตรวจค้นชัดดาวตามนโยบายรัฐบาลนะคะที่ให้ความสำคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจการป้องกันความเสียหายทางการเงินและก็การสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจนะคะโดยท่านรัฐมนตรียุติธรรมค่ะสั่งการแล้วก็กำชับว่าให้หน่วยงานในสังกัดขับเคลื่อนนโยบายปราบปรามการกระทำความผิดนโยบายเป็นการบูรณาการกันหลายหน่วยงานนะคะก็มีสอทสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็ DSI นะคะไปค้นในพื้นที่กรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีสุราษฎร์ธานีและสมุทรสาคร24จุดนะคะคาดว่าน่าจะมีนักการเมืองและบุคคลในวงการบันเทิงเกี่ยวข้องด้วยนะคะก็สามารถอายัดบัญชีธนาคารของนิติบุคคลและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้77รายยึดทรัพย์เป็นจำนวนมากเลยนะคะเฉพาะเงินสดนี่65ล้านซุปเปอร์คาร์ 5,000 ทองคำแท่งโลหะเงินแท่งเครื่องประดับกระเป๋าแบรนด์เนมอาวุธปืนที่เป็นฮาร์ดแวร์วอลเล็ตคอมพิวเตอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เซิร์ฟเวอร์แล้วก็อุปกรณ์เอกสารหลักฐานต่างๆเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวDSI จะสรุปแล้วก็แถลงรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะคือเขาประกาศว่าใครก็ตามถ้าท่านเป็นผู้เสียหายที่ถูกหลอกให้ลงทุนซื้อขายหรือว่าเทรดเงินต่างประเทศนะคะ Forex ผ่านช่องทางต่างๆจะเป็นเว็บไซต์ผ่านแอปหรือเรื่องความเสียหายจากการถูกชักชวนให้ร่วมลงทุน Forex โดยไม่ได้รับผลตอบแทนเลยขอให้ไปยื่นเรื่องและก็แจ้งเบาะแสให้ DSI ตรวจสอบได้ค่ะน้องดงเขาประกาศก่อนเดี๋ยวจะมีการแถลงภายหลังเมื่อวานนี้ไปยึดมาได้เยอะเลยนะคะ
0: เห็นเปิดเซฟมานะหูเงินเต็มตู้เลยนะพวกนี้นะ
1: โอ้เก็บมาอย่างดีเลยเนาะ
0: ครับผม
1: ผมได้ดูซุปเปอร์คาร์ดินี่นี่โอ้โหบรรทุกเอาไปเก็บไว้ที่ไหนไม่รู
0: ้
1: ที่ไทยเนาะ
0: ครับ
1: ซุปเปอร์คาร์ห้าคันก็ชัดเจนบอกว่าน่าจะมีนักการเมืองและคนในวงการบันเทิงเกี่ยวด้วยค่ะน้องโดง
0: ดีแล้วโครงการมันเธออีกแล้ว
1: อีกแล้วใช่อีกแล้วนะคงเงินเพียบ
0: โอ้โหครับผม
1: ค่ะนี่คือทลายเครือข่ายได้เมื่อวานนี้ก็ยังไม่หมดหรอกคิดว่าน่าจะยังมีอีกเนาะ
0: ครับ
1: ยังมีอีกแน่ๆเลยนะคะนี่ไปแจ้งนะใครที่เคยโดนหลอกอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็แบบไม่กล้าแจ้งความก็ไปแจ้ง DSI ได้ค่ะไม่สาย
0: อืม
1: เดี๋ยวไม่สาย
0: ครับผม
1: เม
0: ื่อวานนี้มีดีเจคนหนึ่งไปแจ้งความพี่ตีนะ
1: ครับ
0: ดีเจคนนี้เนี่ยเขาอยู่ที่ขอนแก่นนะครับเขาบอกว่าเขาโดนลูกค้าที่ร้านที่เป็นสถานบันเทิงอะนะเดินเข้ามาตบหัวเขา3ครั้งนะฮะเพียงเพราะเขาไม่เปิดเพลง Happy Birthday ให้กับลูกค้าเออนะเวลาเราไปเที่ยวสถานบันเทิงเนี่ยเราก็จะเขียนใส่กระดาษไปขอได้นะขอเพลงขอเพลงให้หน่อยปรากฏว่าลูกค้าท่านนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีตำแหน่งเป็นถึงกตตรของโรงพักสภ.เมืองขอนแก่นพาน้องๆเด็กเอ็นเป็นเด็กผู้หญิงมาเที่ยวแล้วปรากฏว่าหนึ่งในเด็กเอ็นเนี่ยได้ไปวันเกิดตาแกก็อยากจะแบบว่าเอ้ยดีเจเปิดเพลง Happy Birthday ให้น้องเขาหน่อย
1: เออเสียงเหมือนอ่ะ
0: ขอเพลง Happy Birthday หน่อยดีเจขอไปแล้วขอไปเล่าขอเท่าไหร่มันไม่เปิดสักทีนะฮะสุดท้ายแล้วแกฟิลขาดนะด้วยความที่แบบพี่ก็รู้ออกไหมพาเด็กมาเที่ยวอ่ะพี่สามารถพี่ดูแลเองเดี๋ยวพี่ขอเพลงให้อยากกินอะไรกินอยากทำอะไรจังป๋าไงป๋าก็รอแล้วรอเล่าครับเพลง Happy Birthday ไม่มาครับแกเดินเข้าไปตบหัวดีเจ3ครั้ง แต่ก็ตบเหมือนเบิร์ดกะโหลกพี่ก็ไม่ได้ต

0: บแบบโอ้โหไม่ได้ตบแบบคว่ำนะแต่ก็ตบแบบตบแบบเบิร์นคาโลกอ่ะคนแบบ
1: ก็ตอน
0: เหมือนกับนี่ทำไมไม่เปิด
1: ช้าเหรอ
0: ทำไม
1: ช้าใช่ไหม
0: อะไรประมาณนี้อะไรประมาณนี้
1: เด็กรออยู่เด็กรออยู่นะเว้ยมึงช้านะ
0: อะไรประมาณนี้คือก็ไม่ได้ถึงกับโอ้โหหัวล้างข้างแตกอะไรหรอกนะก็เหมือนกับตบแบบสั่งสอนอ่ะตบแบบ
1: แต่มันควรเหรอ
0: นั่นน่ะสินั่นน่ะสิเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะครับล่าสุดเนี่ยนะครับดีเจท่านนี้เนี่ยนะผู้เสียหายเนี่ยนะครับก็ไปแจ้งความเอาไว้นะฮะที่สพเมืองขอนแก่นแล้วเห็นบอกว่าเรียกค่าเสียหายนะ 300,000
1: เรียกไปเลย
0: ก็เรียกแกก็เรียกแบบว่าเขาบอกว่าเนี่ยทำให้แกอับอายแล้วข่มขู่ทำให้แกตกใจกลัวทำให้แกได้รับบาดเจ็บนะครับก็เห็นบอกว่าคู่กรณีเนี่ยนะฮะยังไม่ได้ขอโทษเพราะว่าเขาบอกหลังเหตุการณ์เนี่ยดีเจก็ออกจากร้านไปตัวพี่กตตรท่านนี้ก็พยายามที่จะไปขอโทษแล้วก็ไม่เจอกันคลาดกันนะฮะเห็นบอกว่าเรียกมา 300,000 เนี่ยแกเสนอ 10,000 ขอให้จบเรื่อง 10,000
1: ขอลด
0: เขาเรียกก็เหมือนต่อรองกันนะ 10,000
1: ขอจ่าย 10,000 เดียว
0: ใช่นะครับก็รู้สึกว่าทางพี่ดีเจเขาจะไม่ยอมนะเขาจะไม่ไปถอนแจ้งความแล้วเขาจะไม่เอาเงินหมื่นตรงนี้ฮะเออขอสู
1: ้แล้วเหตุผลที่แกใจร้อนไปตบหัวเขาทำไมอ่ะทำไมรอแป๊บนึงก็ไม่ได้หรอ
0: ก็เขาบอกว่าขอไปเท่าไหร่แล้วเขาตั้งนานแล้วก็ไม่เปิดให้ประกอบกับแกบอกว่าอย่างนี้แกบอกว่าที่ปกติที่ร้านเนี่ยจะเป็นดีเจคนที่รู้จักกันแล้ววันนั้นด้วยความที่ด้วยความเมาก็คิดว่าน้องคนนี้เป็นไอ้ดีเจที่รู้จักก็เลยจะขึ้นไปเหมือนเบิร์กกระโหลกสั่งสอน
1: ตบหัวเล่น
0: พอตอนนี้สั่งแล้วก็เลยอ้าวรู้ว่าไม่ใช่น้องคนที่รู้จักก็เลยจะขอโทษใจร้อนไปนิดนึง
1: เป็นอย่างนี้ด้วย
0: หรอผมเข้าใจอารมณ์นะเวลาเราไปกับสาวๆเราก็อยากจะแบบว่าดูแบบดูแลมันต้องมีอารมณ์แบบ
1: นี่คือสาวๆไม่กลัวหรออย่างเง
0: ี้ย
1: เออ
0: แบบพี่ดงสุดพี่ดงทำได้ทุกอย่างเลยอ่ะพี่ดงสุดยอดเลยอ่ะก็อยากเลยอารมณ์แบบนี้ไงอารมณ์แบบโอ้ยพี่ดงให้จังเลยพี่ดงสั่งอะไรก็ได้หมด
1: เออ
0: พี่ดงก็เลยไปโชว์สาวไปนิดนึง
1: โชว์อย่างเงี้ยสาวยิ่งห่างหรือเปล่าสาวก็กลัวนะถ้าเจออย่างเงี้ยเราเป็นสาวนะรับรองเลยว่าหนีค่ะหนีก่อนค่ะ
0: หนี
1: ป้ายหนีป้าย
0: ไม่เอาเลยใช่ไหมดูมีอำนาจไงไม่ชอบ
1: มือดูน่ากลัวใช่ใช่ค่ะดูน่ากลัวอย่างเงี้ยนะคะ
0: เดี๋ยวคงต้องไปเคลียร์กันเพราะว่าทางฝั่งผู้เสียหายเขาบอกเขาไม่ยอมความเรื่องของทำร้ายร่างกายกันนะฮะ
1: ต้องอย่ายอมนะคนพวกนี้ต้องอยู่ในสังคมไม่ได้อะเอาจริงๆนะไม่ควรนะคะมือไวเงี้ยมือไวมากค่ะไปพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อนะคะน้องร่วงค่ะ
0: ครับผม

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพื่อถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม

0: 501E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่

0: เหล่านี้บรรเทาด้วยเบลสิทธิ์ฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลสิทธิ์ฟอร์ดรถมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: สบู่ไม่ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
0: แผนประกันมรดกสูงวัยไร้กังวลโดยไทยประกันชีวิตเบี้ยประกันถูกเริ่มต้นวันละ8 บาทสอบถามโทร02-201-4364

0: กลับมาแล้วชั่วโมงที่2นะคะข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook ด้วยนะคะ LTM FM 95กับเช้าวันนี้วันพุธ17มิถุนายนโด่งก็
1: ผม
0: เป็นวันที่หลายคนบอกเบิร์ดมีท่านหนึ่งบอกว่าวันนี้สบายสบายฝนไม่ตกนะคะ
2: สบายสบาย
0: ก็ดีแล้วดีแล้วเบิร์ดเบิร์ดเออนะถ้าเบิร์ดเบิร์ดที่คือแบบชิลมากเนาะเออสบาย
1: คำนี้คำนี้ต้องรุ่นไหนเนี่ยเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดเบิร์ดเนี่ยโอ้โห
0: ก็รุ่นนี้แหละรุ่นคุณผู้ฟังของเราถามดูสิใครจะไม่รู้จักเบิร์ดเบิร์ดบ้าง
1: เออเบิร์ดเบิร์ด
0: พี่ตูเบิร์ดเบิร์ดอ่ะเออใช่ไหมตรงนี้แหละ
1: ครับ
0: แต่ถ้ารุ่นปัจจุบันเขาบอกอะไรอ่ะคำแบบเบิร์ดเบิร์ดอ่ะ
1: ชิวชิว
0: เด็ก
1: ใช่ไหม
0: ชิวเหรอ
1: เด็ก
0: ชิวอ๋อ
1: เออรุ่นรุ่นรุ่นเหลือเนี่ยวันนี้ชิวชิว
0: ชิวชิวนะคะ
1: มีอะไรที่แบบนี้ต้อง
0: ก็เจออะไรที่แบบว่าผิดจริตเด็กเดี๋ยวนี้เขาจะบอกว่าอุ้ยวันนี้หิวใจมากเลยอื
1: ม
0: เขาบอกเขาหิวใจมากเลยเขาเจอร้านที่เขาขายไอ้ตัวเนี้ยเดี๋ยวนี้เขากำลังฮิตกันอะที่มันบริหารมือเดี๋ยวเรียกไม่ถูกนะป้าก็เรียกไม่ได้ถูกก็บอกว่าโอ้ยเจอร้านแล้วหิวใจมากเลยวันนี้หิวหิวชิวอะไรประมาณนี้เน
1: า
0: ะ
1: หิวใจหิวใจ
0: หิวใจเฮ้ยพอดีเป้เลยปล่อยเพลงเมื่อสักครู่สวดมนต์ขอแฟนแล้วไปเจอข่าวพระขอก่อนได้ไหมบันเทิง
1: เออยังไงฮะพระ
0: คือเมื่อวาน
1: พระทำอะไร
0: พิเตาเอ้ยมันต้องระดับวิตเตานะถ้าเจอพระเนี่ยนะวิตเตานะคะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วนะคะแกก็สั่งการให้กองปราบไปจับครูปลัดพระครูปลัดธนากรอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแห่งหนึ่งในพื้นที่บ้านโป่งนุ่งก็เป็นหมายจับเมื่อวันที่10นี่เองค่ะ10มิถุนายนนี่แหละค่ะแล้วไปจับอดีตเจ้าอาวาสในขณะเป็นรปภ.อยู่หมู่บ้านแห่งหนึ่งแถวบางพลีดูสิเป็นอดีตเจ้าอาวาสนะอยู่ๆก็มาเป็นรปภ.อยู่แถวบางพลีนะ

0: คะในหมู่บ้านแห่งหนึ่งจับกันหน้าหมู่บ้านหน้าป้อมเลยนะฮะก็สืบเนื่องจากเมื่อปี65นะคะวัดนี้จัดงานทอดกฐินก็มีพุทธศาสนิกชนไปร่วมทำบุญกันประมาณยอดนะยอดกฐินตอนนั้นก็400,000กว่าต่อมามีการนำเงินไปเข้าบัญชีวันเดียวกันนั่นแหละเจ้าอาวาสพร้อมคนขับรถก็ไปเบิกเงินออกจากบัญชีทันทีคือพอทอดกฐินปุ๊บก็เอาเงินไปฝากธนาคาร16 นาฬิกาวันเดียวกันเจ้าอาวาสก็ไปเบิกกลับมาคือผ่านไปไม่กี่นาทีอะไปเบิกกลับมาจนเหลือติดบัญชีเพียง12.78 บาทก่อนจะหายตัวไปตั้งแต่ปี65
1: ซึ่ง
0: ก็หายไปเลยหาย
2: สมเลยตั้งแต่ปี65
0: 403เกือบ404เนาะแล้วก
2: ็
0: มาทราบว่าท่านเนี่ยแอบแต่งชุดคาราวาสไปดื่มจนเมาไม้แล้วขี่มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์เขาบอกนะบิ๊กไบค์ด้วยนะย้ำไม่ใช่ธรรมดานะไม่ใช่หอนดาวเรียบร้อยนะไปประสบอุบัติเหตุสุดท้ายรักษาการบาดเจ็บอยู่ที่โรงพยาบาลที่นครปฐมจากนั้นก็ไม่มีใครทราบข่าวท่านอีกเลยจนกระทั่งเมื่อวานปรากฏว่าโอ้ทีมบิ๊กเต่าทีมกองปราบเก่งแน่เนาะจนทราบว่าท่านหนีไปทำงานเป็นรปภ.อยู่หน้าหมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอบางพลีสมุทรปราการก็นำกำลังเข้าจับกุมได้ท่านก็สารภาพว่าข้าพเจ้านี่แหละแอบออกจากวัดเปลี่ยนชุดคารวาสนะคะขับรถเก๋งต่อตอนแรกขับรถเก๋งก่อนนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นบิ๊กไบค์ออกไปร้านเหล้าตอนนั้นในพื้นที่เมืองการกับนครปฐมก็ใกล้กันเนาะบ้านโป่งกาญจนบุรีเมืองการนครปฐมเนาะไปหลายครั้งด้วยนะ
2: ครับ
0: แล้วก็เกิดประสบอุบัติเหตุแล้วก็เคยถูกจับเมาแล้วขับตอนที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสอยู่ในอดีตนะคะแล้วก็เบื้องต้นแกก็สารภาพหมดแล้วว่าตัวท่านจริงๆจับได้เรียบร้อย
2: โอ้ยแล้วเงินยังอยู่ไหมพี่400,000อ่ะ
0: โอ้ย
2: ไม่เหลือแล
0: ้
2: ว
0: มั้ยไม่เหลือหรอกเพราะว่าตอนนี้แกเป็นรปภ.อยู่เลี้ยงชีพเงินรปภ.ก็อาจจะสัก10,000 กว่าอะไรอย่างงี้หรือเปล่า
2: โอ้โหแล้วช่วงนั้นที่บอไปซื้อรถบิ๊กไบค์ซื้ออะไรพวกนี้เน
0: า
2: ะ
0: นั่นแหละหมดกับตอนนั้นแหละแล้วดูสิจากเจ้าอาวาสมาเป็นรปภ.ตำแหน่งนี้คนละเรื่องเลยนะตำแหน่งนี้คนละเรื่องเลยนะท่าน
2: ครับ
0: แล้วก็ตอนนี้ก็จากรปภ.ก็ไปเป็นนักโทษดูสิ
2: หลายอาชีพหลายอาชีพคนเราต้องเรียนรู้คนเราต้องเรียนรู
0: ้ก็
2: ครับผม
0: คืออย่างนี้พอเราเห็นภาพก็เห็นใจนะเพราะว่าดูดิลำบากแบกตามเนาะเป็นเจ้าอาวาสอยู่ดีๆสบายก็ไม่เอา
2: ครับ
0: แต่ยิ่งสบายกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเข้าไปอยู่ในนั้นก็ไม่ต้องทำอะไรมีอาหารสามมื้อเนาะ
2: ดีหรอ
0: บาปต้องหัวเราะท่านฮะต้องหัวเราะดังกว่า
2: พูดถึงเข้าพูดถึงเข้าไปอยู่ในเรือนจำพี่เมื่อวานฟังทนายตั้มเขามาออกรายการของช่อง8นะครับ
0: คือออกมาแล้วก็โอ้ยรู้สึกทนายตั้มเขายังเหมือนเดิมหรือเปล่า
2: เหมือนเดิมก็ใส่สูทเดิมก็เหมือนเดิมเลยเนาะ
0: เหมือนเดิมเลยก็คือทนายตั้มเนาะ
2: ใช่นะฮะเมื่อวานเขามาเล่าชีวิตที่อยู่ในเรือนจำให้ฟังอยู่ช่วงหนึ่งพาร์ทหนึ่งนะครับก็เขาบอกว่าเขาเข้าไปเนี่ยเขาเข้าไปอยู่ที่แดน3นะฮะก็เจอกับไปอยู่กับดีเจแมนตอนนั้นนะฮะ
0: อ
2: ๋
0: อแดน3คือแดนแรกรับเหรอหรือแดน
2: ไงไม่เข้าไปแล้วพี่แต่ว่าถูกให้ไปอยู่ที
0: ่เข้าไปแล้วใช่ไหม
2: เข้าไปแล้วแล้วก็เป็นพื้นที่เขาเป็นบ้านเขาอยู่แดน3นะครับก็เขาบอกตอนแรกๆเข้าไปเนี่ยโอ้โหดิ่งมากทำใจไม่ได้ชีวิตไม่คิดว่าจะต้องมาเจออะไรแบบนี้นะทางเรือนจำก็เลยส่งดีเจแมนมาส่งดีเจแมนมาเป็นเหมือนพี่เลี้ยงปรากฏว่าพอมาเจอหน้ากัน
0: ประกบ
2: กอดคอร้องไห้จนสองคนต่างคนต่างคิดถึงบ้านเขาบอกพอดีเจแมนมาเจอเราจากที่จะมาปอบกลายเป็นก็ดิ่งกันทั้งคู
0: ่ร้องไห้
2: ช่วงแรกทำใจไม่ได้เลยพี่ทำใจไม่ได้เลยแบบปรับตัวยังไม่ได้เลยนะ
0: ฮะ
2: แต่ว่าด้วยเวลาแหละเนาะเมื่ออยู่ไปนะครับเขาบอกว่าในแดน3ของเขาเนี่ยมันยังโชคดีหน่อยตรงที่ว่าแดน3เนี่ยมันเป็นพื้น

0: ที่จำกัดคนไม่เยอะนะห้องหนึ่งก็จะนอนประมาณมันจะเป็นห้องเล็กๆเป็นซอยซอยซอยซอยซอยเฉลี่ยห้องหนึ่งเนี่ยต่อ10คน1ห้องน้ำ
1: โอ้
0: 1คนนะก็ทั้งแดนเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ50คน
1: โอ้โห
0: ทั้งแดนเนี่ยมีอยู่ประมาณ50คนแล้วก็จะมีห้องซอยๆกันนะก็เลยทำให้ชีวิตไม่ต้องแบบว่าเบียดหรืออะไรมากนักนะครับ
1: มันไม่เหมือนแดนอื่น
0: จะไม่เหมือนแดนอื่นที่เราเห็นกันในหนังว่านอนกันทีแบบโอ้ยเป็นร้อยคนอะไรแบบเนี้ยเขาเนี่ยจะอยู่แบบห้องละ10คนเพราะฉะนั้นห้องน้ำห้องท่ามันก็ผัดคิวกันเข้าได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: สบายหน่อย
0: ใช่ทีนี้ก็มีช่วงที่แบบมีเขาบอกมีผู้คุมที่แบบหมั่นไส้ตัวเขาเงี้ยก็จะส่งพวกนักโทษที่เป็นแบบสักเป็นตัวเงี้ยคอยมาหาเรื่องมาอย่างงี้ก็มีเหมือนกันเขาก็ต้องปรับตัวอยู่ให้ได้อย่าไปมีเรื่องกับใครนะฮะแล้วก็ด้วยความที่อย่างที่เราพี่บอกกับว่าทนายตั้มเหมือนเดิมคือเข้าไปในหูขาวหล่อนะขาวหล่อ
1: แต่ไม่เปลี่ยนเลยนะไม่อ้วนไม่ผอมไม่เหมือนเดิมทุกอย่าง
0: ใช่เข้าไปเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นคนที่หน้าตาดีก็จะมีนักโทษที่เป็น LGBTQ เนี่ยมาชอบแต่ทนายตั้มบอกว่าพอเราได้คุยกับเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็รู้แหละว่าเราไม่ใช่ประเภทนั้นเราไม่ได้ชอบอย่างนี้นะเราไม่ได้เล่นด้วยนะเขาก็จะเคารพเราเหมือนพี่แล้วก็จากกันไปจะไม่มามีอะไรกันต่อไม่ได้มาแบบหนมน้าหนมน้าเหมือนที่เราเรียกกันนะคือต้องบอกไม่มีหนมน้าไม่มีนะก็นะเข้าไปเนี่ยก็มันต้องปรับตัวนะพี่นะ
1: ปรับตัวเยอะใช่ไหม
0: ปรับตัว
1: เยอะสรุปว่าจะอยู่กี่ปีจนกว่าจะได้ประกันตัว
0: รู้สึกจะประมาณปีกับ4เดือนนะพี
1: ่โอ้โหนานมากนะถ้าเป็นในนั้น
0: เนาะโ
1: อ้
0: นี่ของนายตั้มเนี่ยครับผม
1: ใช่ครับก็หลังจากนี้ก็ต้องสู้คดีต่อแต่แกดูมั่นใจมากเนาะว่าทุกคดีแกจะผ่านไปได้เนาะ
0: ครับ
1: แกมั่นใจมากอย่างเช่นเงินเนี่ย71ล้านแกก็บอกว่าไม่นี่เลยเขาบอกว่ามั่นใจว่ายังไงต้องผ่านต้องรอดก็ต้องรอดูนะคะพูดถึงเรื่องบิ๊กเต่ากลับมาอีกทีนึงเพราะว่าหลายคนสะดุดตาไม่น้อยเมื่อคุณป้องณวัฒน์พระเอกชื่อดังโพสต์ภาพคู่กับบิ๊กเต่าพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วน้องดง
0: โหแต่ถ้าดาราไปพึ่งพาตำรวจนี่มันต้องเป็นเรื่องไม่ค่อยดีป่ะ
1: ใช่นั่นไงแล้วก็บอกเออระดับป้องนวัดทำไมต้องอย่างนี้บิ๊กเต่านี่คือรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะแล้วที่สำคัญคุณป้องแกโพสต์อย่างนี้ว่าขอบคุณที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์และสิทธิในการแสดงความคิดเห็นป้องบอกว่าเหมือนกับได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับเรื่องนี้แหละขอบเขตการแสดงความคิดเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงแนวทางการปกป้องสิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการสื่อสารที่ก่อให้เกิดความเสียหายและกรณีการแสดงความคิดเห็นที่อาจจะเกินขอบเขตจนส่งผลกระทบต่อผู้อื่นแน่นอนชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์กันสนั่นเลยบอกว่าโอ้ถ้าไปเจอบิ๊กเต่าเนี่ยมันต้องมีอะไรเป็นพิเศษแน่ๆดูเหมือนจะมีการแจ้งความหรือว่าไปขออะไรหรือเปล่าเพราะว่าคือเป็นคนบันเทิงที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสิทธิและหน้าที่สิทธิและหน้าที่และความรับผิดชอบของคนบนโลกออนไลน์ใช่ไหมแค่เดี๋ยวนี้ก็บอกแค่คอมเมนต์หนึ่งนะสร้างความเสียหายก็คือว่าโดยที่ไม่คิดอ่ะไปคอมเมนต์ใครก็ตามระวังเสียตังค์นะคะติดคุกด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าไปกรณีแบบนี้คือไปขอความเห็นไปสัมภาษณ์หรือไปยังไงคุณต้องแค่บอกว่านั่นแหละมารับคำแนะนำเกี่ยวกับสิทธิ์และขอบเขตของการแสดงความคิดเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็มีมอบซองกันด้วยอ่ะ
0: โอ้ครับ
1: เออเนี่ยอะไรเกิดจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นต้องณวัฒน์พบบิ๊กเต่า
0: เหรอ
1: ค่ะนะก็ใครที่แบบไม่ชอบใครไม่อะไรก็ระวังเนาะเพราะว่าบางทีมันเหมือนกับว่าเวลาคนอื่นแชร์มาแล้วก็ไปแสดงความคิดเห็นโดยที่ตัวเองไม่ได้รู้ต้นสายปลายเหตุจะไม่ว่าเสียเงินกันมาเยอะแล้วนะคะ
0: อืม
1: เนี่ยต้องระวัง มากๆนะครับ

0: นะเป็นหลายตามกัน
1: ใช่ดีจริงไอ้ความชอบไม่ชอบมันมีอยู่ทุกคนแหละแต่ว่านะอย่าไปคอมเมนต์อะไรที่แบบจะทำให้ตัวเองเดือดร้อนนะพ่อแม่เดือดร้อนตอนนี้ก็ต้องระวังอีกคนนึงแมมวิชุดาโพสต์คลิปอันนี้ติดแฮชแท็กหมายเรียกผู้ต้องหาคือเธอได้รับเอกสารระบุว่าตกเป็นผู้ต้องหาในคดีร่วมกันช่อโกงเมื่อสักครู่พูดถึงฟอเร็กอยู่เนาะ
2: ครับ
1: แมมวิชุดาบอกว่าเธอได้รับหมายเรียกคู่กรณีโทรศัพท์มาสอบถามว่าได้รับเอกสารหรือยังพร้อมแจ้งว่ามีการดำเนินคดีกันในข้อหาดังกล่าวก็รู้สึกตกใจเป็นอย่างมากเธอยืนยันว่าไม่มีการกระทำความผิดนะพร้อมต่อสู้คดีเต็มที่เพราะมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตัวเองแล้วก็ตั้งข้อสงสัยถึงหลักฐานที่ถูกนำมาใช้ในการแจ้งความเธอด้วยเธออ้างว่ามีการติดต่อผ่านคนกลางเสนอว่าหากต้องการให้ถอนชื่อออกจากคดีจะต้องจ่ายเงินจำนวนหลักล้านเป็นเรื่องที่เธอมองว่าน่าสงสัยและไม่สมเหตุสมผลเธอจะมาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังทั้งหมดอย่างละเอียดเพื่อให้สังคมรับรู้ข้อเท็จจริงพร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองจนถึงที่สุดอ๋อไอ้นี่คือได้รับหมายแล้วค่ะเป็นหมายเรียกก่อน
2: โอ้
1: คดีร่วมกันช่อโกงลุงตีแตกเลยเจอแบบนี
2: ้ครับ
1: เออๆเดี๋ยวดูว่ามันคืออะไรยังไง
0: ช่อโกงพี่เออ
1: ช่อโกง
0: แต่ตัวยังไม่รู้ตัวเหรอฮะว่าทำอะไร
1: ยังไม่รู
2: ้
1: แต่เธอบอกว่าเดี๋ยววันนี้แหละจะออกมาไลฟ์สดเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดอย่างละเอียดว่าได้รับแบบไหนยังไงค่ะ
2: ครับผม
0: มาที่กีฬากันสักนิดนะพี่นะ
1: ค่ะ
0: ช่วงฟุตบอลโลกนี่ก็มีเรื่องราวคือตอนแรกคิดว่าเอออเมริกาเนี่ยก็น่าจะเป็นประเทศที่มีมีความพร้อมนะคือมีความพร้อมมีอะไรที่แบบครบเครื่องครบคันนะปรากฏว่าอย่างล่าสุดนะฮะมันจะมีแคมป์เก็บตัวอยู่ของ2ประเทศที่เขาบอกว่าอยู่ที่เมืองนอร์ทคาโรไลนาเนี่ยนะฮะแล้วไม่รู้ว่าเจ้าภาพเขาแกล้งหรือเปล่านะเขาให้นอร์เวย์กับเยอรมันเนี่ยไปอยู่ที่เมืองนี้
1: อยู่ที่เดียวกันเหรอ
0: ที่ตั้งใช่ที่ตั้งของแคมป์เนี่ยพี่มันจะอยู่ในป่าหน่อยแล้วมันเป็นดงของงูพิษ
1: โอ้ย
0: น่ากลัวไหมล่ะ
1: ให้งูฉกล่านักกีฬา
0: ล่าสุดครับพี่กัปตันทีมชาติเยอรมันครับโจชัวกิมมิทออกมาเปิดเผยว่าเมื่อวานนี้เจองูพิษในแคมป์จริงๆด้วย
1: น่าน
0: ทีนี้ชีวิตมันจะเวลานอนเนี่ยมันจะผวาไหมล่ะมันจะนอนไม่ค่อยหลับมันจะมีผลไหมนี่ฮะเขาบอกว่าเพื่อร่วมทีมกับเขาเนี่ยนะครับเจองูคอปเปอร์เฮดเป็นงูพิษที่พบได้ทั่วไปซึ่งอยู่ในเมืองนอร์ทแคโรไลนาเนี่ยแหละนะฮะก็เขาไปเจอที่ค่ายที่พักค่ายของเยอรมันกับทีมชาตินอร์เวย์เนี่ยจะเก็บตัวอยู่ในนอร์ทแคโรไลนาทั้งสองทีมเนี่ยนะครับมีการถูกเตือนมาแล้วว่าให้ระวังมันเป็นพื้นที่ที่มีงูพิษเจ้าภาพก็รู้นะเออรู้ทั้งรู้นะก็ยังจับเขาไปอยู่ในที่นั่นอีกนะครับกิมมิทบอกว่าเมื่อวานเนี่ยเราเห็นงูเราได้รับแจ้งว่ามันเป็นงูพิษถ้าถูกกัดอาจจะต้องไปโรงพยาบาลแต่ก็อาจจะไม่ถึงตายฟังอย่างนี้แล้วเดี๋ยวนะต้องไปโรงพยาบาลแต่ไม่ถึงตาย
1: เออไม่ถึงตาย
0: เจ้าหน้าที่เขาบอกแค่แบบนี้นะว่าโอ้ไม่ถึงตายหรอกแต่ยูต้องไปโรงพยาบาลโอ้โหฟังอย่างน
1: ี้
0: แล้ว
1: ก็ไปฉีดเซรุ่มไง
0: อ๋อ
1: ก็เตรียมพร้อมไปแล้ว
0: โอ้นะครับเนี่ยนักบอลก็บอกโอ้แล้วถ้าเราเผลอไปเหยียบมันแล้วมันหันมาฉกเราเนี่ยอาจจะจบไม่สวยก็ได้นะนี่ฮะ
1: ก็ไม่แปลกตรงที่ว่าทำไมต้องนอนแคมป์ทำไมไม่นอนโรงแรมมันดีๆหน่อย
0: เออไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเจ้าภาพเขาจัดให้แบบ
1: นี
0: ้แคมป์เก็บตัวหรือว่ามันจะได้มีสนามซ้อมมีอะไรงั้นไปเลยไหมเป็นแบบถ้าอยู่โรงแรมมันจะไม่ได้ซ้อมไงใช่ไหมถ้าอยู่แคมป์เนี่ยมันก็กินนอนซ้อมอยู่ที่นั่นเลยแล้วปรากฏว่าแคมป์เก็บตัวของเยอรมันเนี่ยนะฮะเขาบอกเป็นที่อยู่ของงู7สายพันธ
1: ุ์โอ้โห

0: สายพันธุ์เดียวก็น่ากลัวแล้วเน
1: า
0: ะ
1: เอออันนี้7สายพันธุ์แล้วมี2สายพันธุ์ที่เป็นงูพิษครับพี
0: ่
1: เอาสิเอออเมริกาทำไมจัดให้เยอรมันอย่างนี้ฮะเออ
0: มันแกล้งกัน
1: ขนาดไม่ได้เป็นคู่ขัดแย้งอะไรกันนะต่างจากอิหร่านครับพี่เมื่อวานนี้กุนซือชาวอิหร่านเนี่ยนะครับพอจบแมตช์นะเมื่อวานเนี่ยนะฮะเมื่อวานเตะบอลโลกนัดแรกไปเป็นที่เรียบร้อยแต่พอจบแมตช์ปุ๊บนะครับถูกสั่งให้บินออกนอกประเทศทันทีครับ
0: รีบออกไป
1: ให้ออกเลยนะถูกสหรัฐนะครับบังคับให้บินออกไปที่เม็กซิโกทันทีไม่ต้องได้หายใจหายคอไม่ต้องได้พักกันเลยนะฮะ
0: หลังจากเสมอกินก็ไม่ได้ใช่ไหมแป๊บนึง
1: ก็เขาบอกไม่ได้เลยเขาให้ออกเลย
0: ขอเข้าร้านสะดวกซื้อแป๊บนึงซื้อของอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะปั๊บ
1: ไปเลยไปซื้อที่
0: รีบออก
1: ไปซื้อที่เม็กซิโกไปซื้อที่เม็กซิโกเขาบอกนะฮะ
0: โหดมากนะนี่นะ
1: โอ้โหหลังจากจบเกมนิวซีแลนด์ 2-2 นะครับก็เขาบอกว่าแมตช์นี้มีกลุ่มผู้ประท้วงรัฐบาลอิหร่านด้วยนะฮะเอาธงชาติอิหร่านเนี่ยนะฮะเข้ามาในสนามด้วยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาบอกฟีฟ่าเนี่ยเขามีกฎว่าเราจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองนะเพราะฉะนั้นการเอาเข้ามาแบบนี้เนี่ยไม่รู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่านะครับทำให้ทางการของสหรัฐเนี่ยนะครับไม่ปลื้มอ่ะนะฮะ
0: แล้วธงชาติมันเป็นอะไรไปอ
1: ่
0: ะ
1: อ๋อเขาบอกว่าอย่างนี้พี่มันเป็นธงชาติอิหร่านยุคก่อนปฏิวัติ
0: อ๋อไม่ใช่ปัจจุบัน
1: อาจจะมีอาจจะเป็นสัญลักษณ์เชิงสัญลักษณ์อะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่ใช่ธงชาติปัจจุบันแล้วก็เลยถูกสั่งให้ออกจากอเมริกากับแคมป์ที่เม็กซิโกทันทีจะพักก็คืนนึงก็ไม่ได้ให้นักเตะแบบได้หายใจหายคอเนาะก็ต้องเดินทางเลย
0: ไม่ให้จริงจริง
1: เดี๋ยวใช่แล้วเดี๋ยวก่อนแข่งอีกวันนึงค่อยบินมาใหม
0: ่
1: ก็ไม่รู้ว่าระยะทางกี่ชั่วโมง
0: คือรู้เหมือนว่ามีเจ้าภาพ3ประเทศก็จริงนะแต่ว่าสหรัฐเนี่ยจะเป็นคือจะรู้สึกว่าเขาใหญ่กว่า2ประเทศอ่ะ
1: ใช่เพราะว่าเขามีรู้สึกว่า7เมืองนะพี่ของสหรัฐอ่ะครับ
0: เนี่ยค่ะก็เดี๋ยวรอดูอีดานก็กลับไปพักก่อนที่เม็กซิโกแล้วใช่ไหม
1: ใช่พี่ก็ไปอยู่ที่นู่น
0: แน่ดูธุระปับมีแข่งแล้วค่อยเข้ามานะอย่ามาแถวนี้ส่วนนี่มาดามแป้งล่าสุดเห็นบอกว่าถูกเทียบเชิญให้ไปร่วมชมนัดชิงด้วยนะคะท่านานสาพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าส่งเทียบเชิญคุณนวลพันธ์ล่ำจำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะให้ไปร่วมชมนัดชิงบอลโลกที่สหรัฐอเมริกาก็บอกว่าเป็นจริงๆมาดามแป้งเนี่ยเป็นตำแหน่งประธานคณะกรรมการพัฒนาของฟีฟ่าด้วยนะซึ่งเป็นผู้หญิงคนแรกของโลกที่ได้รับเกียรตินี้ค่ะตรง
1: ครับผม
0: ก็มีสายสัมพันธ์อันดีแหละกับประธานฟีฟ่านะคะไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจให้ไทยเป็นเจ้าภาพประชุมใหญ่ฟีฟ่าการให้ไทยขอจัดฟุตบอลหญิงNation Series และกิจกรรมอื่นที่ร่วมกันกับฟีฟ่ามาอย่างต่อเนื่องล่าสุดก็เลยนี่แหละค่ะส่งหนังสือเชิญมาว่าให้เข้าร่วมชมเกมนัดชิงชนะเลิศที่จะมีขึ้นในวันที่20กรกฎาคมนี้นะคะที่มหานครนิวยอร์กด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะก็สุดยอดเนาะพานักกีฬาไทยไปด้วยได้ไหมอ่ะไปดูงานอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นนายกสมาคมกีฬาไทยใช่ไหม
1: ครับคงจะเป็นแบบพวกโซน VIP อ่ะนะผมเห็นพวกคนที่ทำงานในฟีฟ่าเนี่ยโค้ชเก่าๆนักเตะเก่าๆเนี่ยก็อยู่ในสนามเยอะ
0: ใช่ไหมคงจะมากันหมดเนาะได้เห็นได้แบบแค่ได้แบบเจอตัวจับมือแล้วก็ภาพก็จะฉายขึ้นจออย่างนี้นะนี่ก็สุดแล้วเนาะ
1: ครับ
0: คนในวงการค่ะวันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะคนเล่นบอลเป็นยังไงบ้าง
1: อีวอลเลย์บอลเราแข่งวันไหนนะครับพี่

0: เมื่อวานเราแข่งวันนี้ป่ะพี
1: ่เดี๋ยวนะวันนี้ใช่ไหม
0: ดู
1: ใช่วันนี้แหละ
0: สองทุ่มครึ่งนะครับ
1: สองทุ่มครึ่งนะคะก็จะมีกิจกรรมพิเศษอยู่ที่สนามด้วยนะใครที่ซื้อบัตรไว้แล้วก็ไปได้เลยนะคะ17-21จะมีกิจกรรมนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะคะก็แจกเสื้อพร้อมลูกบอลนะคะพร้อมลายเซ็นนักกีฬาก็เดี๋ยวน่าจะเป็นน้องๆเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆนะคะในส่วนของนักกีฬาเองนะคะทัดดาวนึกแจ้งบอกว่าส่วนตัวก็กระตุ้นให้น้องๆทุกคนให้มีพลังใจสู้และเชื่อว่าน่าจะมีโอกาสนะคะได้ลงสนามนอกจากนี้เชื่อว่าเสียงเชียร์จากแฟนบอลชาวไทยจะช่วยให้มีพลังสู้กันเต็มที่ก็เลยเชิญชวนให้คนไทยมาให้กำลังใจกันเยอะๆถ้ามาสนามไม่ได้ก็สามารถเป็นแรงใจผ่านการถ่ายทอดสดได้ค่ะถือว่าอย่างนั้น
0: อ๋อถึงโมโนนะโมโนเขาได้ไปนะลิขสิทธ
1: ิ
0: ์วอลเล่เที่ยวนี
1: ้ยูเครนวันนี้ก็ทุกแมตช์แข่ง2ทุ่มครึ่งทุกวันเลยค่ะน้องลง
0: ใช่ครับก็อย่างที่บอกว่าถ้าเป็นทีมไทยเราแข่งเนี่ยตั๋วเต็มไปแล้วพี่ขายหมดไปแล้ว
1: ค่ะ
0: ก็จะเหลือวันธรรมดาอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบถ้าใครอยากไปเอาฟิลเห็นเขาบอกว่าไปดูพวกระดับโลกอ่ะไม่ต้องไทยก็ได้นะเขาบอกสนุกเหมือนกัน
1: สนามกีฬาโอ้สวยๆทั้งนั้นเลย
0: ด้วยแล้วก็เขาบอกเอนเตอร์เทนสนุกข้างในเขาจะมีเปิดเพลงมีอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วกองเชียร์ไปก็ไปสร้างสีสันกันถึงจะไม่ได้ดูทีมไทยก็สนุกเขาบอกว่าก็ไปหาตั๋วถ้าไม่ใช่ช่วงที่ทีมชาติไทยลงแข่งเนี่ยยังพอมีไทยทิเก็ต
1: ก่อนหน้านี้ก็คือไม่ดึกมากเน
0: า
1: ะ
0: นะครับ
1: ไปหาได้นะคะ
0: นี่ครับผม
1: คืนนี้สองทุ่มครึ่งพบกับยูเครนพรุ่งนี้พบกับบัลแกเรียวันที่20-19พักวันหนึ่งเนาะ20พบกับแคนาดา21เนเธอร์แลนด์นะคะสัปดาห์ที่สองที่มาแข่งที่ไทยนะคะ
0: ครับผม
1: ก็เดี๋ยวเราดูใครจะได้ลงสนามบ้างนะคะเมื่อวานนี้เป็นวันเกิดของน้องพิมพิชยาด้วยนะอายุ28แล้วนะคะพิมพิชยาก๊กลำอายุ28ปี
0: ครับ
1: รู้สึกก็ไปเล่นลีกต่างประเทศด้วยใช่ไหมพิมพิชยา
0: ผมไม่แน่ใจเลยวอลเล่นี่ไม่ค่อยได
1: ้วอลเล่รู้สึกว่าไปกันหลายคน
0: แต่ส่วนใหญ่สาวไทยเราก็เนาะไปค้าแข่งไปเล่นอยู่ในลีกต่างประเทศเยอะเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะจริงๆทุกคนค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะปิดค่ะบันเทิงและกีฬาขอบคุณนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะคะผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่มอมฟินมีจำหน่ายแล้วนะคะที่ 7-Eleven ทุกสาขาค่ะ
0: ครับผมนะฮะแล้วก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับตอนนี้เปิดระบบสมาร์ทเซลเซอร์วิสบน LINE แอดนะครับแก้หนี้เสียได้เองผ่านมือถือของท่านเองแล้วนะครับหลายคนที่อยากจะแก้หนี้เสียนะครับไม่รู้จะเริ่มยังไงนะนี่เลยครับบางคนก็ไม่มีเวลาเดินทางไม่มีเวลาเตรียมเอกสารหลายขั้นตอนนะครับตอนนี้ครับโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้นะครับเป็นโครงการดีๆจากธนาคารแห่งประเทศไทยรวมถึงแซมนะครับบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทและสถาบันการเงินเปิดระบบสมาร์ทเซลฟ์เซอร์วิสนะครับให้คุณแก้หนี้เสียได้เองผ่านไลน์ทางการนะครับแอดแซมโซเชียล AMC นะครับก็ทำครบทุกขั้นตอนได้ในไลน์เลยครับจบที่เดียวเลยไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบสิทธิ์พอเราเช็คสิทธิ์ผ่านแล้วก็ถือว่าลงทะเบียนแล้วนะครับก็ยืนยันตัวตนเลือกแผนที่เราจะชำระให้เหมาะกับตัวเรามีอยู่2แผนนะครับคือ1จ่ายปิดจบลดเงินต้นสูงสุด 50% ชำระครั้งเดียวหรือว่า2นะครับผ่อนชำระอันนี้จะลดเงินต้นสูงสุด 30% ผ่อนนานสูงสุด36งวดไม่มีดอกเบี้ยนะครับก็ลงนามในสัญญาอิเล็กทรอนิกส์ได้เลยรวมไปถึงชำระตามแผนที่เราเลือกไว้นะครับยิ่งเข้าร่วมไวยิ่งได้ดีลที่ดีนะฮะติดหนี้ไวไปต่อได้เป็นโครงการระยะยาว

0: 3ปีนะครับยิ่งเข้าร่วมเร็วยิ่งได้ผ่อนนานขึ้นค่างวดต่อเดือนต่ำลงปิดหนี้ได้ง่ายขึ้นพอเราปิดหนี้ได้เนาะประวัติเครดิตบูโรของเราก็กลับมาดีนะครับเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงสินเชื่อในอนาคตนะฮะเพราะฉะนั้นโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับสมัครได้เลยนะครับไปปิดหนี้เสียเคลียร์ประวัติแล้วเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันนะครับ
1: ค่ะใครที่มีหนี้ก็ค่อยๆทยอยจ่ายไปเนาะ
0: ใช่ไหมพี่ค่อยๆนะ
1: ต้องหมดค่อยๆทยอยจ่ายไปเพราะว่าก็เข้าใจนะหลายคนเนี่ยอาจจะเป็นหนี้สะสมมาก่อนนานมากเลยนะคะแล้วก
0: ็
1: บางทีบางช่วงก็รู้สึกหมดกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: อ
1: ันนี้เขาช่วยแล้วนะคะก็ไปปรึกษาไปอะไรได้ค่ะเนาะอย่าปล่อยให้เวลามันผ่านไปโดยที่เรารู้สึกว่าท้อถ้าเราไม่เริ่มต้นในการแก้นะสุดท้ายมันก็ท้อจริงๆค่ะ
0: ครับ
1: มาดูเมื่อวานนี้ทางพรรคประชาธิปัตย์มีการเคลื่อนไหวโดยรองหัวหน้าพรรคนะคะคุณกรจาติกะวณิชค่ะไปที่ศาลรัฐธรรมนูญไปยื่นคัดค้านคำชี้แจงของคณะรัฐมนตรีในเรื่องการออกพระราชกำหนดการกู้ยืมเงิน400,000,000,000 บาทต่อศาลรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งคุณกรบอกว่าคำชี้แจงของครม.ที่ผ่านมาไม่สามารถอธิบายเหตุผลความจำเป็นในการออกพรก.กู้เงินให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในรัฐธรรมนูญมาตรา172ได้เนื่องจากเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้นมุ่งเน้นการรักษาวินัยทางการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดปกติคือถ้ารัฐบาลจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลงบประมาณเนี่ยจะต้องดำเนินการผ่านพ.ร.บ.การบริหารหนี้สาธารณะซึ่งปัจจุบันเนี่ยกรอบงบประมาณปกติของรัฐบาลนี้ก็กู้เงินกันจนเกือบเต็มเพดานอยู่แล้วแม้ว่ารัฐธรรมนูญจะเปิดช่องให้รัฐบาลออกเป็นพ.ร.บ.กู้เงินเพิ่มเติมได้ในกรณีที่มีไฟคุกคามต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจแต่ว่ากฎหมายเนี่ยก็กำหนดเกณฑ์ไว้ชัดเจนว่าต้องเป็นวิกฤตเศรษฐกิจเท่านั้นเพราะฉะนั้นคุณกรณ์บอกว่าถ้าย้อนดูประวัติศาสตร์เนาะการออกเป็นพ.ร.ก.กู้เงินเนี่ยจะเกิดขึ้นเฉพาะยามวิกฤตรุนแรงเท่านั้นอย่างเช่นย้อนไปปี42ต้มยำกุ้งที่กระทบความมั่นคงทางด้านการเงินกับมาปี52วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ที่เศรษฐกิจนั้นติดลบหนักจนจัดเก็บภาษีต่ำกว่าเป้าเกือบ200,000,000,000แล้วก็มาช่วงโควิดที่เศรษฐกิจหดตัวรุนแรงประชาชนไม่สามารถทำมาหากินได้เนี่ยสถานการณ์เหล่านั้นจึงเป็นเหตุผลที่รับฟังได้ในการออกพ.ร.ก.นอกงบประมาณปกตินะคะเพราะฉะนั้นพอนำตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจในปัจจุบันมาเปรียบเทียบกับการกู้ในอดีตก็จะพบข้อเท็จจริงที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงสถานการณ์ปัจจุบันในมุมของคุณกรณ์บอกว่าเป็นภาวะปกติเพราะว่า GDP ไตรมาสแรกของปีนี้ขยายตัวได้ถึง 2.8% ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้และคาดว่าทั้งปีจะเติบโตได้มากกว่า 2% แล้วทุนสำรองระหว่างประเทศก็อยู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ด้วยการจัดเก็บรายได้ในรอบที่ในรอบ7เดือนที่ผ่านมาก็ได้สูงกว่าเป้าหนี้สาธารณะปัจจุบันยังอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังก็กำหนดไว้ไม่เกิน70ของ GDP ก็ยังอยู่เพราะฉะนั้นไม่ว่าดูจากดัชนีชี้วัดตัวไหนก็ตามไม่สามารถอ้างได้เลยว่าเศรษฐกิจไทยอยู่ระดับวิกฤตที่กระทบต่อความมั่นคงเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าการออกพ.ร.ก.กู้เงินในสถานการณ์ปัจจุบันนั้นเป็นปัญหาระดับปกติของทุกรัฐบาลแล้วสุ่มเสี่ยงต่อการทำลายวินัยทางการเงินการคลังของประเทศแล้วก็จะเปิดช่องให้ทุกรัฐบาลในอนาคตอ้างเป็นประเด็นปัญหามาเป็นเงื่อนไขในการออกพ.ร.ก.ได้ค่ะน้องรุ่งก็เลยไม่คิดว่าไม่ควรปล่อยให้ออกตามอำเภอใจแบบนี้นะคะก็เลยไปยื่นที่ศาลนะคะเพื่อคัดเป็นเรียกว่าค้านคำชี้แจงของรัฐบาลนะคะ
0: ครับ
1: ก็เดี๋ยวเราดูว่ารัฐบาลจะชี้แจงยังไงนะโดยกระทรวงการคลังนะคะ
0: โอ้ครับผม
1: ค่ะ
0: โอ้มาดูปกติแล้วคนถูกหวยเนี่ยพี่เนาะคนถูกหวยนี่ต้องดีใจนะเนาะต้องดีใจแต่ปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยมีเหตุการณ์นะครับอาจารย์คนนี้เนี่ยนะฮะเขาเป็นอาจารย์นะถูกเลขท้าย2ตัวแต่ปรากฏว่ารถเขาโดนไฟไหม้นะพี่
1: คือ
0: มีโชคจากรถเอาทะเบียนรถไปซื้อเลขท้าย2ตัวแล้วถูกก็ดีใจอยู่ดีๆนะครับตกเย็นมารถคันที่ทำให้เขาถูกหวยเนี่ยไฟไหม้ฮะนะครับ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอสีคิ้วนะครับจังหวัดนคร

0: นราชสีมานะฮะรถเนี่ยจอดอยู่ในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับก็รถดับเพลิงของอบต.นะฮะเข้ามาฉีดน้ำสกัดเพลิงที่กำลังลุกไหม้รถเก๋งคันนี้เนี่ยนะครับเป็นติดแก๊ส LPG เจ้าหน้าที่ก็เลยต้องยิ่งเพิ่มความระมัดระวังเลยนะครับเพราะว่ากลัวมันจะบึ้มบั้มขึ้นมานะทะเบียนรถเนี่ย4084โอ้มันไหม้จนมองแทบไม่เห็นนะฮะ4084นครราชสีมานะครับเป็นรถเก๋ง Toyota นะฮะคือจอดทิ้งไว้ที่ลานจอดเนี่ยประมาณ1สัปดาห์แล้วล่ะนะฮะเจ้าของรถเนี่ยนะครับบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็เดินทางมาสตาร์ทรถพอสตาร์ทปุ๊บได้ยินเสียงระเบิดดังขึ้นจากตัวรถแล้วไฟก็ลุกไหม้อย่างรวดเร็วเลยนะฮะโอ้ตัวเองก็ตกใจนะตกใจก็รีบแจ้งดับเพลิงนะครับเพื่อมาฉีดสกัดไม่ให้มันไปติดรถคันอื่นๆนะโอ้เขาบอกว่าในความโชคร้ายเนี่ยก็ยังมีความโชคดีนะฮะ
1: คือถูกไว้
0: เพราะว่าใช่งวดนี้ออก84ให้แกพอดีไง
1: เออ
0: เออก็ยังพอมีเรื่องแต่มันจะพอไม่พี่ 2,000 กับซ่อมรถ
1: ไม่พอเออยังไงก็ไม่พอแน่ๆ
0: แต่ถ้าเราคิดคนไทยจะคิดอย่างเงี้ยคิดในแง่ดีว่ามันก็ยังดีว่าถูกหวย
1: เออ
0: ถูกหวยอ่ะนะครับเออได้ 2,000
1: ได้ 2,000
0: รถนี่ไม่รู้กี่เท่าไหร
1: ่คือไฟไหม้ไปหมดเลยเหรอ
0: หมดเลยพี่วอดเลยพี
1: ่โอ้ตาย
0: คือเหลือแต่โครงเลยเหลือแต่โครงเหล็กเลยอ่ะไปแรงมากนะครับ
1: ก็แก๊สเหรอเนาะ
0: โอ
1: ้ถังระเบิดหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะ
0: ไม่แน่ใจพอมันไหม้นานๆมันก็มีสิทธนะครับคือตอนนี้ใช้อะไรเมื่อวานก็มีข่าวที่รถไฟฟ้าจอดชาร์จอยู่ในบ้านแล้วแบบมันไหม้ที่สายชาร์จแล้วไหม้บ้านด้วย
1: ไหม้สายชาร์จเออ
0: ที่จังหวัดอะไรนะเมื่อวาน
1: อะไรสักอย่างนึงไหม
0: เออเมื่อวานพี่กล้วยอ่านข่าวนี้นะฮะคือวันก่อนที่เราอ่านอันนั้นเนี่ยรถของวอลโว่เขานะครับเออที่อยู่ๆเนี่ยลุกพลึบแต่อันเนี้ยจอดชาร์จอยู่จอดชาร์จแล้วไฟไหม้ก็ทุกประเภทเลยเนาะต้องระวังเนี่ยที่ขอนแก่นนะพี่ที่ขอนแก่นจอดชาร์จรถไฟฟ้าอยู่ปรากฏว่าไฟไหม้ไอ้เครื่องชาร์จเลยนะวอลชาร์จอะแล้วทีนี้ลุกลามติดบ้านไหม้วอดเลยครับเนี่ยไม่ว่าจะใช้อะไรก็ตามนะจะแก๊สจะไฟฟ้าจะน้ำมันนะต้องคอยตรวจนะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะรถไฟฟ้าอย่างพวกเรานี่ก็น่าจะประมาณ3ปีได้อย่างพี่ของพี่3ปีไหม2ปีกว่า3ปี
1: 3ปีเกินแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะเออ
0: ก็ยังไม่ได้เปลี่ยน
1: ไ
0: อ
1: ้รู้ไ
0: อ้ยังผมติดไอ้แท่นวอลชาร์ทที่บ้านเนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วว่าเจ้าหน้าที่เขาจะต้องมาคอยตรวจอะไรบ้างไหมเนี่ยผมก็ไม่เคยรู้เลย
1: นี่เหมือนกันเลย
0: เดี๋ยววันนี้โทรไปถามศูนย์ดีกว่า
1: แล้วก็ต้องดูสังเกตนะตอนชาร์จเนาะแต่ส่วนใหญ่ก็ชาร์จกลางคืน
0: ใช่แล้วมันต้องมีเจ้าหน้าที่มาคอยตรวจให้เราไหมว่าเออหนึ่งปีตรวจทีอะไรอย่างเงี้ยหนูเหนอมากัดสายไฟไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะ
1: สังเกตเอาเองร้อนๆก็มาช่วยจับคำๆหน่อยมันร้อนๆก็หยุดชาร์จ
0: ครับผม
1: นะน่ากลัวเหลือเกินเนี่ยมีอีกรายหนึ่งจริงๆเรื่องนี้เกิดตั้งแต่เมื่อวานศุกร์แล้วเนาะที่วัดมงคลวินิจบางเสาเข็มของวัดนี้วัดดังนะตอนที่สับเปลือกำลังเผาศพอยู่เป็นศพตายทั้งกลมนะน้องบงแล้วสับเปลือเข้าคือสับเปลือยังเชื่อเลยว่านี่คือเฮียนอันเนื่องมาจากว่ามีไฟไหม้เมนเผาศพของวัดนี้ต้นเพลิงก็คือลุกไหม้จากด้านหลังของเตาเผาอ่ะแล้วก็มันไหม้รุนแรงมากลุกลามรอบเตาเลยนะเนี่ยค่ะทั้งพระทั้งสับปะเลอพยายามจะช่วยกันเอาสายยางมาฉีดสกัดไฟแต่ก็ไม่เป็นผลนะสุดท้ายต้องแกล้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศบาลส่งรถมา2คันมาช่วยกันครึ่งชั่วโมงค่ะเพลิงสงบลงนะคะปรากฏว่าที่เตาเผาศพเนี่ยมีร่างของสาววัย38อยู่นะคะทางสับปะเลอก็ต้องหาซื้อถ่าน

0: มาทำเชื้อไฟเผาร่างที่เหลือให้หมดเพราะมันเผาไม่ได้แล้วซึ่งสับปะเลอเนี่ยคุณลุงแกบอกว่าขณะกำลังทำหน้าที่สับปะเลออยู่เผาร่างแล้วเพิ่งรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เกินเป็น LGBT กระตายท้องกลมค่ะน้องดง
1: โอ้ครับ
0: ขณะกำลังเผาอยู่พบว่ามีกลุ่มควันสีดำพวยพุ่งออกมาจากด้านหลังของเตาไม่นานก็เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงทั้งพระคารวาสก็ช่วยกันอย่างที่บอกนะไม่สามารถควบคุมได้สาเหตุคาดว่าน่าจะมาจากไขมันของศพที่ไหลลงมาที่ถาดรองรับแล้วเกิดไฟลุกจนเนี่ยสายน้ำมันของเตาเผาอ่ะมันมีปัญหาไฟก็เลยลุกไหม้ขึ้นมานะคะซึ่ง
1: คุ
0: ณแกบอกว่าแกเป็นสับปะเลอมานานแกก็เชื่อนะเรื่องความเฮี้ยนของแม่ลูกเนี่ยเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ไม่มีใครรู้มาก่อนว่าศพนี้ตายท้องกลมแม้แต่ญาติก็ไม่แจ้งแต่เขาไม่รู้จนมาทราบผลจากชันสูตรของโรงพยาบาลว่ามีเด็กอายุครรภ์7 เดือนอยู่ในท้องนะโรงพยาบาลก็เลยแยกแม่กับลูกก่อนจะมอบให้กับทางญาติไปติดต่อทางวัดเพื่อช่วยนุเคราะห์ในการชาปนกิจอะค่ะเพราะนั้นเนี่ยแกไม่เคยแกบอกว่าที่วัดเนี้ยไม่เคยเผาศพตายทั้งกลมมาก่อนพอศพมาถึงวัดก็นำร่างของแม่ลูกเผาคนละเตาระหว่างจุดไฟเผาศพแม่และลูกปรากฏว่าเตาเกิดเสียงดังสนั่นถึง3 ครั้งลั่นเลยอะพอตรวจสอบโดยรอบก็ไม่เจอความผิดปกติก็เลยเดินหน้าเผาต่อจนร่างลูกมอดดับไปเหลือแต่แม่ที่ยังคงเผาอยู่จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ไม่คิดที่ว่านี้ค่ะเนี่ยซึ่งยืนยันบอกว่าไม่เคยเจอนะเพราะว่าต่อให้ร่างมีน้ำหนักมากเป็น100 กิโลก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ค่ะเนี่ย
1: ครับ
0: ก็ญาติไม่รู้มาก่อนว่าน้องซึ่งเป็น LGBTQ ท้องอ่ะตั้งท้อง7 เดือนญาติก็ไม่ทราบเกิดจากหัวใจล้มเหลวค่ะเสียชีวิตเนี่ยค่ะความเสียหายนี่เป็นแสนนะเพราะว่าเตาก็คือไม่เผาศพไม่ได้ต้องวัดนี้ต่อไปเพราะว่าต้องซ่อมต้องบูรณะก่อนต้องซ่อมแซมอย่างน้อยเป็นอาทิตย์นะคะเพราะว่ามันระเบิดไปแล้วอ่ะ
2: ครับผม
0: ค่ะเป็นเรื่องความเชื่อเนาะ
1: คร
0: ับ เพลงสดกันสักเพลงนึงก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงสุดท้ายค่ะ
1: ครับผม

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูว่าลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: เตรียมตัวรอไปเลย
4: โอเค
5: โอ้ย
6: เ
7: นี่ยจริงจัง
8: ทั้งไก่ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน
9: ์
10: รอบอร่อย
11: แน่นอนจ้า
12: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
13: ไหนบอกอมเพีย
14: ใช้ตราฉลากทองไง
15: รอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
16: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
17: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: เสียงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียว
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: เชิญค่ะ
3: ครับใครอยากดวงดีก็ทำบุญกันนะครับนี่ฮะเมื่อวานนี่พ่อค้าหนุ่มทุเรียนนะพี่นะครับที่อุดรนะแกถูกรางวัลเลขท้าย2ตัว